0: ้ำท่วมในระดับสีแดงเข้มขณะเดียวกันยังต้องจับตา5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่กำลังเผชิญกับภาวะเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันเป็นวงกว้างอย่างชัดเจนสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสดาโพสต์ข้อความแจ้งเตือนว่าจากการติดตามสถานการณ์น้ำจากแอปพลิเคชันเช็คน้ำซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศจิสดาพบพื้นที่ภาคเหนือเสี่ยงน้ำท่วมระดับสีแดงเข้มขยายวงกว้างปกคลุมหลายอำเภอต่อเนื่องกันโดยจุดที่ต้องจับตาเป็นพิเศษคือจังหวัดสุโขทัยตั้งแต่ตอนเหนือบริเวณอำเภอศรีสัชนาลัยสวรรคโลกถึงตัวเมืองสุโขทัยต่อเนื่องอำเภอกงไกรลาดรวมถึงพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดพิษณุโลกโดยเฉพาะอำเภอพรหมพิรามและจังหวัดใกล้เคียงบริเวณตอนล่างของอุตรดิตถ์และตอนบนของพิจิตรที่เริ่มมีสีแดงและสีเหลืองปะปนขณะเดียวกันภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกำลังเผชิญกับภาวะเสี่ยงน้ำท่วมขังและน้ำท่วมฉับพลันเป็นวงกว้างอย่างชัดเจนโดยพื้นที่สีแดงแผ่ขยายหนาแน่นจนกลายเป็นผืนแดงขนาดใหญ่โดยเฉพาะ5จังหวัดที่ต้องจับตาเป็นพิเศษได้แก่จังหวัดสกลนครที่มีพื้นที่สีแดงครอบคลุมกว้างที่สุดโดยเฉพาะรอบลุ่มน้ำหนองหานและตอนกลางของจังหวัดถือเป็นจุดศูนย์กลางของความเสี่ยงในขณะนี้จังหวัดหนองคายและบึงกาฬสีแดงกระจายตัวหนาแน่นตลอดแนวชายแดนริมแม่น้ำโขงรวมถึงพื้นที่รับน้ำตอนในเสี่ยงทั้งน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมฉับพลันจังหวัดนครพนมพื้นที่สีแดงทอดตัวยาวตามแนวลุ่มน้ำสาขาทั้งตอนเหนือและตอนกลางของจังหวัดจังหวัดอุดรธานีพบสีแดงหนาแน่นทางฝั่งตะวันออกซึ่งเป็นพื้นที่เชื่อมต่อโดยตรงกับหนองคายและสกลนครพื้นที่ตอนล่างที่เริ่มมีสัญญาณเตือนส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์มุกดาหารและยะโสธรเริ่มปรากฏจุดแดงและสัญลักษณ์เตือนภัยกระจายในบางอำเภอแต่ยังไม่หนาแน่นเท่าตอนบนแต่ควรติดตามอย่างใกล้ชิดทั้งนี้แนะนำประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่าตื่นตระหนกแต่ให้เตรียมพร้อมอย่างมีสติโดยตรวจสอบระดับน้ำรอบบ้านและเส้นทางอพยพเก็บของมีค่าไว้ที่สูงและเตรียมถุงยางชีพรวมทั้งติดตามการเคลื่อนไหวของมวลน้ำจุดแจ้งเตือนอันตรายและสถานการณ์ในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงผ่านแอปพลิเคชันเช็คน้ำ
1: ภารกิจของนายกรัฐมนตรีในโอกาสเยือนประเทศนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการวันนี้มีกำหนดการหารือกับผู้นำนิวซีแลนด์เดินหน้าความร่วมมือด้านการเมืองเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ซึ่งนายกรัฐมนตรีพบผู้บริหาร TNG Global บริษัทด้านการเกษตรและผลไม้และบริษัท Skyline Enterprise ผู้ดำเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวโดยมีความสนใจลงทุนในไทยขณะที่ TNG สนใจใช้ไทยเป็นฐานกระจายสินค้าไปยังอาเซียนอินเดียและตะวันออกกลาง
3: ที่นิวซีแลนด์เขามีเทคโนโลยีเขาใช้พันธุกรรมอะไรต่างๆแล้วก็ไปรับผลผลิตจากทั่วโลกเขาก็เห็นว่าประเทศไทยเราก็เป็นประเทศที่มีโลเคชั่นที่สามารถเป็นช่องทางในการเป็นช่องกระจายสินค้าของเขานะครับไปยังภูมิภาคอาเซียนแล้วก็เขาเพิ่มไปถึงอินเดียและตัวออกต่างและนอกจากเขายังให้ความสนใจในเรื่องของการที่จะนำไปเทคโนโลยีพันธุกรรมต่างๆของ Apple ทางการเกษตรจะดูที่ว่าสามารถไปให้ทางเกษตรกรของเราเนี่ยได้ปลูก Apple เพื่อเป็นช่องทางในการเพิ่มผลผลิตของเขาได้ด้วยหรือเปล่าไอ้นั่นเป็นเฟสสอง
2: โดยภารกิจเช้าวันนี้เข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการก่อนหารือทวิภาคีกับนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ณทำเนียบผู้สำเร็จราชการแห่งนิวซีแลนด์มุ่งยกระดับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือใน4ด้านสำคัญทั้งการเมืองและความมั่นคงโดยเฉพาะความร่วมมือด้านกลาโหมการรับมืออาชญากรรมข้ามชาติการค้ามนุษย์และยาเสพติดเศรษฐกิจการค้าและนวัตกรรมส่งเสริมการค้าการเกษตรสตาร์ทอัพและ SMEพร้อมตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกัน3เท่าภายในปี2588รวมถึงวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระดับประชาชนตลอดจนความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและภูมิภาคแปซิฟิกการหารือระดับผู้นำต่อยอดจากภารกิจด้านเศรษฐกิจ ภายหลังการหารือนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศร่วมแถลงข่าวและเป็นสักขีพยานการลงนามร่างปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยและนิวซีแลนด์เพื่อกำหนดทิศทางและยกระดับความสัมพันธ์ให้ใกล้ชิดและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นรวมถึงเยี่ยมชมบริษัทด้านอุตสาหกรรมการบินเพื่อแสวงหาโอกาสความร่วมมือระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์ต่อไปวาสนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์
0: กรุงเทพมหานครแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกรณีการทุจริตสวมสิทธิ์บัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรสีชมพูย้อนหลัง10ปีขณะที่การเคหะแห่งชาติสั่งยกระดับการตรวจสอบผู้พักอาศัยในโครงการเคหะชุมชนทั่วประเทศย้ำให้สิทธิ์เช่าเฉพาะคนไทย
4: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่มีพฤติการเอื้อประโยชน์ให้ชาวต่างด้าวเข้าแฟลตดินแดงสวมสิทธิ์บัตรชมพูออกจากราชการไว้ก่อนแล้ว4รายพร้อมสั่งการให้ทุกสำนักงานเขตเร่งตรวจสอบกรณีที่คล้ายคลึงกันและรายงานผลเบื้องต้นภายในวันนี้รวมทั้งสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง10ปีตั้งแต่ปี2560โดยประสานตำรวจสืบสวนเส้นทางการเงินระหว่างนายหน้าและเจ้าหน้าที่หากพบเชื่อมโยงกับผู้บริหารหรือผู้เกษียณอายุราชการจะดำเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดนอกจากนี้เตรียมปรับมาตรการป้องกันโดยกระจายอำนาจการอนุมัติกำหนดให้ผู้อำนวยการเขตและหัวหน้าฝ่ายร่วมรับผิดชอบและเตรียมหมุนเวียนสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนเพื่อป้องกันการทุจริตระยะยาวและจะเร่งคัดกรองบ้านที่มีผู้อยู่อาศัยเกิน15คนขึ้นไปเพื่อตรวจสอบความถูกต้องต่อไป
5: อันแรกก็ตั้งกรรมการก่อนแต่ผมคิดว่าการที่มีหน่วยงานดึงนอกมาสืบมันทำให้เราไปไกลมากขึ้นเพราะว่าอย่างเราที่ถามไปตรวจเส้นเงินได้ไหมเราตรวจไม่ได้เราจะไปเรียกคนแบบคนอื่นมาให้ข้อมูลอะไรก็ไม่ค่อยได้เพราะว่าเราไม่มีอำนาจนะแต่พอตำรวจเนี่ยเขาไปดูเส้นทางเงินได้จบเลยไอ้คนนี้นายหน้าคนนี้โอนเงินให้เจ้าที่เขตเราอย่างเงี้ยก็เห็นเลยว่ามีต้องมีผลประโยชน์ก็ทำให้เราตัดสินใจเร็วขึ้นก็อย่างที่บอกว่าการสืบของเราเองในแง่ของวินัยเนี่ยบางทีมีข้อจำกัดเรื่องการเข้าถึงข้อมูลแต่ถ้าเราเอาหน่วยงานนอกมาช่วยสืบมันทำให้เราทำได้เร็วขึ้น
4: ด้านนายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติยืนยันว่าโครงการเคหะชุมชนดินแดง2เป็นอาคารเช่าที่ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวทำสัญญาโดยขณะนี้ได้ยกเลิกสัญญาเช่ากับผู้เช่าที่กระทำผิดเงื่อนไขแล้วพร้อมปรับแนวทางตรวจสอบผู้พักอาศัยจากเดิมที่พิจารณาเพียงทะเบียนบ้านเป็นการตรวจสอบข้อมูลผู้พักอาศัยแบบเรียลไทม์โดยเตรียมหารือการเชื่อมโยงข้อมูลกับสำนักงานเขตและนำระบบ AI มาใช้เพื่อให้สามารถตรวจสอบผู้เข้าใช้และพักอาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพจากกรณีดังกล่าวการเคหะแห่งชาติจะใช้โอกาสในการตรวจสอบที่พักอาศัยทั่วประเทศหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการทันทีพร้อมประสานการทำงานกับตำรวจโดยผู้ที่มีรายชื่อตามที่ตำรวจแจ้งมาการเคหะแห่งชาติได้ยกเลิกสัญญาเช่าแล้วเนื่องจากถือเป็นการผิดเงื่อนไขการเช่าส่วนกรณีเจ้าหน้าที่การเคหะแห่งชาติอาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่นั้นเบื้องต้นจากการพูดคุยยังไม่พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องแต่เพื่อความโปร่งใสได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและกำหนดให้สรุปผลภายในสัปดาห์หน้าปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรที่หมู่หนึ่งโรงเรียนบ้านหินดาดราชบำรุงตำบลหินดาดอำเภอปางศิลาทองจังหวัดลำพูนที่โรงเรียนบ้านป่าคาตำบลดงดำอำเภอลีจังหวัดสระแก้วที่หมู่สิบโรงเรียนบ้านใหม่ไซทองตำบลพระเพลิงอำเภอเขาชะกันจังหวัดขอนแก่นที่โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคมตำบลก้านเหลืองอำเภอแวงน้อยจังหวัดเลยที่โรงเรียนบ้านนางอ่างคำตำบลทรัพย์ไพวันอำเภอเอราวัณจังหวัดนครศรีธรรมราชที่วัดมะปรางงามตำบลละอายอำเภอฉวางจังหวัดกาญจนบุรีที่หมู่6บ้านหนองปลาซิวตำบลศรีมงคลอำเภอไสยโยกจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเดินหน้าต่อยอดเสน่ห์อาหารไทยหลังประเทศไทยติดอันดับ7ของโลกด้านอาหารไทยที่คนทั่วโลกรักผ่านโครงการรสชาติที่หายไป The Lost Taste รวบรวมและฟื้นมรดกอาหารถิ่นที่เสี่ยงเลือนหายกว่า 231เมนูพร้อมพัฒนาเกณฑ์ Thailand Best Local Food เพื่อรักษาอัตลักษณ์และต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป้าหมายคือทำให้อาหารท้องถิ่นไม่เพียงได้รับการอนุรักษ์แต่สร้างอาชีพสร้างรายได้และดึงนักท่องเที่ยวให้เดินทางไปสัมผัสรสชาติและเรื่องราวของชุมชนทั่วประเทศสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: เจ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศนายสกอตเบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNBC เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรที่เข้มงวดที่สุดในประวัติศาสตร์กับอิหร่านซึ่งถือเป็นการโจมตีทางเศรษฐกิจสองด้านพร้อมกันด้วยการใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลในช่องแคบฮอร์มุซควบคู่กับการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจพร้อมเน้นย้ำว่าพันธมิตรของสหรัฐและหลายประเทศทั่วโลกจะต้องตัดสินใจแล้วว่าจะอยู่ฝ่ายใดโดยเฉพาะจีนที่นำเข้าพลังงานจากช่องแคบฮอร์มุซถึง50%จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งหากจีนเข้าร่วมและปฏิบัติตามแผนการนี้ซึ่งจะมีการแถลงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันจันทร์หน้าถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศจะบังคับใช้บทลงโทษทางเศรษฐกิจที่รุนแรงกับประเทศที่ให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่อิหร่าน
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายหวังอีรัฐมนตรีต่างประเทศจีนระหว่างการประชุมร่วมกับประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้และนายวีซองลักที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติเกาหลีใต้ที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้เมื่อวานนี้โดยนายหวังอีกล่าวว่าการแก้ปัญหาขั้นพื้นฐานสำหรับความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีคือการแก้ไขที่ต้นตอของปัญหาพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐยกเลิกนโยบายที่เป็นปรปักษ์ต่อเกาหลีเหนือและหวังว่าเกาหลีใต้จะบรรลุความเป็นอิสระทางยุทธศาสตร์อย่างแท้จริงโดยหลีกเลี่ยงการสร้างความขัดแย้งจากการเลือกข้างระหว่างจีนกับสหรัฐและพัฒนาความสัมพันธ์กับนานาชาติไปพร้อมกันนายหวังอี้กล่าวเพิ่มเติมว่าจีนยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเห็นเกาหลีใต้และเกาหลีเหนือก้าวไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติพร้อมเรียกร้องให้มีการฟื้นฟูการเจรจาและสร้างความไว้วางใจขึ้นใหม่อีกครั้ง
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอับดุลคาดียูซุฟผู้จัดการพื้นที่ขององค์กรทางน้ำภายในของรัฐโซโกโตทางตะวันตกเฉียงเหนือของไนจีเรียเมื่อวานนี้โดยยืนยันว่าเกิดเหตุเรือลำหนึ่งซึ่งบรรทุกน้ำหนักเกินกำหนดล่มใกล้กับหมู่บ้านโกรัวในเขตโกรอนโยรัฐโซโกโตเมื่อวานนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย50รายโดยส่วนใหญ่เป็นเด็กซึ่งมีอายุระหว่าง10ถึง15ปีทั้งนี้อุบัติเหตุทางเรือที่มีผู้เสียชีวิตถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในไนจีเรียเนื่องจากการบรรทุกผู้โดยสารที่แออัดเกินกำหนดการบำรุงรักษาที่ไม่ได้มาตรฐานและการบังคับใช้กฎระเบียบด้านความปลอดภัยที่ไม่มีประสิทธิภาพถือเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดโศกนาฏกรรมในเส้นทางน้ำของไนจีเรียโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝน
0: องค์การอนามัยโลกหรือ WHO เอาแถลงการเมื่อวานนี้โดยระบุว่าวัคซีนออเวโบซึ่งมีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ซาอีจำนวน 70,000 โดสกำลังถูกส่งไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกเพื่อนำไปทดลองใช้รับมือกับการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวโดยจำนวน 20,000 โดสจะใช้สำหรับการทดสอบในระยะที่3และอีก 5,000 โดสสำหรับบุคลากรด่านหน้าและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ทั้งนี้สถาบันสาธารณสุขแห่งชาติของดีอาร์คองโกรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีโบเกียวในดีอาร์คองโกมากกว่า 5,000 รายในจำนวนนี้เสียชีวิตมากกว่า 2,300 รายนับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการระบาดที่รุนแรงที่สุดเป็นประวัติการณ์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก BWF World Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียในชายเดี่ยวรอบ3กุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกอดีตแชมป์โลกปี2023และรองแชมป์โลกปี2025ลงสนามตบเอาชนะกาเรตตันมืออันดับ92ของโลกจากสหรัฐอเมริกา 2-0 เกม 21-10 21-10 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จด้านหญิงเดี่ยวรอบ3พรปวีช่อชูวงมืออันดับ10ของโลกตบพลิกชนะเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกจากจีน 2-1 เกม 15-21 25-23 21-17 ผ่านเข้าสู่รอบ8คนไปพบกับโนโซมิโอกุฮาระมืออันดับ11ของโลกจากญี่ปุ่นอดีตแชมป์โลกปี2017ขณะที่คู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ4ของโลกตบชนะยูชิชิโมกามิกับซายากะโอโบฮาระจากญี่ปุ่น 2-1 เกม 17-21 21-12 21-17 ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับทอมกีเซลกับเดลฟินเดอรูคู่มืออันดับ5ของโลกจากฝรั่งเศสศึกเทควันโดเพรสซิเดนต์คัพ2026ที่กรุงอิสลามาบัดประเทศปากีสถานผลในรุ่น53กิโลกรัมหญิงชุติการจงกลรัตนวัฒนาทำผลงานเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศเตะเอาชนะนาจาฟี่ชาปารักจากอิหร่าน 2-0 ยกคว้าเหรียญทองแรกให้กับทัพไทยในรายการนี้โดยก่อนหน้านี้ทัพจอมเตะไทยเก็บมาได้1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานวางแผนส่งนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทย3ประเภทประกอบด้วยประเภทถนนประเภทลู่และประเภท BMX Racingเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติรายการใหญ่ทั้งชิงแชมป์โลกและเวิลด์คัพเพื่อเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิกเกม2028อย่างต่อเนื่องหลังจบการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นหวังเก็บคะแนนขยับอันดับโลกพร้อมตั้งเป้าควอลิฟายให้ได้ไม่น้อยกว่าโอลิมปิกเกม2024แต่ยอมรับว่ากังวลกรอบงบประมาณปี2570ที่ต้องรวมการเก็บตัวแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียไว้ในงบประมาณส่วนนี้ด้วยหากไม่เพียงพออาจกระทบต่อแผนล่าตั๋วโอลิมปิกเกมนายองอาจประภากมลหัวหน้าผู้บริหารหน่วยงาน True Vision และ Media บริษัท True Corporation จำกัดแถลงข่าว True Vision ยืนยันการถ่ายทอดสดฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศให้ได้ชมฟรีทั้งแอปพลิเคชัน True Vision Now โดยดาวน์โหลดและลงทะเบียนเข้าชมได้ฟรีทั้ง2นัดของทีมชาติไทยที่จะพบกับเวียดนามนัดแรกวันที่22สิงหาคมที่ราชมังคลากีฬาสถานและนัดที่2วันที่26สิงหาคมที่มีดิ่งสเตเดียมทั้ง2นัดแข่งขันเวลา20นาฬิกานายองอาจประภากมลกล่าวว่า True Vision ให้ความสำคัญกับรายการที่มีคนไทยเข้าร่วมโดยฟุตบอลอาเซียนคัพรอบชิงชนะเลิศจะถ่ายทอดสดทั้งแอปพลิเคชัน True Vision Now ส่วนคนที่ซื้อแพ็คเกจไปแล้วจะขยายระยะเวลาให้ลูกค้าอีก1เดือนพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่12ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าว พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนพะเยาน่านและแพร่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดลำปางกำแพงเพชรอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิและขอนแก่นโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูและอุดรธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:29 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร9เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นาที
11: 1นาทีกับกปท.ผู้ขับขี่ที่เข้าใจว่าการขับรถผ่านสี่แยกสามารถเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดได้นั้นถือเป็นความเข้าใจที่ผิดเพราะสี่แยกหลายแห่งไม่สามารถเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดได้ซึ่งหากต้องการจะเลี้ยวซ้ายผู้ขับขี่ต้องสังเกตป้ายจราจรที่บอกให้เลี้ยวซ้ายผ่านตลอดหรือดูลูกศรบนพื้นถนนว่าเลี้ยวซ้ายได้เท่านั้นหากไม่มีป้ายหรือลูกศรเลี้ยวซ้ายที่พื้นผู้ขับขี่ต้องรอสัญญาณไฟจราจรก่อนแล้วจึงจะสามารถเลี้ยวซ้ายได้ซึ่งหากผู้ขับขี่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรที่ติดตั้งไว้จะมีความผิดตามกฎหมายด้วยทั้งนี้หากสี่แยกนั้นสามารถเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดได้ผู้ขับขี่ก็ควรให้ทางรถทางเอกหรือทางตรงวิ่งไปก่อนแล้วจึงค่อยเลี้ยวซ้ายเพื่อความปลอดภัยนะคะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
13: ์วันนี้เสนอคำว่าอีสานคำว่าอีสานเขียนออ่างสระอีสอเสือสระอานอหนูเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าอีสานะแปลว่าผู้ปกครองหมายถึงพระศิวะหรือพระอิศวรแต่ในภาษาไทยอีสานหมายถึงทิศตะวันออกเฉียงเหนือเหตุที่ภาษาไทยนำพระนามของพระศิวะมาเรียกเป็นชื่อทิศตะวันออกเฉียงเหนือเพราะตามความเชื่อของอินเดียทิศนี้มีพระศิวะเป็นเทพผู้คอยปกปักรักษาคำว่าอีสานมักใช้เมื่อกล่าวถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของประชาชนที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นอาหารอีสานวัฒนธรรมอีสาน
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
14: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนบริหารจัดการน้ำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงเป็นรากฐานที่ดีในการบริหารจัดการน้ำโดยนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อความมั่นคงในทรัพยากรน้ำดินป่าและพลังงานความมั่นคงทางอาหารตลอดจนความมั่นคงโครงสร้างทางสังคมสามารถทำให้ชีวิตคนในชุมชนมีความเป็นอยู่ดีมีความสุขครอบครัวพร้อมหน้าบนหลักนิติธรรมขยายผลจนเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งเมื่อชุมชนสามารถบริหารจัดการน้ำได้ด้วยตนเองจึงเกิดความมั่นคงอย่างยั่งยืนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงการสร้างความเชื่อมั่นและศักยภาพตลาดทุนไทย
1: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่สิทธิ์เพื่อช่วยสามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญญรุ่งสมัยอ่าน
8: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
16: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเตรียมจัดงาน Thailand Focus 2026 Reignite Thailand ช่วงปลายเดือนนี้แสดงศักยภาพตลาดทุนไทยสู่ผู้ลงทุนสถาบันในหลายประเทศทั่วโลกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและบรรยากาศการลงทุนในประเทศไทยให้กลับมาคึกคักอีกครั้งติดตามรับฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งสัมภาษณ์โดยปิยพันธ์ยังเทียนครับ
17: สวัสดีค่ะ
18: สวัสดีครับ
17: ค่ะช่วงปลายเดือนนี้ค่ะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะมีการจัดงาน Thailand Focus 2026งานนี้จะช่วยกระตุ้นตลาดทุนไทยและช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยอย่างไรบ้างคะ
18: ครับผมคือในวันที่26ถึง28สิงหาคมนี้นะครับที่โรงแรม Grand Hyatt เอราวัณกรุงเทพนะครับ Thailand Focus เนี่ยเป็น flagshipอีเวนต์อันหนึ่งของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปีนี้จะจัดขึ้นมาเป็นครั้งที่20นะครับถือว่าเป็นครบรอบ20ปีของงาน Thailand Focus เป็นงานที่เราเรียกว่าดึงดูดนักลงทุนจากทั่วโลกเพื่อมาเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยเรียนรู้กับอนาคตของประเทศไทยนะครับในเชิงเศรษฐกิจธุรกิจการเงินการคลังการลงทุนจะมีบริษัทหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยมาพบปะกับนักลงทุนที่มาจากทั่วโลกเนี่ยเป็นในรูปแบบทั้งวันออนวันแล้วก็จะมีการจัดสัมมนาเต็มวันวันที่26ที่จะมีหลายๆคนมาพูดเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยว่าอนาคตหน้าตาเป็นยังไงเพราะนั้นมันจะเป็นงานที่เรียกว่า Sell Thailand อันหนึ่งที่สำคัญนะที่เราจัดตั้งและสนับสนุนเป็นสปอนเซอร์มาตลอดปีนี้เราจัดร่วมกับมีเรียกว่า Co-host ที่มาช่วยร่วมจัดงานกับเรามีบริษัทหลักทรัพย์CLSA มีบริษัทหลักทรัพย์ VBS Wicker เกียรตินาคินพัฒระร่วมกับ Bank of America แล้วก็บริษัทหลักทรัพย์ UBS ด้วยนะครับเป็นการร่วมมือกันจากหลายภาคส่วนที่จะดึงดูดเงินลงทุนเข้าประเทศไทยสร้างความน่าสนใจกับตลาดทุนของเราด้วย
17: ค่ะเห็นว่าในงานครั้งนี้ค่ะเป็นแฟกชิปที่เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนสถาบันทั่วโลกเข้ามาให้ข้อมูลโดยตรงเห็นว่าถึง78บริษัทจากกลุ่มอุตสาหกรรมเลยค่ะทั้งในเสร็จแล้วก็ไม้มองว่าตลาดทุนไทยอะค่ะจะมีความน่าสนใจที่จะดึงดูดจุดขายจากนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาสนใจการลงทุนในงานนี้ได้ยังไงอะค่ะ
18: คือจริงๆปีนี้เป็นปีที่พิเศษนิดนึงด้วยเพราะว่าแน่นอนนักลงทุนผมว่าให้ความสนใจกับตลาดทุนไทยมาตั้งแต่ต้นปีเป็นพิเศษแล้วนะครับตลาดทุน Set Index ของเราเนี่ยก็ performance ตั้งแต่ต้นปีเนี่ยบวกอยู่ประมาณ 30% ซึ่งก็เป็นหนึ่งในตลาดที่performance ดีที่สุดในโลกอันหนึ่งเลยนะครับแต่ต่อเนื่องจากตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นโอกาสที่จะให้เขาเห็นภาพว่าเศรษฐกิจไทยเราจะมีการลงทุนในปีนี้เราจะเน้นมีสปีกเกอร์หลายท่านเข้ามาให้ความรู้กับนักลงทุนรวมถึงท่านรองนายกเอกนิติที่จะมาเล่าให้นักลงทุนทราบว่ารัฐบาลโดยนโยบายที่จะเรียกว่า upskill reskill การลงทุนของภาครัฐการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเนี่ยมุ่งเน้นไปทางไหนมีกลยุทธ์แบบไหนแล้วก็เจาะจงในอุตสาหกรรมใดๆเขาก็จะได้เห็นภาพชัดเจนว่าในอนาคตของประเทศไทยเนี่ยเราจะมีศักยภาพในการเติบโตมากกว่าเดิมได้ยังไงนะครับมีท่านรัฐมนตรีพลังงานมาด้วยคุณเอกนัทนะครับที่จะมาพูดถึงเรื่อง energy transition ของเรายกตัวอย่างเรื่องพลังงานเนี่ยก็เป็นประเด็นสำคัญที่สอดคล้องกับนโยบายที่ทางภาครัฐกำลังผลักดันให้มีการเกิดการลงทุนด้านไม่ว่าจะเป็น data center ด้าน semiconductor อะไรต่างๆที่แน่นอนคงต้องใช้พลังงานค่อนข้างเยอะนโยบายทางด้านพลังงานเนี่ยเราจะสอดคล้องกับการผลักดันอุตสาหกรรมพวกนี้การลงทุนพวกนี้ต่อเนื่องยังไงครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างโทนของการสัมมนารอบนี้น่าจะเน้นไปทางด้านการลงทุนการสร้างศักยภาพใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจไทยในอนาคตแล้วก็จะดึงดูดนักลงทุนให้ความสนใจกับบริษัทจดทะเบียนที่อาจจะได้อานิสงส์จากการลงทุนพวกนี้ด้วย
17: ในการพูดคุยการลงทุนในงานนี้ค่ะจะมีการพูดคุยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมหรือการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือคาร์บอนเครดิตด้วยไหมคะ
18: มันก็จะมีเกี่ยวกับเรียกว่าอาจจะภาพรวมมากกว่านะครับเรื่อง sustainability ความยั่งยืนเพราะนั้นอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจกอย่างเดียวจะมีดร.สันติธารเข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับนโยบายด้านการคลังนะครับว่าจะสร้างความยั่งยืนยังไงซึ่งจะสอดคล้องกับในอนาคตเรามีเรื่องก๊าซเรือนกระจกแน่นอนว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันของประเทศเราที่จะต้องมีการวางรากฐานนโยบายไม่ว่าจะเป็นเรื่องก๊าซเรือนกระจกเรื่องพลังงานที่มีความยั่งยืนเรื่องกรีนเอเนอร์จีต่างๆเนี่ยมันก็จะสอดคล้องอยู่ในโทนของการพูดคุยในงานนี้ด้วย
17: เห็นว่ามีการเปิดเวทีให้ผู้บริหารระดับสูงจากตลาดหลักทรัพย์อาเซียน6ประเทศเข้ามาร่วมให้ข้อมูลถึงการเชื่อมโยงเงินทุนสู่การเติบโตทั่วภูมิภาคอาเซียนอันนี้จะเป็นผลดีกับประเทศไทยยังไงบ้างที่เราจะเห็นภาพชัดเจนนะคะ
18: ครับพอดีปีนี้นะผมว่ามันมีความสำคัญอีกจุดหนึ่งเพราะว่าทาง World Bank ก็จะมาจัดงานประจำปีของเขาที่กรุงเทพมหานครในเดือนตุลาคมนะครับผมคิดว่า Thailand Focus รอบนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่จะเป็นจุดเริ่มต้นอันหนึ่งของงาน World Bank ด้วยที่จะสร้างความสนใจไม่ใช่แค่ประเทศไทยอย่างเดียวแต่กับภูมิภาคอาเซียนด้วยนะครับวันนี้เราเลยนั้นมีการรับเชิญ CEO จากตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาคเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้นักลงทุนเห็นภาพว่าอาเซียนจะสอดคล้องกันยังไงจะช่วยเหลือกันยังไงการเชื่อมโยงยังไงในเรื่องตลาดทุนและอุตสาหกรรมโดยรวมด้วย
17: ค่ะความคาดหวังของตลาดหลักทรัพย์เองกับการจัดงานครั้งนี้มองว่าปีนี้เราน่าจะได้อะไรใหม่ๆเข้ามาบ้างค่ะ
18: คือในที่สุดนะครับความตั้งใจของ Thailand Focus ตลอดมาเนี่ยก็คืออยากจะเรียกว่าไฮไลท์ศักยภาพของตลาดทุนและเศรษฐกิจไทยให้กับนักลงทุนทั่วโลกรับทราบนะครับผมว่าปีนี้จะน่าสนใจเป็นพิเศษตรงที่ว่าความสนใจที่มีโมเมนตัมมาตลอดปีในตลาดทุนของเราเนี่ยค่อนข้างดีอยู่แล้วเราจะต่อยอดมันยังไงการที่จะเล่าว่าสตอรี่หรือกลยุทธ์ในการที่จะผลักดันประเทศให้เติบโตเต็มศักยภาพตามนโยบายของทางรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยให้เขาเห็นภาพและจับต้องได้เนี่ยจะเป็นเรื่องที่สำคัญและจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะสื่อสารทางด้านนี
17: ้ค่ะแนวโน้มนวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆอะค่ะในปีนี้หรือแนวโน้มในปีหน้ามองว่ามันจะเป็นไปในทิศทางไหนคะแล้วมันจะมีประโยชน์หรือเชื่อมโยงกับนวัตกรรมที่ไทยพัฒนาในปัจจุบันยังไงอะค่ะ
18: ครับผมคือโจทย์สำคัญอันนึงของตลาดหลักทรัพย์ทางประเทศไทยคืออยากจะสร้างโอกาสให้ส่วนรวมนะครับซึ่งการสร้างโอกาสเนี่ยก็จะเป็นพูดถึงนวัตกรรมไม่ว่าจะทางด้านการเข้าถึงตลาดทุนการเข้าถึงข้อมูลในการลงทุนที่เหมาะสมที่รวดเร็วที่สะดวกขึ้นปีนี้เราได้ launch แอปอันหนึ่งชื่อวิเศษไปนะครับก็จะเป็นนวัตกรรมหนึ่งที่เราหวังว่าเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนทั้งในและนอกประเทศในการรับทราบถึงข้อมูลต่างๆในการตัดสินใจลงทุนที่สะดวกขึ้นง่ายขึ้นนะครับการเข้าถึงเซอร์วิสต่างๆของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง TSD e-service อะไรต่างๆเนี่ยน่าจะง่ายขึ้นอยากจะให้ลองกันนี่เป็นนวัตกรรมเล็กๆน้อยๆอันหนึ่งที่เราผลักดันแต่ในภาพใหญ่ก็เช่นเดียวกันอันหนึ่งที่เราชวนทาง CEO ภาคตลาดทุนอาเซียนมาร่วมของเราเนี่ยก็จะโชว์เคสการเชื่อมโยงนวัตกรรมการเชื่อมโยงตลาดทุนระหว่างกันนะครับอันหนึ่งที่เราทำกับสิงคโปร์มาได้เรียกว่าประสบความสำเร็จเป็นค่อนข้างมากก็คือเรื่อง DR หรือ Depository Receipt อันนี้เป็นการสร้างโอกาสให้นักลงทุนไทยเนี่ยเข้าถึงโอกาสการลงทุนทั่วโลกได้ผ่านโปรแกรม DR ของเรานะครับก็เป็นตัวอย่างพวกนี้ที่อยากจะมาไฮไลท์ให้กับนักลงทุนรับทราบด้วยงานนี้ที่เราจัดมาตลอดงานนี้นอกจากนั้นที่จะให้นักลงทุนสถาบันจากต่างประเทศเข้ามารับฟังในตัวงานเองแล้วเนี่ยก็จะมีเวอร์ชวลมีการเข้าฟังรับฟังผ่านออนไลน์ด้วยนะครับก็อยากจะให้นักลงทุนในประเทศที่มีความสนใจหรือหัวข้อที่เราประกาศออกไปเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ในการรับทราบรับรู้ต่อนโยบายและทิศทางเศรษฐกิจของไทยด้วย
17: วันนี้ต้องขอบคุณคุณอัศเดชคงสิรินะคะกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมากๆเลยนะคะที่มาผู้เชิญชวนในงาน Thailand Focus ปีนี้ว่ามีความน่าสนใจยังไงแล้วก็อยากให้ผู้ประกอบการและประชาชนได้ไปเข้าร่วมงานด้วยตัวเองเลย
18: ยินดีครับหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนและทุกภาคส่วนนะครับอยากสร้างโอกาสให้ส่วนรวมจริงๆในการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับทุกคนทุกภาคส่วน
17: ค่ะท้ายนี้ให้ปิดท้ายนิดนึงเน้นย้ำนิดนึงค่ะอยากให้ผู้ประกอบการไทยทำไมถึงต้องเลือกที่จะไปดูงานนี้ด้วยตัวเองค่ะ
18: ผมเชื่อว่าการรับทราบมุมมองนะครับของคืองานนี้ไม่ได้เป็นเพื่อให้นักลงทุนมาเรียนรู้เกี่ยวกับตลาดไทยอย่างเดียวผมว่าการพูดคุยการสื่อสารกันกับนักลงทุนได้รับฟังมุมมองจากนักลงทุนต่างชาติที่เป็นสถาบันเป็น professional จริงๆเขาจะมีมุมมองจากทั่วโลกจริงๆว่าคู่แข่งเขาอุตสาหกรรมเขาทำงานอะไรกันอยู่มีการพัฒนาอะไรกันอยู่เพราะนั้นมันจะเป็นเรียกว่า two-way communication จริงๆที่จะเราจะได้เรียนรู้ด้วยว่าณวันนี้นักลงทุนให้ความสนใจกับเรื่องอะไรบ้างแล้วเราควรจะปรับตัวยังไงเพื่อแข่งขันกับทั่วโลกได้ครับ
17: ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะ
18: ขอบคุณมากครับ
17: ค่ะสวัสดีค่ะ
18: สวัสดีค่ะ
19: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
0: รัฐบาลระดมทุกหน่วยเร่งแก้ปัญหาอุทกภัยในจังหวัดน่านและช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนพร้อมให้ติดตามสถานการณ์ฝนระลอกใหม่วันที่23สิงหาคมนี้และเฝ้าระวังปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำตอนล่างติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
4: เมื่อช่วงเช้าวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาในพื้นที่ภาคเหนือเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องโดยเฉพาะจังหวัดน่านมีปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงวัดได้สูงสุดถึง388มิลลิเมตรส่งผลให้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่โดยมีประชาชนได้รับผลกระทบแล้วกว่า 12,900 ครัวเรือนมีรายงานผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายจากสถานการณ์ดังกล่าวสร้างความวิตกกังวลให้กับประชาชนอย่างมากรัฐบาลจึงได้ยกระดับการรับมือสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านด้วยการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แบบจุดเดียวหรือ Single Commandเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งตลอด24ชั่วโมงพร้อมบูรณาการความร่วมมือจาก6กระทรวงเพื่อเร่งช่วยเหลือและอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงทันทีทั้งกลุ่มเปราะบางเกษตรกรและแรงงานเนื่องจากจังหวัดน่านยังมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักในระยะนี้อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำในอำเภอท่าวังผาอำเภอเมืองน่านอำเภอภูเพียงและอำเภอเวียงสา สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเริ่มมีแนวโน้มคลี่คลายลงโดยระดับน้ำในแม่น้ำน่านที่อำเภอท่าวังผาและอำเภอเมืองน่านเริ่มทรงตัวและทยอยลดลงแล้วแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนที่จะไหลลงมาส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตอนล่างโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเวียงสาที่ระดับน้ำยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นสำหรับแนวโน้มสภาพอากาศช่วงระยะนี้จนถึงวันที่22สิงหาคมนี้ปริมาณฝนในจังหวัดน่านจะลดลงจากนั้นจะกลับมามีฝนตกหนักอีกครั้งวันที่23สิงหาคมโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำน่านเช่นอำเภอปัวอำเภอสองแควอำเภอเชียงกลางและอำเภอทุ่งช้างคาดการปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงอยู่ที่ประมาณ 50-70 มิลลิเมตรนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีย้ำว่าปัจจุบันสภาพดินในพื้นที่มีความอิ่มน้ำแม้ปริมาณฝนตกใหม่จะไม่สูงมากนักแต่อาจกลายเป็นน้ำส่วนเกินที่ไหลหลากลงสู่ลำน้ำและทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นได้อย่างรวดเร็วจึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดควบคู่กับให้จังหวัดน่านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายให้ความช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูพื้นที่รวมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่น้ำท่วมขังและเฝ้าระวังสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอเวียงสาเนื่องจากมีแนวโน้มเกิดน้ำล้นตลิ่งจากปริมาณน้ำของพื้นที่ตอนบน
20: น้ำต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ก็เริ่มมีการตุ่มตัวในด้านบนเริ่มลดลงนะครับแต่ว่ามวลน้ำต่างๆตรงนี้ก็อาจจะไปกระทบกับส่วนกลางนะครับก็ต้องแจ้งให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยลงไปเตรียมความพร้อมในการดำเนินการแล้วก็พยายามคืนสถานการณ์ต่างๆให้สู่ภาวะปกติต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือเช่นดาวเทียมนะครับติดตามดูให้มันมีข้อมูลที่มีความชัดเจนอาจจะนำไปสู่การแจ้งเตือนที่มีระยะเวลาที่มีความเพียงพอในเซลล์บอดแคสต์นะครับ
4: ที่ผ่านมารัฐบาลได้แจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์แล้วแต่ปริมาณฝนที่ตกจริงในพื้นที่สูงกว่า380มิลลิเมตรทำให้มีเวลาในการแจ้งเตือนค่อนข้างจำกัดหลังจากนี้รัฐบาลจะต้องเร่งจัดหาเครื่องมือตรวจวัดที่ทันสมัยและแม่นยำขึ้นเพื่อเพิ่มระยะเวลาในการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าให้ประชาชนสามารถเตรียมตัวอพยพและลดความสูญเสียได้ทันท่วงทีปิยาพันยางเทียนรายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับ4หน่วยงานภาครัฐยกระดับมาตรการตรวจสอบตัดวงจรกลุ่มทุนต่างชาติและสวมสิทธิกระบวนการออกบัตรคนไร้สัญชาติอย่างเด็ดขาดมั่นใจจะช่วยเสริมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายให้รัดกุมมากขึ้นติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
21: เคาะข่าวเล่าประเด็น
22: บทเรียนจากคดีสวมสิทธิ์สัญชาติและสวมตัวตนในทะเบียนราษฎรนำไปสู่ความร่วมมือสำคัญเพื่อกวาดล้างกระบวนการทุจริตข้ามชาติสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ร่วมมือกับกรมการปกครองบก.ปปป.ปปท.และ DSI ยกระดับมาตรการตรวจสอบการออกบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเพื่อตัดวงจรการทุจริตของกลุ่มทุนต่างชาติสีเทานายสุชาติกรวยกิตานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.กล่าวว่าปัญหาการปลอมแปลงบัตรประชาชนในปัจจุบันไม่ได้มีเพียงการหลบหนีเข้าเมืองของชนกลุ่มน้อยหรือแรงงานข้ามชาติบริเวณชายแดนเหมือนในอดีตแต่ได้พัฒนารูปแบบไปสู่การตัดแต่งประวัติบุคคลเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจโดยเฉพาะกลุ่มทุนต่างชาติที่ต้องการถือสัญชาติไทยเพื่อนำไปทำธุรกรรมและถือครองทรัพย์สินโดยผิดกฎหมายช่องโหว่สำคัญเริ่มตั้งแต่ระดับฐานรากตั้งแต่การแจ้งเกิดเป็นเท็จการสวมชื่อผู้เสียชีวิตที่ยังไม่ได้แจ้งตายไปจนถึงขั้นตอนการตัดแต่งเอกสารทางการแพทย
23: ์ตอนนี้ถึงขั้นที่ว่าไปปลอมเอกสารทางการแพทย์ถึงขั้นปลอมหนังสือรับรอง DNA ด้วยนะครับนั่นคือที่รับรองจากว่าหน่วยงานทางการแพทย์ที่ว่ารับรองว่ามีการเกิดจริงมีการทำตาประทับปลอมของโรงพยาบาลจริงมีการปลอมลายมือชื่อของแพทย์หรือพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องนะครับถามว่าจริงๆก่อนที่เราจะดำเนินการในส่วนนี้เองเราได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆได้มีการเชื่อมโยงไม่ว่าจะเป็นทั้งกระบวนการทำงานทั้งในเรื่องของเช่นโยกรณีที่มีตั้งแต่ว่าทางการเงินนะครับเส้นสายทางการเงินที่เกี่ยวข้องกันนะครับ
22: กระบวนการดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในระดับพื้นที่ทั้งในส่วนของภูมิภาคและเขตกรุงเทพมหานครอย่างไรก็ดีปปช.ยืนยันว่าการทุจริตที่เกิดขึ้นเป็นเพียงพฤติการของเจ้าหน้าที่บางกลุ่มไม่ใช่การดำเนินงานของระดับนโยบายขององค์กรซึ่งการทำงานร่วมกันจะช่วยเสริมประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายให้รัดกุมยิ่งขึ้น
23: คือต้องถามว่าในส่วนที่เราได้ประสานงานเนื่องจากจริงๆกรมการปกครองได้เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอ
2: บ
23: เกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็ถามว่าคือกรมการปกครองเองเนี่ยเขาก็ต้องการแสดงว่าการทำงานของเขาเนี่ยอยู่ภายในกรอบกติกาตามกฎหมายนะครับส่วนกรณีที่มีการทุจริตเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้จริงๆมันเป็นเพียงแค่กลุ่มบุคคลบางกลุ่มที่อยู่ในกรมการปกครองเท่านั้นไม่ได้เป็นเรื่องที่กรมการปกครองสนับสนุนให้มีการดำเนินการอย่างใดครับจริงๆถามว่าจริงๆมันเป็นการช่วยช่องโหว่มากกว่าในการทำงานเนื่องจากว่าในการทำงานร่วมกันเนี่ยมันก็จะมีการเสริมกันในเรื่องหลังจากที่เราพูดคุยกันเนี่ยในส่วนอำนาจที่ใครมีอะไรต่างๆเนี่ยมันจะช่วยสนับสนุนในการที่เรารวบรวมข้อเท็จจริงอะครับก็ในส่วนของการปกครองเองผมว่าทางเขาเองเนี่ยเขาพร้อมที่จะให้ทางปปช.หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบ
22: สำหรับประชาชนผู้สุจริตที่อยู่ระหว่างการขอสิทธิ์การตรวจเข้มครั้งนี้อาจทำให้มีขั้นตอนตรวจสอบที่รอบคอบขึ้นแต่จะไม่ส่งผลกระทบให้ยืดเยื้อเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดมาตรการหลังจากนี้ปปช.และหน่วยงานภาคีจะเน้นการปราบปรามในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายเสี่ยงพร้อมประสานงานร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อแกะรอยเส้นทางการเงินตรวจสอบทรัพย์สินของผู้เกี่ยวข้องเพื่ออุดช่องโหว่อย่างยั่งยืนและเตรียมถอดบทเรียนเสนอคณะรัฐมนตรีออกเป็นมติคณะรัฐมนตรีกำหนดมาตรฐานการออกบัตรประชากรในอนาคตต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: ท่านผู้ฟังคะประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียนครั้งที่20เพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้บัญชาการทหารเรือของชาติสมาชิกร่วมกำหนดทิศทางความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและความไว้เนื้อเชื่อใจติดตามจากรายงานค่ะ
3: จากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยเฉพาะในพื้นที่พิพาทสำคัญทางทะเลอย่างช่องแคบฮอร์มุซกลายเป็นความท้าทายที่ส่งผลกระทบทางด้านความมั่นคงเศรษฐกิจพลังงานทำให้ความร่วมมือทางทะเลระหว่างประเทศกลายเป็นประเด็นสำคัญที่ทั่วโลกต้องเน้นย้ำขับเคลื่อนนโยบายในการส่งเสริมและกระชับความร่วมมือกับมิตรประเทศซึ่งในโอกาสที่ไทยได้ดำรงตำแหน่งประธานจัดการประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียนหรือ ANCM ครั้งที่20ภายใต้หัวข้อ1อาเซียน1วิสัยทัศน์กองทัพเรือความร่วมมือทางทะเลเพื่อความมั่นคงความเจริญรุ่งเรืองและความยั่งยืนพลเอกธราพงษ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมได้กล่าวถึงความสำคัญของการประชุมครั้งนี้ว่าเป็นพื้นที่สำคัญที่ผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียนจะได้ร่วมกันหารือแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวคิดที่มีต่อสถานการณ์และประเด็นด้านความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาคทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างผู้นำกองทัพเรือของแต่ละประเทศและเป็นการพัฒนาศักยภาพของกองทัพเรืออาเซียนร่วมกันด้วย
5: การประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียนเป็นการประชุมที่สำคัญที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวความคิดนอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจในการได้รับทราบถึงมุมมองและแนวคิดของผู้บัญชาการทหารเรือประเทศสมาชิกอาเซียนเกี่ยวกับความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาคอาจจะนำไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวของอาเซียนที่มีวิสัยทัศน์ทางทะเลร่วมกัน
3: ขณะเดียวกันในประเด็นทางทะเลที่ประชาชนกำลังเกิดความกังวลอย่างเหตุแผ่นดินไหวในทะเลที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในขณะนี้พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเล่าว่าได้มีการหยิบยกหารือประเด็นดังกล่าวในการประชุมที่เกิดขึ้นครั้งนี้เช่นกันและกองทัพเรืออาเซียนก็มีกลไกที่ประสานความร่วมมือในด้านนี้ทั้งการแจ้งเตือนส่งต่อข้อมูลข่าวสารและเสนอความช่วยเหลือต่อชาติสมาชิกเมื่อเกิดภัยพิบัติทางทะเลสะท้อนให้เห็นว่าการประชุมครั้งนี้เป็นเวทีที่สร้างสรรค์และก่อให้เกิดความร่วมมือภายในประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างแท้จริง
2: ครือข่ายของผู้ชการฐานเรืออาเซียนนะครับเราได้วางเครือข่ายมาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอยู่อย่างสม่ำเสมอนะครับปัจจุบันก็มีสำนักงานเลขาธิการที่เป็นถาวร IFC อยู่ที่สิงคโปร์ซึ่งตรงนี้จะทำเป็นหน้าที่เป็นเซ็นเตอร์ในการที่กระจายข้อมูลข่าวสารเพราะฉะนั้นในเรื่องของความร่วมมือหลายครั้งเนี่ยที่เราเห็นว่าพอเกิดภัยพิบัติในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยก็จะมีกองทัพเรือหลายชาติยื่นข้อเสนอในการให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอดซึ่งตรงนี้ยืนยันได้ว่าเวทีนี้เป็นเวทีแห่งความร่วมมือโดยแท้จริงเป็นเวทีของการริเริ่มสร้างสรรค์และการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในระหว่างประเทศอาเซียน
3: การประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียนในจังหวะที่เกิดสถานการณ์ที่กระทบต่อโลกและภูมิภาคอาเซียนอย่างหลากหลายด้านเช่นนี้จึงเป็นอีกกลไกที่แสดงให้เห็นว่าอาเซียนมีแนวทางที่สอดประสานทางด้านความมั่นคงทางทหารและด้านนโยบายระหว่างรัฐต่อรัฐและรัฐต่อภูมิภาคไปพร้อมกันเพื่อเป็นหลักประกันในการสร้างเสริมความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในภูมิภาคว่าหากเกิดภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงทางทะเลอาเซียนจะมีความพร้อมที่จะร่วมกันรับมืออย่างเป็นเอกภาพตามแนวทางที่เน้นย้ำเสมอถึงการที่มีอาเซียนเป็นศูนย์กลางของทุกชาติสมาชิกปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
6: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.

จิตชีวิตมนุษย์ดังพุทธพจน์ที่ได้อัญเชิญมาเป็นอุทเทศเทศนาณเบื้องต้นวันนะชัดจาวัสโรโหติณชัดจาโหติพรมโนกัมมุนาวัสโรโหติกัมมุนาโหติพรมโนแปลความว่าจะเลวทรามต่ำช้าหรือจะสูงส่งล้ำเลิศหาใช่เพราะชาติตระกูลไม่แต่เป็นเพราะกรรมคือการกระทำ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้วันศุกร์ที่21สิงหาคม2569ขึ้น8ค่ำเดือน9ปีมะเมียครับอยู่กับคุณสันพรปัญญาดิลกและผมณัฐพงษ์สารบุตรครับสวัสดีครับพี่มิ้งครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะเช้าวันนี้ค่ะทีมงานของเราคุณสายชนนีสังคุณสุวิศสมนาช่างเทคนิคนะคะคุณนวพันธ์สมหมายประสานงานค่ะแล้วก็ Facebook Live จากทีมนิวมีเดียของเรานะคะขอบคุณด้วยตอนนี้ก็ไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาสดชื่นสดใสเพราะเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันศุกร
1: ์ใช่
2: นะคะทำงานวันสุดท้าย
1: ยิ้มกว้างกว่าเดิม
2: ก็ใครหลายๆคนอาจจะทำงานวันนี้แล้วพรุ่งนี้มะรืนนี้หยุดนะคะแต่ว่าบางท่านก็พรุ่งนี้อาจจะดำเนินการทำงานอีก1วันและเช้านี้ค่ะช่วงแรกเลยนะคะเราจะมาติดตามกรณีปัญหาความเดือดร้อนของเด็กนักเรียนในพื้นที่จังหวัดพิจิตรค่ะที่จะต้องเผชิญกับภาวะไร้อาคารเรียนนะคะจนต้องมีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการปรับเปลี่ยนโรงผลไม้แล้วก็พื้นที่วัดเนี่ยมาใช้เป็นห้องเรียนชั่วคราวเพื่อที่จะให้การเรียนการสอนนั้นยังคงดำเนินต่อไปในระหว่างที่อาจจะต้องรอในเรื่องของงบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่นะคะ
1: คร
2: ับ แล้วก็ล่าสุดเนี่ยทางสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้มีการยื่นมือเข้ามาช่วยเข้ามาเร่งติดตามแล้วก็ประสานงานแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนเพื่อที่จะคืนโอกาสแล้วก็ความปลอดภัยในการศึกษาให้กับเด็กๆนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปพูดคุยรายละเอียดกันนะว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรมีข้อเสนอแนะมีแนวทางช่วยเหลือในเรื่องนี้อะไรอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวสักครู่เรามาติดตามกัน
1: ใช่ผมเห็นปัญหานี้คือจริงๆไม่ได้เป็นปัญหาหรอกแต่ว่าเป็นดราม่าในช่องโซเชียลนะครับคือผมมีโอกาสได้นำเสนอข่าวนี
2: ้
1: ก็ตอนแรกก็เป็นปัญหาที่ค่อนข้างตกใจนิดนึงว่าเพราะอะไรทำไมน้องๆนักเรียนเนี่ยถึงต้องไปเรียนที่วัดทั้งๆที่ในเรื่องของการในเรื่องของทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็มีการโรงเรียนให้ตั้งแต่แรกนะครับแต่ว่าในการที่กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยมีนโยบายต่างๆเนี่ยทำให้ในส่วนของการดำเนินการในครั้งนี้เนี่ยคือจะต้องมีการชะลอในการหาที่เรียนทดแทนอะไรต่างๆซึ่งตรงนี้นะครับก็มีในส่วนของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนี่แหละ
2: เข้ามาดูแล
1: เข้ามาดูแลเข้ามาติดตามปัญหาสำหรับน้องๆนะครับซึ่งต้องบอกว่าในเรื่องของการศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องขั้นพื้นฐานอยู่แล้ว
2: ใช่ที่เด็กๆทุกคนในประเทศไทยนะคะจะต้องได้รับนะว่าเบื้องต้นแล้วเนี่ยจะต้องอะไรยังไงแล้วก็ทางไม่ว่าจะเป็นส่วนต่าง
1: ๆ
2: ผู้ใหญ่หลายๆคนเนี่ยที่จะต้องเข้ามาช่วยเข้ามาดูแลเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะว่าเอ๊ะไปถึงไหนตอนนี้เรื่องนี้ดำเนินการคืบหน้าเหล่าบรรดาผู้ใหญ่หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้มีการพูดคุยอะไรอย่างไรไปแล้วบ้างนะคะเพื่อที่จะได้ทำให้น้องๆหนูๆ นักเรียนทุกคนเนี่ยได้มีสถานที่เรียนที่ถือว่าปลอดภัยแล้วก็ถูกสุขลักษณะไหมนะในการเรียนนะคะ
1: ค
2: และตอนนี้ค่ะคุณสิรินชาวเพชรดีเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราอยู่ในสายแล้วนะคะ
1: ค
2: สวัสดีค่ะท่านคะ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ครับท่านจากเหตุการณ์ที่มีน้องๆ นักเรียนนะครับได้ไปเรียนในโรงผลไม้ไปเรียนที่วัดแทนตรงนี้ในส่วนของผู้ตรวจการแผ่นดินพอได้รับทราบเรื่องนี้มีการดำเนินการยังไงแล้วบ้างครับ
3: ครับก็ขออนุญาตอยากจะเล่าเรื่องให้เห็นภาพนะครับว่าผมอยากจะเริ่มต้นจากการที่มีเด็กของโรงเรียนบ้านตลุกหินเนี่ยที่จังหวัดจิพิจิตรปกติแล้วเด็กๆควรจะตื่นเช้าแต่งชุดนักเรียนแล้วก็เดินเข้าไปโรงเรียนในอาคารเรียนที่ปลอดภัยเหมือนเด็กทั่วไปแต่ปรากฏว่าในเด็ก41คนนี้กลับไม่มีหรือไม่สามารถที่จะใช้อาคารเรียนของตัวเองได้เพราะว่าแต่เดิมเนี่ยมันเป็นอาคารที่สร้างมานานนะครับกว่า50ปีแล้วก็มีสภาพชำรุดจนไม่สามารถที่จะใช้การต่อไปได้รวมถึงไม่มีความปลอดภัยทั้งต่อเด็กและก็ครูด้วยนะครับ ทำให้โรงเรียนต้องมีการรื้อถอนอาคารดังกล่าวออกไป นะครับจนทางโรงเรียนและครูรวมถึงผู้ปกครองด้วยเนี่ยก็เลยจำเป็นต้องย้ายเด็กนักเรียนเนี่ยไปเรียนในสถานที่คัดแยกและก็จำหน่ายมะม่วงที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าลงมะม่วงนะครับซึ่งต่อมาเนี่ยทางจังหวัดพิจิตรเองนะครับท่านผู้ว่าเองก็พบว่าตรงลงมะม่วงเนี่ยก็ยังคงมีข้อจำกัดด้านความปลอดภัยเพราะว่าลงมันติดถนนนะท่านเพราะว่านักเรียนเนี่ยจะมีรวมตั้งแต่เด็กเล็กจนกระทั่งถึงเด็กโต
1: ครับ
3: เพราะฉะนั้นการที่ล้มมะม่วงอยู่ใกล้ถนนแล้วก็ไม่มีรั้วกั้นเนี่ยไอ้เรื่องของความปลอดภัยมันก็รู้สึกว่ามีไม่ถึงเกณฑ์ที่ก็พูดง่ายก็คือว่าผู้ปกครองเองก็เกิดความกังวลในเรื่องของความปลอดภัยของเด็กนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะเป็นเด็กเล็กที่อาจจะวิ่งเข้ามาเล่นบนถนนหรือว่าอะไรสักอย่างนึงนะครับทำให้โรงเรียนแล้วก็จังหวัดเนี่ยได้ร่วมกันตัดสินใจที่จะต้องย้ายเด็กอีกครั้งหนึ่งไปเรียนชั่วคราวที่ศาลาการประเรียนวัดพระธาตุตะลุกหิน
1: ครับ
3: เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องของอาคารชำรุดหรือไม่มีอาคารเรียนนะครับจะเป็นคำถามสำคัญที่ว่าในระหว่างที่ระบบราชการกำลังจะของงบประมาณมาสร้างอาคารใหม่นะครับแล้วก็ระยะเวลาที่ยังไม่แน่ใจว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่เนี่ยเด็กๆเหล่านี้จะเรียนที่ไหนแล้วก็ใครจะช่วยทำให้ปัญหาของเด็กเนี่ยที่เผชิญอยู่เนี่ยจะรับการแก้ไขปัญหาได้เร็วขึ้นนะครับสิ่งที่น่าสนใจของเรื่องนี้ก็คือว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้มีผู้ปกครองหรือประชาชนมายื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้จัดการแผ่นดินก่อนนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่ผู้จัดการแผ่นดินเนี่ยได้มีการติดตามข่าวสารนะครับว่ามีกรณีดังกล่าวนี้มันเกิดขึ้นทางท่านผู้จัดการแผ่นดินก็เห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของความเดือดร้อนที่กระทบต่อเด็กกระทบต่อสิทธิที่จะได้รับการศึกษาของเด็กและที่สำคัญก็คือในเรื่องของความปลอดภัยเพราะนั้นท่านประธานผู้จัดการบอกว่าเรื่องนี้มันรอไม่ได้แล้วล่ะและนี่ผมถือว่าเป็นบทบาทสำคัญของผู้จัดการแผ่นดินที่ท่านผู้ฟังหรือประชาชนอาจจะยังไม่ทราบมากนักนะครับว่าผู้จัดการแผ่นดินเนี่ยว่าจะเป็นต้องรอให้มีผู้มายื่นเรื่องร้องเรียนในทุกกรณี
1: ครับ
3: ถ้าผู้จัดการแผ่นดินเห็นว่าหรือพบเห็นว่าปัญหาที่เกิดอยู่เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยอยู่ในหน้าที่และอำนาจของผู้จัดการแผ่นดินและเห็นว่าประชาชนกำลังได้รับความเดือดร้อนท่านผู้จัดการแผ่นดินเองก็สามารถที่จะหยิบยกเรื่องที่เป็นประเด็นปัญหาขึ้นมาเนี่ยมาพิจารณาเพื่อแก้ไขปัญหาได้เองนะครับซึ่งในเรื่องของวัดตะลุกหินเนี่ยทางท่านประธานผู้จัดการแผ่นดินก็ได้หยิบยกเรื่องขึ้นมาศึกษาและก็พิจารณาเมื่อวันที่17กรกฎาคมนะครับ
1: ครับ
3: ทีนี้พอเราศึกษาเบื้องต้นเสร็จปุ๊บเนี่ยทางผู้จัดการแผ่นดินเองรวมถึงสำนักงานผู้จัดการแผ่นดินเองก็หารือร่วมกันว่าการที่จะเข้าใจปัญหาจริงๆเนี่ยดูในเรื่องของข่าวสารอย่างเดียวไม่เพียงพอดูจากเอกสารอย่างเดียวไม่เพียงพอครับวันที่4สิงหาคมฮะท่านประธานผู้จัดการดินพร้อมกับทางสำนักงานผู้จัดการดินเนี่ยร่วมกับจังหวัดพิจิตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปลงพื้นที่ด้วยกันไปดูด้วยตาว่าเด็กเรียนกันยังไง
1: คร
3: ับ นะครับอาคารเดิมที่ถูกรื้อถอนไปแล้วเนี่ยกับสภาพปัจจุบันนี้เป็นยังไงนะครับแล้วก็เตรียมการในเรื่องของสถานที่ในการที่จะให้มีการจัดตั้งอาคารใหม่เนี่ยอย่างไรนะครับแล้วก็สถานที่เรียนชั่วคราวที่วัดเนี่ยนะครับมีข้อจำกัดอะไรบ้างครูผู้ปกครองและชุมชนต้องการอะไรนะครับพร้อมฉะนั้นพร้อมกันเราก็ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือร่วมกันนะครับว่าในเรื่องปัญหาดังกล่าวเนี่ยทางไม่ว่าจะเป็นจังหวัดพิจิตรสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโยธาธิการและผ่าเมืองจังหวัดอำเภอท้องถิ่นรวมถึงผู้นำชุมชนด้วยมาหารือร่วมกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วหลักการทำงานของผู้จัดการดินในเรื่องลักษณะเช่นนี้ก็คือเราไม่ได้เริ่มต้นด้วยคำถามว่าใครเป็นคนผิดทำให้เด็กไม่มีอาคารเรียนแต่เราจะเริ่มต้นจากคำถามที่ว่าเด็กกำลังเดือดร้อนเราจะร่วมกันแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้อย่างไร
1: ครับ
3: นะครับในที่ประชุมนะครับก็ได้มีการหารือร่วมกันแล้วก็ทุกฝ่ายก็เห็นว่า ปัญหาในเรื่องนี้มันมีอยู่2ชั้นด้วยกันนะครับชั้นแรกก็คือในวันที่เราลงไปเนี่ยเราก็คิดกันว่าเอ๊ะวันนี้พรุ่งนี้เดือนหน้าเนี่ยเด็กเนี่ยยังคงจะต้องเรียนในสถานที่ชั่วคราวเนี่ยออกไปอีกนานแค่ไหนนะครับ แล้วก็ในระยะในชั้นที่2ก็คือในระยะยาวเนี่ยเด็กจะมีอาคารเรียนถาวรที่ปลอดภัยเนี่ยเมื่อไหร
1: ่
3: จะได้เมื่อไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยทางผู้จัดการแผ่นดินเองก็เลยหารือร่วมกันแล้วก็เสนอให้มีการแยกแนวทางในการแก้ไขปัญหาเนี่ยออกเป็น2ระย
2: ะ
3: นะครับในระยะแรกก็คือการจัดทำอาคารเรียนชั่วคราวนะครับซึ่งก็ได้มีการเสนอขอรับงบประมาณสัก 500,000 กว่าบาทนะครับซึ่งเมื่อมีการเสนอของบประมาณไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ผู้จัดการแผ่นดินเน้นมากนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องของการว่าขอเงินไปแล้วแต่ต้องตอบให้ได้ว่าเงินจะมาเมื่อไหร่เพราะว่าเงินมาเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเริ่มต้นว่าเราจะก่อสร้างเมื่อไหร่ถ้าเราเริ่มต้นว่าก่อสร้างเมื่อไหร่นั่นหมายความว่าเราจะได้คำตอบว่าแล้วเด็กจะได้เข้าใช้อาคารเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าสำหรับเด็กๆแล้วเนี่ยหนึ่งภาคเรียนแม้ใช้เวลาเพียงไม่กี่เดือนแต่ก็มีความหมายต่อเด็กมากนะครับในเรื่องของคุณภาพของการศึกษา
1: คร
3: ับ นะครับเพราะฉะนั้นทางที่ประชุมก็เห็นปัญหาร่วมกันก็เลยกำหนดกรอบระยะเวลาว่าเราจะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวได้อย่างไรนะครับในที่ประชุมก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นให้ทางสำนักงานศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยสพฐเนี่ยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปช่วยกำหนดกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนเป้าหมายก็คือว่าควรดำเนินการอาคารชั่วคราวเนี่ยให้แล้วเสร็จนะครับก่อนเปิดภาคเรียนที่2ก็คือในวันที่1พฤศจิกายน2569
1: คร
3: ับ อย่างน้อย2สัปดาห์หมายว่าก่อนจะเปิดเรียนวันที่1พฤศจิกายนเนี่ยอาคารเรียนเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยกลางเดือนตุลาคมเนี่ยเพราะว่ามันเป็นอาคารเรียนชั่วคราวเหมือนเป็นอาคารน็อกดาวน์เพราะฉะนั้นจะใช้เวลาเนี่ยไม่มากแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับการที่อาคารน็อกดาวน์มันแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะต้องมีการทดสอบความปลอดภัยนะครับการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างไรนะครับอันนี้เราก็เสนอร่วมกันว่าอย่างน้อยในการเดือนตุลาเนี่ย
1: ครับ
3: ก็ควรจะอาคารควรจะแล้วเสร็จแล้วมีการทดสอบนะครับเพื่อที่จะได้แจ้งให้ทางผู้ปกครองได้ทราบว่าเมื่อเปิดเทอมเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่ได้ไปเรียนที่วัดแล้วนะจะต้องมาเรียนที่อาคารชั่วคราวใหม
1: ่
3: นะครับดังนั้นเนี่ยทางท่านประธานผู้จัดการดินให้ความสำคัญมากก็คือในเรื่องนี้คือการออกแบบอาคารนะครับเพราะว่าในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นน็อกดาวน์ก็ดีในเรื่องของอาคารถาวรก็ดีปุ๊บเนี่ยมันควรจะเป็นมันไม่ควรจะเป็นหน่วยงานราชการฝ่ายเดียวนะครับแต่ควรจะต้องมีการรับฟังความเห็นของคุณครูนะครับของนักเรียนของคณะการศึกษาผู้ปกครองและชุมชนเพราะว่าเขาจะต้องเป็นผู้ใช้อาคาร
1: ครับ
3: หน่วยราชการไม่ใช่เป็นผู้ใช้อาคารนะครับเพราะว่า อย่างที่ผมได้เรียนนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเราสร้างอาคารให้เป็นให้เหมาะสมต่อบริบทของสถานที่ให้เหมาะสมต่อความต้องการของชุมชนในพื้นที่เนี่ยการใช้ประโยชน์ของอาคารมันก็จะมีความเรียกว่าได้ประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะครับมันไม่ใช่เพียงเรื่องงบประมาณอย่างเดียวแต่เรื่องของความเหมาะสมความปลอดภัยการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับอันนี้ในเรื่องของระยะสั้นส่วนในเรื่องของระยะยาวก็คือว่าด้วยเหตุที่อาคารเรียนมีอายุประมาณสัก50กว่าปีแล้วก็มีการรื้อถอนไปแล้วมันตอนนี้มันมีอาคารเรียนแล้วเนี่ยครับจำเป็นนะครับที่จะต้องมีอาคารเรียนถาวรเนี่ยทดแทนนะครับซึ่งทางหน่วยงานที่เก็บข้องก็ได้มีการเสนอของบประมาณราวประมาณ 2.7 ล้าน 2.7 ล้านนะครับโดยดำเนินการผ่านกระบวนการของสำนักงานเป็นพื้นที่การศึกษานะครับเพื่อที่จะเตรียมการขอรับการจัดสรรงบประมาณในปี2571นะครับซึ่งเราก็ได้รับข้อมูลจากสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าในประเทศเราเนี่ยยังคงมีเรื่องในลักษณะนี้ที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนต่างๆเนี่ยจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นกรณีของโรงเรียนวัดตลุกหินเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าจะต้องเข้าไปก็เรียกว่ามันจะต้องไปตามลำดับก็เนี่ยลำดับขั้นลำดับคิวอ่ะพูดง่ายคือเรียนต้องเรียงคิวอ่ะกว่าจะถึงคิวเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะได้เมื่อไหร
2: ่
3: นะครับและที่ทางจังหวัดเองก็เห็นปัญหาร่วมกันว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยทางจังหวัดพิจิตรเองก็พยายามหาช่องทางหนึ่งโดยการขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปยังสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างที่สำคัญที่ให้เห็นว่าบางปัญหาเราอาจจะรอเพียงช่องทางของหน่วยงานราชการอย่างเดียวเนี่ยไม่เพียงพอเพราะว่า ปัญหาเนี้ยมันไม่ได้มีปัญหาของวัดตะลุกหินที่เดียวมันมีหลายที่เลยแล้วก็ใช้งบประมาณเนี่ยค่อนข้างมากขณะเดียวกันเองการพิจารณางบประมาณก็ต้องใช้เวลานะครับงบประมาณของส่วนราชการเนี่ยถ้าจะใช้ในปี73เนี่ยปี71เนี่ยก็ต้องขอนะครับ
1: คร
3: ับ จะต้องกว่าการพิจารณางบประมาณมันใช้เวลานานขณะเดียวกันเองเนี่ยนักเรียนที่ต้องเรียนอยู่ทุกวันทุกเทอมเนี่ยมันรอไม่ได้นะครับทางจังหวัดพิจิตรนะครับก็ได้นำเรียนกับทางท่านผู้จัดการดินว่าก็ได้มีการขอรับการสนับสนุนไปที่สำนักงานกินแบ่งรัฐบาลทางผู้จัดการดินก็รับว่าจะช่วยประสานแล้วก็เร่งรัดให้ทางสำนักงานกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยได้ช่วยพิจารณาให้ความสำคัญนะครับเพราะว่าในทุกปัญหาเนี่ยโดยเฉพาะปัญหาเรื่องนี้เนี่ยของเราก็คือจะทำอย่างไรให้เด็กกลับมาเรียนในสภาพแวดล้อมที่มีความเหมาะสมเนี่ยมากที่สุดนะครับ
1: ครับ
3: ดังนั้นเนี่ยทางในการทำงานของผู้จัดการบดินนะครับเป็นเรื่องของการลงพื้นที่การประชุมหารือร่วมกันไม่ใช่เป็นการไม่ใช่จุดจบของการทำงานนะครับเพราะว่าเมื่อประชุมเสร็จแล้วถ่ายภาพเสร็จแล้วทุกอย่างเงียบปัญหาของเด็กก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับดังนั้นเนี่ยหลังจากลงพื้นที่นะครับทางสำนักงานผู้จัดการดินก็ได้ติดตามผลนะครับเมื่อวันที่18สิงหาที่เองครับเราก็ได้มีหนังสือติดตามเป็นทางการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาก็ดีทางสำนักงานกินแบ่งรัฐบาลก็ดีนะครับเพื่อขอทราบนะครับผลการพิจารณารวมถึงระยะเวลาในการที่จะสนับสนุนงบประมาณที่จะเข้าไปก่อสร้างรวมถึงก็เรียกว่าอาคารเรียนชั่วคราวแล้วก็อาคารเรียนถาวรซึ่งเราก็ติดตามไปทั้งสองเรื่องด้วยกันนะครับขณะเดียวกันเองเนี่ยประชาชนเองก็ต้องการรับรู้ว่าเรื่องที่เขาเดือดร้อนเนี่ยเมื่อหน่วยงานราชการลงมาแล้วนะครับมาประชุมหารือร่วมกันแล้วนะครับได้มีแนวทางที่ชัดเจนแล้วแต่ปุ๊บเนี่ยไม่รู้ว่าประชาชนอยากจะรู้ว่ามันจะเริ่มต้นได้เมื่อไหร่นะครับเพราะว่าทางประชาชนเองก็ได้นำเรียนต่อที่ประชุมว่าบางประเด็นปัญหาเนี่ยทางส่วนราชการมาลงพื้นที่แล้วรับรู้สภาพปัญหาแล้วแต่ว่า เรื่องเนี่ยมันก็เขาเรียกว่าก็เงียบไปประชาชนก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วปัญหาของเขาเนี่ยจะได้รับการแก้ไขเนี่ยเมื่อไหร่อย่างไรนะครับโดยเฉพาะในเรื่องนี้เนี่ยมันกระทบต่อเด็กนะครับเด็กมันคืออนาคตของชาติและที่สำคัญคือในต่างจังหวัดเนี่ยเด็กๆซึ่งจะต้องมาเรียนรวมกันในอาคารเรียนถาวรซึ่งมีจำนวนถึง41คนเนี่ยทำให้โอกาสทางด้านการศึกษาที่จะได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพจากประเทศเราเนี่ยนะครับก็จะขาดลงไปด้วยดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรื่องใหญ่ในเชิงหลักการก็คือเพราะว่าเด็กคนหนึ่งมันไม่ควรจะเสียโอกาสทางการศึกษาเพราะว่ากระบวนการของรัฐยังคงเดินหน้าไม่ทันกับความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับในเรื่องนี้ก็จะผมอยากจะนำเรียนให้ท่านผู้ฟังและก็ทางท่านพิธีกรให้ทราบว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของสะท้อนบทบาทของผู้จัดการบดินได้ชัดเจนมากนะครับเพราะว่าหนึ่งนะครับเราเห็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแม้ไม่มีใครมาร้องเรียนผู้จัดการบดินก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าเข้าไปแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนเขาเรียกว่าการทำงานในเชิงรุกเห็นปัญหาแล้วไม่ต้องรอให้ประชาชนร้องเรียนเข้ามาเราสามารถที่จะเดินเข้าไปนะครับเข้าไปแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะครับ
1: ครับ
3: ในประเด็นที่2นะครับเราผู้จัดการดินเองเนี่ยไม่ได้ทําหน้าที่เพียงตรวจว่าใครทําผิดนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยทําไมโรงเรียนถึงรื้อถอนอาคารไปโดยที่อาคารเรียนทดแทนก็ยังไม่มีมาแต่เราไม่ตรวจสอบว่าใครเป็นคนทําผิดนะครับ แต่เราจะทําหน้าที่ประสานให้หน่วยงานของรัฐร่วมกันแก้ไขปัญหา
2: ค่ะ
3: นะครับในครั้งนี้เนี่ยจังหวัดพิจิตรนะครับทั้งจังหวัดพิจิตรทั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะครับทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งชุมชนทั้งผู้ตรวจการบดินเราเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันมานั่งโต๊ะร่วมกันนะครับอย่างที่ผมเคยนำเรียนในที่ในรายการนะครับว่าผู้ตรวจการบดินนั้นทำหน้าที่เป็นหน่วยงานประสานความร่วมมือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาทำหน้าที่ในเชิงรุกนะครับเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหานะครับเมื่อนั่งโต๊ะร่วมกันแล้วหารือร่วมกันแล้วและมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่มีความเหมาะสมที่ชัดเจนแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยและประเด็นที่3ก็คือเราก็ต้อง ติดตามความคืบหน้าด้วยนะครับว่าประเด็นที่เราได้หารือร่วมกันเนี่ยมันมีกรอบไปได้ระยะเวลาเป็นอย่างไรมีความคืบหน้าเป็นอย่างไรและที่สำคัญก็คือในระหว่างที่เราดำเนินการเนี่ยอาจจะมีข้อจำกัดที่หรือมีข้ออุปสรรคที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราพูดคุยกันไปแล้วเนี่ยทางผู้จัดการดินก็ติดตามด้วยนะครับว่าปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราหารือร่วมกันแล้วเนี่ยมีประเด็นอะไรบ้างนะครับทางผู้จัดการดินก็เลยจะได้เข้าไปเป็นส่วนร่วมในการที่จะไปแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้นะครับอันนี้ก็อยากจะฝากนำเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าถ้าท่านได้รับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมรวมถึงในกรณีที่ความเดือดร้อนของท่านนะครับมีอยู่เนี่ยอาจจะปรากฏตามสื่อต่างๆนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณสื่อนะครับที่ได้นำเรียนนำเสนอปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนเมื่อสื่อได้นำเสนอปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแล้วทางผู้จัดการเรียนเองเนี่ยนะครับได้เห็นความเดือดร้อนก็สามารถที่จะนำข้อมูลจากสื่อที่ได้นำเสนอต่อสาธารณะเนี่ยได้ก็เรียกว่าเป็นข้อมูลในการที่จะนำมาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับสำหรับเรื่องของเด็กนักเรียนบ้านตะลุกหินทางผู้จัดการเรียนรวมถึงสำนักงานผู้จัดการเรียนก็ยังคงจะติดตามเรื่องนี้ต่อไปนะครับจนกว่าเด็กๆนะครับจะมีสถานที่ที่เรียนที่มีความเหมาะสมปลอดภัยนะครับแล้วก็สามารถที่จะได้เรียนหนังสือได้อย่างมีความสุขนะครับทำให้ชุมชนได้รับการแก้ไขปัญหาแล้วก็เด็กๆเหล่านี้โตขึ้นไปก็จะเป็นที่พึ่งที่พิงให้กับครอบครัวต่อไปนะครับขอบคุณมากนะครับ
2: ท่านคะสักนิดค่ะท้ายนี้นะคะนอกจากการทำงานเชิงรุกที่ท่านที่ท่านได้บอกไว้ว่าประชาชนเนี่ยไม่ต้องร้องขอแล้วแล้วถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนมีความเดือดเนื้อร้อนใจสามารถร้องขอหรือว่าสามารถขอความช่วยเหลือกับทางด้านสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยมีช่องทางอะไรยังไงบ้างคะ
3: ได้ครับขอบคุณมากเลยนะครับก็อย่างที่ผมได้เรียนนะครับว่าถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนนะครับได้รับความเดือดร้อนความไม่เป็นธรรมอยากจะแจ้งนะครับให้ผู้จัดการดินได้รับรู้รับทราบเพื่อที่จะก็เรียกว่าเข้าไปแก้ไขปัญหาหรือถ้าท่านเห็นว่าบางเรื่องบางปัญหาท่านได้รับความเดือดร้อนอยากจะร้องเรียนนะครับเพื่อให้ผู้จัดการดินเข้าไปแก้ไขปัญหานะครับท่านก็สามารถที่จะช่องทางที่ง่ายที่สุดเลยนะครับท่านทางสำนักงานผู้จัดการดินมีสายด่วน1676โอฟรีทั่วประเทศครับ
2: เร
3: ามีเจ้าหน้าที่ที่จะรับฟังปัญหาของท่านรวมถึงถ้าท่านอยากจะมีเรื่องแจ้งเรามีเจ้าหน้าที่ที่จะรับฟังปัญหาของท่านนะครับเพื่อที่จะนำเรียนให้ผู้ตรวจการดินเนี่ยได้รับทราบแต่ถ้าเกิดว่าทางพี่น้องประชาชนอาจจะยังไม่สะดวกนะครับอาจจะมีเรื่องราวมากมายมีความในใจที่อยากจะระบายนะครับอยากให้ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ทราบอยากจะระบายเป็นหนังสือนะครับก็สามารถที่เขียนหนังสือง่ายๆนะครับว่าเรื่องราวเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับได้รับความเดือดเนื้อร้อนใจอย่างไรนะครับแล้วก็อยากให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยเข้าไปแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้างนะครับต้องไปจดหมายส่งหนังสือส่งไปรษณีย์มาเลยครับส่งไปรษณีย์มาก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าแล้วจะส่งมาที่ไหนนะครับก็ผมว่าง่ายๆนะครับด้วยที่เรามีหมายเลข1676เนี่ยโทรฟรีทั่วประเทศอยู่แล้วท่านอยากจะส่งเป็นไปรษณีย์ขึ้นมาเนี่ยนะครับโทรมาที่หมายเลข1676นะครับเรามีเจ้าหน้าที่ที่จะบอกหมายเลขนะครับ ทางที่ทำงานหรือสำนักงานของผู้จัดการดินง่ายๆนะครับอีกช่องทางนึงครับท่านครับสำหรับท่านที่เขาเรียกว่ามีโทรศัพท์ที่มีสมาร์ทโฟนอยู่แล้วนะครับสามารถที่จะเข้าไปในเว็บไซต์ของผู้จัดการแผ่นดินนะครับท่านสามารถที่จะร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานผู้จัดการแผ่นดินได้นะครับอีกกรณีหนึ่งก็คือถ้าหากว่าท่านอยู่ในพื้นที่นะครับท่านอาจจะไปที่สำนักงานอัยการนะครับไปบอกเล่าเรื่องราวไปหารือปรึกษาหารือเพราะว่าทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์กับทางสำนักงานผู้จัดการแผ่นดินเนี่ยเรามี MOU ร่วมกันนะครับถ้าสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์เห็นว่าเรื่องนี้อยู่ในหน้าที่และอำนาจของผู้จัดการดินทางสำนักงานอัยการเนี่ยก็จะแนะนำนะครับแนะนำให้ส่งเรื่องมาที่ผู้จัดการดินหรือบางครั้งทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ก็ส่งเรื่องมาให้สำนักงานผู้จัดการดินได้โดยตรงเลยนะครับก็ถ้าอย่างไรก็ตามครับง่ายๆแล้วก็สะดวกที่สุดนะครับสายด่วน1676 โทรฟรีทั่วประเทศครับผม
2: ค่ะ1676นะคะโทรฟรีทั่วประเทศอย่างที่ท่านได้ย้ำค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะท่านสิรินชาวเพชรดีเลยค่ะที่การสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินที่มาร่วมพูดคุยกันค่ะ
1: ขอบคุณครับ
3: ครับครับขอบคุณมากครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่มีการขับเคลื่อนนะครับในเรื่องของการศึกษาอย่างที่บอกไปนะครับเป็นเรื่องขั้นพื้นฐาน
2: ถูกต้อง
1: ถ้าสมมติว่าในเรื่องของความปลอดภัยไม่ปลอดภัยเนี่ยในส่วนของฝั่งที่มีหน้าที่ในการดูแลอย่างผู้ตรวจการแผ่นดินก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานนะ
2: ที่จะเข้าไปด
1: ูขับเคลื่อนในเรื่องนี้ด้วย
2: ใช่ค่ะแล้วถือว่าเรื่องนี้เนี่ยอย่างที่ท่านได้พูดนะฮะว่าเป็นการทำงานเชิงรุกคือยังไม่ได้มีใครเข้าไปร้องขอหรือว่าร้องเรียนแต่อย่างใดแต่ว่าท่านก็เห็นจากสื่อโซเชียลต่างๆในเรื่องของประเด็นดราม่าหรือว่าท่านก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมน้องๆหนูๆเด็กนักเรียนถึงต้องไปนั่งเรียนกันที่หลงหรือว่าที่วัดท่านก็เข้าไปดูนะฮะแล้วก็ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานบูรณาการร่วมกันเพื่อให้เด็กๆเนี่ยได้มีสถานที่เรียนที่ปลอดภัยนะแล้วก็ถูกต้องถูกตาม
1: ให้ดู
2: ล
1: ัก
2: ษณะนะใช่ไหมนะคะ
1: เพราะว่าในเรื่องของการเรียนเนี่ยถ้าในความปลอดภัยมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็เสี่ยงนะ
2: ใช่แล้วคุณพ่อคุณแม่ก็จะเป็นกังวลเป็นห่วงกันนะคะเพราะยิ่งสมัยนี้เนี่ยนะคะตามสื่อโซเชียลต่างๆมันมีเหตุเกิดต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นในเรื่องของความปลอดภัยของลูกๆหลานๆเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นกังวลแล้วก็ห่วงเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกัน
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับมาติดตามข่าวสารกันต่อในช่วงหน้าครับ
2: ค่ะ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHzพร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
4: ์คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
6: หลังนั้นหรอเขารับราชการอะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านอะเป็นประจำ
5: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
6: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
7: ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
8: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
7: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
8: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
9: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
10: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz
11: AM 891 กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
2: กลับมาอยู่กับบันทึกสถานการณ์ช่วงที่2นะคะก่อนจะไปติดตามข่าวสารกันต่อขอประชาสัมพันธ์นิดนึงเพราะว่างานนี้เนี่ยเขาจะเกิดขึ้นในวันนี้แล้วนะคะช่วง 9:00 นที่จะถึงนี้นะคะโดยทางวุฒิสภาคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาประชาพบประชาชนกลุ่มภาคกลางตอนบนค่ะเขาได้มีการจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนภาคกลางตอนบนขึ้นนะคะที่อาคารรัฐสภากรุงเทพมหานครเนี่ยแหละค่ะช่วง 9:00 ที่จะถึงนี้นะคะโดยเป็นการจัดขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะของพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภาการกันกรองกฎหมายแล้วก็การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้วนะคะตลอดจนสะท้อนข้อคิดเห็นแล้วก็ข้อเสนอแนะไปสู่การแก้ไขโดยอาศัยกลไกของวุฒิสภาค่ะเพื่อให้เกิดความร่วมมืออันดีระหว่างพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนโดยก็จะเป็นการรับฟังความเห็นอะไรบ้างก็จะมีในเรื่องของการปัญหาคนไร้บ้านปัญหาสิ่งแวดล้อมฝุ่น PM 2.5 ปัญหาแรงงานนอกระบบปัญหายาเสพติดนะคะปัญหาความปลอดภัยจากการก่อสร้างสาธารณะแล้วก็ปัญหาอื่นๆในพื้นที่แต่ละเขตที่เกิดขึ้นที่เขาจะมาร่วมพูดคุยกันสุดท้ายแล้วก็จะมีการสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นในช่วงบ่ายนะคะว่าจากช่วงเช้าทั้งหมดที่มาร่วมพูดคุยกันในนี้เนี่ยสกัดออกมาเป็นได้ปัญหาอะไรบ้างที่จะต้องเป็นปัญหาเร่งด่วนและต้องแก้ไขนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็จะเกิดขึ้นช่วง9โมงเช้าเป็นต้นไปจนถึงตอนเย็นนะคะสำหรับโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนภาคกลางตอนบนค่ะ
1: ครับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับสำหรับเหตุการณ์สถานการณ์ในบ้านของเราในบ้านประเทศไทยของเรานะครับตอนนี้เนี่ยเรื่องที่หลายๆคนให้ความสนใจนั่นก็คือในเรื่องของน้ำท่วม
2: ที่น่าน
1: ที่น่านใช่ครับตอนนี้ก็หลายวันและ2วันแล้ววันนี้เป็นวันที่3นะครับในการที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยท่านนายกอยู่ที่ต่างประเทศนะครับไปปฏิบัติภารกิจอยู่ก็มีการมอบหมายให้รองนายก1ท่านนะครับที่ดูแลในพื้นที่โซนภาคเหนือนั่นก็คือศาสตราจารย์ดร.ยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับล่าสุดนะครับเมื่อวานนี้รายงานเมื่อช่วงเวลา3ทุ่มนะครับก็เป็นการสรุปผลมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะครับที่ในส่วนของวอลลุ่มที่ในจังหวัดน่านนะครับก็มีท่านรองนายกยชนันท์นะครับศาสตราจารย์ดร.ยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีอว.นะครับในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือมีการเรียกประชุมด่วนนะครับสำหรับผู้ว่าราชการจังหวัดภาคเหนือทั้ง15จังหวัดนะครับเพื่อเตรียมรับมือมวลน้ำระลอกใหม่แล้วก็สั่งตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในทุกจังหวัดด้วยเพราะมีการดึงทุกภาคส่วนร่วมบูรณาการความช่วยเหลือครับโดยมีทางคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่เป็นผู้กำกับดูแลในเรื่องของปภ.นะครับแล้วก็อีกหนึ่งท่านนั่นก็คือท่านนายกขออภัยครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะครับคุณชัยนรงค์วงใหญ่นะครับแล้วก็อีกหนึ่งท่านนั่นก็คืออธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือคุณธีรพัฒน์คชมาศนะครับที่จะมาดูแลพร้อมกับในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคเหนือทั้งหมดนะครับเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีนะครับเผยว่าเนื่องจากว่าสถานการณ์อุทกภัยและดินโคลนถล่มเนี่ยเกิดขึ้นในหลายจังหวัดไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งน่านเองไหลลงมายังสุโขทัยแม่ฮ่องสอนแท้ด้วยนะครับก็จะมีการเร่งประชุมด่วนในครั้งนี้แล้วก็เน้นย้ำให้ทุกพื้นที่เฝ้าระวังน้ำอย่างใกล้ชิดคือต้องบอกว่าแม้ว่าน่านเนี่ยจะได้รับผลกระทบที่หนักหนาก่อนที่อื่นนะครับแต่ว่าเซลบอดแคร์ก็ยังมีการแจ้งเตือนในพื้นที่ที่เหนือจังหวัดน่านขึ้นไปอีกก็มีความเสี่ยงว่า
2: จะเกิด
1: และจะไหลมาที่น่านอีกหรือไม่ในรอบนี้นะครับตรงนี้ก็มีการตั้งในเรื่องของศูนย์บัญชาการต่างๆนะครับเพื่อเป็นการลดความสูญเสียให้ได้มากที่สุดพร้อมกันนี้นะครับมีการประชุมกำหนด5ข้อสั่งการนะครับจากทางศูนย์ดังกล่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์นะครับซิงเกิลคอมมานด์วอลลุ่
2: ม
1: แบบจุดเดียวในทุกจังหวัดก็จะมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้สั่งการและก็บริหารจัดการสถานการณ์ทั้งหมดอย่างเบ็ดเสร็จนะครับแล้วก็ในส่วนของการจัดตั้งเครื่องจักร กลสาธารณภัยเครื่องสูบน้ำยานพาหนะและอุปกรณ์กู้ภัยให้พร้อมใช้ทันทีการจัดเตรียมกำลังคนให้พร้อมปฏิบัติงานตลอดเวลานะครับนอกจากนี้นะครับยังมีการประชุมในเรื่องของการประเมินสถานการณ์แล้วก็เตรียมแผนสำรองในการช่วยเหลือโดยกำหนดทิศทางแนวทาง2 อย่างด้วยกันนั่นก็คือการประสานงานความร่วมมือภาคเอกชนเพื่อระดมกำลังทรัพยากรต่างๆนะครับแล้วก็มาเสริมกำลังในการช่วยเหลือประชาชนและการบูรณาการความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นๆเพื่อสนับสนุนในการบรรเทาทุกข์และหลังจากน้ำท่วมก็ต้องมีการฟื้นฟูกันนะครับก็จะต้องครอบคลุมทุกมิตินะครับในส่วนของอธิบดีปภ.เองย้ำปภ.ทุกจังหวัดนะครับสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเนี่ยเป็นไปอย่างมีระบบแล้วก็ให้ศูนย์ปภ.เขตวางระบบโลจิสติกสนับสนุนเครื่องจักรกลด้านบรรเทาอุทกภัยและก็สิ่งของช่วยเหลือนะครับซึ่งตอนนี้ในส่วนของทั้งวอร์รูมที่จะเกิดขึ้นใน15จังหวัดภาคเหนือเนี่ยก็ต้องเตรียมพลนะครับเตรียมกำลังคนเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรกลให้ดีเพราะว่าอย่างที่เรานำเสนอไปคือมันค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยง
2: ใช่
1: เพราะว่าเซลล์บอดแคสคือแจ้งเตือนในทุกๆวันเลย
2: ถูกต้องค่ะเพราะว่าเขาก็ต้องเขาเรียกว่าก็ถือว่าเป็นการเตรียมพร้อมที่ดีนะเตือนในทุกๆวันพี่น้องประชาชนในพื้นที่จะได้ระมัดระวังแล้วก็เตรียมตัวเองนะคะเพราะว่าเขาเรียกว่าภัยธรรมชาติ
1: อ
2: ่ะมันมาโดยที่บางทีเราก็ไม่ได้ทันตั้งตัวแต่เมื่อเรารู้แล้วเนี่ยเราจะได้เตรียมป้องกันแล้วก็
1: ผลกระทบมันจะได้ไม่แรงเก
2: ินใช่ทางหนีที่ไล่ได้นะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะได้เร่งดูแลสอบรับในเรื่องต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นนะคะ
1: ครับ
2: ซึ่งเมื่อกี้ก็คือเชิงรับ5ด้านเนาะ
1: ครับ
2: แล้วแผนสำรองก็มีด้วยใช่ไหม
1: ใช่
2: แผนสำรอง2แนวทางด้วยกันนะคะก็คือการประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนก็ดีแล้วก็การบริหารความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นๆก็ดีคือทุกๆหน่วยเนี่ยเมื่อเกิดเหตุแบบนี้เราก็ต้องมาช่วยกันนะเพราะเพื่อทำให้ผลอย่างที่น้องรนัทบอกว่าผลกระทบเนี่ยจะได้เกิดขึ้นน้อยที่สุดซึ่งเมื่อวานนี้นะคะทางด้านท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเองท่านก็ถือว่าลงพื้นที่ทั้งวันเลยนะที่จังหวัดน่านนะคะโดยเห็นว่าช่วงเช้าเนี่ยเดินทางไปที่อำเภอปัวนะคะแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องประชาชนแล้วก็ช่วงบ่ายเนี่ยก็ไปที่อำเภอเมืองน่านนะคะลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดคุณเจเศษเนี่ยบอกว่าแม้ว่าขณะนี้เนี่ยกำลังหลักที่จะขยับเข้ามาปฏิบัติภารกิจในอำเภอเมืองน่านแล้วก็อำเภอเวียงสาเนี่ยก็น่าจะเดินทางแต่คณะทางที่จะมาจากอุทัยเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเขามีหลายหน่วยหลายๆส่วนที่ช่วยเหลือกันนะคะก็จะมีทั้งที่มาเสริมกำลังจะมีทั้งที่มีการปักหลักอยู่เพื่อที่จะสนับสนุนภารกิจในเรื่องของด้านอาหารก็ดีด้านพื้นที่ก็ดีนะคะคือทุกอย่างเนี่ยก็ช่วยกันโดยที่สำคัญแล้วเนี่ยเรื่องอาหารก็สำคัญก็เห็นว่าก็จะมีการประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่นะคะล่าสุดเนี่ยเห็นว่าได้มีการขอสนับสนุนในเรื่องของอาหารเนี่ยประมาณ 6,000 ชุดเพื่อที่จะเร่งให้ถึงมือผู้ประสบภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่ในพื้นที่โดยเร็วที่สุดนะคะนอกจากทางด้านมหาดไทยเองแล้วเนี่ยทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางด้านคุณสุชาติชมกลิ่นท่านรัฐมนตรีท่านก็เร่งสั่งการหน่วยงานในสังกัดเหมือนกันเพื่อที่จะให้ช่วยเหลือระดมกำลังช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดน่านนะคะทราบว่ามีการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์จำนวน2ลำด้วยกันเพื่อใช้ในการสำรวจสถานการณ์น้ำแล้วก็สนับสนุนภารกิจช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วนเห็นว่าเมื่อวานเนี่ยเครื่องบิน2ลำนี้นะคะได้มีการขึ้นสำรวจโดยพาท่านรองนายกยศชนันขึ้นสำรวจพื้นที่ด้วยนะคะพร้อมทั้งผู้ว่าจังหวัดน่านผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่านก็ขึ้นบินไปดูกันนะคะเพื่อที่จะประเมินสถานการณ์แล้วก็วางแนวทางการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะก็ถือว่าทุกหน่วยงานเลยอ่ะช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่
1: การดูในมุมสูงเนี่ยก็อาจจะเห็นภาพรวมของการไหลของน้ำ
2: ได้ชัดเจน
1: ว่าจะไปทิศทางไหนเราจะได้ป้องกันอย่างเช่นกรณีที่กลุ่มเปราะบางนะครับที่อาจจะต้องมีการเคลื่อนย้ายอย่างเงี้ยเราจะต้องดูก่อนว่าจุดไหนที่น้ำไปไม่ถึงแน่ๆอาจจะมีการใช้เป็นจุดพักพิงตรงนั้น นะครับก็เป็นการมองในหลากหลายมุมนะครับแล้วก็ในส่วนของภาครัฐเองทุกกระทรวงก็มีการผนึกกำลังในการช่วยเหลือรวมถึงกรมประชาสัมพันธ์ของเราด้วย
2: นะ
1: ก็มีการอัปเดตข่าวสารตลอดนะครับในส่วนของทั้งออนไลน์มีการลงพื้นที่จริงนะครับแล้วก็ในเรื่องของการแถลงข่าวทั้งหมดเนี่ยเราก็จะมีการสรุปให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับอ
2: ี
1: กหนึ่งหน่วยงานที่อันนี้ต้องเป็นกำลังหลักในเรื่องของการเยียวยาการฟื้นฟูนะครับหลังจากที่สถานการณ์อยู่ในช่วงกำลังลดลงนะครับเรื่องของสาธารณสุขนี่แหละ
2: นะ
1: ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนนะครับซึ่งทางด้านคุณลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับมีการเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ในเกิดขึ้นนะครับที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดน่านเนี่ยอุทกภัยที่เกิดขึ้นนะครับมีการส่งผลกระทบต่อการเดินทางในการใช้ชีวิตของประชาชนรัฐบาลโดยทางกระทรวงสาธารณสุขเองนะครับก็ได้มีการเร่งปรับแผนในการบริหารทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินผู้ป่วยเรื้อรังนะครับรวมถึงประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมเนี่ยก็ยังคงมารับการบริการในส่วนของโรงพยาบาลได้แล้วก็รับยาได้อย่างต่อเนื่องนะครับแม้ว่าสถานพยาบาลบางแห่งเนี่ยจะได้ผลกระทบจากน้ำท่วมแต่ว่ามีเรียกว่าการรับมือในส่วนของการที่เราจะดูแลสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินหรือว่าผู้ป่วยเรื้อรังอยู่นะครับซึ่งคุณลลิดานะครับบอกว่าที่โรงพยาบาลน่านเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องงดให้บริการการตรวจรักษาทั่วไปชั่วคราวก่อนนะครับเพราะว่าในส่วนนี้เนี่ยก็อาจจะต้องมีการดูแลในเรื่องของผู้ป่วยฉุกเฉินนะครับตั้งแต่วันที่20ไปจนถึง22สิงหาคม2569นะครับจุดบริการในส่วนของผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินเนี่ยก็จะย้ายไปยังบริเวณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านหรือว่าเป็นโรงพยาบาลสนามแทนนะเพื่อให้การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินเนี่ยสามารถดำเนินการต่อไปได้ในช่วงสถานการณ์อุทกภัยนะครับส่วนผู้ป่วยผ่าตัดหรือว่าเข้ารับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลน่านเนี่ยก็ยังคงได้รับการบริการตามปกติตามประกาศของโรงพยาบาลนะครับนอกจากนี้เองโรงพยาบาลน่านเนี่ยยังมีการออกหน่วยปฐมพยาบาลในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับในภาวะน้ำท่วมเนี่ย2จุดด้วยกันเพื่อเป็นการกระจายบริการทางการแพทย์ออกไปให้ใกล้ประชาชนมากขึ้นจุดแรกนะครับฟังให้ดีนะครับใครที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดน่านอยู่บริเวณหน้าธนาคารกรุงไทยน่านนะครับตรงนี้ก็สามารถไปขอความช่วยเหลือตรงนี้ได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดนั่นก็คือที่ศาลาวัดมิ่งเมืองนะครับ2จุดด้วยกันเรื่องที่จะต้องประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนเนี่ยได้เตรียมตัวนั่นก็คือโรคที่ตามมาจากการที่เกิดน้ำท่วมนะครับฉี่หนูนี่แหละ
2: สำคัญ
1: เพราะว่าถ้าสมมติว่าเกิดเหตุการณ์ที่เรามีแผลในร่างกายแล้วไปสัมผัสน้ำที่มีการผสมปนเปื้อนกับฉี่หนู
2: มันก็จะเข้าไปในร่างกายเราได้อย่างง่ายดาย
1: ถูกต
2: ้
1: อง
2: แล้วก็เกิด
1: อันตรายถึงชีวิตได้เลย
2: ใช่ค่ะ
1: นะครับตรงนี้ก็จะต้องติดตามคือใครจะลุยน้ำอะไรก็แล้วแต่ในพื้นที่ของจังหวัดน้ำในตอนนี้นะครับ
2: ค่ะ
1: สวมรองเท้าบูทสักหน่อย
2: บางทีถ้ามันสูงก็บูทก็เอาไม่อยู่เหมือนกันนะ
1: หรือถ้าสมมติว่าเกิดว่าเราไม่สามารถที่จ
2: ะ
1: หารองเท้าได้ทันหรืออะไรแล้วแต
2: ่
1: หนีให้ทันอย่าไปใกล้น้ำ
2: หรือถ้ามันหนีไม่ทันจริงๆคุณผู้ฟัง
1: ขอความช่วยเหลือ
2: เมื่อร่างกายเราสัมผัสน้ำเรียบร้อยแล้วฟอกสบู่ล้างอ่ะเอาน้ำน้ำสะอาดล้างแล้วก็ฟอกสบู่
1: ม
2: ัน
1: ก็เรื่องปลาปล
2: า
1: เรื่องปลาปลามันก็จะมีปัญหาจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราดูแลในเรื่องของการความปลอดภัยขั้นพื้นฐานของเราไว
2: ้คร ับ
1: จะได้ไม่ต้องมีปัญหาในเรื่องของเราจะต้องไปรักษา
2: สุขภาพใช่
1: เพราะโรคฉี่หนูเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยไม่รู้ว่าตอนนี้วิวัฒนาการทางการแพทย์ไปถึงไหนแล้วแต่ว่าอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะครับ
2: คือมันก็ยังรุนแรงถ้าเกิดว่าคุณไม่ป้องกันหรือคุณรักษาไม่ทันหรือว่าอะไรแบบนี้คือทุกอย่างมันรุนแรงหมดค่ะถ้าเกิดว่าคุณปล่อยทิ้งเอาไว้หรือว่าไม่รีบรักษาน
1: ะครับก็ติดตามกันไว้นะครับหรือถ้าสมมุติว่าใครเนี่ยที่อยากจะติดต่อเป็นสายด่วนนะครับเกิดเหตุการณ์กังวลเรื่องต่าง
2: ๆในพื้นที่นะ
1: สาธารณสุขนะครับหรือว่าแม้แต่ในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับติดต่อไปได้เลยนะครับที่สายด่วน0981259470 0981259470นะครับโทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับในส่วนของโรงพยาบาลน่านในส่วนของสาธารณสุขจังหวัดน่านเนี่ยก็จะดูแลกันอย่างเต็มที่ครับ
2: ค่ะช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่อยู่แล้วนะคะ
1: ครับ
2: นอกจากนี้นะคะโอ้ทางด้านท่านอดีตนายกอย่างคุณแพทองธารชินวัตรเองนะคะในฐานะที่ปรึกษาพรรคเพื่อไทยก็ได้มีการออกมากำชับรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยทุกคนค่ะที่ว่า างจากการปฏิบัติหน้าที่ประจำในช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์นี
1: ้
2: ก็อยากจะให้ลงพื้นที่น้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะคะซึ่งขณะนี้พื้นที่ถูกน้ำท่วมขยายวงกว้างจากปริมาณฝนตกต่อเนื่องทำให้เกิดเนี่ยราคาน้ำป่าไหลหลากต่างๆเนี่ยก็อยากจะให้ทีมของพรรคเพื่อไทยเนี่ยลงไปดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็ยังบอกอีกว่าก็คือเป็นห่วงพี่น้องประชาชนแหละเพราะฉะนั้นก็อยากจะเน้นย้ำว่ารัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยทุกท่านที่ว่างเว้นจากการทำงานจากการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะก็ลงพื้นที่ไปดูแลพี่น้องช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละกระทรวงที่รับผิดชอบอยู่เป็นการเร่งด่วนนะคะเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนค่ะ
1: ถึ
2: งแม้จะไม่ได้เป็นท่านนายกแล้วนะคะก็ยังมีการสั่งการห่วงใยแล้วก็ให้คนในพรรคเนี่ยได้ลงไปช่วยเหลือเน
1: า
2: ะ
1: ครับจริงๆเราก็จะเห็นว่าทุกพรรคนะครับที่ดูแลในส่วนของประเทศเนี่ยอย่างภูมิใจไทยก็มีการลงพื้นที่ไปอย่างหนักเลยนะไปดูแลในส่วนของทางคุณใจเจเศษภาพที่ออกมาเนี่ย
2: ใช่ๆคืออยู่
1: มีการแบกผู้เฒ่าผู้แก่
2: คืออยากจะถามท่านว่าท่านได้หลับได้นอนบ้างหรือเปล่านะคะ
1: ก็ดูเหนื่อยดูแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นภารกิจหน้าที่ที่จะต้องดูแลประชาชนอยู่แล้วนะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ตอนนี้นะครับไปติดตามสถานการณ์ในส่วนของน้ำกันบ้างนะครับทางปพเอมีการส่งการแจ้งเตือนนะครับไปยังระบบเซอร์วอร์ดแคสต์นะครับพื้นที่ที่มีการแจ้งเตือนไปแล้วนะครับให้เฝ้าระวังนั่นก็คือที่จังหวัดสุโขทัยอำเภอศรีสำโรงนะครับอำเภอคีรีมาศอันนี้ติดตามนะครับในส่วนของน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มด้วยนะครับรวมถึงที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอบ่อเกลืออำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านด้วยนะครับติดตามกันอย่างต่อเนื่องมีการส่งเซอร์วอร์ดแคสต์ไปแล้วนะครับแล้วก็ในพื้นที่ของพิษณุโลกด้วยค
2: ุ
1: ณสัมพรนะครับที่ตำบลตายมวัดตายมนะครับแล้วก็ตำบลเนินกลุ่มรวมถึงอำเภอบางกระทุ่มที่จังหวัดพิษณุโลกด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับฝั่งทางจังหวัดตากเช่นเดียวกัน
2: มีด้วย
1: นะครับอำเภอแม่สอดอำเภอแม่ระมาดก็มีการส่งเซลล์บอร์ดแคสไปในพื้นที่ของภาคเหนือนะครับแล้วก็ในฝั่งของแม่ฮ่องสอนด้วยนะครับอีกหนึ่งที่นี่ที่เราจะนำเสนอกันก็คือในส่วนของจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับตรงนี
2: ้เรื่องของการงดใช้เส้นทางใช่ไหม
1: ถูกต้องนะครับที่อำเภอหล่มเก่านะครับมีการส่งผลกระทบในเรื่องของดินสไลด์ม
2: ี
1: การปิดกั้นบริเวณเส้นทางนะครับที่แถวเหมืองแบ่งทับเบิกนะครับทำให้ไม่สามารถเดินทางตรงนี้ได้นะครับก็จะต้องดูในเรื่องของการเดินทางด้วยนะครับใครที่เดินทางผ่านไปเส้นทางนั้น
2: ก็หลีกเลี่ยงนะ
1: หลีกเลี่ยงนะครับปภก็มีการแจ้งเตือนออกมาด้วยนะครับที่ในส่วนของอำเภอหล่มเก่าที่เพชรบูรณ์ให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็ดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากด้วยนะครับอันนี้คือฝั่งภาคกลาง
2: อ
1: ีกหนึ่งที่ที่น่าจับตาคุณสันธร
2: ที่ไหนคะ
1: ฝั่งแม่น้ำโขงมีระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น
2: ด้วยค่ะ
1: นะครับ
2: ด้วยใช่ไหมคะ
1: อาจจะมีการน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นนะครับ
2: ก็ต้องติดตาม
1: นะครับ
2: กันอย่างใกล้ชิดเลย
1: เขมราชสีเมืองใหม่โพไซโขงเจียมนาตาลนะครับพื้นที่อำเภอดังกล่าว
2: ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะซึ่งวันนี้ทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็ออกการเตือนฉบับที่12แล้วนะคะในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนก็คือมีผลกระทบจนถึงวันนี้เป็นฉบับที่12แล้วยังไงเนี่ยสามารถติดตามข่าวสารในเรื่องของฝนฟ้าอากาศผ่านทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้หรือข่าวต้นชั่วโมงนะของเรานะทุกๆต้นชั่วโมงก็จะมีการพยากรณ์อากาศอยู่นะคะสามารถรับฟังได้หรือว่าใครอยากจะติดต่อโทรไปถามกรมอุตุนิยมวิทยาโดยตรงเลยเนี่ย24ชั่วโมงที่1182ได้เลยค่ะ
1: ครับไปติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันบ้างนะครับ
2: ท่านไปนานเลยนะ
1: ไป
2: หลายวันเลยนะ
1: ไปเรียกว่าไปสองประเทศ
2: ใช่ไป
1: ออสเตรเลียด้วยไปนิวซีแลนด์ด้วยนะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ท่านนายกก็มีการเดินทางไปถึงนิวซีแลนด์แล้วนะครับถ
2: ึ
1: งสองบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับที่อยากจะมาปักหมุดที่ประเทศไทยเชื่อมโยงในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวสู่ตลาดโลกนะครับซึ่งท่านนายกเองนะก็มีการไปพูดคุยนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลก็ไปพูดคุยในมุมมองต่างๆนะครับเป็นการเหมือนเซลแมนที่จะไปขายของให้กับนักลงทุนชาวต่างชาติ
2: ถือกระเป๋าใส่ในกุ๊กในไทยไปเลยนะ
1: มาลงทุนที่ประเทศไทยเพื่อเป็นการสร้างรายได้แล้วก็เรียกว่าเป็นการต่อยอดในเรื่องของเศรษฐกิจให้กับประเทศของเรานะครับซึ่งเรื่องนี้ครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีการหารือกับผู้บริหารบริษัทชั้นนำของนิวซีแลนด์ได้แก่ที่ Skyline Enterprise นะครับเป็นผู้ดำเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวและอีกหนึ่งที่นั่นก็คือ TNG Global นะครับเป็นบริษัทเกษตร ษและผลไม้ระดับโลกเจ้าของแบรนด์ที่มีชื่อว่า NV นะครับ
2: Apple ใช่มั้ย
1: NV
2: เวลาเราไปซื้อ Apple NV นะครับที่ดิฉันคุ้นๆ
1: นิวซีแลนด์เพราะว่าเป็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกษตรและผลไม้
2: เกษตรผลไม้ใช่
1: ครับที่นิวซีแลนด์ก็ต้องบอกว่าอยากจะให้นำผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยมาต่อยอดในประเทศไทย มากขึ้นไปกว่าเดิมนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับมีการหารือกับทาง Skyline Enterprise ท่านนายกเชิญชวนให้บริษัทพิจารณาขยายการลงทุน มายังประเทศไทยนะครับโดยมีจุดแข็งทั้งความหลากหลายของการท่องเที่ยวและก็ในส่วนของจำนวนนักท่องเที่ยวรวมถึงศักยภาพในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะครับที่อยากจะมีการจัดกิจกรรมรูปแบบใหม่อะไรเนี่ยก็เชิญชวนที่ประเทศไทยได้นะครับขณะที่บริษัทเนี่ยแสดงความสนใจต่อโอกาสทางธุรกิจในประเทศไทยนะครับมองเห็นถึงศักยภาพของตลาดและก็แหล่งท่องเที่ยวไทยด้วยรวมถึงโอกาสในการเจาะตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวกลุ่มครอบครัวเนี่ยคือได้หลายคนไง
2: ใช่ก็มาพ่อแม่ลูกลูก 4-5 คนก็มากันหมดเลย
1: ใช่
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสอีกหนึ่งโอกาสนะครับที่ทางไทยก็มีการไปเสนอในเรื่องราวต่างๆให้กับทาง Skyline Enterprise เนี่ยได้มีการพิจารณานะครับส่วนอีกหนึ่งบริษัทนะครับ TNG Global นะครับก็ให้ความสนใจในเรื่องของการหาฐานกระจายสินค้ารองรับการตลาดนะครับในส่วนของอาเซียนและก็อินเดียด้วยซึ่งท่านนายกเองมีการเสนอในการให้บริษัทเนี่ยพิจารณาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางนะครับในการกระจายสินค้าและก็หุ้นส่วนด้านการเกษตรเนื่องจากว่าไทยมีความได้เปรียบในเรื่องของที่ตั้งคือเป็นจุดที่สามารถกระจายไปยังพื้นที่อาเซียนได้ดีนะครับและก็ในเรื่องของระบบขนส่งโลจิสติกเนี่ยไทยก็เป็นจุดแข็งอีกทั้งเป็นบริษัทสินค้านะครับและก็ในส่วนของอาหารที่สำคัญของโลกนะพร้อมมีการเสนอในเรื่องของการต่อยอดความร่วมมือสนับสนุนการเปิดตลาดผลไม้คุณภาพของไทยด้วยนะครับโดยเฉพาะในภูมิภาคยุโรปนะครับก็จะนำเสนอผลไม้ของไทยเนี่ยผ่านทาง NV นี่ด้วยผ่านทาง TNG Global เนี่ยให้สามารถต่อยอดไปได้ด้วย
2: ทุเรียนเอ่ยอะไรเอ่ย
1: จริงนะครับ ก็ต้องติดตามกันต่อนะครับนายกก็มีการมอบหมายให้ทาง BOI ที่มีการติดตามคณะไปนะครับในเรื่องของการติดตามหารือผลในการพูดคุยในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะครับของทั้ง2บริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อเปลี่ยนความสนใจของภาคเอกชนให้ไปสู่โครงการลงทุนที่เป็นความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรร
2: ม
1: คือความสนใจเนี่ยมีอยู่แล้ว
2: คือไม่ใช่แค่สนใจเฉยๆแล้วผ่านไป
1: ลงทุนด้วย
2: ต้องทำเลย
1: ใช่อันนี้ก็ให้ BOI ติดตามนะครับแล้วก็จะมีการส่งต่อในเรื่องของการสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการของประเทศไทยแล้วก็เสริมบทบาทของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและเชื่อมโยงตลาดของภูมิภาคด้วยครับ
2: ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจของท่านนายกนะคะเดี๋ยวก็น่าจะเสร็จสิ้นก็จะเดินทางกลับมาแล้วนะก็พรุ่งนี้
1: 22ใช่ครับน่าจะเป็นพรุ่งนี้พรุ่งนี้แล้วก็เดี๋ยวน่าจะไปลงพื้นที่ของฝั่งภาค
2: นี่แหละนี่แหละท่านก็คงน่าจะร้อนใจใช่เป็นห่วง
1: แต่ว่าก็มีการมอบหมายให้ท่านรองนายกรวมถึงรัฐมนตรีไปดูแลแล้ว
2: ค่ะเดี๋ยวท่านกลับมาท่านก็จะลงไปสัมทับอีกทีนึงนะคะกับการช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมนะคะ
1: ครับ
2: เอาสลับโหมดเปลี่ยนสวิตช์ไปดูเรื่องของ Thai AI Passport กันบ้าง
1: ครับ
2: คุณลงหรือยัง
1: ผมลงตั้งแต่วันแรกเลย
2: คือฉันก็ลงวันที่2
1: ผมเนี่ยคือนั่งอยู่กับคุณทรงพลตอนแรกผมกลัวว่าจะ
2: สิทธิ์
1: มันมีแค่5ล้านสิทธ
2: ิ์ใช่
1: แต่ว่าก็คือเรายังไม่รู้กระบวนการในวันแรกก็เลยแบบพอจบรายการปุ๊บผมนั่งกับคุณทรงพลเลย
2: เข้าไปดู
1: เปิดนี่เปิดนั่น
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แต่เดียวแต่ว่าอาจจะมีหน่วงๆในช่วงแรก
2: ใช่แต่ว่าก่อนอื่นท่านต้องมีในเรื่องของไทยแอปพลิเคชันเพื่อที่จะยืนตัวตนใช่ไหม
1: ใช่
2: ไทย ID แล้วก็
1: ทางรัฐ
2: อะไรแบบนี้
1: 1ใด1อัน
2: ใช่แล้วก็ต้องมีในเรื่องของอีเมลอะไรใช่ไหมคุณ
1: ใช่
2: ไหมคะ
1: เพราะว่าเราจะต้องใช้อีเมลนี่แหละเป็นตัวเชื่อมโยงในการที่จะล็อกอินเข้าใช้ AI ไทย AI Passport นี้
2: เพราะว่าเหมือนเข้าไปมันก็จะมีทั้งในเรื่องของ Gmail ก็ดีหรืออาจจะผูกกับ Apple ID ก็ได้อะไรเห็นมีหลายช่องทางอยู่เหมือนกันนะล่ะคะ
1: ครับ
2: ซึ่งโครงการนี้แน่นอนก็อยู่ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสัง

0: เพื่อที่จะสมัครแล้วก็ยืนยันตัวตนสร้างบัญชีสำหรับการที่จะเข้าใช้งาน AI Pass ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม AI ภายใต้โครงการนะคะคือลงแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งยังใช้ไม่ได้นะไปใช้อีกทีนะ31สิงหาคมนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะทางด้านคุณชัยชนกชิดชอบท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมท่านบอกว่าสำหรับแผนการดำเนินงานถัดไปเนี่ยยังคงกำหนดการเดิมโดยจะมีการจัดงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่24สิงหาคมนะคะ
1: 28
0: ขออภัย28สิงหาคม
1: ครับ
0: ก็จะมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้นะคะสร้างการรับรู้ร่วมกับภาคเอกชนโดยเปิดกว้างให้ทุกๆฝ่ายรวมถึงฝ่ายค้านด้วยนะคะสามารถเข้าร่วมงานส่วนกรณีการจำกัดสิทธิ์ใช้งานเนี่ยมีการจำกัดจำนวนเอาไว้นะคะหากพบผู้ได้รับสิทธิ์แล้วไม่เข้าใช้งานในระยะเวลาที่กำหนดระบบจะตัดสิทธิ์ทันทีหร
1: อ
0: ตัดสิทธิ์แล้วก็โอนสิทธิ์ให้กับผู้ที่อยู่ในคิวสำรองทันทีก็คือว่าถ้าเกิน5ล้านจะมีคิวสำรองแล้วถ้าเกิดใน5ล้านคุณไม่ใช้สิทธิ์ของคุณ
1: ครับ
0: คนที่5ล้าน1จะได้สิทธิ์นั้นทันที
1: แต่คนที่5ล้าน1ก็จะต้องมีการเปิดใช้บริการทันทีด้วยเพื่อที่จะได้แบบว่าเดี๋ยวรอรายละเอียดชัดเจนอีกที
0: ว่าจะยังไงนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะต้องอธิบายแล้วก็ใดๆให้ความรู้ออกมาเพิ่มเติมว่าจะเป็นยังไงนะคะแล้วมันมีประเด็นกรณีที่ทางฝ่ายค้านหรือว่าคณะกรรมการมีการร้องเรียนไปยังปปช.นะรวมถึงการเรียกให้ไปชี้แจงนั้นเนี่ยนะคะท่านรัฐมนตรีดีอีเนี่ยท่านยืนยันว่าไม่ได้มีความกังวลเนื่องจากว่าโครงการนั้นทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและถูกต้องตามกฎหมายทุกประการที่ผ่านมาได้มีการส่งข้าราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรงค่ะไปร่วมชี้แจงตามพ.ร.บ.คำสั่งเรียกอย่างครบถ้วนแล้วส่วนการเดินทางไปด้วยตนเองนั้นอาจจะต้องพิจารณาตามความเหมาะสมแล้วก็ท่านต้องดูภารกิจด้วยเพราะว่าอาจจะติดภารกิจไม่สามารถเดินทางไปด้วยตัวเองได้ท่านก็มอบนะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปแทน
1: ครับอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อเนื่องนะครับตอนนี้ยังลงทะเบียนกันได้นะ
0: ลงได้เรื่อยๆค่ะ
1: เมื่อวานนี้เท่าไหร่นะบ่าย2โมง
0: เนี่ยอยู่ที่ร้านก็อีก140ตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณ
1: 3ล้านกว่า
0: เศษๆเศษเยอะอยู
1: ่เกือบ4ล้าน
0: เกือบ4ล้าน
1: คร
0: ับ
1: เพราะฉะนั้นคือเป็นสิทธิ์ของคุณ
0: รีบลงซะค่ะแล้วก็ลองดูว่าเป็นยังไงจะได้พูดได้จะได้คุยกันรู้เรื่องว่าสรุปแล้วเนี่ยมันดีไม่ดีอย
1: ่
0: างไรดีอย่างไรไม่ดีอย่างไร
1: อย่างผมกับคุณสันพอเนี่ยใช้แน่นอน
0: ต้องใช้ค่ะเพราะว่าด้วยความเราเป็นสื่อเรานำเสนอข่าวสารให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทราบในเรื่องนี้เนี่ยทั้งประเด็นข้อกังขาและประเด็นที่เราสนับสนุนเนี่ยเราต้องลงไปใช้เองด้วยว่า
1: จะได้ใช้จริงแล้วก็มาบอกต่อของคุณผู้ฟังได้ด้วย
0: ได้พูดได้ถูกต้อง
1: ใช่
0: ถูกต้องตรงประเด็นข้อเท็จจริง
1: ครับเดี๋ยวรอความชัดเจนในการแถลงข่าว28สิงหาคมนี้
0: 28แล้วก
1: ็เริ่มใช้เนี่ย31สิงหาคม
0: ถูกต้องค่ะ
1: ยาวไป1ปีนะครับการลงทะเบียน1ครั้งเนี่ยใช้ได้งานใช้การได้1
0: ปีแล้วก็ต้องลงใหม่เหรออ
1: ันนี้ต้องรองบประมาณ
0: ถ้าคงคือเอาเป็นว่าณโครงการนะณปีนี
1: ้
0: ก็1ปีก่อน
1: 1ปีก่อน
0: แต่ถ้ามีการต่อหรือว่ามีการ
1: ขับเคลื่อนใด
0: ๆขับเคลื่อนใดๆมันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ก็ค่อยว่ากัน
1: ครับ
0: นะ
1: ก็ติดตามกันต่อนะครับอย่าลืมไปลงทะเบียนกันนะครับที่ de.aiplus.net ครับ
0: ถูกต้องค่ะ
1: ครับ
0: แป๊บเดียวหมดเวลาแล้วคุณ
1: ออ
0: นะคะกับบันทึกสถานการณ์จันทร์ถึงศุกร์นะคะ
1: เราเหลืออีกเยอะเลย
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยว
1: ไปติดตามต่อในหมุนตะวัน
0: ถูกต้องเย็นนี้นะคะ
1: ครับ
0: ดิฉันสันพรปัญญาดิโลกค่ะ
1: ณัฐพงศ์สารบุตรและทีมงานลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการแบบเมารีก่อนหารือผู้นำนิวซีแลนด์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสู

0: ระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
2: เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชองค์การพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
3: มันอยู่เบื้องหลังคอยชี้นำคอนเทนต์ในโลกออนไลน
4: ์น่ากลัวมากมันคืออัลกอริทึมที่คอยคัดเลือกเนื้อหาที่เราชอบให้มาปรากฏซ้ำ
3: ๆน่ากลัวก็เพราะว่าหากไม่รู้เท่าทันเราจะรับข้อมูลด้านเดียวและมีอคติ
4: รู้ทันอัลกอริทึมอย่าให้อารมณ์ร่วมที่มีในเนื้อหามาบดบังสติปัญญา
3: อัลกอริทึมจะไม่มีทางเก่งไปกว่าเราน
5: ายกรัฐมนตรีร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการแบบเมารีก่อนหารือผู้นำนิวซีแลนด์และร่วมลงนามปฏิญญาความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ยกระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือสองฝ่าย
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาซึ่งอยู่ระหว่างการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการวันนี้เข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณทำเนียบผู้สำเร็จราชการแห่งนิวซีแลนด์นครโอ๊คแลนด์โดยนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์และภริยาให้การต้อนรับพิธีเริ่มด้วยการต้อนรับแบบพิธีของชาวเมารีชนพื้นเมืองของนิวซีแลนด์โดยมีพิธีเวลโรซึ่งเป็นการแสดงเชิญสัญลักษณ์เพื่ออย่างเชิงและแสดงเจตนารมณ์ว่าผู้มาเยือนไม่ได้มีเจตนาร้ายก่อนเข้าสู่พิธีคารังกาฮากาและฮองงีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการต้อนรับและแสดงความเคารพตามวัฒนธรรมเมารีจากนั้นนายกรัฐมนตรีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศก่อนหารือกับนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ทั้งแบบกลุ่มเล็กและเต็มคณะและร่วมแถลงข่าวโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีของไทยและนิวซีแลนด์ร่วมลงนามในปฏิญญาว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับนิวซีแลนด์และร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลง3ฉบับเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ไทยและนิวซีแลนด์เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างกันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในระยะต่อไปวาสนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์
5: สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านล่าสุดเช้าวันนี้เขตเทศบาลเมืองน่านสถานการณ์เริ่มคลี่คลายระดับน้ำในแม่น้ำน่านลดต่ำกว่าตลิ่งแล้วขณะนี้ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่เริ่มทำความสะอาดเพื่อฟื้นฟูพื้นที่โดยมีศาสตราจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่ช่วยทำความสะอาดด้วยตนเองซึ่งคาดว่าจะสามารถฟื้นฟูเข้าสู่ภาวะปกติได้ภายใน 2-3 วันจังหวัดอุบลราชธานีคาดการน้ำในแม่น้ำโขงจะมีระดับสูงสุดในวันนี้และสูงกว่าระดับเตือนภัยจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง5อำเภอเร่งอพยพมาอยู่ยังที่ปลอดภัย
7: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงที่สถานีโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีระดับน้ำโขงที่อำเภอโขงเจียมคาดว่าระดับน้ำจะสูงสุดในวันนี้ที่ระดับ 14.7 เมตรสูงกว่าระดับเตือนภัย20เซนติเมตรโดยทำการแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม12ตำบลใน5อำเภอได้แก่ตำบลเขมราชตำบลนาแวงตำบลขามป้อมตำบลแก้งเหนืออำเภอเขมราชตำบลหนามแท่งอำเภอศรีเมืองใหม่ตำบลสองคอนตำบลเหล่างามตำบลสำโรงอำเภอโพไซตำบลนาโพกลางตำบลห้วยไผ่อำเภอโขงเจียมตำบลพะลานตำบลนาตาลอำเภอนาตาลขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถดูแลกลุ่มเปราะบางและการช่วยเหลือด้านต่างๆสำหรับผู้ประสบภัย กรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
5: ด้านเทศบาลเมืองหล่มสักขึ้นธงเหลืองแจ้งเตือนประชาชนเตรียมพร้อมรับมือเฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำป่าสักและการแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเพื่อลดผลกระทบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
8: เทศบาลเมืองหล่มสักรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอหล่มสักหลังได้รับแจ้งข้อมูลระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักจากโครงการชลประทานจังหวัดเพชรบูรณ์พบว่าระดับน้ำตามสถานีตรวจวัดสำคัญมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโครงการชลประทานจังหวัดเพชรบูรณ์ได้แจ้งให้เทศบาลเมืองหล่มสักขึ้นธงเหลืองเพื่อแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและติดตามการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างใกล้ชิดนายกิติพัวช่วยนายกเทศมนตรีเมืองหล่มสักกล่าวว่าขอให้ประชาชนติดตามประกาศและข้อมูลจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมรับมือหากระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มสูงขึ้นจนเข้าสู่ภาวะวิกฤตเพลินจิตสวนสินพงษ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
5: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ในแต่ละวันมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เราจะเล่าให้คุณฟังในรายการค้นหามาเล่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 กิโลเฮิรตซ์ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ 9:10 น. ถึง 10:00 น.

ส่วนคำว่า die ในเมื่อเขาเป็น verb นั่นแปลว่าคำนี้เราต้องมีประธานก่อนแล้วถึงตามด้วย verb นี้เช่นเราอาจจะอ้างอิงถึงคนว่ากวีคนนั้นตายเมื่อพ.ศ.นั้นนะคะ Shakespeare died in 1616Shakespeare died in 1616 ใช้คำว่า die die ที่เป็นรูปกริยาแล้วก็เติม d สุดท้ายเข้าไปเป็นการใช้ verb ช่องที่2กริยาที่เป็น past tense แล้วช่องที่2คือกริยาที่เป็น past tense เพราะฉะนั้น Shakespeare died ตายแล้วนะคะเมื่อปีนั้น1616นะคะไม่ยากใช่ไหมคะแค่แยกให้ออกว่าสิ่งที่เราต้องการคือคำกริยาคือ die แล้วถ้าตายแล้วก็ใช้คำว่า diedออกเสียง D-I-E-D เพราะฉะนั้นออกเสียงต้องมีความเดะข้างหลังนิดหน่อยค่ะ He died บอกข่าวเพื่อนว่าคุณคนนั้นก็เสียชีวิตแล้วนะ He died last night ก็เป็นการนำเสนอข้อมูลให้เพื่อนได้ทราบค่ะหรือไปดูแล้วสภาพสิ่งของนั้นมันตายแล้ว He's dead ก็ใช้ได้ค่ะมีสองคำ Dead D-E-A-D Die D-I-E-D ค่ะหากคุณผู้ฟังจะแนะนำรายการเชิญอีเมลเลยนะคะ www.arart@wu.ac.th โทรศัพท์ที่0756720018ค่ะ See you next time หวังว่าภาษาอังกฤษของเราจะมีชีวิตชีวากันต่อไปนะคะบ๊ายบาย for now Everyday English

0: กันภัยคุ้มครองคุณ
1: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคงจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยข่าว9โมงค่ะ
0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวตอบโจทย์ทุกยุทธศาสตร์จากรัฐสู่ประชาชนในรายการคุยข่าว9โมงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:10 น.ถึง 10:00 น.ทางสวทฝั่งอ่าวไทยสวทชุมพร FM 100 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการคุยข่าว9โมงค่ะเรามาเจอกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้ค่ะวันนี้มาเจอกันวันศุกร์ที่21เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ตรงกับขึ้น8ค่ำเดือน9ปีมะเมียนะคะอยู่กับมุกค่ะออนปวีวงศ์วชิราค่ะรายการคุยข่าว9โมงของเราสวทสุราษฎร์ธานีเป็นแม่ข่ายนะคะส่งเสียงสัญญาณไปยังพื้นที่3จังหวัดผ่าน6สวทด้วยกันค่ะจังหวัดแรกคือจังหวัดชุมพรผ่านทางสวทชุมพรจังหวัดที่2คือจังหวัดนครศรีธรรมราชผ่านทางสวทนครศรีธรรมราชและสวททุ่งสงค่ะและจังหวัดที่3คือจังหวัดสุราษฎร์ธานีผ่านทางสวทสุราษฎร์ธานีสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้และสวทเกาะสมุยนะคะส่วนอีก1ช่องทางที่เปิดให้คุณผู้ฟังได้มาร่วมจัดรายการสดๆไปพร้อมๆกับมุกนั่นก็คือทางเพจ Facebook สวทจุดสุราษฎร์ธานีค่ะเข้ามาแล้วข้อกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดหัวใจกันเข้ามาได้นะคะทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังกันผ่านทางทุกช่องทางด้วยเนาะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของวิทยุนะคะหอกระจายข่าวหรือแม้แต่ในเรื่องของเพจ Facebook ต่างๆก็ทักทายกันทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาเจอกันวันศุกร์ค่ะเผอแป๊บเดียวคุณผู้ฟังคะก็อีกแป๊บๆเดือนหน้าเอ้ยวีคหน้าสัปดาห์หน้านะคะก็จะเข้าสู่ช่วงสิ้นเดือนสิงหาคมแล้วนับถอยหลังอีกก็แค่เดือนกันยาตุลาพฤศจิกาแล้วก็เดือนธันวาคมอีก4เดือนก็จะเข้าสู่ปีใหม่ปี2570กันแล้วนะคะใครตั้งเป้าหมายอะไรไว้อย่างทันลงมือทำอย่างทันนะคะแล้วก็อย่าลืมเก็บเรื่องราวดีๆระหว่างทางไปด้วยเพราะว่าสิ่งที่สำคัญเท่าๆกับเป้าหมายเลยก็คือเรื่องราวระหว่างทางของความพยายามหรือว่าความสำเร็จที่เกิดขึ้นแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยความสุขเล็กๆในแต่ละวันก็เป็นสิ่งที่ควรจะหาได้ทุกอย่างรวมกันอาจจะกลายเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เติมเต็มเราได้นะคะขอให้ทุกคนเนาะไม่ว่าวันนี้อาจจะกำลังไปทำงานหรือว่ากำลังจะเรียนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ค่ะก็สู้ๆนะเราเป็นกำลังใจให้คุณผู้ฟังค่ะวันนี้ค่ะศุกร์ที่21สิงหาคมเนี่ยถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งเรื่องของการเงินในประเทศไทยด้วยเพราะว่าวันนี้ตรงกับวันที่รัชกาลที่5ค่ะให้ใช้หน่วยนับเงินที่เป็นสตางค์เนี่ยเป็นครั้งแรกคุณผู้ฟังค่ะซึ่งถือว่าเป็นความน่าสนใจในประวัติศาสตร์เงินตราของไทยนะคะมีการปฏิรูปเงินตราครั้งสำคัญแล้วก็เริ่มจำหน่ายนำหน่วยสตางค์เนี่ยเข้ามาใช้เป็นหน่วยย่อยของเงินบาทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนผ่านจากระบบเงินแบบดั้งเดิมเข้าสู่ระบบทศนิยมที่เข้าใจและคำนวณได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะทีนี้หลายคนอาจจะถ้าคนรุ่นก่อนๆเนาะคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคุณป้าต่างๆอาจจะรู้ดีเนาะ1บาทก็คือเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะนับด้วยเรื่องของสลึงเฟืองหรือว่าตำลึงหรือว่าไพรนะคะเอา1บาทก็อาจจะเท่ากับ4สลึงหรือว่า1สลึงอาจจะเท่ากับ2เฟืองหรือว่า1เฟืองเท่ากับ8อัดอันนี้ให้คุณตาคุณยายหรือคุณพ่อคุณแม่เล่าให้ฟังกันได้คุณผู้ฟังคะแต่วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญในเรื่องของการเริ่มนำหน่วยสตางค์เนี่ยเข้ามาใช้นับอย่างเป็นทางการแล้วก็เป็นครั้งแรกนั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของข่าวสารของเราคุณผู้ฟังคะเช่นเคยค่ะรายการของเราก็จะมีนำเสนอเรื่องของข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในระดับประเทศแล้วก็ข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในพื้นที่สนามข่าวท้องถิ่นของเราไม่ว่าจะเป็นจังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชและก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเดี๋ยวช่วงแรกค่ะมาติดตามในเรื่องของข่าวสารภาพรวมของประเทศแต่ก่อนอื่นที่จะไปติดตามข่าวติดตามพยากรณ์อากาศกันต่อยังไงตอนนี้ยังคงต้องส่งกำลังใจให้กับพี่น้องที่ในเรื่องของน่านนะคะที่อำเภอปัวเนาะรวมถึงพื้นที่ต่างที่มีการประกาศเตือนภัยกันอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่21สิงหาคมนี้ด้วยนะคะ สถานการณ์น้ำอาจจะทรงตัวลงตัวคลี่คลายแล้วในบางพื้นที่แต่หลังจากนั้นเนี่ยยังคงต้องเฝ้าระวังแล้วก็เรื่องของการเก็บบ้านหรือบ้านต่างๆก็ยังไงก็ขอส่งใจส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวน่านรวมถึงพื้นที่จังหวัดอื่นๆที่ได้รับผลกระทบกันด้วยนะคะแล้วตอนนี้เรื่องของฟ้าฝนบ้านเราจะเป็นยังไงกันบ้างมาดูพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ24ชั่วโมงข้างหน้านี้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนหรือว่าฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ทางตอนบนของภาคนะคะลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงค่ะพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนค่ะระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะคะดูเจาะเป็นรายฝั่งกันบ้างเริ่มต้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกกันก่อนค่ะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะดูกันต่อที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะดูกันต่อเป็นรายจังหวัดกันบ้างเริ่มจากจังหวัดชุมพรกันก่อนคุณผู้ฟังคะชุมพรวันนี้จะมีฝนประมาณ 60% ของพื้นที่ค่ะและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอำเภอเมืองอำเภอท่าแซะสวีและพะโต๊ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรดูกันต่อที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะนครศรีธรรมราชวันนี้มีฝนฟ้าคะนองเพียง 20% ของพื้นที่นะคะส่วนมากจะอยู่ที่อำเภอพิปูนฉวางถ้ำพนาราทุ่งใหญ่นาบอนช้างกลางบางขันและทุ่งสงค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรดูกันต่อที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะสุราษฎร์ธานีมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% ของพื้นที่ส่วนมากอยู่ที่บริเวณอำเภอท่าชนะชัยยาท่าช้างอำเภอเมืองพุนพินวิภาวดีค่ะบ้านตาขุนพนมพระแสงและก็ชัยบุรีค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะห่างฝั่งทะเลค่ะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรปิดท้ายขึ้นเกาะกันไปที่อำเภอเกาะสมุยค่ะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 20% ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะอย่างไรในวันนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือค่ะควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะคะจากพยากรณ์อากาศค่ะมาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในระดับประเทศกันก่อนค่ะเมื่อวานนี้วันที่20สิงหาคมนะคะถือว่าเป็นวันสำคัญในเรื่องของการที่มีการเขาเรียกว่าอะไรการฝึกซ้อมย่อยครั้งที่2ค่ะการจัดรูปกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคประจำปี2569บนแม่น้ำเจ้าพระยา นะคะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนนี้ค่ะซึ่งการฝึกซ้อมครั้งนี้ก็เป็นการเตรียมความพร้อมของกำลังพลและฝีภายให้เกิดความพร้อมเพรียงแม่นยำและสง่างามในการปฏิบัติภารกิจสำคัญโดยประชาชนสามารถร่วมชมการฝึกซ้อมนะคะได้ทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเนาะตั้งแต่วันที่ตั้งแต่สะพานพระราม8จนถึงวัดอรุณราชวรารามนะคะใครที่ไม่ทันรอบเมื่อวันนี้จะมีการฝึกซ้อมครั้งต่อไปคือครั้งที่3ในวันที่27สิงหาคม2569หรือว่าวันพฤหัสบดีหน้านะคะซึ่งทุกจังหวะของฝีภายก็คือความภาคภูมิใจแล้วก็ความมุ่งมั่นของกำลังพลกองทัพเรือทุกนายค่ะที่พร้อมจะทุ่มเทนะคะกำลังเนาะแล้วก็ความ สามารถเพื่อให้ขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคงดงามสง่างามและสมพระเกียรติที่สุดนั่นเองค่ะอย่าลืมครั้งหน้านะคะถ้าเกิดใครได้ไล่ขึ้นไปกรุงเทพหรือว่ามีลูกหลานอยู่ที่กรุงเทพก็อย่าลืมไปชมความงามของการฝึกซ้อมความพร้อมเพรียงความมุ่งมั่นความตั้งใจของการฝึกซ้อมในครั้งนี้นะคะกำลังฝีภายทุกคนเนาะที่พร้อมกันของกองทัพเรือนั่นเองค่ะมาดูกันต่อเรื่องของภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันบ้างคุณผู้ฟังคะนายกค่ะยังอยู่ที่ต่างประเทศเนาะวันนี้ห่วงวันนี้21-22จะอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์คุณผู้ฟังคะโดยช่วงวันที่ประมาณ17-20เนาะเดินทางไปที่ออสเตรเลียแล้วก็ไปปฏิบัติภารกิจสำคัญมากมายเลยคุณผู้ฟังคะซึ่งเมื่อวันนี้แหละค่ะคุณผู้ฟังก็นายกเนี่ยได้รับการต้อนรับเนาะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองค่ะก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองรวมถึงเปี่ยมด้วยไมตรีจิตนะคะสะท้อนถึงความแน่นแฟนของไทยนิวซีแลนด์เนี่ยมาอย่างยาวนานนั่นเองค่ะโดยพิธีต้อนรับตามขนบธรรมเนียมชาวเมารีค่ะหรือว่าชนพื้นเมืองของนิวซีแลนด์นะคะมีวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ค่ะแล้วก็ได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเริ่มต้นด้วยการทักทายแบบฮงหงิค่ะตามธรรมเนียมเมารีนะคุณผู้ฟังคะก่อนจะเข้าสู่พิธีเวโรค่ะซึ่งเป็นนักรบชาวเมารีเนี่ยประกอบพิธีต้อนรับและเชิญเชื้อเชิญแขกนะคะผู้มาเยือนเพื่อเข้าสู่พื้นที่ของพิธีตามด้วยเสียงคารังกาค่ะหรือว่าเสียงเรียกต้อนรับตามพิธีจากสตรีอาวุโสชาวเมารีนั่นเองรวมถึงมีการแสดงฮากานะคะอันส่งพลังเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีและภริยาโดยตลอดพิธีก็เป็นไปด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นมิตรรวมถึงประสานความสง่างามของพิธีการเข้ากับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของนิวซีแลนด์อย่างชัดเจนมากๆถือมุกได้ดูวิดีโอก็ถือว่าเป็นการต้อนรับที่เราอาจจะยังไม่คุ้นตาแต่ก็ถือว่าเป็นประเพณีและก็วัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานมากๆเลยคุณผู้ฟังขาก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะซึ่งถือเป็นการเปิดฉากเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการนั่นเองแล้วก็มีการเปิดจับมือเนาะรวมถึงเปิดบทใหม่ของความสัมพันธ์ในครั้งนี้ให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นค่ะจากนั้นค่ะคุณฟังขาก็ได้เดินเขาเรียกว่าอะไรเป็นการพบกันนะคะลงสมุดเยี่ยมแล้วก็แลกเปลี่ยนของขวัญที่ระลึกระหว่างกันแล้วเดี๋ยวช่วงเวลาประมาณ10:30 น.ค่ะนายกทั้ง2ประเทศก็จะได้หารือข้อราชการกลุ่มเล็กโดยแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์เกี่ยวกับทิศทางความสัมพันธ์ไทยนิวซีแลนด์ในระยะต่อไปภายหลังการยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์โดยมุ่งให้ความเป็นหุ้นส่วนดังกล่าวเนี่ยเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือให้มีความใกล้ชิดและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะคะโดยผู้นำทั้งสองประเทศก็จะได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับบทบาทของไทยและนิวซีแลนด์ในฐานะหุ้นส่วนเพื่อส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคค่ะตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจและก็ความเชื่อมโยงระหว่างประเทศเพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยนิวซีแลนด์ในบทใหม่เนี่ยสามารถสร้างโอกาสและก็เป็นประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศโดยจะมีการหารือเต็มคณะกันต่อในช่วงเวลาประมาณ11:00 น.นั่นเองนะคะขณะเดียวกันค่ะก็จะมีการพบกับ2บริษัทชั้นนำของนิวซีแลนด์เนาะเป็นการหวังต่อยอดโนว์ฮาวให้กับเกษตรกรไทยค่ะบริษัทแรกก็คือเรื่องของ TNG Global เป็นบริษัทเกษตรและก็ผลไม้ระดับโลกเล็งใช้ไทยเป็นศูนย์กระจายสินค้าระดับภูมิภาคค่ะขณะที่บริษัทสกาไลน์เอ็นเตอร์ไพรส์นะคะเป็นบริษัทด้านการท่องเที่ยวเนาะมีการเล็งเปิดธุรกิจในไทยเนี่ยร่วมกับพาร์ทเนอร์ไทยด้วยนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังขาก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆเนาะที่ซีแลนด์นะคะแล้วก็ถือว่าในเรื่องของการกระชับความสัมพันธ์ด้วยแล้วก็เดี๋ยวนายกก็ยังปฏิบัติภารกิจในวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ก่อนที่จะเดินทางกลับไทยนะคะในช่วงสุดสัปดาห์นี้นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะมากันต่อเรื่องของน้ำท่วมนะคะมีการรัฐบาลค่ะได้มีการปักหลัก single command หรือว่าศูนย์บัญชาการเดียวหนึ่งเดียวนี่แหละค่ะคุมน้ำท่วมนั้น24ชั่วโมงอ่ะนะคะเป็นการระดม6กระทรวงเร่งอพยพช่วยเหลือพร้อมเดินหน้าฟื้นฟูทันทีหลังน้ำลดค่ะโดยเมื่อวานนี้ศาสตราจารย์ดร.ยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์นะคะก็ได้มีการลงพื้นที่เนาะไปติดตามสถานการณ์ที่สถานีวัดน้ำN1ที่อำเภอเมืองจังหวัดน่านค่ะและจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แบบจุดเดียวปัก หลักติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อการดำเนินการเป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นเอกภาพพร้อมระดม6กระทรวงเร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเกษตรกรแรงงานไปจนถึงการซ่อมบ้านและเป็นเครื่องมือทำกินหลังน้ำลดค่ะโดยกระทรวงอว.มีการยกระดับการเตือนภัยเซลบอสแคทเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลทันสถานการณ์จิตด้าได้ใช้ข้อมูลดาวเทียมติดตามสถานการณ์น้ำประสานข้อมูลกับกองอำนวยการน้ำแห่งชาติปภ.แล้วก็กรมทรัพยากรน้ำค่ะรวมถึงใช้แอปพลิเคชันนะคะในเรื่องของการเช็คน้ำติดตามสถานการณ์ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงแล้วก็รับการแจ้งเตือนนั่นเองมีการเตรียมกำลังพลค่ะฮอลเฮลิคอปเตอร์นะคะเรือเนาะสำหรับภารกิจการอพยพแล้วก็ลำเลียงสิ่งของบรรเทาทุกข์ในพื้นที่ที่เข้าถึงยากขณะเดียวกันกระทรวงพม.ค่ะมีการเร่งประสานดูแลกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่เสี่ยงพร้อมจัดสามารถนะคะพร้อมจัดเตรียมศูนย์พักพิงแล้วก็สิ่งของที่จำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องอพยพค่ะมีการเร่งปรับปรุงข้อมูลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ให้เป็นปัจจุบันเพื่อสามารถระบุจุดที่ต้องเข้าไปช่วยเหลือและจัดลำดับความเร่งด่วนได้ทันทีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กันบ้างค่ะได้มีการระดมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำเข้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากชุมชนเตรียมขนย้ายสัตว์เลี้ยงค่ะแล้วก็สิ่งของจำเป็นออกจากพื้นที่เสี่ยงรวมถึงเตรียมเสบียงยาแล้วก็เวชภัณฑ์นะคะเพื่อให้สามารถสนับสนุนประชาชนแล้วก็เกษตรกรได้ทันทีเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงค่ะต่อมาคือกระทรวงแรงงานค่ะขอความร่วมมือนายจ้างนะคะในการพิจารณาให้ลูกจ้างที่ไม่สามารถเดินทางไปทำงานได้เนี่ยหยุดงานโดยไม่นับเป็นวันลานายจ้างหรือว่าผู้ประกอบการค่ะที่ได้รับความเสียหายก็สามารถขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำผ่านกองทุนความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและก็สภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อให้ซ่อมแซมแล้วก็ฟื้นฟูสถานประกอบการค่ะต่อมากระทรวงศึกษาธิการค่ะมีการสั่งพิจารณาหยุดเรียนชั่วคราวตามความเหมาะสมพร้อมเตรียมสถานศึกษาเป็นศูนย์พักพิงหรือว่าจุดช่วยเหลือประชาชนหากมีความจำเป็นมีการเตรียมทีมช่างอาชีวะค่ะไปลงพื้นที่ทันทีหลังสถานการณ์คลี่คลายเพื่อช่วยตรวจสอบแล้วก็ซ่อมแซมบ้านเรือนรวมถึงเตรียมครัวอาชีวะสนับสนุนอาหารและก็น้ำดื่มแก่ประชาชนในช่วงฟื้นฟูแล้วก็กระทรวงสุดท้ายคือกระทรวงมหาดไทยค่ะมีการเร่งแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้ปฏิบัติตามคำแนะนำแล้วก็อพยพไปยังจุดปลอดภัยเมื่อได้รับการแจ้งเตือนเตรียมกำลังเครื่องมือแล้วก็มาตรการฟื้นฟูนะคะไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ทันทีที่สถานการณ์คลี่คลายค่ะสามารถเข้าสู่การสำรวจความเสียหายเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูบ้านเรือนและการดำรงชีวิตของประชาชนได้โดยเร็วที่สุดนั่นเองค่ะอันนี้ก็มาตรการเป็นซิงเกิลคอมมานด์จากทางด้านของรัฐบาลนะคะโดยรองนายกก็ไปดูพื้นที่แล้วก็ไปบัญชาการที่นั่นนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นภาพรวมในเรื่องของสถานการณ์น้ำเนาะที่มีการติดตามกันโดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดน่านค่ะทุกคนก็ต่างกันช่วยกันเต็มที่เนาะคุณผู้ฟังคะก็ระดมค่ะในเรื่องของการลงครัวพิธีทานต่างๆหรือแม้แต่เรื่องอื่นๆเพื่อให้ทุกความช่วยเหลือเนี่ยเข้าถึงพี่น้องประชาชนได้อย่างเร็วที่สุดนะคะไม่ใช่เพียงแค่น่านคุณผู้ฟังคะแม่ฮ่องสอนวันนี้ก็เกิดดินโคลนถล่มทับบ้านเรือนประชาชนมีความผู้บาดเจ็บเนี่ย5รายด้วยกันซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการเร่งช่วยเหลือส่งโรงพยาบาลนะคะเนื่องจากเกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มในพื้นที่บ้านคอนพึ่งค่ะตำบลแม่ขะตวนนะคะอำเภอสมเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องก็ส่งผลให้ดินสไลด์เนี่ยพังทลายลงมาทับบ้านพักอาศัยของประชาชนในพื้นที่นั่นเองนะคะก็ยังคงต้องเฝ้าระวังกันด้วยเนาะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่อย่ามาทำร้ายกันเลยคุณผู้ฟังคะกรณีที่พบว่ามีการร้านค้าฉวยโอกาสขึ้นราคากักตุนสินค้าหรือว่าปฏิเสธการขายเป็นการซ้ำเติมประชาชนผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมนะคะใครเจอเห็นว่าร้านไหนฉวยโอกาสสามารถโทรแจ้ง1569ได้ทันทีอันนี้ฝากกันไว้คุณผู้ฟังคะอย่ามาทำหากินกับช่วงที่ทุกคนลำบากใจหรือว่าอะไรแบบนี้กันเลยคุณผู้ฟังคะเป็นสิ่งไม่ดีมากๆนะคะทีนี้มาดูกันต่อในเรื่องของความเคลื่อนไหวในมิติของต่างประเทศกันบ้างคุณผู้ฟังคะ เรื่องของประเทศจีนค่ะมีการเรียกร้องให้เกาหลีใต้เนาะไม่เลือกข้างคุณผู้ฟังคะมาดูกันต่อในเรื่องนี้เนาะเมื่อวานนี้ทางด้านของจีนค่ะสำนักข่าวต่างประเทศได้มีการรายงานนะคะโดยอ้างถ้อยแถลงของนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนเนี่ยระหว่างการประชุมร่วมกับประธานาธิบดีอีแจมยองค่ะผู้นำเกาหลีใต้แล้วก็นายวีซองลัก ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติเกาหลีใต้ที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้เมื่อวานนี้นะคะโดยนายหวังอี้กล่าวว่าการแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานสำหรับความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีคือการแก้ไขที่ต้นตอของปัญหาพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐค่ะยกเลิกนโยบายที่เป็นปรปักษ์ต่อเกาหลีเหนือและหวังว่าเกาหลีใต้จะบรรลุความเป็นอิสระทางยุทธศาสตร์อย่างแท้จริงโดยหลีกเลี่ยงการสร้างความขัดแย้งจากการเลือกข้างระหว่างจีนกับสหรัฐและพัฒนาความสัมพันธ์กับนานาชาติไปพร้อมกันนายหวังอี้กล่าวเพิ่มเติมว่าจีนยินดีเป็นอย่างยิ่งจะเห็นเกาหลีใต้และเกาหลีเหนือก้าวไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติพร้อมเรียกร้องให้มีการฟื้นฟูการเจรจาการสร้างความไว้วางใจขึ้นใหม่อีกครั้งนั่นเองค่ะมาดูกันต่อเรื่องของสถานการณ์อิหร่านแล้วก็สหรัฐกันต่อนะคะเรื่องนี้ยังคงต้องติดตามกันต่อเพราะคุณผู้ฟังมันยังไม่มีเหตุการณ์นิ่งนะคะเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ฟังในเรื่องของนายสกอตต์บริดเซนค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐนะคะได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNBC ค่ะโดยระบุว่าสหรัฐจะบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรที่เข้มงวดที่สุดในประวัติศาสตร์ของอิหร่านซึ่งถือเป็นการโจมตีทางเศรษฐกิจ2ด้านพร้อมกันด้วยการใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลในช่องแคบฮอร์มุซควบคู่กับการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจค่ะพร้อมเน้นย้ำว่าพันธมิตรของสหรัฐและหลายประเทศทั่วโลกจะต้องตัดสินใจแล้วว่าจะอยู่ฝ่ายใดโดยเฉพาะจีนค่ะที่นำเข้าพลังงานจากช่องแคบฮอร์มุซถึง 50% และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะหากจีนเข้าร่วมแล้วก็ปฏิบัติตามการตามแผนการนี้ซึ่งจะมีการแถลงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันจันทร์หน้าด้วยโดยแถลงดังกล่าวค่ะมีขึ้นระหว่างหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐค่ะประกาศจะบังคับใช้บทลงโทษทางเศรษฐกิจที่รุนแรงกับประเทศที่ให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่อิหร่านนั่นเองอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่นำมาอัปเดตกันในช่วงแรกของรายการนะคะ9:32 น.คุณผู้ฟังขาได้เวลาที่เราจะไปเกาะติดในเรื่องของการไปติดอาวุธความรู้ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันวันนี้จะนำเสนอตอนอะไรไปติดตามพร้อมๆกันกับรายการ3 นาทีกับอัยการแผ่นดินได้เลยค่ะ3 นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุดพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา9:30 น.

0: ครับผมสำหรับการบังคับคดีก็จะมีส่วนสำคัญในการดำเนินคดีของในขั้นตอนการดำเนินคดีนะครับก็คือเมื่อท่านไปฟ้องศาลหรือว่ามีการดำเนินคดีต่างๆแล้วนะครับหากจำเลยหรือว่าลูกหนี้ตามคำพิพากษานะครับไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาก็จะมีการบังคับคดีนะครับบางท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าเมื่อศาลพิพากษาแล้วต้องทำอะไรต่อบ้างนะครับเมื่อมีการบังคับคดีเช่นนี้อย่างระยะเวลาบังคับคดีแพ่งก็ได้แจ้งไปแล้วนะครับคือ10ปีนับแต่วันที่มีคำพิพากษาชั้นที่สุดนะครับเมื่อมีการฟ้องร้องต่างๆแล้วนะครับทีนี้เราจะพูดว่าหน่วยงานของรัฐหน่วยงานไหนบ้างนะครับที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ของเราที่จะดำเนินการบังคับคดีให้นะครับคือตัวความใดบ้างนะครับไม่ใช่ว่าอัยการจะทำให้ทุกเรื่องนะครับเมื่อมีการบังคับคดีก็คือหน่วยงานหรือตัวความไม่ว่าจะเป็นกองทุนต่างๆนะกองทุนหมู่บ้านหรือว่ากรมขนส่งทางบกหรือว่ากรมสรรพสามิตต่างๆนะครับมีคดีเพื่อที่จะให้พนักงานอัยการดำเนินการฟ้องให้เช่นนี้นะครับทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ก็จะรับดำเนินการบังคับคดีให้ต่อนะครับก็คือในคดีแพ่งเมื่อมีการฟ้องร้องจนถึงขั้นว่าศาลมีคำพิพากษาแล้วนะครับก็จะมีเหลือลูกหนี้นะครับที่ยังไม่ชำระหนี้หรือไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษานะครับก็จะมีการสืบทรัพย์นำยึดทรัพย์สินออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระหนี้นะครับให้กับเจ้าหนี้นะครับก็คือหน่วยงานของรัฐดังกล่าวซึ่งกรณีนี้ทางสำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์ก็จะดำเนินการบังคับคดีให้นะครับแต่ในส่วนของที่หน่วยงานของรัฐไปจ้างทนายดำเนินการเองนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานท้องถิ่นอะไรต่างๆนะครับถ้าท่านไปจ้างทนายดำเนินการเองทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ก็จะไม่ได้รับดำเนินการบังคับคดีให้นะครับในส่วนของนอกจากคดีแพ่งแล้วก็จะมีคดีอาญาคดีอาญาในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาปรับจำเลยนะครับศาลทางศาลจังหวัดต่างๆนะครับก็จะมีการออกหมายบังคับคดีเพื่อส่งเรื่องมาให้ทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์บังคับคดีให้นะครับจำเลยไม่ชำระค่าปรับตามคำพิพากษาบางท่านอาจจะไม่ทราบว่าการชำระค่าปรับตามคำพิพากษาก็คือท่านโดนโทษจำคุกทั้งจำทั้งปรับนะครับค่าปรับก็ยังคงมีอยู่นะครับท่านก็ต้องมีหน้าที่ต้องชำระค่าปรับด้วยนะครับเมื่อท่านไม่ชำระค่าปรับก็จะมีการบังคับคดีทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ก็จะมีการสืบทรัพย์ท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ดินรถยนต์หรือว่าสมุดบัญชีธนาคารหุ้นหรือแม้แต่ตอนนี้อาจจะสืบถึงขั้นบิตคอยด้วยนะครับเพราะว่าท่านอาจจะต้องนำเงินดังกล่าวมาชำระค่าปรับตามคำพิพากษาให้แก่ศาลนะครับศาลสำนักงานอัยการบังคับคดีก็จะดำเนินการให้นะครับซึ่งหากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายนะครับท่านสามารถที่จะขอคำปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ทั่วประเทศนะครับ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ฟังคะกับรายการ3นาทีกับรายการแผ่นดินนะคะถ้าเกิดคุณผู้ฟังค่ะอยากจะติดตามรับชมรายการย้อนหลังก็สามารถเสิร์ชนะคะ3นาทีกับรายการแผ่นดินได้ทางช่องYouTube หรือว่าทางเพจ Facebook ค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่ามีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถโทรได้ที่สายด่วน1157หรือเดินทางไปยังสำนักงานอัยการประจำจังหวัดที่ท่านอยู่อาศัยได้เลยเช่นเดียวกันค่ะ9:37 น.คุณผู้ฟังค่ะทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางวิทยุด้วยรวมถึงรับฟังกันผ่านทางเพจ Facebook กันด้วยนะคะเราได้เวลาที่จะมาลงสนามข่าวท้องถิ่นกันแล้วคุณผู้ฟังคะในช่วงเวลา9:37 แบบนี้เนาะเริ่มกันที่จังหวัดชุมพรกันก่อนค่ะจังหวัดชุมพรวันนี้มีหลากหลายประเด็นข่าวสารค่ะเริ่มที่ประเด็นแรกคือการติดตามการบริหารงานของตำรวจนะคะของจังหวัดเนาะนำโดยนายเทียนชัยชูกิติวิบูลค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็เป็นประธานในการตรวจสอบแล้วก็ติดตามการบริหารงานของตำรวจนะคะโดยเป็นการจัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและก็ทรัพย์สินของประชาชนค่ะรวมทั้งเพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงานสถิติคดีอาญาเรื่องร้องเรียนและก็ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะซึ่งในที่ประชุมก็มีการรายงานผลการทำงานนะคะตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาสรุปคดีสำคัญพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้คณะกรรมการและก็ที่ปรึกษาได้ร่วมกัน ให้ข้อเสนอแนะค่ะในการปฏิบัติภารกิจของตำรวจทำให้ในเรื่องของการทำงานเนาะมีความโปร่งใสมีทิศทางที่ชัดเจนและก็ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะมาดูกันต่อค่ะในประเด็นเรื่องของจังหวัดมีการประถมนิเทศโครงการสำรวจแล้วก็ออกแบบถนนสายขอผังเมืองรวมชุมชนปากน้ำหลังสวนอำเภอหลังสวนค่ะนำโดยนายมานิตบริพันธ์นะคะนายอำเภอหลังสวนค่ะก็เป็นประธานในการประชุมรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวเนาะจัดขึ้นค่ะเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนแล้วก็เสนอข้อห่วงกังวลต่างๆเกี่ยวกับการก่อสร้างนะคะซึ่งกรมทางหลวงก็จะนำข้อมูลแล้วก็ข้อเสนอแนะต่างๆนั่นแหละไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงการออกแบบรายละเอียดของโครงการให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่แล้วก็ตอบสนองของความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริงค่ะซึ่งจะสร้างการยอมรับเมื่อแล้วก็การมีส่วนร่วมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาโครงการที่บรรลุผลสำเร็จแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่นะคะสำหรับการดำเนินโครงการดังกล่าวก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากคณะกรรมการอำนวยการร่วมภาครัฐและก็เอกชนค่ะเพื่อแก้ไขเรื่องของปัญหาทางเศรษฐกิจนะคะซึ่งมีการพิจารณาเห็นความจำเป็นเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนโดยถนนสายขอตามผังเมืองรวมชุมชนปากน้ำหลังสวนก็มีระยะทางรวมกว่า 2.4 กิโลเมตรมีเป็นถนนสำคัญนะคะที่จะไปสิ้นสุดที่สะพานข้ามแม่น้ำหลังสวนบริเวณท่าเทียบเรือประมงองค์การสะพานปลาหลังสวนซึ่งแนวเส้นทางนี้ค่ะก็จะช่วยเติมเต็มโครงข่ายคมนาคมที่ขาดหายทำหน้าที่เป็นทางลัดแล้วก็เป็นทางเลี่ยงเมืองลดความหนาแน่นของจราจรนะคะในเขตชุมชนโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวค่ะพร้อมทั้งเชื่อมโยงระบบขนส่งทางบกทางน้ำแล้วก็ทางรางให้มีความสมบูรณ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็การพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนั่นเองค่ะมากันต่อค่ะด้วยเรื่องของพาณิชย์ชุมพรมีการเดินหน้าส่งเสริมตลาดการรวบรวมซื้อผลไม้ระบบประมูลค่ะเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและก็สร้างความเป็นธรรมด้านราคาแก่เกษตรกรโดยเมื่อวานนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพรได้ร่วมกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ดำเนินโครงการส่งเสริมตลาดรวบรวมรับซื้อผลไม้ในระบบประมูลของจังหวัดชุมพรมุ่งเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสร้างระบบซื้อขายที่โปร่งใสเที่ยงธรรมและผลักดันให้เกษตรกรได้รับราคาที่ดีที่สุดนะคะเชื่อมโยงตรงสู่ผู้ประกอบการณตลาดชุมชนอำเภอหลังสวนค่ะโดยจัดขึ้นนะคะระยะเวลา1เดือนตั้งแต่วันที่20สิงหาคมคือเมื่อวานนี้ไปจนถึงวันที่20กันยายนนี้ค่ะโดยจะเปิดให้ผู้ที่สนใจเนี่ยลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึง 20:00 น.นะคะเพื่อสร้างระบบการค้าผลไม้ที่เข้มแข็งเนาะแล้วก็ยั่งยืนค่ะโดยเปลี่ยนรูปแบบการซื้อขายทั่วไปให้มาอยู่ในระบบประมูลซึ่งก็จะช่วยแก้ปัญหาพ่อค้าคนกลางและสร้างความเชื่อมั่นให้กับทั้งสองฝ่ายด้วยสำหรับเกษตรกรชาวสวนก็จะได้รับประโยชน์นะคะจากการเพิ่มช่องทางการกระจายผลผลิตได้อย่างรวดเร็วไม่เกิดปัญหาผลไม้ล้นตลาดทั้งยังสามารถแข่งขันราคาได้อย่างเป็นธรรมทำให้ผลผลิตได้ในขายเนี่ยได้ในราคาที่สูงขึ้นตามคุณภาพจริงค่ะส่วนกลุ่มผู้ประกอบการแล้วก็ผู้รับซื้อจะได้เข้าถึงแหล่งรวมผลไม้คุณภาพดีเนี่ยจากมือเกษตรกรโดยตรงนะคะโดยกระบวนการประมูลก็มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และก็น่าเชื่อถือในทุกขั้นตอนค่ะซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพรเองก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวเกษตรชาวสวนผลไม้เนาะรวมถึงผู้ประกอบการแล้วก็ผู้รับซื้อค่ะทั้งในแล้วก็นอกพื้นที่นะมาเข้าร่วมโครงการดังกล่าวค่ะเพื่อร่วมการผลักดันแล้วก็สร้างความแข็งแกร่งให้แก่ตลาดผลไม้ของจังหวัดเนี่ยในระยะยาวต่อไปซึ่งสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานพาณิชย์ของจังหวัดค่ะโทร077-503-959นั่นเองค่ะครบถ้วนข่าวสารอีกปิดท้ายหนึ่งข่าวสารในการเชิญชวนแล้วกันคุณผู้ฟังขาโค้งสุดท้ายก่อนที่จะมีการปิดรับสมัครนะคะในโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติค่ะโครงการ Walk Run Bike Fighting Stroke 12ครั้งที่12นะคะซึ่งที่จังหวัดชุมพรเนี่ยจะมีการ เปิดรับสมัครเนาะในวันที่31สิงหาคมนี้อัตราการสมัครประชาชนทั่วไป360บาทค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นเยาวชนอายุ7ถึง14เอ้ย18ปีขออภัยค่ะ อัตราอยู่ที่240บาทนะคะส่วนต่ำกว่า7ปีเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมฟรีสถานที่จัดกิจกรรมคือวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนค่ะที่ลานอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าตะเภาค่ะช่วงเวลาก็คือแต่ประมาณตีห้าจนถึง10โมงนะคะระยะทางเดิน5กิโลวิ่ง5กิโลค่ะหรือถ้าเกิดอยากจะสนใจสมัครก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร0775110440นั่นเองค่ะครบถ้วนข่าวสารในพื้นที่จังหวัดชุมพรคุณผู้ฟังคะมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชกันต่อนะคะเริ่มที่ข่าวแรกค่ะกับการเปิดกิจกรรมนครเกม2569มหกรรมกีฬานักเรียนนักศึกษาและประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราชมุ่งส่งเสริมศักยภาพแล้วก็พัฒนาศักยภาพของนักกีฬาเพื่อสร้างความรักความสามัคคีและคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนจังหวัดสู่เวทีระดับภาคและก็ระดับชาติต่อไปนั่นเองค่ะเรื่องนี้นำโดยนายสุวัฒน์จันทร์สุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันดังกล่าวนะคะโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะซึ่งการแข่งขันค่ะก็จะจัดขึ้นน่ะนะคะในห้วงนี้แหละค่ะห้วงนี้เนาะโดยจังหวัดเนี่ยได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะจัดการแข่งขันกีฬาอย่างทั่วถึงแล้วก็พร้อมพัฒนาทักษะและศักยภาพด้านกีฬารวมถึงสร้างความรักความสามัคคีและน้ำใจนักกีฬาโดยปีนี้มีการแข่งขันรวม11ชนิดกีฬาค่ะได้แก่ฟุตบอลบาสเกตบอลวอลเลย์บอลเซปักตะก้อแบดมินตันตีทาเปตองฟุตซอลยกน้ำหนักว่ายน้ำและวูดบอลค่ะโดยจัดการแข่งขันตามสนามกีฬาต่างๆในจังหวัดพิธีเปิดก็ได้รับความสนใจจากนักกีฬาและก็ประชาชนจำนวนมากนะคะโดยมีขบวนพาเหรดนักกีฬาและก็ผู้แทนจาก23อำเภอสร้างสีสันและก็สะท้อนความร่วมมือของคนในจังหวัดก่อนจะเข้าสู่การแข่งขันอย่างยิ่งใหญ่ค่ะโดยรองผู้ว่าก็กล่าวว่าเวทีนี้ก็เป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้นักกีฬาได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่เต็มความสามารถพร้อมเน้นย้ำให้นักกีฬาทุกคนยึดมั่นในกติกามีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยเพื่อให้การแข่งขันนำไปสู่ความสำเร็จด้านกีฬามิตรภาพและก็ความสามัคคีค่ะท่านนี้จังหวัดก็ขอเชิญชวนทุกคนเนาะมาร่วมให้กำลังใจส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาจากทุกอำเภอด้วยนะคะมากันต่อค่ะในประเด็นเรื่องของจังหวัดมีการเปิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนคาร์บอนต่ำตอกย้ำความสำเร็จในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนนะคะโดยจัดขึ้นที่โรงเรียนวัดชัยชุมพลอำเภอทุ่งสงคุณผู้ฟังคะก็เป็นการชูความสำเร็จหลังจากที่โรงเรียนเนี่ยได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับรางวัลสนับสนุนการดำเนินงานสูงเรียนรู้โรงเรียนคาร์บอนต่ำจากกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและก็สิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งภายในงานเนาะก็มีการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงจากกรมนะคะให้ตั้งป้ายประจำฐานการเรียนรู้สื่อประชาสัมพันธ์และก็จัดอบรมให้ความรู้ในการบริหารจัดการศูนย์อีกทั้งยังได้จัดกิจกรรมมอบทุนสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนคาร์บอนต่ำด้วยนะคะพร้อมกับอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้รวมถึงฐานการเรียนรู้ทั้ง8ฐานค่ะทางด้านของผอ.โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพลนายการุณปัญจสุวรรณก็กล่าวนะคะว่าการเปิดศูนย์การเรียนรู้ถือเป็นการสะท้อนพลังแห่งความร่วมมือเนาะจากทุกภาคส่วนในชุมชนอย่างแท้จริงค่ะในการร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันจนสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในโรงเรียนได้อย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่การจัดการขยะการประหยัดพลังงานไปจนถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวค่ะนำไปสู่แผนการจัดการเรียนรู้ที่นักเรียนเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนและกลายเป็นหลักสูตรในสถานศึกษาอย่างเข้มข้นนักเรียนทุกคนจะไม่ได้เรียนรู้แค่ในตำราค่ะแต่ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนเกิดเป็นวิถีชีวิตคาร์บอนต่ำทำให้ศูนย์แห่งนี้กลายเป็นห้องเรียนที่มีชีวิตอย่างยั่งยืนถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่เหล่านักเรียนให้ติดอยู่ติดตัวไปจนกระทั่งเติบโตเป็นผู้ใหญ่และลงไปสู่ครอบครัวในอนาคตสืบไปนั่นเองค่ะมากันต่อที่เหล่ากาชาดค่ะได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ติดเตียง10รายที่ตำบลท่างิ้วมอบสิ่งของบรรเทาความเดือดร้อนน่ะนะคะก็เป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมอบอุปโภคและเครื่องอุปโภคและบริโภคสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตค่ะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยและก็ครอบครัวพร้อมทั้งรับมอบรับทราบปัญหาและก็ความต้องการนะคะเพื่อนำไปสู่การช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและต่อเนื่องซึ่งการดำเนินงานก็เป็นไปตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดและค่ะด้านการสงเคราะห์คุณภาพชีวิตเนาะส่งเสริมคุณภาพชีวิตโดยมุ่งช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและก็ผู้ยากไร้ในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและก็ส่งเสริมให้ผู้ที่มีภาวะพึ่งพาเนี่ยสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพแล้วก็มีศักดิ์ศรีนั่นเองค่ะ มากันต่อค่ะจังหวัดได้มีการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมแล้วก็ดูแลประชาชนในทุกช่วงวัยนำโดยนายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้เป็นประธานในการขับเคลื่อนการประชุมดังกล่าวนะคะซึ่งได้มีการรับทราบแผนการพัฒนาจังหวัดเนาะใน9แผนปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น272โครงการคิดเป็นงบประมาณค่ะกว่า80ล้านบาทโดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตและก็จัดสวัสดิการสังคมให้ครอบคลุมกับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายโดยมีโครงการสำคัญคือการพัฒนาเด็กเยาวชนผู้สูงอายุสตรีและครอบครัวคนพิการการจัดสวัสดิการสังคมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์การพัฒนาที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมการจัดการผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติต่อกลุ่มเปราะบางแล้วก็เรื่องเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะคะก็เป็นการติดตามการทำงานต่อไปให้เสนอแล้วก็เป็นนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนอย่างดีที่สุดนั่นเองค่ะมากันต่อค่ะมีการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่รุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริเดินหน้าขับเคลื่อนแผนอย่างเป็นระบบนะคะเรื่องนี้นำโดยนายเอกชัยสุนทรรองผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เป็นประธานการดำเนินโครงการดังกล่าวค่ะติดตามการดำเนินโครงการดังกล่าวนะคะซึ่งมีการกำหนดมาตรการ6ด้านสำคัญคือการสงวนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งการควบคุมการป้องกันมลพิษค่ะแล้วก็การเสริมสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมการบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ำการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตรการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพและเสริมสร้างสังคมที่แข็งแรงและการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการค่ะโดยได้มีการขับเคลื่อนโครงการภายใต้มาตรการการอนุรักษ์และก็ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาตินะคะรวมถึงการป้องกันมลพิษโดยมีการจัดการฟื้นฟูป่าต้นน้ำการบริหารจัดการปราบพุกคนเคร่งการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้มีความอุดมสมบูรณ์ตลอดจนการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งค่ะนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาทบทวนแผนงานและก็โครงการภายใต้แผนพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้มีความเหมาะสมมีประสิทธิภาพและเกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานตลอดจนส่งเสริมให้มีการรักษาคุณภาพเรื่องของพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนด้วยนั่นเองค่ะจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะมาติดตามข่าวสารกันต่อในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวานนี้มีการจัดมหกรรมสุขภาพดีสีสุราษฎร์นะคะตั้งเป้ามีผู้เข้าร่วมงานเนี่ยไม่น้อยกว่า 15,000 คนค่ะเรื่องนี้นายกล้านรงค์ยุติธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมหกรรมสุขภาพดีสีสุราษฎร์นะคะโดยอบจ.ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นค่ะเพื่อส่งเสริมให้อาสาสมัครด้านสุขภาพแล้วก็ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเองครอบครัวและชุมชนได้เรียนรู้เทคโนโลยีและก็นวัตกรรมด้านสุขภาพตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมสุขภาพแล้วก็ป้องกันโรคในระดับพื้นที่อันจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมแล้วก็ยั่งยืนนะคะก็ถือว่ามีการคัดกรองโรคเนาะไม่ติดต่อเรื้อรังด้วยมีการคัดกรองสารเคมีตกค้างในเลือดประเมินสมรรถภาพทางกายแล้วก็มวลกล้ามเนื้อคัดกรองความเครียดคัดกรองการมองเห็นเบื้องต้นคัดกรองทันตกรรมคัดกรองมะเร็งตรวจคัดกรองสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยบูธวิชาการแล้วก็นวัตกรรมด้านสุขภาพโอท็อปด้านสุขภาพเวิร์กช็อปแล้วก็ทอล์กโชว์ด้านสุขภาพค่ะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมเบื้องต้นที่แบบดีมากๆเลยเนาะคุณฝั่งขาในการส่งเสริมเรื่องของสุขภาพและก็สาธารณสุขในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะมากันต่อที่สคทช.ได้ร่วมกับจังหวัดค่ะขับเคลื่อนการนโยบายจัดที่ดินทำกินให้กับชุมชนพร้อมลงตรวจแบนราชพัสดุที่อำเภอพระแสงด้วยโดยเรื่องนี้นายกล้านรงค์ยุติธรรมรองผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะร่วมประชุมกับนายประวิตร เกตวะเกษวะวงศ์นะคะรองผอ.สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติค่ะในการขับเคลื่อนนโยบายและก็แก้ไขปัญหาการจัดสรรที่ดินทำกินให้กับชุมชนการกระจายการถือครองที่ดินประจำปีงบประมาณนะคะก็รวมถึงมีการลงพื้นที่เนาะในเรื่องของกำหนดเป้าหมายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ11พื้นที่ใน11จังหวัดทั่วประเทศเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานการรับฟังปัญหาอุปสรรคตลอดจนข้อเสนอแนะในการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน านส่วนกลางและก็ส่วนภูมิภาคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะคะซึ่งภายหลังการประชุมก็มีการติดตามลงพื้นที่ไปดูเรื่องของสภาพข้อเท็จจริงพื้นที่แปลงราชพัสดุนะคะในพื้นที่บางสวรรค์อำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการวางแนวทางการแก้ไขปัญหาและการถือครองที่ดินและการขับเคลื่อนการจัดสรรที่ดินทำกินให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนและเป็นธรรมแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไปนั่นเองค่ะมาดูกันต่อค่ะพ่อเมืองสุราษฎร์ค่ะผู้ว่าได้นำทีมประธานหมู่บ้านชุมชนร่วมหากรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี69พลังแห่งความเมตตาชุบชีวิตแล้วก็เปลี่ยนชุมชนค่ะนำโดยนายจุมพจน์วรรณชาติค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนำทีมพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเครือข่ายต่างๆเนาะไปร่วมงานในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเป็นการร่วมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จราชพระราชดำเนินทรงมาเป็นองค์ประธานในพิธีดังกล่าวนะคะเป็นการพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินค่ะที่อิมแพคเมืองทองธานีเนาะซึ่งถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่หมู่บ้านที่ได้รับพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างหาที่สุดไม่ได้คุณผู้ฟังคะโดยจังหวัดเนาะสุราษฎร์ธานีได้นำคณะประธานหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินเนี่ยจำนวน28หมู่บ้าน3ชุมชนค่ะร่วมงานดังกล่าวนะคะซึ่งภายในงานเนี่ยก็มีการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจและผลการดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างครบถ้วนแบ่งเป็น3ส่วนหลักค่ะได้แก่นิทรรศการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการสืบสานนะคะในเรื่องของเกี่ยวกับพระราชปณิธานการก่อตั้งหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินค่ะนิทรรศการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่มีต่องานป้องกันและก็แก้ไขปัญหายาเสพติดและกองทุนแม่ของแผ่นดินรวมถึงโครงการ128กองทุนแม่ของแผ่นดินสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนค่ะรวมถึงมีการเสวนาในหัวข้อกระบวนการแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยกลไกแม่ของกองทุนแม่ของแผ่นดินด้วยนั่นเองค่ะมากันต่อคุณผู้ฟังคะจังหวัดโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีได้มีการบูรณาการความร่วมมือจัดโครงการแทนความห่วงใยมุ่งสร้างวัฒนธรรมดูแลสุขภาพเชิงรุกเพื่อป้องกันโรค NCD แล้วก็โรคมะเร็งนะคะนำโดยทางด้านของนายจุมพจน์วรรณชาติสิริค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบหมายให้ผอ.โรงพยาบาลสุราษฎร์นะคะเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแทนความห่วงใยหรือว่าโครงการดังกล่าวที่มุกบอกไปนี่แหละค่ะถือเป็นความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีมูลนิธิดั่งพ่อสอนและภาคีเครือข่ายค่ะจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการป้องกันโรคมะเร็งการสร้างแรงบันดาลใจให้กับประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพของตนเองมากยิ่งขึ้นนะคะเนื่องจากปัจจุบันค่ะปัญหาสุขภาพของประชาชนเนาะมีความซับซ้อนโดยเฉพาะกลุ่มโรคไม่ติดต่อ

ร่วมมือนะคะระหว่างกระทรวงศึกษาธิการการเขาเรียกว่าอะไรกระทรวงสาธารณสุขค่ะโครงการทูบีนัมเบอร์วันแล้วก็สมาคมอีสปอร์ตเพื่อการศึกษานั่นเองโดยมีเป้าหมายร่วมกันคือใช้อีสปอร์ตเป็นพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของเยาวชนนั่นเองค่ะซึ่งจังหวัดก็มีสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนี้24แห่งมีนักกีฬาและก็ทีมเข้าร่วมการแข่งขัน32ทีมโดยทีมตัวแทนที่ชนะการแข่งขันก็จะเป็นตัวแทนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศเพื่อหาที่สุดจาก77จังหวัดทั่วประเทศเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันที่3ตุลาคมนี้นะคะเพื่อเฟ้นหาสุดยอดเยาวชน e-sport ของประเทศชิงถ้วยพระราชทานในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพร้อมทุนการศึกษาและรางวัลรวมกว่า3ล้านบาทนั่นเองค่ะมาปิดท้ายข่าวสารค่ะในจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยเรื่องของอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีคุมเข้มความปลอดภัยสถานประกอบการตามนโยบายนะครับรัฐบาลป้องกันความสูญเสียในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินค่ะนำโดยนายอำนวยกลั่นสุวรรณปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริการนะคะปกครองเนาะได้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะลงพื้นที่ไปตรวจสอบใบอนุญาตระบบแล้วก็มาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในอาคารที่ใช้ประกอบกิจการเป็นสถานบริการเช่นระบบป้องกันอัคคีภัยพื้นที่บริการทางหนีไฟความจุของอาคารโดยให้ปฏิบัติตามกฎหมายแล้วก็มาตรการอย่างเคร่งครัดในการนี้ไปตรวจชื่อดังนะคะสถานประกอบการชื่อดังเนี่ย5แห่งในพื้นที่อำเภอเมืองก็พบว่าทั้ง5แห่งเนี่ยมีใบอนุญาตที่ถูกต้องค่ะมีทั้งดับเพลิงป้ายทางหนีไฟและระบบป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้นโดยได้มีการแนะนำนะคะในเรื่องของระบบความปลอดภัยกล้องวงจรปิดที่สามารถดูข้อมูลได้อย่างน้อย30วันตรวจเช็คทั้งดับเพลิงเป็นประจำรวมถึงระบบไฟฉุกเฉินให้สามารถใช้งานได้ปรับป้ายเปลี่ยนป้ายทางหนีไฟแบบมีไฟส่องสว่างในตัวค่ะหากมีกรณีฉุกเฉินก็ให้นักท่องเที่ยวหรือว่าให้ผู้ใช้บริการเนี่ยรวมถึงพนักงานได้มีความปลอดภัยแล้วก็ป้องกันความสูญเสียทั้งในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินนั่นเองค่ะครบถ้วนข่าวสารคุณผู้ฟังคะในพื้นที่สนามข่าวท้องถิ่นของเราไม่ว่าจะเป็นจังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชแล้วก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะวันนี้ค่ะรายการคุยข่าว9โมงของเราหมดเวลาลงแล้วคุณผู้ฟังคะกลับมาพบรายการของเรากันได้ใหม่ในวันจันทร์หน้า 9:00 น. ถึง 10:00 น. โดยประมาณสำหรับวันนี้ต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกรมปศุสัตว์เร่งจัดส่งหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานและเสบียงอาหารสัตว์รวมกว่า20ตันช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับ

0: สวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
2: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
3: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
2: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
0: กลโกงเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลโกง
4: กรมปศุสัตว์เร่งจัดส่งหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานและเสบียงอาหารสัตว์รวมกว่า20ตันช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่าน
5: นายสัตวแพทย์สมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยว่าได้กำชับให้หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดน่านติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมด้านเสบียงอาหารสัตว์บุคลากรและการให้บริการด้านสุขภาพสัตว์เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อย่างเหมาะสมและทันท่วงทีควบคู่กับการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมได้แจกจ่ายหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานหรือหญ้าแห้งจำนวน 1,500 กิโลกรัมอาหารผสมครบส่วนหรือ TMR จำนวน170ก้อนน้ำหนักรวม 1,200 กิโลกรัมอาหารสัตว์เลี้ยงและถุงยังชีพรวมทั้งเสบียงอาหารบรรเทาทุกข์อาทิไข่ไก่นม UST และของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสนับสนุนความต้องการด้านอาหารของประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยและได้จัดเตรียมศูนย์อพยพสัตว์สำหรับรองรับสัตว์ในสภาวะฉุกเฉินจำนวน51แห่งครอบคลุมทั่วพื้นที่จังหวัดน่านชวนันท์มาลีรายงาน
4: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่เตรียมรับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำทั้งในด้านการเก็บกักและการระบายน้ำ
6: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจากการติดตามสภาพอากาศในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดจึงได้เตรียมความพร้อมรับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นโดยดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงระบบระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำให้พร้อมใช้งานสำรวจและเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำและฝายให้มีความมั่นคงปลอดภัยพร้อมประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังคนเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงจากการประเมินปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดขณะนี้ยังอยู่ในระดับที่สามารถรองรับน้ำฝนได้อีกมากโดยมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้ได้ตามแผนที่วางไว้อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือประชาชนให้ติดตามสภาพอากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือมีน้ำท่วมฉับพลันสามารถแจ้งได้ที่โครงการชลประทานอำนาจเจริญโทร045-451-554พวงศิริสีหานามสทอำนาจเจริญรายงาน
4: ระดับน้ำในลำห้วยแม่สอดจังหวัดตากที่ทะลักท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำจากฝนที่ตกหนักเมื่อคืนนี้ลดลงแล้วล่าสุดรถสามารถสัญจรได้ตามปกติ
7: จากฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอแม่สอดเมื่อคืนที่ผ่านมาทำให้น้ำในลำห้วยแม่สอดสูงขึ้นไหลเข้าท่วมถนนและบ้านเรือนประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดเมื่อเวลา4 นาฬิกาที่ผ่านมาโดยได้รับผลกระทบหลายจุดได้แก่ชุมชนมณีไพศาลชุมชนจอกจอสามัคคีชุมชนชุมพลพัฒนาซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำบริเวณวงเวียนพระพิฆเนศมีน้ำท่วมสูงประมาณ20 เซนติเมตรและถนนหน้าสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอดน้ำเอ่อล้นสะพานทำให้การสัญจรลำบากเจ้าหน้าที่ชุดบรรเทาสาธารณภัยต้องปิดถนนบางจุดล่าสุดเมื่อเวลา8 นาฬิการะดับน้ำได้ลดลงทำให้สามารถสัญจรได้ตามปกติขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกหากประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดได้รับผลกระทบสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครแม่สอดโทรศัพท์055-531-222ตลอด24 ชั่วโมงดิเรปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
4: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงาน จบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: รายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวทตุ้งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น. ถึง 11:00 น. ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยนะคะซึ่งสำหรับวันนี้นะคะเรามาเจอกันในวันศุกร์ที่21 สิงหาคม 2569นะคะวันนี้พบกับดิฉันมัชนกขาวทองทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและนอกจากดิฉันแล้วนะคะยังมีนายช่างเทคนิคควบคุมเสียง Facebook Live เชื่อมโยงสัญญาณไปยังพื้นที่จังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะปฏิบัติหน้าที่โดยพี่ยศเจริญยศสายทองนะคะซึ่งสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพรค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังของเรารายการของเราได้นะคะผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz นะคะในส่วนของคุณผู้ฟังค่ะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ทางสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz นะคะและในส่วนของพื้นที่เกาะสมุยค่ะคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ทางสวทเกาะสมุย FM 96.75 MHz นะคะและทางด้านคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ทางสวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz นะคะและนอกจากนี้ค่ะก็ยังสามารถรับฟังผ่านทางระบบ AM นะคะกับทางสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 กิโลเฮิรตซ์นะคะและนอกจากนี้ค่ะก็ยังสามารถติดตามได้ผ่านทาง Facebook Live นะคะรับชมกันแบบสดๆเลยนะคะได้ในเพจสวทชุมพรค่ะโดยพิมพ์ใน Facebook ว่าสวทจุดชุมพรนะคะรวมไปถึงช่องทางออนไลน์นะคะผ่านทางเว็บไซต์www.prde.go.th นะคะซึ่งรายการของเราก็จะมีข่าวสารดีๆที่น่าสนใจที่จะมาฝากคุณผู้ฟังในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะสำหรับวันนี้ค่ะมีประเด็นข่าวสารของไทยเมียนมานะคะกระชับความร่วมมือความมั่นคงชายแดนมุ่งสร้างพื้นที่แห่งสันติภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะและทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขเดินหน้ากำจัดไข้มาลาเรียให้หมดไปจากประเทศสัญญาดีปี69ไข้เลือดออกลดลงค่ะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวสารที่ได้นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยกันในวันศุกร์วันนี้นั่นเองนะคะแต่ในช่วงนี้ค่ะมาติดตามบทความดีๆนะคะในบทความของเส้นทางความภาคภูมิใจของชุดไทยจากพระราชดำริสู่การขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกค่ะผู้ฟังคะซึ่งเมื่อย้อนกลับไปนะคะเมื่อปีพุทธศักราช2503การเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและยุโรปของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญเลยนะคะของการพัฒนาเครื่องแต่งกายสตรีไทยให้สามารถสะท้อนอัตลักษณ์ของชาติได้บนเวทีนานาชาติเรียกได้ว่าอย่างงดงามเลยนะคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้เชี่ยวชาญนะคะได้ศึกษาในรูปแบบของเครื่องแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักแล้วก็นำรูปแบบดั้งเดิมนะคะในการมาประยุกต์เข้ากับการตัดเย็บในสมัยใหม่นะคะจนเกิดเป็นชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบซึ่งก็มีทั้งความงดงามความประณีตแล้วก็ความเหมาะสมนะคะกับการใช้งานในยุคสมัยนั้น ขณะเดียวกันค่ะก็ยังช่วยสืบทอดภูมิปัญญาด้านผ้าไทยนะคะรวมไปถึงงานช่างศิลปะวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่นะคะโดยตลอดระยะเวลากว่า60ปีค่ะผู้ฟังขาชุดไทยเนี่ยได้พัฒนาจากเครื่องแต่งกายที่ใช้ในโอกาสสำคัญนะคะไปสู่สัญลักษณ์ที่สะท้อนถึงความเป็นไทยของสตรีไทยค่ะแล้วก็เป็นหนึ่งในภาพจำด้วยของประเทศไทยที่ได้รับการเผยแพร่ไปสู่สายตาชาวโลกทั้งในด้านของความงดงามของผ้าไทยลวดลายการทอการปักแล้วก็ฝีมือช่างที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะคะซึ่งเส้นทางของชุดไทยนะคะก็ยังคงก้าวต่อไปค่ะสู่การยอมรับในระดับนานาชาติค่ะโดยเมื่อวันที่26มีนาคมปี2567นะคะคณะรัฐมนตรีได้มีการเสนอชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาตินะคะในการเข้าสู่กระบวนการขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อทางยูเนสโกนะคะซึ่งในชื่อของภาษาอังกฤษนะคะว่าชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practice of the Thai National Costume นะคะแล้วก็อยู่ในระหว่างการพิจารณาในปี2569นั่นเองนะคะและนอกจากนี้ค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงมีบทบาทสำคัญเลยนะคะในการสืบสานต่อยอดแล้วก็นำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับผ้าไทยแล้วก็ชุดไทยด้วยนะคะให้มีความสอดคล้องกับทางบริบทของยุคสมัยทรงศึกษาแล้วก็ส่งเสริมนะคะในงานหัตถศิลป์ตลอดไปจนเผยแพร่คุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมของไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติด้วยซึ่งหากชุดไทยนะคะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาตินะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเลยไม่ได้มีเพียงแค่ความภาคภูมิใจของคนไทยเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญด้วยในการส่งเสริมการอนุรักษ์องค์ความรู้ด้านช่างฝีมือภูมิปัญญาการทอแล้วก็การผลิตผ้านะคะตลอดไปจนสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมจากพระราชดำริในอดีตนะคะสู่การสืบสารในปัจจุบันชุดไทยไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องแต่งกายอีกต่อไปแล้วนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องราวค่ะเป็นของศิลปะภูมิปัญญาอัตลักษณ์แล้วก็ความภาคภูมิใจของคนไทยนะคะที่พร้อมที่จะส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นก้าวสู่เวทีโลกได้อย่างสง่างามนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารในเรื่องของบทความเส้นทางความภาคภูมิใจของชุดไทยนะคะจากพระราชดำริสู่การขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของทางยูเนสโกนั่นเองนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นข่าวสารไทยเมียนมานะคะได้กระชับความร่วมมือความมั่นคงชายแดนมุ่งสร้างพื้นที่แห่งสันติภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืนอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ
2: ไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับท่านคนของผมทั้งนั้นเดี๋ยวผมจัดการให้ครับ
3: สวัสดีครับท่านรองท่านกำลังมองหานาฬิกาเรือนไหนอยู่ครับ
2: พอจะมีนาฬิกาตัวท็อปที่เหมาะกับผมบ้างไหม
3: เรือนนี้เลยครับเหมาะกับท่านรองเป็นอย่างมากเลยครับกระจกสามารถปรับให้มีความขุ่นมัวตัวเรือนทึบไม่มีความโปร่งใสครับส่วนด้านใต้ตัวเรือนเนี่ยมีช่องลับเล็กๆเหมือนกับท่านที่ชอบแอบรับเงินสินบนจากนายทุนสีเทาดำขาวได้ทั้งหมดเลยครับผม
2: แล้วทำไมหน้าปัดไม่มีเลข12
3: ก็เป็นดีไซน์ครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีความเที่ยงตรงชอบเงินหัวประมูลชอบเก็บตังค
2: ์แต่จะว่าไปมันก็เหมาะกับผมดีเหมือนกันนะ
3: ครับ
4: ก็เป็นซะอย่างเงี้ยกองจนเหมือนเป็นเรื่องปกติ
2: ใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้น
3: รับซัพพลายไหมครับท่าน
5: ไม่อะครับ
6: พบเบาะแสการทุจริตอย่าปล่อยเฉยเจอแจ้งจับหากมีการยึดทรัพย์เจ้าหน้าที่รัฐที่ร่ำรวยผิดปกติมีสิทธิ์รับเงินรางวัลสินบนตอบแทนสูงสุด100ล้านบาทภายหลังคดีสิ้นสุดแล้วและทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินเมื่อทุจริตอย่าคิดว่ารอดรับโทษทางกฎหมายปรับ 100,000 ถึง 400,000 บาทยึดหรืออายัดทรัพย์จำคุกตลอดชีวิตและโทษสูงสุดประหารชีวิตร่วมกันตัดวงจรสินบนไม่ทนทุกการทุจริตพบเบาะแสการทุจริตแจ้ง1205
7: ไม่ได้อวดนะแต่ฉันมีเครื่องประดับทั้งทองทั้งเพชร
8: ผมมีตำแหน่งใหญ่โตใครๆก็อยากวิ่งเข้าหา
9: พวกเรามีบ้านหรูมีที่ดินมากมายกินอิ่มนอนสบาย
10: ส่วนผมมีแค่ความกลัวกลัวว่าโกงไปจะมีเครื่องประดับที่ไร้ค่ากลัวว่าโกงจะได้ตำแหน่งที่ไม่มีใครนับถือกลัวว่าโกงจะมีที่อยู่ที่สูญเสียอิสรภาพผมถึงต้องกลัวก่อนโกง
11: ข่าวเด่นเล่าเรื่อง
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะกับรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยนะคะมาติดตามในประเด็นของไทยเมียนมานะคะได้กระชับความร่วมมือมั่นคงชายแดนมุ่งสร้างพื้นที่แห่งสันติภาพแล้วก็การพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะซึ่งไทยและเมียนมานะคะได้เดินหน้ากระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนโดยผ่านการประชุมคณะกรรมการร่วมระดับสูงนะคะหรือว่า HLC ครั้งที่9นะคะระหว่างวันที่19ถึง21สิงหาคมนะคะโดยการมุ่งสร้างความไว้วางใจความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันนะคะพร้อมกับการผลักดันความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในหลายๆด้านเลยนะคะเพื่อให้พื้นที่ชายแดนค่ะเป็นพื้นที่แห่งสันติภาพแล้วก็การพัฒนาที่ยั่งยืนนั่นเองซึ่งทั้งสองฝ่ายค่ะก็ได้เห็นความสำคัญนะคะกับการรักษาความมั่นคงแล้วก็เสถียรภาพตามแนวชายแดนการแลกเปลี่ยนการเยือนนะคะระหว่างผู้บังคับหน่วยการลาดตระเวนร่วมแล้วก็การใช้กลไกความร่วมมือทั้งHLC, RBC แล้วก็ TBC อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะคะควบคู่ไปกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการป้องกันแล้วก็การปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะเรื่องของแก๊งคอลเซ็นเตอร์สแกมเมอร์การค้ามนุษย์แล้วก็ยาเสพติดนะคะซึ่งก็ส่งผลกระทบโดยตรงเลยต่อประชาชนของทั้งสองประเทศนั่นเองค่ะและนอกจากนี้ท่านผู้ฟังขาก็ยังมุ่งส่งเสริมความร่วมมือด้านมนุษยธรรมการบรรเทาภัยพิบัติและการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะตลอดไปจนการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนทั้งการค้าการขนส่งแล้วก็ระบบโลจิสติกนะคะเพื่อการสร้างโอกาสแล้วก็รายได้ให้กับทางประชาชนในพื้นที่นั่นเองโดยไทยค่ะก็พร้อมที่จะสนับสนุนให้มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเมียนมากับทางอาเซียนแล้วก็ประชาคมระหว่างประเทศอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะคะรวมไปถึงส่งเสริมความร่วมมือด้านมนุษยธรรมและการรับมือภัยพิบัติในระดับภูมิภาคด้วยซึ่งก็สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันยาวนานของทั้งสองประเทศนะคะซึ่งปีนี้ก็ครบรอบ78ปีแล้วนั่นเองค่ะโดยความร่วมมือในครั้งนี้นะคะมุ่งเน้นให้ชายแดนไทยเมียนมาเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ประชาชนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปลอดภัยมีความมั่นคงแล้วก็มีโอกาสทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการรักษาสันติภาพแล้วก็เสถียรภาพนะคะเพื่อการวางรากฐานไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของทั้งสองประเทศนั่นเองนะคะโดยทางประเทศไทยและเมียนมานะคะที่ได้เดินหน้ากระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนนะคะโดยการมุ่งสร้างความไว้วางใจระหว่างกันควบคู่ไปกับการรับมือกับทางภัยคุกคามข้ามชาติการส่งเสริมความร่วมมือด้านมนุษยธรรมและสิ่งแวดล้อมตลอดไปจนการผลักดันเศรษฐกิจชายแดนนะคะเพื่อให้พื้นที่ตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศเนี่ยเป็นพื้นที่แห่งสันติภาพความปลอดภัยและก็การพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะซึ่งก็จะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทั้งสองฝั่งเลยทีเดียวนะคะโดยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะก็ได้ให้การต้อนรับกับพลเอกเยวินอูนะคะผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพเมียนมาพร้อมกับคณะด้วยในโอกาสที่เดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกองบัญชาการกองทัพไทยนะคะเพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมระดับสูงหรือว่า HDL ครั้งที่9นะคะจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง21สิงหาคมนั่นเองโดยการเยือนไทยในครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญเลยในการสานต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมานะคะโดยเฉพาะความสัมพันธ์ในระดับกองทัพแล้วก็ความร่วมมือในด้านความมั่นคงนั่นเองนะคะเนื่องจากเป็นการเดินทางเยือนต่างประเทศเป็นครั้งแรกเลยของพลเอกเยวินอูนับตั้งแต่การเข้ารับตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดที่กองทัพเมียนมาเมื่อวันที่30มีนาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งก็สะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ที่ทั้งสองประเทศเนี่ยให้กับการรักษาความสัมพันธ์และการประสานความร่วมมือกับความมั่นคงระหว่างกันนะคะและนอกจากนี้ค่ะในปี69เนี่ยก็ยังเป็นปีที่ความสัมพันธ์ระหว่างกันทูตเนี่ยระหว่างไทยกับเมียนมาครบรอบ74ปีด้วยนะคะจึงเป็นนับว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาสำคัญเลยค่ะผู้ฟังขาที่ทั้งสองฝ่ายจะได้ใช้กลไกความร่วมมือที่มีอยู่ในการส่งเสริมความเข้าใจแล้วก็ความร่วมมือระหว่างกันนะคะในการต่อเนื่องแล้วก็เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการดูแลพื้นที่ชายแดนซึ่งก็เป็นความเชื่อมโยงทั้งในด้านของความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมแล้วก็วิถีชีวิตของประชาชนด้วยนั่นเองนะคะ คะโดยการประชุม HLC ครั้งที่9นี้นะคะเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่ทางไทยแล้วก็เมียนมาเนี่ยใช้ในการหารือในประเด็นด้านความมั่นคงและความร่วมมือระหว่างประเทศด้วยนะคะซึ่งก็มุ่งในการประสานงานระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงที่มีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหารวมไปถึงรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนได้อย่างเหมาะสมเลยค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะผู้ฟังขาเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยผู้แทนจากกองทัพไทยค่ะได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยเมียนมานะคะหรือว่า RBC ครั้งที่38ที่กรุงเนปยิดอประเทศเมียนมานะคะโดยทั้ง2ฝ่ายก็ได้หารือถึงแนวทางหาในการกระชับความร่วมมือทางการทหารรวมไปถึงการส่งเสริมสันติภาพแล้วก็เสถียรภาพในพื้นที่ชายแดนด้วยนะคะซึ่งการดำเนินการผ่านกลไก RBC รวมไปถึง HLC นี้นะคะแล้วก็รวมไปถึงคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นหรือว่าTBC นะคะก็ถือว่าเป็นแนวทางสำคัญเลยในการสร้างช่องทางการประสานต่อที่ชัดเจนระหว่างหน่วยงานของทั้งสองประเทศนะคะโดยเฉพาะในประเด็นที่ต้องอาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดค่ะอย่างเช่นการรักษาความสงบเรียบร้อยการป้องกันและการแก้ไขปัญหาตามแนวชายแดนการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่นั่นเองนะคะและสำหรับการประชุมSLC นะคะครั้งที่9ก็เป็นการต่อยอดจากความร่วมมือดังกล่าวโดยการมุ่งให้การแก้ไขกลไกความร่วมมือที่มีอยู่นะคะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยและยังนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมต่อประชาชนทั้งในมิติของความมั่นคงแล้วก็การพัฒนาด้วยนะคะโดยหนึ่งในเป้าหมายสำคัญเลยค่ะผู้ฟังคะในความร่วมมือระหว่างไทยกับเมียนมาเนี่ยนะคะก็คือการสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพตามแนวชายแดนซึ่งจำเป็นจะต้องประสานงานกับระดับนโยบายแล้วก็การทำงานร่วมกันในระดับพื้นที่นะคะโดยทั้งสองฝ่ายค่ะได้ให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างผู้บังคับหน่วยกับเป็นการเสริมความมั่นใจนะคะแล้วก็ความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างเจ้าหน้าที่นะคะตลอดไปจนส่งเสริมการประสานงานอย่างใกล้ชิดในพื้นที่ชายแดนด้วยรวมไปถึงการลาดตระเวนร่วมในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเพื่อการช่วยกันค่ะในการป้องกันแล้วก็ลดโอกาสที่จะเกิดปัญหารวมไปถึงความเข้าใจผิดด้วยนะคะที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั่นเองค่ะโดยการใช้กลไก HLC RBC แล้วก็ TBC อย่างต่อเนื่องนี้นะคะก็มีความสัมพันธ์อย่างยิ่งเลยนะคะเพื่อจะช่วยให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยสามารถหารือกับปัญหาและยังสามารถกำหนดแนวทางแก้ไขร่วมกันได้อย่างเป็นระบบนะคะโดยการคำนึงถึงความมั่นคงแล้วก็ผลประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญนั่นเองค่ะโดยความมั่นคงชายแดนนะคะไม่ได้อยู่หมายถึงเฉพาะเพียงแค่การป้องกันภัยจากภายนอกเท่านั้นนะคะแต่ยังหมายถึงการที่ทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายแดนเนี่ยสามารถดำรงชีพและยังประกอบอาชีพได้อย่างปลอดภัยอีกด้วยมีความมั่นใจต่อสถานการณ์นะคะแล้วก็สามารถเชื่อมโยงการค้าการเดินทางกับทางประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างเหมาะสมดังนั้นค่ะการสร้างชายแดนที่มีเสถียรภาพก็ต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับหน่วยงานทั้งสองประเทศนะคะเพื่อให้ความร่วมมือด้านความมั่นคงเนี่ยสามารถนำไปสู่การพัฒนาได้ในระยะยาวนั่นเองนะคะและอีกประเด็นสำคัญเลยค่ะที่ไทยแล้วก็เมียนมาเนี่ยได้ให้ความสำคัญเลยก็คือการรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาตินะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมีรูปแบบที่เรียกได้ว่าซับซ้อนมากขึ้นและยังเชื่อมโยงกับการข้ามพรมแดนมากขึ้นด้วยนะคะโดยเฉพาะในปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์แล้วก็ขบวนการหลอกลวงออนไลน์หรือว่าสแกมเมอร์นั่นเองรวมไปถึงการค้ามนุษย์และยาเสพติดด้วยค่ะคุณฟังหาซึ่งปัญหาเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ส่งผลต่อประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่ยังกระทบโดยตรงเลยต่อประชาชนของทั้งสองประเทศนะคะและรวมไปถึงอาจจะเชื่อมโยงกับทางเครือข่ายอาชญากรรมในพื้นที่ด้วยการแก้ปัญหานี้ค่ะจึงจำเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการประสานงานนะคะระหว่างหน่วยงานและการดำเนินการตามกฎหมายอย่างต่อเนื่องเลยนะคะโดยความร่วมมือจากระหว่างไทยกับเมียนมาในด้านนี้นะคะก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามป้องกันเครือข่ายอาชญากรรมที่อาศัยในพื้นที่ชายแดนนะคะเพื่อเป็นเส้นทางหรือว่าเป็นฐานในการดำเนินกิจกรรมผิดกฎหมายและในขณะเดียวกันก็ยังช่วยสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนที่อาจจะตกเป็นเหยื่อของขบวนต่างๆได้ด้วยนะคะ โดยเฉพาะปัญหาของแก๊งคอลเซ็นเตอร์แล้วก็สแกมเมอร์นะคะซึ่งมีการใช้เทคโนโลยีและก็ช่องทางออนไลน์ในการหลอกลวงประชาชนนะคะและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศซึ่งก็มีความสำคัญต่อการสืบสวนและการติดตามเครือข่ายที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะขณะที่ปัญหาของการค้ามนุษย์และยาเสพติดค่ะก็จำเป็นจะต้องอาศัยการทำงานร่วมกันทั้งในด้านของการป้องกันปราบปรามและการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะซึ่งการยกระดับความร่วมมือในประเด็นดังกล่าวค่ะเป็นการสร้างความมั่นคงในรูปแบบใหม่ๆนะคะที่มุ่งจะคุ้มครองประชาชนที่เป็นศูนย์กลางและเป็นส่วนสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยตามแนวชายแดนด้วยนะคะแล้วก็นอกเหนือจากความมั่นคงแล้วค่ะผู้ฟังค่ะไทยกับเมียนมาเนี่ยยังใช้ความสำคัญด้วยนะคะกับความร่วมมือด้านมนุษยธรรมและสิ่งแวดล้อมนะคะเนื่องในพื้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศมีระบบนิเวศทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ชุมชนที่เชื่อมโยงถึงกันนะคะโดยการดูแลทรัพยากรธรรมชาติบริเวณชายแดนค่ะไม่ได้สามารถดำเนินการได้โดยประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงลำพังนะคะแต่จำเป็นจะต้องมีการประสานความร่วมมือในหลายๆด้านเลยทั้งในด้านของการอนุรักษ์ทรัพยากรการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ประโยชน์และการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะและในขณะเดียวกันค่ะความร่วมมือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติเนี่ยก็มีความสำคัญต่อประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะเพราะว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างเช่นแผ่นดินไหวน้ำท่วมหรือว่าภัยพิบัติอื่นๆเนี่ยก็สามารถส่งผลกระทบต่อประชาชนได้ในวงกว้างเลยแล้วก็อาจจะมีผลต่อเนื่องข้ามพรมแดนด้วยนะคะซึ่งประเทศไทยที่ผ่านมาค่ะได้ให้ความช่วยเหลือเมียนมาในด้านมนุษยธรรมอย่างต่อเนื่องเลยนะคะโดยเฉพาะในกรณีเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เมืองมันดาเลเมื่อปี2568นะคะซึ่งทางไทยก็ได้ส่งทีมกู้ภัยนะคะแล้วก็สิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะก็สะท้อนเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ความมั่นคงหรือว่าเศรษฐกิจนะคะแต่ยังครอบคลุมถึงการช่วยเหลือประชาชนในยามวิกฤตด้วยนั่นเองนะคะด้วยการส่งเสริมความร่วมมือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัตินะคะก็เป็นแนวทางที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นระหว่างประชาชนกับประเทศเพื่อนบ้านนะคะพร้อมทั้งเป็นการวางรากฐานสำหรับการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินในอนาคตด้วยโดยพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมานะคะไม่ได้เป็นเพียงแค่พื้นที่แห่งความมั่นคงนะคะแต่ว่ายังเป็นพื้นที่สำคัญเลยของเศรษฐกิจที่สามารถเชื่อมโยงการค้าการขนส่งแล้วก็การเดินทางระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศด้วยนะคะโดยการส่งเสริมเศรษฐกิจชายแดนนะคะเป็นอีกหนึ่งประเด็นหลักเลยที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะโดยทั้งสองฝ่ายก็ยังมุ่งส่งเสริมการค้าการขนส่งแล้วก็ระบบโลจิสติกนะคะตลอดไปจนการบริหารจัดการด่านชายแดนให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยการเปิดและการบริหารจัดการด่านชายแดนอย่างเหมาะสมนะคะก็จะช่วยสนับสนุนการเคลื่อนย้ายสินค้าและการค้าระหว่างประเทศนะคะลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจแล้วก็สร้างโอกาสให้กับทางผู้ประกอบการแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ให้สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นด้วยนะคะและในอีกด้านนึงค่ะผู้ฟังค่ะเศรษฐกิจที่มีความเข้มแข็งเนี่ยก็ยังมีส่วนสำคัญด้วยของการสร้างความมั่นคงในพื้นที่นะคะเพราะว่าเมื่อประชาชนมีโอกาสในการประกอบอาชีพมีรายได้แล้วก็มีภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนานะคะก็จะมีการช่วยในการลดปัจจัยที่อาจจะนำไปสู่ปัญหาทางสังคมและความไม่มั่นคงได้นะคะดังนั้นค่ะการดูแลความมั่นคงและการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการควบคู่กันไปนะคะโดยมีเป้าหมายที่ทำร่วมกันเลยก็คือการให้ประชาชนเนี่ยสามารถใช้ชีวิตแล้วก็ประกอบอาชีพได้อย่างปลอดภัยและมีความมั่นคงนั่นเองนะคะและนอกจากความร่วมมือในระดับทวิภาคีแล้วค่ะผู้ฟังขาไทยก็ยังให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมาด้วยนะคะกับทางอาเซียนแล้วก็ประชาคมระหว่างประเทศที่เรียกได้ว่าค่อยเป็นค่อยไปนะผู้ฟังขาโดยการมุ่งส่งเสริมความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนแล้วก็ภูมิภาคด้วยโดยทางประเทศไทยค่ะในฐานะของประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกับทางเมียนมานะคะและยังมีความใกล้ชิดด้วยทั้งในด้านภูมิ ศาสตร์เศรษฐกิจสังคมซึ่งก็มีบทบาทสำคัญเลยในการสนับสนุนการสื่อสารและการประสานความร่วมมือระหว่างกันนะคะโดยแนวทางดังกล่าวนะคะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านมนุษยธรรมการบรรเทาภัยพิบัติและการมีประเด็นที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับความปลอดภัยของประชาชนนะคะโดยการมุ่งสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อนะคะต่อการพูดคุยกับการแก้ปัญหาอย่างสันตินั่นเองและยังมีการสนับสนุนให้ทางเมียนมาเนี่ยได้มีปฏิสัมพันธ์กับทางประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างเหมาะสมด้วยนะคะซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการรักษาเสถียรภาพของภูมิภาคและการลดผลกระทบจากปัญหาที่อาจจะส่งต่อมายังประเทศเพื่อนบ้านได้นะคะซึ่งสำหรับไทยนะคะก็มีการดำเนินนโยบายต่อทางเมียนมาที่ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ในฐานะของประเทศเพื่อนบ้านนะคะควบคู่ไปกับการคำนึงถึงผลประโยชน์และก็ความปลอดภัยของประชาชนไทยเป็นสำคัญนะคะตลอดไปจนเสถียรภาพและความสงบสุขของภูมิภาคโดยรวมนะคะซึ่งความสัมพันธ์ทางไทยกับเมียนมาเนี่ยมีประวัติศาสตร์และการเชื่อมโยงมาอย่างยาวนานเลยค่ะโดยเฉพาะประชาชนที่ได้อาศัยตามแนวชายแดนนะคะซึ่งก็มีความสัมพันธ์ทางด้านการค้าการเดินทางและการประกอบอาชีพรวมไปถึงวิถีชีวิตในหลายพื้นที่เลยนะคะโดยการสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนค่ะต้องมองให้ครอบคลุมมากกว่าการรักษาความสงบเรียบร้อยนะคะแต่ยังต้องรวมไปถึงการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมด้วยนะคะจากการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ๆที่อาจจะส่งผลต่อชีวิตประจำวันของประชาชนด้วยนั่นเองนะคะซึ่งการประชุมHLC ครั้งที่9เนี่ยก็มีความสำคัญเลยในฐานะของเวทีที่ทั้ง2ฝ่ายค่ะสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและยังกำหนดแนวทางความร่วมมือในประเด็นที่เรียกว่ามีผลโดยตรงเลยนะคะต่อความมั่นคงแล้วก็คุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นสำคัญนะคะโดยหากกลไกความร่วมมือระหว่างไทยกับเมียนมาสามารถดำเนินไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีประสิทธิภาพก็จะสามารถช่วยในการแก้ไขปัญหาตามแนวชายแดนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นระบบมากขึ้นนะคะอีกทั้งยังช่วยลดความเข้าใจผิดและการเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างหน่วยงานของทั้งสองประเทศด้วยนะคะซึ่งในระยะยาวความร่วมมือดังกล่าวก็ถือได้ว่าเป็นพื้นฐานสำคัญเลยในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อนะคะต่อการพัฒนาของประชาชนทั้งสองฝั่งให้สามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมร่วมกันได้ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยแล้วก็มั่นคงนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารทางด้านไทยเมียนมานะคะที่ได้กระชับความร่วมมือความมั่นคงชายแดนมุ่งสร้างพื้นที่แห่งสันติภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืนนั่นเองนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่นะผู้ฟังค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นข่าวสารของทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะเดินหน้ากำจัดไข้มาลาเรียให้หมดไปจากประเทศสัญญาดีปี69นะคะไข้เลือดออกลดลงอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ
12: เป็นเวลากว่า20ปีที่อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีเป็นต้นแบบของอาคารอนุรักษ์พลังงานในประเทศไทยซึ่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสร้างขึ้นเพื่อร่วมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครองสิริราชสมบัติครบ50ปีอาคารแห่งนี้ออกแบบและก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศร้อนชื้นของประเทศไทยและอยู่บนฐานของการใช้พลังงานต่ำสุดโดยวางแนวคิดการออกแบบอาคารไว้2ส่วนคือออกแบบอาคารเป็นรูปทรงพีระมิดให้รองรับอากาศที่พัดผ่านผิวอาคารเพื่อระบายความร้อนที่สะสมบนผิวผนังออกไปมุมอันลาดเอียงของตัวอาคารยังสามารถนำแสงธรรมชาติจากภายนอกเข้ามาในอาคารได้เพียงพอออกแบบยอดอาคารรูปทรงโดมให้มีช่องแสงและช่องระบายอากาศส่วนบนสุดแนวคิดการออกแบบทั้ง2ส่วนนี้ช่วยลดการใช้หลอดไฟฟ้าช่วยประหยัดพลังงานภายในตัวอาคารที่นี่เป็นอาคารสำหรับจัดฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานให้แก่บุคลากรของโรงงานและที่เกี่ยวข้องกับอาคารในกลุ่มธุรกิจ SME ซึ่งปัจจุบันถือเป็นกลุ่มที่มีการใช้พลังงานสูงโดยแบ่งส่วนการเรียนรู้ออกเป็น3ส่วนใหญ่ๆคือภาคบ้านที่อยู่อาศัยภาคอาคารธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมทุกส่วนจะแสดงการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยมลพิษกลับสู่สิ่งแวดล้อมช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงานเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนต ลอดเวลา20ปีของการเปิดใช้อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติได้มีการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆรวมแล้วมากกว่า 180,000 คนและมีผู้เข้าเยี่ยมชมเทคโนโลยีพลังงานมากกว่า 124,000 คนสร้างบุคลากรคุณภาพด้านพลังงานนำไปปรับใช้ในสถานประกอบการให้ใช้พลังงานได้มีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม

0: เมื่อคุณดื่ม
1: ไปก่อนเว
0: ้
1: ย
0: แล้วไปขับรถแอลกอฮอล์จะทำให้สมองกะระยะผิดพลาด
1: เฮ้ยกดการถนนจะชนแล้ว
2: อีกไกลวะ

0: หรือไม่แอลกอฮอล์จะทำให้สมองตอบสนองช้าลงเอายังไงนะท้ายรถอะ
1: รถมาแล้วรถมาแล้ว

0: ส่งผลต่อสมองทำให้ซ่าขึ้น
1: เช้าอ่ะขับรถอะไรวะเนี่ย
2: ขับเรียบร้อยไปปะวะ
1: วัดปะล่ะ
3: วัดเด้วัดเลย
1: วัดก็วัดนี่
0: ให้สมองทำงานผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าดื่มเหล้าเมาถึงสมองดื่มไม่ขับจากสสส.
4: พี่น้องต้องรู
5: ้กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วของผู้ฟังขามาติดตามอีกหนึ่งประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจนะคะสำหรับกระทรวงสาธารณสุขเดินหน้ากำจัดไข้มาลาเรียให้หมดไปจากประเทศนะคะโดยสัญญาดีปี69ไข้เลือดออกลดลงค่ะโดยทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้ออกมาเดินหน้าป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงนะคะโดยการตั้งเป้าสำคัญในการกำจัดโรคไข้มาลาเรียให้หมดไปจากประเทศไทยเลยนะคะพร้อมกับเร่งการลดการเจ็บปวดและการเสียชีวิตของโรคไข้เลือดออกนะคะโดยการเน้นการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานสาธารณสุขภาคีเครือข่ายอสม.อสส.แล้วก็ชุมชนนะคะเพื่อการสร้างระบบเฝ้าระวังและการควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะโดยสถานการณ์ไข้เลือดออกนะคะตั้งแต่วันที่1มกราคมไปจนถึง5สิงหาคมนี้นะคะพบว่าผู้ป่วยสะสม 18,534 รายด้วยกันนะคะก็คือลดลงประมาณ2เท่านะคะเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเลยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะกลุ่มผู้ป่วยสูงสุดก็ยังคงเป็นวัยนักเรียนนะคะอายุ10ถึง19ปีขณะที่ผู้เสียชีวิตสะสม28รายค่ะส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็กลุ่มวัยทำงานที่มีโรคประจำตัวซึ่งยังต้องมีการเฝ้าระวังแล้วก็การป้องกันอย่างต่อเนื่องค่ะโดยสำหรับโรคไข้มาลาเรียนะคะประเทศไทยก็ยังเร่งดำเนินการที่จะมุ่งสู่การกำจัดโรคให้หมดไปนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลพื้นที่ชายขอบแล้วก็พื้นที่เสี่ยงสูงนะคะรวมไปถึงการดำเนินการภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารด้วยเพื่อให้ทางประชาชนได้เข้าถึงนะคะในการเฝ้าระวังการตรวจวินิจฉัยการรักษาแล้วก็บริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงนะคะส่วนโรคไข้เลือดออกนะคะก็มุ่งที่จะดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ลดป่วยลดตายผ่าน3พื้นที่สำคัญนะคะก็คือโรงเรียนปลอดไข้เลือดออกซึ่งปัจจุบันดำเนินการแล้วไปที่356แห่งใน51จังหวัดนะคะโรงงานปลอดไข้เลือดออก69แห่งใน29จังหวัดแล้วก็ระบบสมาร์ทแคร์นะคะในทางโรงพยาบาลที่มีพื้นที่เสี่ยงนะคะอีก223แห่งด้วยกันค่ะโดยการตั้งเป้าให้มีการครอบคลุมโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศภายใน5ปีนี้เลยนะคะโดยทั้งนี้ค่ะประชาชนควรที่จะร่วมการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายโดยเฉพาะพาหนะที่มีน้ำขังนะคะแล้วก็หากที่ว่ามีไข้หรือว่าอาการผิดปกติก็ควรที่จะรีบพบแพทย์โดยทันทีนะคะเพื่อช่วยกันลดความรุนแรงและการเสียชีวิตจากโรคติดต่อที่นำโดยมะเร็งอย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะโดยทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงอย่างต่อเนื่องเลยค่ะโดยมุ่งเป้าหมายสำคัญเลยไปที่การกำจัดโรคไข้มาลาเรียให้หมดไปจากไทยนะคะควบคู่ไปกับการลดจำนวนผู้ป่วยแล้วก็ผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกซึ่งก็เป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเลยค่ะซึ่งเน้นการทำงานร่วมกันนะคะระหว่างหน่วยงานสาธารณสุขภาคีเครือข่ายในพื้นที่อาสาสมัครสาธารณสุขแล้วก็ประชาชนเพื่อให้สร้างความเข้มแข็งให้กับทางระบบป้องกันโรคในระดับชุมชนนะคะซึ่งสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปี69ค่ะก็มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับทางช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนนะคะโดยนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลสถานการณ์โรคไข้เลือดออกนะคะตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึง5สิงหาคมพบผู้ป่วยสะสม 18,534 รายด้วยกันค่ะซึ่งก็ถือว่าลดลงประมาณ2เท่าเลยเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมานะคะซึ่งก็สะท้อนเห็นถึงแนวโน้มที่ดีขึ้นนะคะจากการมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะคะและอย่างไรก็ตามค่ะถึงแม้ว่าจ ำนวนผู้ป่วยเนี่ยจะลดลงแต่ว่าโรคไข้เลือดออกก็ยังคงเป็นปัญหาสำคัญนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มของเด็กวัยเรียนนั่นเองซึ่งก็ยังพบผู้ป่วยสูงสุดในกลุ่มอายุ 10-19 ปีนะคะและในขณะเดียวกันค่ะกลุ่มที่ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษเลยก็คือผู้สูงอายุกับผู้ที่มีโรคประจำตัวนะคะเพราะเนื่องจากการติดเชื้อแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดอาการรุนแรงแล้วก็เสียชีวิตได้มากกว่านั่นเองนะคะโดยข้อมูลในช่วงเวลาดังกล่าวค่ะพบผู้เสียชีวิตสะสม28รายด้วยกันและส่วนใหญ่ก็เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะคะและกลุ่มวัยทำงานที่มีโรคประจำตัวด้วยนั่นเองนะคะสะท้อนสถานการณ์นี้นะคะก็เห็นว่าแม้ว่าผู้ป่วยเนี่ยโดยรวมจะมีแนวโน้มที่ลดลงนะคะแต่การป้องกันโรคก็ยังไม่สามารถหยุดได้นะคะประชาชนยังต้องร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายซึ่งก็เป็นพาหนะสำคัญของไข้เลือดออกนะคะโดยเฉพาะภาชนะที่มีน้ำขังบริเวณบ้านโรงเรียนสถานที่ทำงานหรือว่าพื้นที่สาธารณะนะคะเพราะว่าน้ำขังเพียงเล็กน้อยเนี่ยก็สามารถกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้เลยทีเดียวนะคะและนอกจากโรคไข้เลือดออกแล้วนะคะทางของกระทรวงสาธารณสุขก็ยังให้ความสำคัญกับการกำจัดโรคไข้มาลาเรียด้วยนะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งโรคติดต่อเลยที่จะนำโดยแมลงซึ่งประเทศไทยค่ะมีเป้าหมายอย่างชัดเจนในการที่จะเร่งรัดกำจัดให้หมดไปจากประเทศนั่นเองซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะนายพัฒนาพร้อมพันธุ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าโรคติดต่อที่นำโดยแมลงเนี่ยก็ถือว่าเป็นภัยคุกคามทางสาธารณสุขที่จำเป็นจะต้องได้รับการดูแลอย่างจริงจังเลยทีเดียวนะคะโดยทางกระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความสำคัญกับการนำองค์ความรู้นวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีทางการแพทย์ในงานมาประยุกต์ใช้นะคะเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังป้องกันแล้วก็ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคด้วยนะคะรวมไปถึงการสร้างความร่วมมือกับทางภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่และหัวใจสำคัญเลยก็คือการทำให้ชุมชนเนี่ยมีศักยภาพในการป้องกันและการควบคุมโรคได้ด้วยตนเองนะคะโดยที่จะมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสม.รวมไปถึงอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครหรือว่าอสส.นะคะได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการเฝ้าระวังค่ะให้ความรู้กับประชาชนและยังประสานงานกับทางหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ด้วยนะคะซึ่งสำหรับการกำจัดโรคไข้มาลาเรียค่ะในไทยของเราเนี่ยมีเป้าหมายที่จะเร่งรัดการดำเนินงานให้โรคหมดไปนะคะโดยให้ความสำคัญกับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงพื้นที่ชายขอบพื้นที่ห่างไกลแล้วก็ชุมชนที่ประชาชนยังมีข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขด้วยนะคะโดยการดำเนินการนี้นะคะยังครอบคลุมถึงการสนองพระราชดำริภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร นะคะเพื่อการคุ้มครองสุขภาพของเด็กและเยาวชนรวมไปถึงประชาชนในพื้นที่ห่างไกลด้วยนะคะเพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นข่าวสารนะคะที่นำฝากคุณผู้ฟังสำหรับกระทรวงสาธารณสุขเดินหน้ากำจัดไข้มาลาเรียให้หมดไปจากประเทศสัญญาดีปี69ไข้เลือดออกลดลงนั่นเองนะคะเข้าสู่ท่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วค่ะผู้ฟังขาดิฉันมาชนกขาวทองพร้อมกับพี่เจริญยศสายทองพี่ช่างเทคนิคประจำวันแล้วก็ทีมงานสวทชุมพรนะคะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกันใหม่กับรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยในวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 นถึง 11:00 นร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีไทยและนิวซีแลนด์ร่วมลงนามปฏิญญายกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมลงนามและเป็นสักขีพยานความร่วมมือรวม5ฉบับอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
4: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตยปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
5: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกด้วยการสวัสดิการ

0: อายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
1: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
0: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
2: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: นายกรัฐมนตรีไทยและนิวซีแลนด์ร่วมลงนามปฏิญญายกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมลงนามและเป็นสักขีพยานความร่วมมือรวม5ฉบับครอบคลุมวัฒนธรรมการศึกษาตำรวจและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ร่วมลงนามปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับนิวซีแลนด์ยกระดับความสัมพันธ์ของสองประเทศอย่างเป็นทางการพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีไทยและนิวซีแลนด์ยังร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามเอกสารความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของไทยและนิวซีแลนด์3ฉบับได้แก่ความร่วมมือด้านวัฒนธรรมความร่วมมือระหว่างสำนักงานกพ.กับ Education New Zealand และความร่วมมือระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติไทยกับสำนักงานตำรวจนิวซีแลนด์ด้านการเป็นหุ้นส่วนและการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันนอกจากนี้ยังมีการลงนามความร่วมมือภาคเอกชนระหว่างบริษัทชาตาอินทรูเมนต์คอมพานีลิมิเต็ดของไทยกับบริษัทแอโรคอร์ลิมิเต็ดของนิวซีแลนด์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านธุรกิจนวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมซึ่งการลงนามทั้ง5ฉบับนี้สะท้อนการยกระดับความสัมพันธ์ไทยและนิวซีแลนด์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อนความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนวาสนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์
3: สถานการณ์อุทกภัยที่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยเริ่มคลี่คลายแต่ยังต้องเฝ้าระวังมวลน้ำยมจากตอนบนที่คาดว่าจะถึงพื้นที่ใน3วัน
5: นายนพฤทธิ์ศิริโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเปิดเผยสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากที่อำเภอศรีสัชนาลัยเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติหลังระดับน้ำในแม่น้ำแม่รากลดลงถนนทุกสายสามารถสัญจรได้ตามปกติมวลน้ำตามจุดต่างๆเริ่มทยอยไหลลงสู่แม่น้ำยมแต่จังหวัดยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีมวลน้ำจากตอนบนในพื้นที่จังหวัดพะเยาและจังหวัดแพร่ในอัตรา800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่กำลังไหลลงมาตามแม่น้ำยมและคาดว่าจะเดินทางมาถึงสุโขทัยภายในอีกประมาณ3วันโดยจะทำการบริหารจัดการน้ำด้วยการผันน้ำออกทางประตูระบายน้ำหาดสะพานจันผ่านคลองยมน่านในอัตรา300ถึง400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและควบคุมมวลน้ำผ่านตัวเมืองสุโขทัยไม่เกิน400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเอ่อล้นแนวกำแพงป้องกันน้ำท่วมเขตเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและเตือนภัยประชาชนในพื้นที่เสี่ยงพร้อมจัดเตรียมกำลังคนเครื่องจักรกลและระบบแจ้งเตือนภัยให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีธนกฤตมาดแมนสวท.สุโขทัยรายงาน
3: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.7 บริเวณทางตอนกลางของเปรูเบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหายสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาของสหรัฐหรือ USGS รายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.7 บริเวณตอนกลางของเปรูเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ความลึกอยู่ที่99กิโลเมตรและมีจุดศูนย์กลางอยู่ห่างจากเมืองอานิโซในเทือกเขาแอนดีสไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ31กิโลเมตรอย่างไรก็ตามความลึกของเหตุแผ่นดินไหวนี้ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายรุนแรงและเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตทั้งนี้เปรูถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ตั้งอยู่บริเวณวงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเป็นบริเวณที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งคิดเป็นประมาณ85%ของแผ่นดินไหวทั่วโลกปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: แห่งสายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานประเภท32ฝีพายผู้นำ32ฝีพายทั่วไป16ฝีพายทั่วไปและประเภท8ฝีพายชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดภายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำแห่งพระมหากรุณาธิคุณ
1: ความสุขไม่ได้อยู่ที่ความมั่งมีการทำใจให้พอดีคือยอดความสุขครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งหมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการอบจ.พบประชาชนจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรครับ
2: ความสุขของประชาชนคือความภาคภูมิใจของคนอบจ.บริหารส่วนจังหวัดชุมพรเสนอรายการอบจ.พบประชาชนข่าวสารสาระและความบันเทิงจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

0: หากสิ่งใดที่ดำเนินอยู่ในสังคมทุกวันนี้เป็นไปโดยไม่ถูกต้องด้วยความยุติธรรมแล้วนักกฎหมายที่ดีไม่พึงนิ่งเฉยเสียควรแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตโต้แย้งด้วยเหตุผลเพื่อความถูกต้องและเพื่อความเป็นธรรมของบ้านเมืองหากนักกฎหมายสามารถกระทำได้เช่นนี้แล้วย่อมเป็นกำลังส่วนหนึ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญไปได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะคะกลับมาเจอกันวันนี้ค่ะอบจ.พบประชาชนนะคะเช่นเคยค่ะวันนี้วันศุกร์ที่21สิงหาคม2569นะคะเจอกับดิฉันสกาวรัตน์นาคสุวรรณค่ะเป็นประจำทุกวันพฤหัสและศุกร์นะคะแต่ว่าจริงๆรายการอบจ.พบประชาชนเนี่ยเรามีตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกาค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังติดตามฟังทางสถานีวิทยุนะคะสามารถฟังได้ที่สวทชุมพร FM 100 MHz แต่ว่าถ้าเกิดท่านสัญจรอยู่บนถนนทางหลวงแล้วก็กำลังล่องใต้นะคะหรือว่ากำลังขึ้นเหนือหมายถึงว่าจากทางใต้จะขึ้นกรุงเทพอย่างนี้นะคะอยู่โซนล่างเนี่ยฟังได้ทางอสมทหลังสวนค่ะ FM 104.75 เดี๋ยวบอกผิดเพี้ยนไปแล้วเสร็จเลยนะคะโดนจัดการนะคะก็ถ้าฟังได้สองคลื่นวิทยุค่ะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าขับรถอยู่นะคะแต่ว่าด้วยยุคสมัยในปัจจุบันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าใครที่มีโทรศัพท์มือถืออยู่ในมือนะคะก็เปิดFacebook เข้าไปแล้วก็กดว่าสวท.จุดชุมพรตอนนี้ท่านก็จะได้เห็นนะคะได้ด้วยว่าไลฟ์หรือว่าการถ่ายทอดสดนั่นเองโหเป็นรายการวิทยุที่ถ่ายทอดสดนะคะก็ไม่เชื่อเหมือนกันว่าวันนี้จะมาถึงนะคะคือสมัยก่อนเนี่ยเป็นนักจัดรายการวิทยุธรรมดานะคะก็นั่งจัดรายการอยู่ในห้องส่งคนเดียวจะออกท่าออกทางอะไรยังไงไม่มีใครเห็นคือได้ยินแต่เสียงเราไงแต่ว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าได้ยินทั้งเสียงได้เห็นทั้งหน้าตานะคะเพราะฉะนั้นก็อะไรนะคือเห็นกันสดๆเลยว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็นำเรียนค่ะสำหรับวันนี้นะคะวันศุกร์ทุกครั้งเนี่ยยุ้ยก็จะมากับในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะแต่ว่าวันนี้พิเศษสักนิดนึงเพราะว่าได้รับการติดต่อประสานงานนะคะจากท่านพาณิชย์จังหวัดชุมพรค่ะบอกว่า อยากให้ช่วยประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรของเรามากๆเลยนะคะท่านก็ได้เรียกว่าไม่นิ่งนอนใจค่ะหลังจากที่ถ้าจำได้ก็คือตอนพิธีเปิดงานกีฬาเยาวชนจังหวัดชุมพรนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะท่านสุภจีท่านเดินทางมาก็เรียกได้ว่าให้การบ้านเอาไว้เยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางพาณิชย์จังหวัดของเราเนี่ยท่านก็เลยไม่นิ่งนอนใจค่ะเรียกได้ว่าทำงานเชิงรุกเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรของเรานะคะแต่ว่าวันนี้ที่จะคุยกับดิฉันนะคะตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะคุณปานิสราหนูรักษาค่ะท่านเป็นหัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้านักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษนะคะจากพาณิชย์จังหวัดชุมพรสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนุ้ยแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะ
0: ขออนุญาตเรียกท่านผอ.เบิร์ดนะคะ
1: ได้ค่ะ
0: ค่ะท่านผอ.เบิร์ดค่ะอย่างที่ยุ้ยเกริ่นไว้ค่ะว่าหลังจากที่ท่านรัฐมนตรีสุภจีมาเนี่ยท่านให้การบ้านไว้เยอะไหมคะถามนิดนึงก่อน
1: ค่ะท่านก็มีการบ้านให้เราติดตามเรื่องที่ท่านได้มีนโยบายในวันที่เข้ามาในวันนั้นนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็มีประมาณ 2-3 ประเด็นค่ะ
0: ค่ะคือจริงๆเนี่ยพอได้ร่วมงานกับทางพาณิชย์เนี่ยทราบเลยนะคะว่าพี่ๆจากพาณิชย์จังหวัดของเราเนี่ยทำงานกันเก่งมากแล้วทำงานเชิงรุกมากแล้วทุกอย่างต้องละเอียดรอบคอบจริงๆนะคะก็ฝากชื่นชมด้วยทีนี้เหมือนอย่างวันนี้ค่ะสิ่งที่เราจะคุยกันก็คือในเรื่องของผลไม้เราคุยเรื่องผลไม้ก่อนนะคะเพราะว่าทราบมาว่าตอนนี้พาณิชย์จังหวัดเนี่ยกำลังเตรียมในเรื่องของการส่งเสริมตลาดรวบรวมรับซื้อผลไม้อะคะในช่วงของการประมูลเป็นยังไงคะตัวนี้อยากให้ท่านผอ.เบิร์ดเล่าให้ฟังจังเลยค่ะว่าที่มาที่ไปของโครงการนี้เป็นยังไงคะ
1: ค่ะโครงการนี้นะคะเป็นโครงการจากกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะคะเป็นโครงการส่งเสริมตลาดรวบรวมรับซื้อผลไม้ ในระบบประมูลจังหวัดชุมพรนะคะซึ่งโครงการนี้ค่ะเราก็ทราบกันดีว่าผลผลิตของจังหวัดชุมพรนะคะในปีนี้นะคะมังคุดนะคะประมาณ 49,263 ตันนะคะเพิ่มขึ้นจากปี68เนี่ยถึงประมาณ200เท่าเลยนะคะซึ่งมีการกระจุกตัวมากที่สุดนะ
0: คะ
1: ก็จะช่วงเดือนสิงหาคมกันยานะคะดังนั้นเราก็เห็นว่านี่จะเป็นวิธีการนี้เป็นวิธีการนึงที่เราอยากจะให้พี่น้องเกษตรกรนะคะมีที่ช่องทางในการจำหน่ายนะคะแล้วก็จะมีอำนาจต่อรองในการซื้อมังคุดเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็เหมือนมีสถานที่กลางนะคะในการซื้อสินค้าที่เป็นธรรมนะคะมีการชั่งน้ำหนักและมีการตรวจสอบคุณภาพนะคะแล้วก็ให้เกษตรกรนะคะได้เรียนรู้ระบบการซื้อขายแบบตลาดประมูลนะคะเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาในเชิงระบบและโครงสร้างค่ะจูงใจให้เกษตรกรเนี่ยผลิตมังคุดคุณภาพและจำหน่ายได้ราคาตามคุณภาพที่เป็นไปตามกฎไกตลาดค่ะ
0: แ
1: ล้วก็รักษาประสิทธิภาพด้านราคาในภาพรวมด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: อันนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นหลัก
0: อ๋อค่ะทีนี้เรียนถามนิดนึงค่ะท่านหมอวัดขาคือที่ผ่านมาเนี่ยเกษตรกรของเราเนี่ยการจำหน่ายจะเป็นในลักษณะแบบไหนก็คือว่าคนที่มาซื้อติดต่อดีลตรงกับสวนแล้วก็มาซื้อเองที่สวนอย่างนี้หรือเปล่าคะที่ผ่านมาม
1: ันมีหลายรูปแบบค่ะก็จะมีอย่างที่คุณดุ้ยได้กล่าวมานะคะแล้วก็จะมีระบบแบบประมูลค่ะประมูลปิดก็จะมีกลุ่มเครือข่ายมังคุดนะคะเขาก็จะมีกลุ่มพวกกลุ่มวิสาหกิจเนี่ยค่ะของจังหวัดชุมพรเราประมาณ20กว่ากลุ่มค่ะแต่ประมูลจริงๆอ่
0: ะ
1: ก็ประมาณ10กว่ากลุ่มค่
0: ะ
1: ก็จะมีการประมูลแบบปิดโดยที่ในกลุ่มนั้นน่ะจะต้องเป็นเข้าเป็นสมาชิกจะเข้าไปคัดคุณภาพโดยเขาจะมีวางคุณภาพไว้เป็นมันรวมมันลายดอกดำจิ๋วตู้อะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะคัดแยกออกมาแล้วก็จะมีผู้เข้าไปยื่นประมูลโดยเป็นยื่นซองอะค่ะประมูลกันแล้วก็แข่งขันถ้าใครให้ราคาเท่ากันก็ดูจากเวลาค่ะ
0: อ
1: ันนี้ก็จะเป็นแบบปิดแล้วก็จะมีแบบลักษณะที่เทรวมขายเทรวมค่ะจะขายริมถนนข้างทางอย่างเงี้ยค่
0: ะ
1: แล้วก็จะได้ราคาอีกราคาหนึ่งซึ่งจะไม่ได้ราคาที่แพงกว่าที่ราคาที่เรามีการคัดเกรดอะค่ะ
0: อย่าง
1: น
0: ี้
1: เท่า
0: ค่ะสิ่งที่พาณิชย์จังหวัดชุมพรกำลังทำก็คือเหมือนกับว่าเราหาสถานที่ให้เปิดเป็นตลาดกลางให้แล้วก็ให้เกษตรกรกับผู้ซื้อมาเจอกันแล้วก
1: ็
0: ประมูลราคามังคุดกันประมาณนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเกษตรกรอะไรหรือคนที่เขาจะมาซื้อเขามีค่าใช้จ่ายอะไรตรงนี้ไหมคะ
1: ไม่มีเลยค่ะ
0: ไม่มี
1: เราเข้ามาได้เลยใช่ค่ะเราก็จะจัดที่ตลาด
0: ตอนนี้จัดที่ไหนคะที่กำหนดไว้
1: ตลาดชุมชนอำเภอหลังสวนค่ะซึ่งเราเมื่อวานเริ่มดำเนินการแล้วนะคะซึ่งก็มีเกษตรกรก็มีความสนใจนะคะก็เริ่มเข้ามาแล้วก็มีผู้รับซื้อก็เข้ามาตีราคากันซึ่งเป็นแบบระดับเหมือนเป็นวิถีที่มีคนเคยเล่าให้ฟังว่าวิถีเก่าๆในหลังสวนในอำเภอหลังสวนซึ่งพวกเกษตรกรใส่รถเข็นมานะคะแล้วก็พ่อค้ามาประมูลแล้วก็ตกลงราคากันแล้วก็ขนขึ้นรถอะไรอย่างเง
0: ี้ย
1: ก็เป็นลักษณะนี้แต่นี้ก็ลักษณะว่ามีการประมูลกันแล้วก
0: ็
1: ดูราคากันว่าราคาใครให้สูงสุดก็จะให้คนนั้นหรือถ้าไม่พอใจเราก็ขอไปขายข้างนอกหน้าก็เราก็ไม่ได้ห้ามค่ะก็อยู่ที่ความพอใจของพี่น้องเกษตรกรนะคะ
0: ค่ะพอเบิร์ดดูซีรีส์เกาหลีไหมคะ
1: ดูค่ะ
0: นี่บรรยากาศจะเหมือนได้นี่ไหมคะเหมือนเวลาตลาดกลางที่เขาประมูลปลากันอะไรอย่างนั้นไหมคะที่ว่าแบบแอบชูนิ้วแล้วก็อะไรกันอย่างนี้ไหมคะบรรยากาศอย่างนั้นเลยไหมคะถ้ากรณีแบบมีเยอะ
1: ๆลักษณะก็คล้ายๆกันค่ะแต่นี่เราใช้กันว่าเอาแผ่นกระดาษมาเขียนแล้วก็ใส่ไว้ใส่แต่ละรถอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะอ๋อนึกว่าแบบว่านึกว่ามีการแบบขยับนิ้วแบบเอ้ยซีซีซ้ำซ้ำซอกอะไรอย่างเงี้ยกันตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยไม่ขนาดนั้นใช
1: ่
0: ไหมคะไม่ขนาดนั้นโอเคได
1: ้
0: ทีนี้เรียกได้ว่าพี่น้องเกษตรกรชาวสวนของเราตอนนี้เกิดฟังอยู่แล้วสนใจเนี่ย คนที่จะเข้าไปขายได้จะต้องอยู่ในกลุ่มวิสาหกิจไหมคะหรือว่าใครก็ไปได้
1: ใครก็ไปได้ค่ะเข้ามาก็อาจจะมาลงทะเบียนที่หน้าจะมีจุดลงทะเบียนอยู่ตรงที่เราประจำนะคะจะมีเต็นท์สีขาวอยู่ในตลาดชุมชนหลังสวนเลยเข้าไปแล้วก็จะมีเต็นท์สีขาวแล้วก็จะมีที่จุดลงทะเบียนเราก็มาลงทะเบียนนิดนึงแล้วก็เสร็จแล้วเราก็เรียงลำดับการเข้าคิวเพื่อเข้าไปประมูลนะคะ
0: ค่ะ
1: พอประมูลเสร็จถ้าตกลงกันก็จะมีให้ไปอีกเต็นท์นึงเพื่อที่จะไปขนลงในให้กับพ่อค้าที่รับซื้อของเราอะค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ประมาณนี้ค่ะก็มีลักษณะเหมือนเป็นตลาดปกติค่ะ
0: ปริมาณของมังคุดถ้าเกิดว่าจะเข้าไปประมูลที่ในตลาดเนี่ยต้องแค่ไหนถึงจะแบบน้อยสุดเท่าไหร่คะ1คันรถกระบะหรือว่ายังไงคะ
1: ไม่กำหนดเลยค่ะแล้วแต่ซึ่งเมื่อคืนนี้ก็จริงๆแล้วมาประมาณ6คันค่ะแต่ว่าปรากฏว่ามีการซื้อขายกันแล้วเขายังไม่พอใจราคาเขาก็ไปก่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วส่วนคนที่พอใจราคาก็สักประมาณ2คัน3คันอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เทขนไปพ่อค้าก็รับซื้อไปเท่าที่ได้ค่ะ
0: ค่ะอย่างเงี้ยยุ้ยถามนิดนึงเป็นความรู
1: ้
0: พี่น้องชาวสวนนะคะอย่างที่ผอ.เบิร์ดบอกว่าถ้าสมมุติว่ามีการคัดไซส์มาแล้วว่าลูกสวยผิวมันผิวลายหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคัดเป็นเข่งๆมาเลยอะค่ะตรงนี้เนี่ยมันเป็นต้นทุนของชาวสวนไหมคะในการที่เขาจะต้องแบบคัดแยกผลผลิตของเขาเป็นเข่งๆเพื่อที่จะไปประมูล
1: อ๋อก็ถ้าสมมติในปริมาณถ้าปริมาณไม่เยอะค่ะ
0: ก็
1: จะแบบเกษตรกรชาวสวนก็อาจจะคัดเองได้แต่ถ้าปริมาณเยอะอาจจะเป็นต้นทุนในการคัดนิดนึงค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถ้าสมมติว่ามีปริมาณเยอะก็จะเป็นต้นทุนในการคัดนิดนึงค่ะแต่ว่าถ้าคัดแล้วเนี่ยในการขายอะค่ะจะได้ราคาจะดีกว่าถ้าสมมติเราได้มันรวมเยอะเราก็จะได้ราคาที่สูงกว่าเราขายรวมค่ะเกตขาดค่ะ
0: แ
1: ต่เนี้ยลานเทเนี้ยก็ยาตะนูนลามามงครั้งเนี้ยค่ะก็อยากจะให้ลักษณะว่าเป็นลานที่เป็นคุณภาพที่แบบว่ามาถึงก็คือคัดเดี๋ยวพอไปถึงลานเนี้ยเราก็จะแจกห่วงด้วยนะคะ
0: ให้
1: เผื่อถ้าพี่น้องเกษตรกรอยากจะแบบลองคัดคุณภาพมาก่อนอย่างเงี้ยใส่เราก็จะมีห่วงให้ไปลองคัดดู
0: ว่าอยู่เกรดไหนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะจะมีหนึ่งห่วงค่ะที่ให้คัดไปถ้าสุดห่วงเนี้ยที่สามารถใส่ได้แล้วนั่นก็จะเป็นถ้าลอดห่วงไปก็จะเป็นดอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ
0: ้
1: าดำเราก็ต้องคัดอยู่แล้วแยกออกมาอยู่แล้วค่ะ
0: ตลาดตรงนี้เมื่อวานเป็นวันแรกที่เปิดบรรยากาศคึกคักไหมคะ
1: คึกคักค่ะพี่น้องเกษตรกรก็สนใจบางท่านก็มาก่อนมาบอกว่ามาดูลาดราวก่อนมาดูว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะ
0: เปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะ
1: เริ่มประมาณ16นาฬิกาถึง20นาฬิกาค่ะ
0: อ๋อต้องเย็นๆเหรอคะมืดๆอะไรใช่ไหมคะ
1: ก็เพราะว่าเราดูตามวิถีของชาวสวนค่ะเพราะว่าถ้าชาวสวนเก็บของพืชเสร็จตอนเช้าแล้วก็มาขายตอนเย็นอะไรเงี้ยค่ะแต่ไม่แน่เราอาจจะปรับเวลาขึ้นมานิดนึงเป็นบ่ายสามเป็น15นาฬิกาขึ้นมานิดนึงก็ได้ค่ะเดี๋ยวกำลังพูดคุยกันอยู
0: ่
1: ว่าเราจะปรับขึ้นมาเพื่อ
0: ตอนนี้เท่าที่ลงทะเบียนดูเนี่ยส่วนใหญ่พี่น้องเกษตรกรเนี่ยมาจากอำเภออะไรเยอะที่สุดคะ
1: เมื่อวานนี้มีอำเภอหลังสวนอำเภอหลังสวนค่ะเยอะสุดแต่ก็มีที่สวีก็มีนะคะแล้วก็มีพะโต๊ะมาด้วยแต่ว่าเยอะสุดก็คือหลังสวนค่ะ
0: แล้วคนกลุ่มผู้ซื้อราคาส่วนใหญ่เป็นใครเอ่ย
1: ผู้ซื้อก็จะเป็นลงค่ะลงที่รับซื้อปกติแล้วก็เป็นพ่อค้าที่อาจจะรับซื้อเพื่อที่จะมาคัดเพื่อจะไปส่งลงอะไรเงี้ยค่ะ
0: อืมค่ะ
1: ค่ะ
0: งั้นเรียกได้ว่างานนี้เนี่ยน่าจะเป็นการแบบให้เกิดประโยชน์ให้กับพี่น้องเกษตรกรมากจริงๆนะคะถ้าทำได
1: ้ค่ะ
0: สิ่งที่พี่น้องเกษตรกรจะต้องเตรียมตัวก่อนที่จะคัดผลผลิตของตัวเองก็คือมังคุดเนี่ยแล้วไปเข้าสู่ตลาดค่ะจะต้องเตรียมหลักฐานอะไรไปบ้างไหมคะ
1: อ๋อก็คือไปถึงใช่ไหมคะก็ลงทะเบียนอย่างเดียวนะคะไปถึงก็ลงทะเบียนแล้วลงทะเบียนแล้วก็อาจจะรอคิวนิดนึงรอคิวแล้วก็เริ่มเข้าไปพอเข้าคิวแล้วก็สมูแล้วก็ อสิ่งสำคัญค่ะก็ต้องคัดคุณภาพมานิดนึงถ้าคัดคุณภาพมาด้วยอ่ะก็จะหนึ่งโอกาสที่จะได้ราคาที่สูงสองก็คือว่าสะดวกต่อผู้รับซื้อที่เขาจะได้ไม่ต้องคัดมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะได้ จะได้แบบว่าพอเข้าไปจะมีผู้รับซื้อเข้าไปดูกันเยอะถ้าคัดมา
0: ค่ะจ่ายสดเลยไหมคะถ้าเกิดถูกใจนี่คือ
1: จ่ายสดค่ะ
0: จ่ายสดจ่ายสดกันไปเลย
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้นี่ก็ดีนะคะอย่างนี้แต่ว่าตัวผู้ซื้อเองผู้ที่จะซื้อเองก็ต้องมีเอกสารหลักฐานบริษัทรับรองมาด้วยหรอคะสำหรับผู้ซื้อ
1: ใช่ค่ะก็คืออาจจะต้องมาลงทะเบียนนิดนึงนะคะเพราะเราจะได้ดูเราจะได้ดูว่าเป็นบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือนะคะแล้วก็จะต้องเข้ามารับซื้อแล้วก็เราจะมีจุดให้สำหรับผู้รับซื้อนะคะเพื่อจะให้ลงของแล้วเราก็จะไปดำเนินการเก็บยอดนะคะยอดรับซื้อในครั้งนั้นแล้วก็เรื่องตาช่างถ้าถือว่าทางผู้รับซื้อมีตาช่างเราก็จะมีสำนักงานช่างสังวาสค่ะเข้าไปตรวจตาช่างเพื่อความเป็นความเที่ยงตรงค่ะ
0: เพื่อ
1: ให้พี่น้องเกษตรกรวางใจว่าได้รับซื้อผลผลิตในตาช่างที่เราตรวจเรียบร้อยแล้วค่ะ
0: ค่ะตลาด
1: ก็มีการ
0: ค่ะเชิญค่ะ
1: แล้วก็ต้องเมื่อเราก็ต้องเคารพกติกาในการตกลงของเราค่ะเมื่อเราตกลงราคาแล้วถ้าเขายินยอมก็ต้องมีการชำระเงินนะคะแล้วก็มีการรับสินค้าเช่นมีตะกร้ามาขนไปอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบกฎกติกาง่ายๆที่ไม่ได้ติดอะไรมากมายค่ะ
0: ค่ะก็ตรงนั้นทางเจ้าหน้าที่พาณิชย์เองนี่เราต้องไปคอยกำกับดูแลด้วยไหมคะ
1: ใช่ค่ะต้องไปค่ะไป
0: ค่ะ
1: อาจจะต้องไปทุกวัน
0: เมื่อวานเปิดวันแรก20สิงหาไปจนถึงเมื่อไหร่คะ
1: ถึงวันที่20กันยาค่ะ
0: โอ้1เดือนเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วปริมาณที่บอกว่ามันปีนี้มันเพิ่มขึ้นตั้ง 209%คาดว่าปริมาณมังคุดจะออกมากสุดเนี่ยช่วงเดือนไหนคะที่คาดว่า
1: ช่วงเดือนสิงช่วงเดือนสิงหากันยาค่ะ
0: ในช่วงนี
1: ้แต่ว่า
0: ที่เราเปิดตลาด
1: ใช่ค่ะใช่แต่ว่าช่วงนี้กำลังออกเริ่มทยอยออกเนื่องจากปีนี้ค่ะมันเป็นโอกาสที่แบบว่าออกสองรุ่น
0: ค่ะ
1: อาจจะเป็นเพราะสาเหตุที่แล้วเนี่ยมันออกน้อย
0: ค่ะ
1: ปีนี้เลยออกสองรุ่นออกแรกก็คือรุ่นนอกฤดูไปรอบหนึ่งแล้วก็รุ่นนี้ก็รุ่นที่เป็นปกติซึ่งก็ออกมาแล้วก็จะเยอะมากก็น่าจะคาดการว่าประมาณวันที่10กันยาถึงวันที่20กันยาค่ะ
0: น่าจะหมดใช่ไหมคะ
1: ค่ะน่าจะพีคสุดค่ะ
0: อ๋อพีคสุด
1: ใช่ค่ะ
0: เมื่อวานนี้ซื้อขายกันราคาสูงสุดอยู่ที่กิโลเท่าไหร่คะ
1: เมื่อวานพอดีว่าพี่น้องเกษตรกรนะคะไม่ได้คัดไม่ได้คัดมาค่ะ
0: ไม่ได้
1: คัดเกตมา
0: เป็นแบบคะ
1: ไม่ได้คัดมาก็เลยซื้อขายแบบคะไป
0: เพราะตอนนี้ราคาตลาดอยู่ที่ประมาณ300ไหมคะ
1: ราคาตลาดตอนนี้ใช่ไหมคะที่ซื้อขายปกติก็ประมาณค่ะแต่ว่าราคารับซื้อก็จะอยู่ประมาณ
0: อ๋อค่ะถ้ายังไงก็ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรเนาะคัดไซส์สักนิดนึงถ้าอยากได้ราคานะคะแต่มันก็อาจจะเสียเวลาหน่อยนึงแต่ว่าถ้าเกิดว่าราคาได้เนี่ยเราก็น่าจะคุ้มกับสิ่งที่เราทำมากกว่า
1: ค่ะ
0: ทีนี้เรียนถามท่านผอ.เบิร์ตนิดนึงค่ะในเรื่องของมังคุดแหละน่าจะโอเคแล้วเนาะเอาเป็นว่าพี่น้องเกษตรกรชาวสวนมังคุดถ้าสนใจนะคะท่านอยากจะไปเรียกได้ว่าซื้อขายตรงเลยกับพ่อค้าที่ว่าไม่ต้องผ่านใครแล้วก็ได้ราคาเต็มๆเนี่ยเชิญได้ที่ตลาดกลางผลไม้อำเภอหลังสวนพาณิชย์จังหวัดจัดให้20สิงหาถึง20กันยายนค่
1: ะ
0: แต่ว่ามีเพื่อนชาวเกษตรกรค่ะฝากถามทางพาณิชย์จังหวัดมาว่าตอนนี้อยากให้ช่วยเรื่องมะพร้าวอะค่ะเพราะว่ามะพร้าวเนี่ยราคาตกมากเลยท่านพาณิชย์เองก็น่าจะทราบข่าวนี้ไม่ทราบว่ามีนโยบายอะไรที่พอจะช่วยเหลือตรงนี้บ้างไหมคะ
1: ค่ะอ๋อตอนนี้นะคะก็มีทางคณะกรรมการกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรนะ
0: คะ
1: มีมติที่ประชุมนะคะเพื่อให้กรมการค้าภายในค่ะดำเนินการ โครงการดูดซับมะพร้าวผลแก่ปี69ค่ะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งอนุมัติมาก็คือ10ล้านผล
0: ค่ะ
1: แล้วก็เนื้อมะพร้าวแห้ง500ตันค่ะซึ่งจังหวัดชุมพรก็คือเป็นจังหวัดเป้าหมายใน8จังหวัดนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็จะได้ทั้งหมด1.1ล้าน4แสนล้านลูกค่ะแล้วก็ได้มะพร้าวแห้ง70ตันค่ะซึ่งจะสนับสนุนสนับสนุนทั่วค่าบริหารจัดการให้แก่เกษตรกรนะคะที่จุดรับซื้ออัตราไม่เกินร้อยละ4บาทนะคะก็คือผลละไม่เกิน4บาท
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่จะต้องไม่เกินราคาเป้าหมายนำนะคะผลละ10บาท
0: ค่ะ
1: ลักษณะก็คือว่าคือถ้าราคาที่เรากำหนดไว้ราคาซื้อขายปกติตอนนี้6บาท
0: ค่ะ
1: เราก็จะชดเชยให้4บาทแต่ถ้านะคะก็คืออย่างเงี้ยลักษณะง่ายก็เป็นลักษณะเนี้ยค่ะแล้วก็จะมีค่าบริหารจัดการเนี่ยค่ะให้กับผู้ปลูกมะพร้าวผลแก่แล้วก็ผู้รวบรวมเนื้อมะพร้าวแห้งให้กับผู้ประกอบการนะคะในราคากิโลกรัมละไม่เกิน5บาทนะคะโดยกำหนดไว้เป้าหมายห้ามเกิน20บาทนะคะของเราก็จะได้หมด70ตันค่ะในช่วงนี้ทางสำนักงานนะคะก็จะต้องนำโครงการนี้ค่ะเข้าประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตทางการเกษตรระดับจังหวัดชื่อย่อๆว่าคปจ.
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์แล้วก็รับสมัครทั้งผู้ซื้อเกษตรกรแล้วก็ผู้รวบรวมค่ะในการที่จะมาเข้ามาร่วมโครงการนี้ก็อยากจะให้พี่น้องชาวสวนมะพร้าวค่ะก็อาจจะต้องติดตามไม่ว่าจะเป็นเพจสำนักงานพาณิชย์หรือหน่วยงานต่างๆค่ะเพื่อเราจะได้กระจายเรื่องประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องเข้าถึงโครงการนี้ค่ะ
0: ค่ะแต่คิดว่าน่าจะเร็วๆนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ได้ค่ะก็ฝากเสียงไปด้วยแล้วกันเนาะเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เขาฝากถามเข้ามาค่ะเพราะเขารู้ว่าจะคุยกับทางพาณิชย์จังหวัดเนี่ยเขาก็เลยบอกว่างั้นฝากประเด็นเรื่องมะพร้าวด้วยแล้วกันว่ายังไงบ้างเพราะว่าน่าจะให้การช่วยเหลือก่อนว่าตอนนี้ราคาลงมากจริงๆนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะท่านผอ.มีอะไรอยากเพิ่มเติมไหมคะเรียนเชิญค่ะ
1: ค่ะก็อยากจะเชิญชวนเรื่องแรกก็เรื่องลานมังคุดค่ะอยากจะชวนพี่น้องเกษตรกรนะคะก็สามารถเข้าไปร่วมในลานประมงมังคุดนะคะอาจจะเปลี่ยนแปลงสถานที่นิดนึงชื่อเดียวกันค่ะแต่เดี๋ยวบางคนจะเข้าใจผิดใช้คำว่าตลาดชุมชนอำเภอหลังสวนนะคะเดี๋ยวทุกคนจะเข้าใจผิดว่าเป็นตลาดกลางนะคะก็เลยเขียนให้ชัดเจนขึ้นเป็นตลาดชุมชนอำเภอหลังสวนนะคะก็สามารถไปร่วมได้เริ่มตั้งแต่เวลา 16.00 นถึง 20.00 นนะคะแล้วก็สามารถคัดมังคุดมานะคะแล้วก็อยากจะเชิญชวนผู้ประกอบการนะคะพ่อค้าแม่ค้านะคะที่จะเข้ามาประมูลนะคะก็สามารถเข้าร่วมได้เหมือนกันนะคะขอบพระคุณค่ะ
0: ค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะวันนี้ท่านปานิสราหนูรักษาค่ะนักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษขอบพระคุณมากค่ะหมอเบิร์ดค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวโอกาสหน้ายังไงจะได้พูดคุยกันต่อนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะขอบพระคุณค่ะก็จริงๆนะคะอย่างที่นำเรียนไปนะคะก็จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรนะคะแต่ว่าจริงๆนะยุ้ยจะบอกให้เลยคือเหมือนที่กรุงเทพอะค่ะมันจะมีกลุ่มผู้บริโภคอะที่เขาชอบน้ำมังคุดแล้วแปรรูปเป็นขวดอะโอ้โหขายแพงมากเลยนะคะขวดนึงอะเป็นร้อยอะขวดเป็นร้อยเขาก็ยังซื้อกินกันอะคือเรามาจากชุมพรไงเรามาจากชุมพรเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็กินแค่ซื้อโลนึงก็ไม่กี่สิบบาทใช่ไหมคะก็กินแบบนี้ก็ได้แต่ว่าเชื่อไหมคะว่ากลุ่มผู้บริโภคที่เขารักสุขภาพแต่ยุ้ยไม่เข้าใจว่าเขารักสุขภาพแบบแนวทางที่ผิดหรือถูกนะคะแต่เขากล้าที่จะซื้อน้ำมังคุดบรรจุแบบเป็นขวดอะแล้วขวดประมาณขวดแบนๆประมาณเท่านี้นะคะขวดเป็นร้อยอะเขาซื้ออะก็เลยมีความรู้สึกว่าโหนี่ถ้าบ้านเราแบบทำนะมันไม่ต้องมีใครเอามังคุดมาเททิ้งบนถนนเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหาช่องทางให้ถูกค่ะบางทีเนี่ยเราทำไปแต่ว่าเราอาจจะยังไม่เจอช่องของเรานะคะเมื่อไหร่ที่เราเจอช่องของเรารับรองว่าเรา ปังทะลุแน่นอนนะคะหากลุ่มตลาดให้เจอกลุ่มลูกค้าให้เจอและรับรองว่าสิ่งที่ท่านทำจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนขอเอาใจช่วยนะคะตอนนี้ 11:37 นาทีเดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่ค่ะช่วงหน้ายังมีเรื่องราวดีๆมาพูดคุยกันค่ะ

0: 11:41 น.นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับอบจ.พบประชาชนค่ะตอนนี้แน่นอนที่สุดเลยนะคะแขกรับเชิญดิฉันนะคะเต็มไปหมดเลยนะคะด้านหน้านี้ด้วยนะคะขออนุญาตนะคะต้อนรับนะคะคุณโสภิตและคุณสิริยากรเกตโสภิตค่ะสวัสดีทั้งสองท่านนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ก็คือครูอ้อนนั่นเองกับน้อง
1: น้องเพ็ญค่ะ
0: น้องเพ็ญนะคะมาจากบ้านรักศิลปะชุมพรหลายคนถ้าเกิดว่าติดตามงานท่องเที่ยวของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นของอบจ.ชุมพรก็ดีหรือว่าททชุมพรก็ดีเนี่ยเรามักจะเชิญบ้านรักศิลปะเนี่ยมาร่วมเวิร์กช็อปกับเราบ่อยค่ะงั้นเรียนถามเลยละกันตอนนี้บ้านรักศิลปะชุมพรของเราเนี่ยตอนนี้กำลังทำชิ้นงานอะไรอยู่บ้าง
2: ในช่วงนี้ค่ะก
0: ็
2: คือกูอ้อนทำเป็นลักษณะของศิลปะวัฒนธรรมเป็นเรื่องราวของเป็นรายการแรกนะคะที่
0: ม
2: าเกี่ยวกับลูกหลงไหลในเรื่องลูกปัดค่ะลูกปัดแล้วก็ลวดลายของหินสีกูอ้อนมีความคิดที่จะมาอยู่ในงานเปเปอร์มาเช่เขาแทนที่เราจะเพ้นลายทั่วไปเราจะเป็นใช้ศิลปะอารยธรรมแดนใต้ซึ่งเป็นของเขาสามแก้วนี่ค่ะ
0: ชูที่ข้อมือนิดนึงก็ได้ไหมคะนี่นี่ในข้อมือ
2: น
0: ี่พวกลูกปัดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วคือนั่นคือลูกปัดจริงๆเลยนะ
2: อันนี้คือลูกปัดน่าจะเป็นลูกปัดสังเคราะห์ค่ะไม่ใช่ของจริงเพราะว่า
0: แต่ว่าอยากทำให้มัน
2: หลงไหลในความเป็นของใช่ค่ะนึกว่าตรงนี้มันมีข้อมืออยู่แล้วถ้าเราไปอยู่บนชิ้นงานเปเปอร์มาเช่น่าจะดีกว่า
0: บนโต๊ะทั้งหมดนี่คือเป็นเปเปอร์มาเช่
2: ต
0: ั
2: วน
0: ี้
2: จะเป็นงานส
0: ่
2: วนหนึ่งเป็นงานสอนนักเรียนเป็นเวิร์กช็อปบุคคลทั่วไป
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แล้วก็ส่วนตัวสีแดงดารุมะตัวนั้นก็คือได้รับเกียรติจากโตชิบ้า
0: ค่ะ
2: ส่งไปที่ญี่ปุ่น
0: ส่ง
2: ไปเป็นสัญลักษณ์เหมือนกับของที่ระลึกนะคะแล้วก็เป็นของที่ว่าเป็นเหมือนกับของขลังของอะไรของทางญี่ปุ่น
0: ทางญี่ปุ่นเขาคือ
2: ค่ะ
0: ตอนนี้เลยใช่ไหมคะ
2: อธิษฐานจุด
0: นี่นะคะ
2: ดำค่ะที่ดวงตาถ้าสำเร็จก็จะต้องเอาไปที่วัดที่ญี่ปุ่นนะคะ
0: ค่ะอันนี้จะเป็นงานเปเปอร์มาเช่ทั้งหมดเลย
2: ค่ะแต่นั้นจะเป็นพรีเมียมส่วนทั่วไปตรงนั้นก็จะเป็นฝั่งขวาที่เป็นทำงานค้างไว้ของนักเรียนค่ะมีของนักเรียนที่เรียนที่บ้าน
0: ค่ะ
2: แล้วก็คนที่ช่วยและเล่นมาตั้งแต่เด็กๆก็คือน้องเพ้นนายลูกสาวคนโต
0: ค่ะ
2: ซึ่งเขาชอบปั้นขยำกระดาษอะไรเงี้ยค่ะแต่ของบ้านรักศิลปะนี่เราเน้นความแห้ง
0: ค่ะ
2: ก็คือกาวแป้งเปียกกับกระดาษ
0: ค่ะมีกาวมีกระดาษก็ได้นะงานศิลปะกระดาษลั่งพลาสติกด้วยค่ะน้องเพ้น
1: ใช่
0: พลาสติกก็ได้ด้วยหมด
2: น้องเพ้นพรีเซนต์แบบน
1: ี้เหมือนอันนี้ค่ะทุกวันเราก็สั่งพัสดุอยู่แล้วใช่ไหมคะก็สามารถขึ้นรูปเหมือนแบบนี้ได้เลยเนี่ยเป็นลำตัวสามารถเป็นได้เหมือนกันค่ะ
2: เราใช้พลาสติกด้วยค่ะช่วงหลังเพราะว่าต้องการลดขยะทุกอย่างแกน
1: ทิชชู่ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันค่ะก็คือขยะจากในบ้านที่เป็นขยะแห้งทำความสะอาดแล้วสามารถเรามาทำเปเปอร์มาเช่ได้ทุกรูปแบบเลยค่ะ
0: ไม่จำเป็นต้องใช้กระดาษล้วนๆแล้วตอนนี
2: ้แล้วก็ม้วนขึ้นมา
0: เราม้วนเสร็จแล้วเป็น
2: ไ
0: งคะแล้วก็
2: อัดเอากระดาษด้วยเทปกาว
0: จริงๆถ้าเป็นพลาสติกเนี่ยมันขึ้นรูปได้ง่ายกว่าด้วยไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันสามารถแบบบิดอะไรเนาะกดอะไรอย่างเงี้ยได้ง่ายกว่ากระดาษใช่ไหมคะ
2: กล่องเครื่องดื่มอันนี้ก็ได้ค่ะมันจะแข็ง
0: ค่ะ
2: คือทุกอย่างที่เป็นกระดาษและของเหลือใช้พลาสติกได้ไหมคะ
1: เพราะว่าแบบสามารถเป็นกล่องเหมือนจริงๆแล้วเขาเป็นกล่องใช่ไหมคะเราก็สามารถเอามาทำรูปกล่องเหมือนเดิมอัดไส้ข้างในทำติดเป็นเหมือนกล่องที่แบบตกแต่งบ้านได้เหมือนกันค่ะ
0: อันนี้แรงบันดาลใจคือเหมือนกับว่าออกแนวที่ว่าเราอยากจะช่วยรณรงค์ในเรื่องของการแบบว่าให้เห็นคุณค่าของสิ่งเหลือใช้อะไรอย่างนี้ด้วยป่ะ
1: ใช่
0: เนาะขยะจากในบ้านแต่ว่านำมาสร้างเป็นงานศิลปะได้เพราะว่างานศิลปะมันไม่มีผิดถูกไงน้องเพ้นคิดยังไงลูกกับงานทุกสิ่งที่ได้ทำ
1: คิดว่าตั้งแต่เด็กจนโตที่เราได้แบบเรียนรู้เปเปอร์มาเช่มาคิดว่าทุกอย่างอะค่ะมีคุณค่าหมดเลยเหมือนสมมติตอนเด็กเราทำชิ้นที่อะโตขึ้นลายเส้นเราก็ไม่เหมือนเดิมพอโตขึ้นเราก็ลายเส้นนิ่งขึ้นแล้วคิดว่าแบบความทรงจำเราได้ถูกถ่ายทอดลงไปในชิ้นงานค่ะรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเด็กๆที่วาดภาพหรือทำงานศิลปะมาแบบตั้งแต่เด็กจนโตน่าจะมีความคิดเหมือนกันว่าเออเนี่ยนะตั้งฉันมีพัฒนาการแค่ไหนอะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นการรีมายแล้วก็ให้กำลังใจตัวเองอยู่ตลอดค่ะ
0: เพราะจริงๆเนี่ยงานศิลปะแต่ละชิ้นอะถ้าเราทำขึ้นเองด้วยมือของเราเองอะ มันก็จะเกิดความภาคภูมิใจเนา
2: ะ
0: เพราะมันเป็นชิ้นเดียวในโลกที่เราทำขึ้นมาเองคนที่จะเข้าถึงงานศิลปะตัวนี้ครูอ้อนจำเป็นไหมคะที่ว่าจะต้องแบบว่ามีหัวศิลปะเรียนศิลปะมาหรือว่าต้องมีความคิดสร้างสรรค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะจำเป็นไหมคะ
2: ตรงนี้จำเป็นเลยค่ะแต่ว่าที่ครูอ้อนภูมิใจคืออ้อนได้สอนชาวบ้านที่ตำบลดอนยาง
0: ค่ะ
2: จะเป็นชาวบ้านในกลุ่มนักเรียนกศน.แล้วก็ชาวบ้านซึ่งในความรู้สึกของชาวบ้านพอบอกความคิดสร้างสรรค์ชาวบ้านเขารู้สึกว่ามัน
0: ตกใจไหมเขามันเหมือนมีกำแพงขึ้นมาทันทีเลย
2: เขาไม่อยาก
0: เ
2: พื่อนตรงว่าเขาไม่อยากทำ
0: ใช่
2: แต่ว่าขอแก้วตัวนั้น
0: ตัวนี้ใช่ไหมคะ
2: ตัวเนี้ยนั่งดื่มน้ำชาแล้วเราก็ล้างให้สะอาดตัวนี้จะเพ้นทำอยู
0: ่
2: แล้วก็ขึ้นจากโครงนี้ก็ได้ค่ะขึ้นจากโครงนี
0: ้ค่ะ
2: แล้วก็ครูอ้อนก็ค่อยๆสอนว่าอาจจะมีปลาดาวมีอะไรมาปั้นประมาณสักครึ่งชั่วโมงเขาเริ่มมีจินตนาการเลยคุณยายอายุ80อย่างเงี้ยเขาก็เริ่มแบบหัวเราะแล้วก็สนุกแล้วก็บอกว่ามันไม่ยากเพราะว่า10คน10ไอเดียเราไม่ได้สอนงานเหมือนกันเหมือนพี่ยุ้ยทำแบบนึงน้องเพ้นทำแบบครูอ้อนทำแบบนึงแต่มันก็ขึ้นมาจากโมเดลเดียวกัน
0: วัสดุคล้ายๆกัน
2: สรุปก็คือแต่ละวันน่ะครูอ้อนคิดว่าเราเริ่มลดขยะได้จากเริ่มต้นจากตัวเราแต่เวลาครูอ้อนเสนองานกับชาวต่างชาติเราจะใช้คำว่า eco art มันก็จะเข้าในเทรนด์ทันสมัยนิดนึงในการลดขยะ
0: ค่ะ eco art นี่คือได้เลยเนาะแล้วอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยของเราอะอาจจะยังมองไม่ค่อยเห็นเนา
2: ะ
0: บางทีในสิ่งของเหล่านี้คือพอดูดเสร็จปุ๊บหมดทิ้ง
2: เลย
0: ลงหลังเลย อะไรเงี้ยในขณะที่เรายังมีกลุ่มคนอีกเยอะมากเลยที่มองเห็นคุณค่าของเขาแล้วก็มองเห็นว่าเขาเหล่านั้นแหละคือเม็ดเงินที่จะช่วยจุนเจือเราได้ในระดับหนึ่งค่ะตรงนี้อยากให้น้องๆหรือน้องเพ้นหรือครูอ้อนช่วยเสริมตรงนี้สักนิดนึงค่ะว่ายังไง
2: เริ่มต้นอะเหมือนสิ่งที่ครูอ้อนต้องการถ้าว่าตลาดนะคะก
0: ็
2: คืองานง่ายๆที่เป็นชิ้นขาวเนี่ยค่ะก็คือทำเป็นสีขาวทำแปะกระดาษด้วยอะไรก็ได้จะเป็นกระดาษโบชัวแมคโครโลตัสกระดาษ
0: แปะได้หมด
2: ได้หมด
0: มีกาแป้งเปียกแล้วก็แปะไปเรื่อย
2: ค่ะใช่
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แต่ว่าถ้าเราเทคก็ต้องผสมน้ำแล้วก็ทิ้งไว้จนแห้งแล้วก็ทาสีขาวนี่หน่วยงานต่างๆที่ว่าเขารับงานไปส่วนใหญ่เขาจะทำเป็นที่ใส่ดินสอเป็นที่ทับกระดาษก็เพ้นลายเพ้นกาแฟเพ้นปากกาอะคริลิกเพ้นลายเส้นอะไรก็ได้ค่ะมันอยู่ที่ว่าเขาจะไปออกแบบลายทีนี้งานอยากให้มีคุณค่าก็จะต้องทำเป็นเคลือบน้ำยาเหมือนตัวดารุมะเนี่ยค่ะ
0: ตัวนี
2: ้ดารุมะที่จะเคลือบน้ำยามันแกนทิชชู่เนี่ยไม่ได้มีราคาเลยแต่ถ้าเราทำดีๆทำเป็นรากไม้ทำอะไรเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเพิ่มมูลค่าแล้วงานเราอย่าทำซ้ำ
0: ค่ะเพราะว่าเราจะคิดอย่างนี้น้องเพ็ญนึกไม่ลูกว่าเหมือนชุมพรอ่ะเราจะหาของที่ระลึกที่แสดงออกถึงความเป็นจังหวัดชุมพรอ่ะมันไม่ค่อยมีเนาะ
2: ไม่ค่อยมี
0: อ่ะแม้แต่จะเป็นแมกเนตที่ว่าแบบซื้อขายได้ทั่วไปพวกกุญแจหรืออะไรก็ตามอ่ะเวลาเราไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอ่ะ
2: ตอนน
0: ั้
2: นจะไม่มีเลยเรซินแต่ตอนนี้ที่กำลังทำอยู่ก็คืออ้อนออกแบบเป็นกวาง
0: ค่ะ
2: เป็นกวางหมอกเป็นรูปแบบภาพนูนขึ้นมาด้วยกระดาษ
0: ค่ะ
2: ค่ะเพราะจริงๆสอนงานถ้ามีกลุ่มรับงานไปทำก็ยินดี
0: ทีนี้พี่ก็เลยมองว่าลักษณะของงานแบบนี้ถ้าสมมุติว่าเรามีกลุ่มคือเราต้องยอมรับว่าตอนนี้ปัจจุบันอ่ะเรากำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านบางคนไม่ได้มารวมกลุ่มหรือบางท่านเนี่ยเข้าโรงเรียนผู้สูงอายุกลุ่มนี้ก็น่าสนใจเนาะเพราะว่าโรงเรียนผู้สูงอายุอ่ะนอกจากวิชาที่เขาเรียนเขาจะมีหลักสูตรมีกิจกรรมมีอะไรให้ทำถ้าน้องอ้อนสามารถเอาตรงเนี้ยเข้าไปแล้วให้ทางโรงเรียนเขาได้สอนได้ทำก็จะดีแล้วก็จะมีอีกกลุ่มนึงที่เราลืมไม่ได้เลยคือเรายังมีกลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านหลายๆท่านพอจะมีงานหรือป้อนงานอะไรไหมให้ผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านสามารถนั่งทำเพลินๆ
2: ก
0: ็
2: จะเป็นกระปุกออมสินกระปุกออมสินพื้นฐานเลยค่ะ
0: ค่ะ
2: ใช่ค่ะกระปุกออมสิน
0: แต่ตรงนี้นี่คือแบบเราสอนเขาทำไปแล้วเรารับซื้อไหมคะรับซื้อกลับไหมหรือว่าแค่สอนให้เขาทำเฉย
2: ๆมีค่ะแต่ส่วนใหญ่เขาส่งเป็นเหมือนคนที่เขาเคยมาเรียนนะเขาส่งลักทีสองสามร้อยชิ้น
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ค่ะมาเป็นงานสีขาวแทนเอาง่ายๆว่าถ้าปูนเปเตอร์ทำได้ ตัวนี้ก็ได้เพราะว่าตัวนี้มันไม่แตก
0: ค่ะ
2: เราไม่แตก
0: ใช่เพราะว่าเหมือนปูนบัสเตอร์มันหล่อเนา
2: ะ
0: มันเป็นลักษณะของการหล่อเทหล่อลงไป
2: มันมีฝุ่นอันตราย
0: ค่ะแต่อันนี้ก็คือแบบพวกกระดาษหรือสิ่งที่เราแบบว่าต้องการจะขยะนะเนาะที่มันเป็นขยะเหมือนบินอะไรเงี้ย
2: บินต่างต่างบินร้านสะดวกซื
0: ้ออะไรที่ออกมาก็เก็บไว้แล้วก็มาแปะทำ
2: ค่ะ
0: ม
2: าล่าสุดก็นั่นแหละค่ะของน้องที่เป็นเจกันเด็กปฐมค่ะเขาขึ้นงานจากขวดกับแก้วร้านสะดวกซื
0: ้อ
2: แล้วก็บินเงินสดบินอะไรเงี้ยได้หมดเลยค่ะ
0: ได้หมด
2: แต่สุดท้ายเราก็จะช่วยกระดาษขาว
0: ค่ะใช้กระดาษขาวในการช่วยอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ค่อยลงสีขาว
2: ใช้กระดาษขาวแล้วก็พอแห้งก็ลงสีขาวก็ขึ้นโครงเป็นวัสดุอะไรข้างในก็ได้ค่ะก็คือปัจจุบันเราต้องการลดขยะก็เลยต้องใช้วัสดุตัวอื่นเช่นแก้วอะไรไปด้วยเพราะว่ากระดาษจริงๆมันก็มีไม่เยอะนะคะปัจจุบันแต่ว่าพลาสติกอ่ะเยอะแก้วเยอะขวดเยอะ
0: ล่าสุดเหมือนพี่เห็นในรายการที่เขาเหมือนประกวดกันอะที่ว่าจะขอเหมือนเงินลงทุนใช่ไหมคะก็จะเป็นแบบว่าในเรื่องของนำฝาพลาสติกแล้วก็มาตีเข้าเครื่องตีเล็ก
2: ๆ
0: แล้วก็ไปอัดทำมีทำรองเท้ามีทำเป็นอะไรนะโมเดลเป็นเกมอะไรสักอย่างนึงแล้วก็ทำเป็นเอาฝากระป๋องน้ำอัดลมแล้วก็มาตีแบนลบคม
2: ค่ะ
0: แล้วก็ทำเป็นกระเป๋าแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มองดูว่าตรงนั้นอ่ะมันจะไกลไปสำหรับพวกเรา
2: ค่ะ
0: เพราะว่าเขาต้องลงทุน
2: ใช่ค่ะ
0: ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือที่แบบโอ้ราคามหาศาลเนา
2: ะ
0: เขาถึงได้ไปออกรายการเพื่อขอเงินไง
2: ค่ะ
0: แต่ทีเนี้ยเหมือนเราอ่ะเราหาได้จากของง่ายๆแล้วมันก็ไม่อันตรายกับผู้สูงอายุด้วย
2: เปาแป้งเปียกนี่ผู้สูงอายุก็
0: กวนเองก็ได้นะเพราะว่ารุ่นนี้น่าจะกวนกาวแป้งเกล็ดเป็นอยากให้น้องเอิญแบบลงให้ชัดอีกสักนิดนึงว่าถ้าสมมติว่ามีกลุ่มผู้สูงอายุที่เขาสนใจอ่ะเขาอยากทำอ่ะเขาเบื่ออยู่กับบ้านแล้วอยากทำอ่ะน้องเอิญรับงานลักษณะไหนบ้างที่จะให้ผู้สูงอายุทำ
2: ส่วนใหญ่จะเป็นงานขาวค่ะเป็นงานขาวเป็นทรงคล้ายๆแก้วเลยค่ะ
0: อย่างเงี้ยค
2: ่ะเหมือนทรงแบบนี้ก็ได้เป็นกระบอกออมสินจิ๋วก็แค่ปิดบนล่างปากกระดาษนี่จะเพิ่มมูลค่าอาจจะมีปลาดาวหรือว่ารูปหัวใจอะไรเงี้ยติดขึ้นมาคือทุกอย่างอารมณ์เหมือนเซรามิกหรือปูนพลาสเตอร์เลยเพียงแต่ว่าเป็นกระดาษนี่จะสอนแล้วก็ทำแล้วทีนี้บางทีลูกค้าบริษัทนะเขาจะทำเวิร์กช็
0: อ
2: ปบางทีลูกค้ารถยนต์เขาก็ขอเป็นโลโก้รถยนต
0: ์
2: เราอาจจะมาติดโลโก้ทีหลังแต่ว่าแกนหลักอะทำไม่ทันก็คือหลักพันชิ้นก็มีค่ะ 1,000-2,000 ชิ้น
0: ค่ะแปลว่าของทางบ้านรักศิลปะเองเนี่ยมีกลุ่มลูกค้าอยู่ในมือแล้วใช่ไหมคะ
2: ค่ะมีค่ะประมาณเราเปิดมา24ปีก็คือลูกค้าในเว็บไซต์ใน Facebook บ้านรักศิลปะอาจจะไม่ค่อยเห็นแต่ว่าอยู่ในเว็บไซต
0: ์ค่ะน่าสนใจมากตรงนี้ก็คือว่ากลุ่มคนที่จะซื้องานเราอ่ะมีแต่กลุ่มคนที่จะช่วยเราทำงานตรงนี้อาจจะยังไม่เพียงพอ
2: ไม่ค่อยมีค่ะ
0: อยากได้แบบไหนคะคุณตอนนี้คุณขายของได้เลยค่ะ
2: ก็คือถ้าหน่วยงานที่ต้องการได้ให้ความสำคัญเรื่องการลดขยะ
0: ค่ะ
2: กวนทำตั้งแต่กล่องใส่ของโต๊ะเก้าอี้อะไรก็มีนะคะทำได้
0: ตุ๊กตาสดดีทำได้หมด
2: ตุ๊กตาสดดีก็ตัวนั้นจะเป็นงานใช้บล็อกถ้าแบบนี้
0: ค่ะ
2: แบบนี้จะใช้บล็
0: อ
2: กแต่ถ้าเป็นที่แบบว่าขึ้นมาเป็นรูปทรงอื่นเลยก็ไม่ต้องใช้บล็
0: อ
2: กมีหลายแบบก็ขยำเป็นก้อนขึ้นมาแล้วก็ต่อยอดคือถ้าเป็นง่ายๆคือทุกหน่วยงานมีงานเปเปอร์มาเช่สักชิ้นหนึ่งก็ได
0: ้
2: ก็คือเหมือนเราว่าเราเป็นสัญลักษณ์ของการรักโลกง่ายๆแล้วก็หรือว่าให้หน่วยงานอยากจะลดขยะในองค์กรมีวัสดุอะไรบ้างติดต่อมาก็สามารถไปให้เวิร์กช็อปถึงสถานที่
0: ทางครูอ้อนก็จะไปสอนเป็นเวิร์กช็อปแล้วให้ทำขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
2: แล้วเรามีแบบเกรดพรีเมียมก็ขัดผิวให้เหมือนเซรามิกเลยก็ได้ค่ะเคลือบน้ำยาตัวนี้มีน้ำยาตัวที่กันน้ำได
0: ้ค่ะ
2: ค่ะ
0: ทีนี้มาถึงรุ่นนี้มาในกว่า เด็กรุ่นใหม่น้องเพชรล่ะคะน้องเพชรมองว่ายังไงมั่งลูกหรือสิ่งที่หนูคิดอยู่ในใจแล้วอยากจะทำต่อยอดจากที่คุณแม่ทำ
1: จริงๆแล้วเหมือนเพิ่งผ่านรับปริญญาเหมือนนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ บางทีสิ่งของอะค่ะเราซื้อให้เพื่อนได้แต่พอเป็นงานแฮนด์เมดงานฝีมือที่เราทำเองอะมันตราตรึงใจผู้รับเหมือนตอนนี้ก็กำลังวางแผนเหมือนกันค่ะเหมือนแก้วใบนี้ก็ทำให้เพื่อนเหมือนกันอันนี้ด้วยความว่าเหมือนเราก็คิดเหมือนถ้าเกิดเรามีเพื่อนที่สไตล์เดียวกันเพื่อนที่วาดรูปเป็นนะคะเราก็รู้สึกว่างานเปเปอร์มาเช่เนี่ยบางทีเพื่อนๆก็อาจจะแบบว่าไม่ได้มีกันบ่อยๆก็เลยเดี๋ยวเราทำมาให้ดีกว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นดีไซน์ต่อเป็นเหมือนเป็นมัทฉะเลมอนค่ะเป็นฟีลแบบเทรนด์ที่กำลังมาตอนนี
0: ้ใช่ก็คือตั้งโชว์งั้นใช่ไหมลูก
1: อันนี้ใส่ได้ค่ะ
0: ประโยชน์ก็คือใส่ปากกาอะไรอย่างนี้ได้เลยเนี่ยได้ลองใส่
1: ใช่
0: เราใส่ได้เลย
1: เราทำแบบว่าให้เป็นแบบว่าสูงขึ้นนิดนึง

0: เยอะมากเก
1: ือ
0: บจะเป็น 1,000 ร้านด้วยซ้ำนะคะถ้าสามารถดีลได้เนี่ยติดต่อมาได้ที่บ้านรักศิลปะเน
1: าะ
0: แต
1: ่
0: ละร้านอาจจะอยากจะมีสัญลักษณ์อะไรที่เป็นของร้านตัวเองก็ลองมาคุยกันดูติดต่อได้ที่ไหนคะคุณขา
1: บ้านรักศิลปะชุมพรอยู่ใกล้โรงเรียนนิรมนนะคะ
0: ค่ะ
1: เพจก็บ้านรักศิลปะชุมพรมีต่อท้ายแอนแฟรนไชส์นิดนึงเพราะเราทำแฟรนไชส์ด้วย
0: ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ที่ทำไปไม่แน่ออกมาออกก็คืออยู่ที่ลูกค้าแล้วจะเป็นถ้วยกาแฟขนาดใหญ่อะค่ะแล้วติดโลโก้แบรนด
0: ์
1: แบรนด์แต่ละร้านไปเลยค่ะทำได้ทุกแบบเหมือนกับงานปั้นทั่วไปเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: แต่นี้เป็นมีงานนักเรียนผสมกับงานของที่ส่งลูกค้าว่าครูอ้อนไม่ได้เตรียมมาเยอะแต่รับประกันเลยว่าเป็นงานอีโคอาร์ตจริงๆที่แบบว่าแข็งแรงแล้วก็พอบอกกระดาษหลายคนเข้าใจผิดตลอดเลยนึกว่ามันจะบางพี่วิลองกดดูว่าแข็งไหม
0: ไม่พอมันแปะไปเรื่อยๆมันจะยิ่งหนายิ่งแข็งตอนนี้เหลือ1นาทีสุดท้ายนะคะก็อย่าลืมแล้วกันใครที่สนใจอยากจะพูดคุยเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะได้ไปเวิร์กช็อปนะคะทำกิจกรรมดีๆในองค์กรเพื่อรณรงค์ในช่วงนี้ที่เขาลดขยะกันติดต่อได้ที่บ้านรักศิลปะอยู่ประมาณเยื้องๆโรงเรียน
1: โรงเรียน
0: ม
1: ี
0: ม
1: ู
0: ลชุม
1: ค่ะก็เบอร์โทรก็0812682740
0: ค่ะได้ค่ะขอบพระคุณมากๆเลยวันนี้เวลาของเราหมดพอดีเลยนะคะต้องขอบพระคุณครูอ้อนนะคะแล้วก็น้องเพ้นคุณโสภิตแล้วก็คุณสิริยากรเกศโสภิตนะคะดิฉันสกาวรัตน์สุวรรณค่ะพร้อมด้วยคุณเจริญยศสายทองลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ทุกภาคส่วนระดมสรรพกำลังเดินหน้าแผนฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่จังหวัดน่านหลังเผชิญสถานการณ์อุทกภัยนายกรัฐมนตรีไทยและนิวซีแลนด์ร่วมลงนามในปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่าง2ประเทศขับเคลื่อนความร่วมมือภายใต้แผนปฏิบัติการร่วมปี2026ถึง2030
1: อินโดนีเซียและจีนจัดการประชุมหารือเชิงยุทธศาสตร์อย่างครอบคลุมในวันนี้เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมลงสนามนัดแรกในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026พบออสเตรเลียวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านทางจังหวัดได้ระดมสรรพกำลังจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าแผนฟื้นฟูทุกระบบโดยภาพรวมสามารถกู้คืนระบบสาธารณูปโภคทั้งระบบน้ำประปาไฟฟ้าและการสื่อสารโดยระบบน้ำประปาขณะนี้สามารถกู้คืนกลับมาใช้งานได้ปกติแล้วแม้บางพื้นที่น้ำอาจยังขุ่นอยู่แต่สามารถใช้การได้ระบบไฟฟ้าจากที่ไฟดับ 50,000 ครัวเรือนขณะนี้เหลือเพียง 4,000 ครัวเรือนในพื้นที่อำเภอปัวท่าวังผาเวียงสาเมืองน่านและภูเพียงบางส่วนซึ่งวันนี้จะเร่งดำเนินการให้กลับมาใช้งานได้ปกติทั้งหมดควบคู่การกู้คืนสายสื่อสารให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติเร็วที่สุดและเนื่องจากแต่ละพื้นที่มีสถานการณ์แตกต่างกันบางจุดน้ำลดแล้วบางจุดยังท่วมขังบางจุดยังมีฝนตกลงมาเติมอีกเช่นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติเมื่อคืนมีฝนตกหนักอยู่103มิลลิเมตรจึงได้แบ่งการจัดการพื้นที่เป็น3โซนได้แก่โซนเหนือบริเวณพื้นที่อำเภอปัวอำเภอท่าวังผาอำเภอเฉลิมพระเกียรติโซนกลางบริเวณอำเภอเมืองน่านอำเภอภูเพียงและโซนใต้บริเวณอำเภอเวียงให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบและเร่งล้างทำความสะอาดทันทีที่น้ำลดอำนวยความสะดวกประชาชนในการฟื้นฟูบ้านเรือนหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือหรือแจ้งเหตุสามารถติดต่อปภ.น่านที่หมายเลขโทรศัพท์054-716-174ได้ตลอด24ชั่วโมงขณะที่นายยศชนันวงศ์สวรรค์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัย

0: ยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือลงพื้นที่ติดตามการฟื้นฟูเมืองในเขตเทศบาลเมืองน่านถนนสุมนเทวราชหน้ากาสีคำโดยได้ร่วมทำความสะอาดถนนและบ้านเรือนพร้อมให้กำลังใจอาสาสมัครและภาคประชาสังคมที่ร่วมสนับสนุนภารกิจการฟื้นฟูในพื้นที่หลังจากที่ระดับน้ำลดลงโดยมีรถฉีดน้ำจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านกรมชลประทานและเจ้าหน้าที่ทหารเข้ามาสนับสนุนการฉีดชำระล้างคราบดินโคลนสำหรับการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้มีทั้งเจ้าหน้าที่ทหารจิตอาสาเจ้าหน้าที่เทศบาลเจ้าหน้าที่ปภ.และประชาชนชาวน่านมาร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเนืองแน่นนายยศชนันยังได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าด้านการให้ความช่วยเหลือว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้โทรศัพท์มาสอบถามและติดตามสถานการณ์ด้วยความเป็นห่วงโดยได้หารือกันถึงแผนการดำเนินงานซึ่งในวันนี้ยังอยู่ในระยะของการฟื้นฟูพื้นที่แต่หลังจากนี้รัฐบาลจะเร่งเข้าสู่มาตรการเยียวยาและจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ประสบภัยเนื่องจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือครั้งนี้แม้น้ำจะท่วมขังเพียงไม่กี่วันแต่ได้พัดพาดินโคลนเข้ามาสร้างความเสียหายเป็นจำนวนมากจึงจำเป็นต้องมีมาตรการดูแลอย่างครอบคลุมทั้งกลุ่มเกษตรกรและประชาชนที่ต้องซ่อมแซมบ้านเรือนโดยจะต้องบูรณาการความร่วมมือจากหลายกระทรวงอีกทั้งทราบว่านายกรัฐมนตรีมีความตั้งใจที่จะลงพื้นที่จังหวัดน่านในสุดสัปดาห์นี้เพื่อติดตามเรื่องการเยียวยาโดยเฉพาะทั้งนี้หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงการคลังและกรมบัญชีกลางสามารถบูรณาการการทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นระบบก็จะช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาด้านเอกสารลงได้ทำให้ประชาชนได้รับการเยียวยาอย่างรวดเร็วทั่วถึงและสามารถกลับมาใช้ชีวิตรวมถึงฟื้นฟูเศรษฐกิจได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด
1: หารือกับท่านนายกอะฮะว่าวันนี้ฟื้นฟูแต่หลังจากนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินชดเชยต่างๆแล้วก็เงินเยียวยาซึ่งก็มีในเรื่องที่ภาคเหนือเนี่ยพอดีบางทีน้ำมาไม่กี่วันเนาะแต่ว่ามาเป็นโคลนเพราะฉะนั้นก็มีความจำเป็นที่จะต้องมีการทำบางส่วนสำหรับเรื่องเกี่ยวกับดินโคลนต่างๆแล้วก็เกี่ยวกับการดูแลทั้งเกษตรกรทั้งเกี่ยวกับคนที่จะซ่อมแซมบ้านเรือนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีมาตรการหลายอย่างที่มีความจำเป็นต้องรวมหลายกระทรวงเมื่อกี้ท่านก็ได้พูดคุยกันนะครับเดี๋ยวเวลาที่ลงเนี่ยจะเป็นวันอาทิตย์ช่วงเช้านะครับหลังจากท่านกลับมาแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นเฟสต่อจากพื้นปูนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับเยียวยาเงินเนี่ยเราทำได้ทั่วไปอยู่แล้วแต่ความชัดเจนในการที่เราจะทำเรื่องนี้ให้เป็นระบบการที่เราพูดเรื่องนี้หมายความว่าเราต้องประยุกต์ใช้เรื่องนี้กับหลายๆที
0: ่สำหรับแนวทางป้องกันน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่เศรษฐกิจจังหวัดน่านในระยะยาวกรมชลประทานและจังหวัดน่านได้มีการเสนอแผนรองรับไว้แล้วโดยหลักการสำคัญคือต้องมีที่พักน้ำตามจุดต่างๆเพื่อรองรับมวลน้ำที่ไหลลงมาจากที่สูงไม่ว่าจะเป็นบ่อพักน้ำแก้มลิงหรือฝายชะลอน้ำขนาดเล็กก่อนที่น้ำจะไหลลงมาถึงตัวเมืองพร้อมนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการแจ้งเตือนโดยยกระดับจากระบบ GIS สู่การทำดิจิทัลทวินซึ่งเป็นการร่วมมือกับภาคเอกชนในการนำข้อมูลจากสถานีโทรมาตรในจุดต่างๆมาวิเคราะห์เพื่อให้การแจ้งเตือนระดับน้ำผ่านแอปพลิเคชันมีความแม่นยำประชาชนสามารถเห็นข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงในแต่ละพื้นที่ที่มีระดับความสูงต่ำต่างกันและเตรียมรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมโยธาธิการและผังเมืองระดมเครื่องจักรกลหนักเข้าฟื้นฟูพื้นที่จังหวัดน่านหลังน้ำลดและให้เร่งสร้างคันป้องกันน้ำท่วมจังหวัดน่าน
2: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเผยว่าหลังระดับน้ำในพื้นที่เริ่มลดลงได้สั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งรัดดำเนินโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักและคันป้องกันน้ำท่วมภายในพื้นที่ชุมชนเมืองน่านในจุดช่วงที่ยังไม่ได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองมีแผนการก่อสร้างรองรับไว้แล้วในปี2570ด้านนายพงษ์นราเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองได้มอบหมายให้นายนรินทร์กวางทองผู้ตรวจราชการกรมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ร่วมลงพื้นที่สนับสนุนและพัฒนาตามผังเมืองโดยได้ระดมเครื่องจักรกลหนักเข้าช่วยฟื้นฟูพื้นที่หลังสถานการณ์น้ำลดประกอบด้วยรถน้ำทำความสะอาด10คันรถแบ็คโฮ2คันรถบรรทุก10ล้อ6คันและรถเกรดเดอร์เกรดดิน1คันนอกจากนี้ในพื้นที่ชั้นในเขตเทศบาลเมืองน่านได้กำชับให้เดินหน้าเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่จำนวน3ชุด ทำงานเต็มประสิทธิภาพตลอดเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ปกป้องย่านเศรษฐกิจสำคัญและเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานจึงกำลังช่วยเหลือประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติชนันชิดาสันทองรายงาน
0: ด้านกองทัพส่งกำลังพลเร่งช่วยเหลือและฟื้นฟูจังหวัดน่านหลังน้ำลดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกได้กำชับให้หน่วยทหารในพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการเร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่ระดับน้ำลดลงทั้งการทำความสะอาดล้างดินโคลนการขนย้ายสิ่งของและวัสดุที่ได้รับความเสียหายรวมทั้งฟื้นฟูเส้นทางที่ได้รับผลกระทบเพื่อคืนพื้นที่ให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วพร้อมจัดตั้งโรงครัวพระราชทานณวัดปรางอำเภอปัวจังหวัดน่านโดยจัดรถครัวสนามและเจ้าหน้าที่ประกอบเลี้ยงดำเนินการประกอบอาหารปรุงสุกพร้อมน้ำดื่มจำนวน 2,000 กล่องต่อมื้อแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่และชุมชนใกล้เคียงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นทางด้านการแพทย์โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์จัดกำลังพลทางการแพทย์ให้การช่วยเหลือประชาชนทั้งในศูนย์อพยพและพื้นที่ประสบภัยโดยจัดตั้งจุดบริการทางการแพทย์ณศูนย์อพยพที่ว่าการอำเภอปัวให้บริการตรวจรักษาเบื้องต้นพร้อมให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยขณะเดียวกันได้จัดชุดแพทย์เดินเท้าเข้าพื้นที่ให้บริการและช่วยเหลือประชาชนที่ยังคงอยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยพร้อมประสานการส่งต่อผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องสำหรับพื้นที่อื่นๆในภาคเหนือศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่3ยังคงติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องพร้อมเตรียมกำลังพลยานพาหนะและเครื่องมือบรรเทาสาธารณภัยให้มีความพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์โดยประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการและหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนได้อย่างทันท่วงทีขณะเดียวกันผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38นำเรือส่งความช่วยเหลือชุมชนบ้านภูมินจังหวัดน่านพร้อมเตรียมแผนฟื้นฟูพื้นที่ทันทีหลังน้ำลด
3: พลตรีบุญยฤทธิ์เกษตรเวทินผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38ลงพื้นที่ชุมชนบ้านภูมินท่าลี่ตำบลในเวียงอำเภอเมืองจังหวัดน่านพร้อมนำเรือขนส่งสิ่งของอุปโภคบริโภคน้ำดื่มอาหารปรุงสุกถุงยังชีพและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยให้ความสำคัญกับการเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงพร้อมส่งมอบสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมพลตรีบุญยฤทธิ์กล่าวว่าการช่วยเหลือต้องดำเนินการอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนอกจากนี้ยังได้เตรียมแผนรองรับการฟื้นฟูพื้นที่ทันทีหลังระดับน้ำลดลงเพื่อเร่งช่วยเหลือประชาชนให้สามารถกลับเข้าสู่ที่พักอาศัยและดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: กรมประมงระดมกำลังช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านเพื่อเร่งสำรวจความเสียหายและช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร
4: นางทิติพรหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กองตรวจการประมงและหน่วยงานในสังกัดกรมประมงจัดชุดปฏิบัติการภาคสนามลงพื้นที่เพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนและเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับผลกระทบโดยระดมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดน่านศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดลำปางพร้อมรถยนต์7คันและเรือท้องแบน4ลำสำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานพร้อมกันนี้ยังมอบหมายให้สำนักงานประมงจังหวัดน่านเร่งสำรวจและตรวจสอบความเสียหายของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยจากการสำรวจเบื้องต้นภายหลังระดับน้ำลดลงพบความเสียหายด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่6อำเภอ36ตำบล286หมู่บ้านมีเกษตรกรได้รับผลกระทบจำนวน733รายครอบคลุมบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมูลค่าความเสียหายเบื้องต้น 1,662,110 บาทโดยกรมประมงจะเร่งดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลความเสียหายให้ครบถ้วนเพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์และระเบียบของกระทรวงการคลังอย่างเต็มกำลังและรวดเร็วโดยมุ่งให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและครอบคลุมเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบชาวนันท์มาลีรายงาน
0: ส่วนเหตุดินสไลด์และเสาไฟฟ้าล้มทับเส้นทางจราจรบนทางหลวงหมายเลข108สายแม่เสรียงฮอดบริเวณบ้านแม่ลาย ใกล้เคียงกับด่านห้วยกุ้งตำบลป่าโปงอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจ้าหน้าที่จากหมวดทางหลวงแม่เสรียงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอศพเมยเจ้าหน้าที่ป่าไม้รวมถึงประชาชนผู้ประสบเหตุได้ร่วมกันระดมกำลังและเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้นผิวการจราจรจนสามารถเปิดการสัญจรเมื่อเวลา 9:00 น.ที่ผ่านมาทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและดินสไลด์อย่างใกล้ชิดพร้อมจัดเตรียมเครื่องมือและยุทโธปกรณ์ในการเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ปภ.ส่งเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนระดับน้ำยมเพิ่มระดับสูงขึ้นต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอแม่เสรียงและอำเภอศพเมยหมู่บ้านที่อยู่ริมฝั่งน้ำให้เตรียมพร้อมเฝ้าระวังตลอดเวลาโดยนายวรศักดิ์พานทองนายอำเภอแม่เสรียงสั่งการให้ปลัดอำเภอนำกำลังฝ่ายปกครองสมาชิกอส.ส่วนที่กำลังร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและอปท.ในพื้นที่ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนย้ายของขึ้นที่สูงพร้อมเร่งสำรวจความเสียหายด้านที่อยู่อาศัยการเกษตรและสาธารณูปโภคเพื่อเยียวยาตามระเบียบราชการพร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยริมน้ำติดตามข่าวสารจากผู้นำชุมชนอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือตลอด24ชั่วโมงสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือผ่านทางผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้ทันทีจังหวัดสุโขทัยเฝ้าระวังมวลน้ำยมจากตอนบนซึ่งคาดว่าจะไหลเข้าพื้นที่ภายใน3วัน
5: นายนพฤทธิ์สิริโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเปิดเผยสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากที่อำเภอศรีสัชนาลัยเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติหลังระดับน้ำในแม่น้ำแม่รากลดลงถนนทุกสายสามารถสัญจรได้ตามปกติมวลน้ำตามจุดต่างๆเริ่มทยอยไหลลงสู่แม่น้ำยมแต่จังหวัดยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีมวลน้ำจากตอนบนในพื้นที่จังหวัดพะเยาและจังหวัดแพร่ในอัตรา800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่กำลังไหลลงมาตามแม่น้ำยมและคาดว่าจะเดินทางมาถึงสุโขทัยภายในอีกประมาณ3วันโดยจะทำการบริหารจัดการน้ำด้วยการผันน้ำออกทางประตูระบายน้ำหาดสะพานจันผ่านคลองยมน่านในอัตรา300ถึง400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและควบคุมมวลน้ำผ่านตัวเมืองสุโขทัยไม่เกิน400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำล้นแนวกำแพงป้องกันน้ำท่วมเขตเมืองธนกฤตมาดแมนสวท.สุโขทัยรายงาน
0: ปภ.พิษณุโลกเตือนอำเภอวังทองเนินมะปรางนครไทยและบางระกำเสี่ยงน้ำล้นตลิ่ง
6: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลกสรุปสถานการณ์อุทกภัยล่าสุดหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้น้ำคลองชมพูทะลักเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำและโรงเรียนบ้านปลวกงามอำเภอเนินมะปรางสูงราว50เมตรเจ้าหน้าที่เร่งอพยพกลุ่มเปราะบางและผู้สูงอายุ34คนไปยังศาลาวัดชมพูขณะนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายประชาชนส่วนใหญ่เดินทางกลับบ้านแล้วแต่ยังคงเหลือกลุ่มเปราะบาง3ครัวเรือนที่พักอาศัยอยู่ที่ศูนย์อพยพขณะเดียวกันพอแจ้งเตือนพื้นที่เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง4อำเภอได้แก่อำเภอวังทองเนินมะปรางนครไทยและบางระกำโดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลวัตายมและตำบลเนินกลุ่มอำเภอบางกระทุ่มหลังระดับน้ำในคลองวัตายมมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นพัชราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
0: เช่นเดียวกับที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้น้ำในห้วยแม่สอดล้นทะลักเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ
7: จากฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอแม่สอดเมื่อคืนที่ผ่านมาทําให้น้ําในลําห้วยแม่สอดสูงขึ้นไหลเข้าท่วมถนนและบ้านเรือนประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดเมื่อเวลา 4:00 น.ที่ผ่านมาโดยได้รับผลกระทบหลายจุดได้แก่ชุมชนมณีไพศาลชุมชนจอกจอสามัคคีชุมชนชุมพลพัฒนาซึ่งเป็นพื้นที่ต่ําบริเวณวงเวียนพระพิคเนตมีน้ําท่วมสูงประมาณ20ซมและถนนหน้าสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอแม่สอดน้ําล้นสะพานทําให้การสัญจรเจ้าหน้าที่ชุดบรรเทาสาธารณภัยต้องปิดถนนบางจุดเมื่อเวลา 8:00 น.ระดับน้ำได้ลดลงทำให้สามารถสัญจรได้ตามปกติดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
0: เทศบาลเมืองหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ขึ้นธงเหลืองแจ้งเตือนประชาชนเตรียมพร้อมรับมือเฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำป่าสักและการแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเพื่อลดผลกระทบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
8: เทศบาลเมืองหลวมสักรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอหลวมสักหลังได้รับแจ้งข้อมูลระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักจากโครงการชลประทานจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อช่วงเย็นวันที่20สิงหาคม2569พบว่าระดับน้ำตามสถานีตรวจวัดสำคัญมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยประกอบด้วยสถานี S33 ลมเก่าระดับน้ำ 8.10 เมตรสถานี S53 สะพานบ้านวังร่องระดับน้ำ 2.42 เมตรและสถานี S3 หลุมสักระดับน้ำ 6.00 เมตรจากสถานการณ์ดังกล่าวโครงการชลประทานจังหวัดเพชรบูรณ์ได้แจ้งให้เทศบาลเมืองหลุมสักขึ้นธงเหลืองเพื่อแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและติดตามการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเพลินจิตสวนสินพงษ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
0: ขณะที่จังหวัดอุบลราชธานีขอให้ประชาชนพื้นที่เสี่ยง5อำเภอเร่งอพยพไปอยู่ในที่ปลอดภัยเนื่องจากมีการคาดการณ์ว่าน้ำในแม่น้ำโขงจะมีระดับสูงสุดและสูงกว่าระดับเตือนภัยในวันนี
9: ้นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงที่สถานีโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีระดับน้ำโขงที่อำเภอโขงเจียมคาดว่าระดับน้ำจะสูงสุดในวันนี้ที่ระดับ 14.7 เมตรสูงกว่าระดับเตือนภัย20เซนติเมตรโดยทำการแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม12ตำบลใน5อำเภอได้แก่ตำบลเขมราชตำบลนาแวงตำบลขามป้อมตำบลแก้งเหนืออำเภอเขมราชตำบลหนามแท่งอำเภอศรีเมืองใหม่ตำบลสองคอนตำบลเหล่างามตำบลสำโรงอำเภอโพไซตำบลนาโพกลางตำบลห้วยไผ่อำเภอขงเจียมตำบลพระลานตำบลนาตาลอำเภอนาตาลขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถดูแลกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและติดตามข่าวสารจากทางราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดในการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการทำงานร่วมกันนำเรือท้องแบนเครื่องจักรกลลงไปในพื้นที่เสี่ยงทุกอำเภอเตรียมจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวและการช่วยเหลือด้านต่างๆสำหรับผู้ประสบภัยอีกทั้งแจ้งเตือนผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงหากได้รับความเดือดร้อนแจ้งขอรับการช่วยเหลือได้ที่โทรสายด่วนปพ.1784กรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
10: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
11: นายกรัฐมนตรีไทยและนิวซีแลนด์ร่วมลงนามในปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่าง2ประเทศขับเคลื่อนความร่วมมือภายใต้แผนปฏิบัติการร่วมปี2026ถึง2030รวมทั้งร่วมรับมืออาชญากรรมข้ามชาติการหลอกลวงออนไลน์และการค้ามนุษย์
12: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาซึ่งอยู่ระหว่างการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการโดยได้รับการต้อนรับตามประเพณีของชาวเมารีก่อนหารือกับนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ในโอกาสครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและนิวซีแลนด์ซึ่งผู้นำทั้งสองประเทศเห็นพ้องเปิดบทใหม่ของความสัมพันธ์โดยนายกรัฐมนตรีไทยและนิวซีแลนด์ร่วมลงนามปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับนิวซีแลนด์ยกระดับความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการพร้อมขับเคลื่อนความร่วมมือภายใต้แผนปฏิบัติการร่วมปี2026ถึง2030ครอบคลุม4ด้านได้แก่การเมืองและความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าและนวัตกรรมการศึกษาวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระดับประชาชนและความร่วมมือระดับภูมิภาคและพหุภาคีซึ่งทั้งสองฝ่ายจะร่วมรับมืออาชญากรรมข้ามชาติการหลอกลวงออนไลน์และการค้ามนุษย์พร้อมตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกัน3เท่าสู่ 7,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2588รวมถึงส่งเสริมนวัตกรรมเศรษฐกิจสีเขียวความมั่นคงทางอาหารและพลังงานและเกษตรกรรมยั่งยืนนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศได้ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามเอกสารความร่วมมืออีก4ฉบับครอบคลุมวัฒนธรรมการศึกษาความร่วมมือระหว่างตำรวจและความร่วมมือภาคเอกชนด้านธุรกิจนวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโดยรวมการลงนามทั้งหมด5ฉบับพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียินดีต่อแผนการบินไทยเปิดเที่ยวบินตรงกรุงเทพโอ๊คแลนด์ในเดือนมีนาคม2570ซึ่งจะเพิ่มความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวการค้าการ ึกษาและประชาชนสะท้อนการยกระดับความสัมพันธ์ไทยและนิวซีแลนด์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อ2ประเทศวาสนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์
11: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขยายระบบคลาวด์กลางภาครัฐยกระดับการให้บริการที่ครบวงจรรองรับโครงการสำคัญของภาครัฐในด้านต่างๆนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เป็นประธานเปิดงาน Gov Cloud 2026ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนร่วมกันจัดขึ้นณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีพร้อมกล่าวว่าปัจจุบันคลาวด์กลางภาครัฐได้ให้บริการรองรับโครงการสำคัญของภาครัฐในด้านต่างๆทั้งด้านการเกษตรการสาธารณสุขการศึกษาการวิจัยและพัฒนากว่า 4,000 ระบบงานรวมถึงระบบงานใหม่ๆที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลให้โครงสร้างระบบงานภาครัฐของประเทศเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัลในเชิงโครงสร้างพื้นฐานอย่างเต็มรูปแบบทั้งนี้เป้าหมายที่ท้าทายในระยะต่อไปคือการยกระดับการทำงานบนคลาวด์ได้อย่างสมบูรณ์และเน้นการเชื่อมโยงใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันมากยิ่งขึ้นสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยประชาชนกว่าร้อยละ71ใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ช่วยลดค่าครองชีพเพิ่มกำลังซื้อและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน
13: นายนันทพงศ์เสียระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยผลสำรวจประชาชนทั่วประเทศจำนวน 5,465 รายเดือนกรกฎาคมพบว่าร้อยละ71เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040โดยส่วนใหญ่ใช้สิทธิ์ซื้อสินค้าและบริการจำเป็นอาทิอาหารพร้อมทานอาหารสดของใช้ในชีวิตประจำวันและของใช้ในครัวเรือนขณะที่ผู้ไม่ได้ใช้สิทธิ์ส่วนใหญ่ได้รับสิทธิ์ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วหรือมีข้อจำกัดด้านการลงทะเบียนและเทคโนโลยีโดยโครงการดังกล่าวช่วยให้ประชาชนร้อยละ36กล้าจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นร้อยละ24นำเงินส่วนที่เหลือไปใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆและร้อยละ23ซื้อสินค้าและบริการในชุมชนเพิ่มขึ้นสะท้อนว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ช่วยกระตุ้นการจับจ่ายและส่งเสริมการซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าในชุมชนขณะที่ภายหลังสิ้นสุดโครงการผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังมีแนวโน้มกลับไปซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องปริมปราศโสภาภาครายงาน
11: กระทรวงพาณิชย์ดำเนินมาตรการเชิงรุกผลักดันผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยสู่ตลาดสากลที่มีศักยภาพ

0: ร้อยตลาดญี่ปุ่นจีนตะวันตกนอกจากนี้กรมการค้าต่างประเทศได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสบจัดงานใหญ่แห่งปีไทยทาปิโอกาเน็กซัส2026มันสำปะหลังไทยเชื่อมความเชื่อมั่นสู่สากลไปเมื่อวันที่13สิงหาคม2569ที่ผ่านมาเพื่อเปิดเวทีให้ SME และวิสาหกิจชุมชนไทยได้พบปะผู้นำเข้าศักยภาพสูงจากทั่วโลกเป็นช่องทางเดินหน้าเจรจาเปิดตลาดใหม่ๆทั้งสหรัฐเยอรมนีและ UAE วุฒิสภาจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคกลางตอนบนรับฟังประเด็นปัญหาในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมผลักดันแนวทางแก้ไขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1: ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราวุฒิรนันท์สมาชิกวุฒิสภาในฐานะรองประธานกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคกลางตอนบนกล่าวเปิดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคกลางตอนบนว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาของประชาชนโดยวุฒิสภาในฐานะองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติให้ความสำคัญกับการรับฟังปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อนำข้อมูลและข้อเสนอแนะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาผ่านกลไกของวุฒิสภาอย่างเหมาะสมทั้งนี้การแก้ไขปัญหาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
2: การจัดโครงการนั้นเนี่ยจะเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนส่วนราชการนะครับและก็ทุกภาคส่วนได้เอกชนนะให้ใช้เวทีการร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันขับเคลื่อนประเทศให้เกิดการพัฒนาไปข้างหน้าอย่างสอดคล้องกันอันนำไปสู่สังคมที่ประชาชนมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีและประเทศชาติมีความรักสามัคคีปองดองและพัฒนาไปอย่างยั่งยืน
1: สำหรับการหารือในครั้งนี้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาสำคัญของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครอาทิปัญหาคนไร้บ้านปัญหาสิ่งแวดล้อมและฝุ่นละออง PM2.5 รวมถึงปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยมีตัวแทนจากมูลนิธิกระจกเงามูลนิธิอิสระชนตัวแทนประชาชนจากเขตต่างๆภาคเอกชนสถาบันการศึกษานิสิตนักศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสะท้อนปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขชวิสาประทุมมารายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.มอบรางวัลเครือข่ายโดดเด่นดีเยี่ยมยกย่องเครือข่ายต้นแบบที่ทำจริงเห็นผลต่อยอดได้โดยกรมประชาสัมพันธ์เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้รับรางวัลปีนี้
3: เภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผลงานเครือข่ายโดดเด่นดีเยี่ยม Best of the Best ระดับประเทศประจำปี2569จำนวน124รางวัลเพื่อเชิดชูเครือข่ายที่มีบทบาทสำคัญในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพพร้อมนำผลงานและองค์ความรู้จากพื้นที่ต้นแบบไปขยายผลสู่ชุมชนทั่วประเทศโดยกรมประชาสัมพันธ์เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้รับรางวัลผลงานเครือข่ายภาคประชาชนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นสะท้อนบทบาทของเครือข่ายในการสื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพแก่ประชาชนเภสัชกรหญิงสุภัทรากล่าวว่าการสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพเป็นกลไกสำคัญของการคุ้มครองผู้บริโภคเชิงป้องกันเพราะเมื่อประชาชนมีความรู้และทักษะในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพรู้เท่าทันข้อมูลและการโฆษณาจะสามารถตัดสินใจดูแลสุขภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสมลดความเสี่ยงจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ถูกต้องและช่วยลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในการสร้างสุขภาพดีทุกช่วงวัยด้านนายแพทย์สุภาลิศเฮงคราวิทย์รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากล่าวว่าอย.จะนำผลงานและบทเรียนจากเครือข่ายต้นแบบไปเผยแพร่และขยายผลอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคและสร้างสังคมไทยที่ประชาชนรู้เท่าทันสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยนิตยาคุณสิมรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
4: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไป

0: รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าอินโดนีเซียและจีนจะจัดการประชุมหารือเชิงยุทธศาสตร์อย่างครอบคลุมและการประชุมร่วมรัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีกลาโหมที่กรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียในวันนี้เพื่อประเมินความสำเร็จของความร่วมมือระหว่างสองประเทศและกำหนดลำดับความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์สำหรับความสัมพันธ์ทวิภาคีในอนาคตรวมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือด้านการเมืองการป้องกันประเทศและความมั่นคงในทุกระดับเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซียด้านกิจการเอเชียตะวันออกระบุว่าจัดการประชุมเชิงยุทธศาสตร์อย่างครอบคลุมในครั้งนี้จะมุ่งเน้นความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ทางการเมืองเป็นหลักส่วนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวว่าการประชุมดังกล่าวมุ่งเน้นการหารือประเด็นการเมืองความมั่นคงความร่วมมือด้านกลาโหมและสถานการณ์ระหว่างประเทศและภูมิภาคกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐตั้งข้อหาหญิงชาวอเมริกันวัย35ปีในความผิดฐานวางแผนใช้อุปกรณ์ระเบิดโจมตีอาคารรัฐสภารัฐนิวยอร์กในเมืองอัลบานีเมืองเอกของรัฐนิวยอร์กเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยมีเป้าหมายสังหารเจ้าหน้าที่รัฐและทำลายอาคารสิ่งปลูกสร้างให้ได้มากที่สุดก่อนจะพยายามหลบหนีไปยังพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่ม IS ในซีเรียทั้งนี้ผู้ต้องหารายดังกล่าวเคยเผยแพร่ข้อความต่อต้านสหรัฐบนโลกออนไลน์รวมถึงยกย่องเหตุวินาศกรรม11กันยายน2544ที่กลุ่มอัลกออิดะจี้เครื่องบินโดยสารพุ่งชนอาคาร World Trade Center ในมหานครนิวยอร์กและอาคารกระทรวงกลาโหมสหรัฐด้านนางเคที่โฮคาลผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กระบุว่าแม้ขณะนี้ยังไม่มีภัยคุกคามแต่ทางการรัฐนิวยอร์กได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารรัฐสภาและหน่วยงานของรัฐนิวยอร์กแล้วศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC ออกแถลงการที่ระบุว่าแบบจำลองที่จัดทำโดยสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์แห่งชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกร่วมกับ Imperial College London และหน่วยงานพันธมิตรชี้ให้เห็นว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและกระบวนการรักษาเฉพาะในดีอาคองโกอาจมีผู้ติดเชื้อที่แท้จริงอยู่ที่ราว 10,000 รายถึง 15,000 รายแล้วทั้งนี้ข้อมูลล่าสุดของสถาบันสาธารณสุขแห่งชาติของดีอาคองโกรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวในดีอาคองโกอยู่ที่ 5,105 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 2,420 รายและรักษาหายแล้ว 1,091 รายองค์การบริหารคลองปานามาเปิดเผยว่าคลองปานามาซึ่งมีความยาว82กิโลเมตรและตัดผ่านประเทศปานามาในภูมิภาคอเมริกากลางเพื่อเป็นเส้นทางเดินเรือพาณิชย์เชื่อมมหาสมุทรแอตแลนติกและมหาสมุทรแปซิฟิกจะเริ่มลดจำนวนเรือที่ผ่านคลองแห่งนี้ตั้งแต่วันที่3กันยายนนี้เป็นต้นไปจากเดิมที่ให้ผ่านวันละ36ลำเหลือวันละ34ลำและตั้งแต่วันที่15กันยายนเป็นต้นไปจะลดลงเหลือวันละ32ลำเนื่องจากระดับน้ำในทะเลสาบเทียม2แห่งที่ปล่อยน้ำเข้าสู่คลองปานามาอยู่ในระดับต่ำหลังภูมิภาคอเมริกากลางเผชิญภัยแล้งอย่างรุนแรงจากปรากฏการณ์เอลนีโญองค์การบริหารคลองปานามายังกล่าวเพิ่มเติมว่าปริมาณฝนในพื้นที่ลุ่มน้ำของคลองปานามาระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเดิมถึงร้อยละ34และอาจออกมาตรการจำกัดการเดินเรือเพิ่มเติมหากปริมาณน้ำฝนในอีกหลายสัปดาห์ข้างหน้ายังคงอยู่ในระดับต่ำต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก BWFWorld Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียในรอบ16คนสุดท้ายชายเดี่ยวกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลกอดีตแชมป์โลกปี2023และรองแชมป์โลกเมื่อปีที่แล้วเอาชนะกาเรตตันมืออันดับ92ของโลกจากสหรัฐอเมริกา 2-0 เกม 21-10 และ 21-10 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จด้านหญิงเดี่ยวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ10ของโลกพลิกชนะเฉินยู่เฟยมือ4ของโลกจากจีน 2-1 เกม 15-21 25-23 และ 21-17 ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับโนโซมิโอกุฮาระมือ11ของโลกจากญี่ปุ่นขณะที่คู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มือ4ของโลกเอาชนะยูชิชิโมกามิกับซายากะ โฮโบระจากญี่ปุ่น2-1เกม17-21 21-12 และ21-17 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับทอมกีเซลกับเดลฟินแดรูคู่มืออันดับ5ของโลกจากฝรั่งเศสศึกเทควันโดเพรสิเดนท์คัพ2026ที่กรุงอิสลามาบัดประเทศปากีสถานผลในรุ่น53กิโลกรัมหญิงชุติการจงกลรัตนวัฒนาทำผลงานเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศและเอาชนะนาจาฟีชาปารักจากอิหร่าน2-0ยกคว้าเหรียญทองเหรียญแรกให้กับทัพไทยในรายการนี้โดยก่อนหน้านี้ทัพจอมเตะไทยเก็บมาได้1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่สนามแข่งขันเทียนจินโอลิมปิกเซ็นเตอร์ยิมเนเซียมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026นัดแรกที่จะพบกับออสเตรเลียในวันนี้หลังการฝึกซ้อมโค้ชออสเกียรติพงศ์รัชตาเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าแม้ทีมออสเตรเลียจะมีผู้เล่นใหม่ๆที่กำลังพัฒนาแต่ทีมไทยต้องการผลงานดีที่สุดเพื่อสร้างความมั่นใจ
2: สนามที่นี่ค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็มีมิติมากนะครับแต่ว่าการปรับตัวนะนักกีฬาเราปรับตัวได้เร็วเราก็บริหารจัดการไปฝึกซ้อมทางสกิลทางด้านร่างกายข้างนอกมา1ชั่วโมงเข้ามาข้างในเราก็ฝึกซ้อมทีมซิสเต็มแล้วก็ยุทธวิธีซึ่งก็เป็นไปด้วยดีนะครับเราก็โฟกัสไปในเรื่องของการป้องกันการสกัดกั้นนะดีแอทแทคอะไรประมาณนี้นะทุกคนก็มีความเข้าใจที่ดีในระดับหนึ่ง
1: สำหรับทีมนักตบลูกยางสาวไทยจะลงประเดิมสนามในศึกชิงแชมป์เอเชียพบกับออสเตรเลียในวันนี้เวลา 13:00 น.ถ่ายทอดสดทาง Monomax และ Monomax Sport ช่อง29ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่สนาม BGTC 3จังหวัดปทุมธานีเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบชิงชนะเลิศเกมแรกที่จะพบกับทีมชาติเวียดนามโดยใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณ1ชั่วโมง30นาทีก่อนการฝึกซ้อมมานูเอลทอมเบียกองหลังทีมชาติไทยกล่าวว่าตอนนี้เหลือเกมตัดสินอีก2นัดทุกคนในทีมพยายามทำงานหนักและเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับ2เกมที่เหลือซึ่งไม่สามารถคาดเดาผลการแข่งขันได้แต่สิ่งสำคัญคือทุกคนต้องทำผลงานให้ดีที่สุดทุ่มเทเต็มที่ในทุกนาทีเพื่อเป้าหมายในการคว้าแชมป์ให้ได้สำหรับรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในระบบเย่าเยือนโดยเกมแรกทีมชาติไทยจะเปิดราชมังคลากีฬาสถานต้อนรับการมาเยือนของเวียดนามในวันพรุ่งนี้ก่อนจะบุกไปเยือนมีดินสเตเดียมในวันที่26สิงหาคมโดยทั้ง2นัดจะลงสนามเวลา20นาฬิกานายองอาจประภากมลหัวหน้าผู้บริหารหน่วยงานทรูวิชั่นและมีเดียบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดแถลงข่าวยืนยันว่าทรูวิชั่นจะถ่ายทอดสดฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศให้ได้ชมฟรีทางแอปพลิเคชัน True Vision Now โดยดาวน์โหลดแล้วลงทะเบียนเข้าชมฟรีได้ทั้ง2นัดของทีมชาติไทยที่จะพบกับทีมชาติเวียดนามนัดแรกในวันพรุ่งนี้ที่ราชมังคลากีฬาสถานและนัดที่2วันที่26สิงหาคมที่มีดินสเตเดียมทั้ง2นัดแข่งขันเวลา20นาฬิกานายองอาจประภากมลกล่าวว่า True Vision ให้ความสำคัญกับรายการที่มีคนไทยเข้าร่วมโดยฟุตบอลอาเซียนครับได้หารือกันก่อนกว่า1สัปดาห์แล้วว่าถ้าทีมไทยเข้าชิงจะทำอย่างไรซึ่งทาง True มองว่าถ้าดูฟรีทีวีจะมีค่าใช้จ่ายจึงจะถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ส่วนคนที่ซื้อแพ็คเกจไปแล้วจะขยายระยะเวลาให้ลูกค้าอีก1เดือน
3: True Vision รวมไปถึงเจตนารมณ์ที่ทางเครือ CP แล้วก็ True ด้วยเนี่ยสนับสนุนในการเชียร์ไทยในการที่จะทำให้ลิขสิทธิ์ตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะดูฟรีได้ในช่วงชิง2คู่สุดท้ายนะครับเชิญชวนนะครับแฟนบอลชาวไทยทุกคนเนี่ยช่วยกันมาเชียร์โดยผ่านช่องทาง True Vision Now ง่ายๆเลยนะครับท่านสามารถดาวน์โหลด True Vision Now application แล้วก็ลงทะเบียนไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มก็สามารถที่จะดู2คู่สุดท้ายเข้าชิงเนี่ยวันเสาร์นี้กับวันพุธหน้า
1: ขณะที่ในส่วนของศึกฟุตบอล FIFA อาเซียนคัพนั้นทาง True ก็มีความสนใจแต่ต้องดูองค์ประกอบเรื่องค่าลิขสิทธิ์ว่าเหมาะสมหรือไม่ต่อไปนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายชาญวิทย์ผลชีวินอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและนายไกรยศภัทราวาทผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสศ.ร่วมลงนามความร่วมมือเปิดตัวหลักสูตรจักรวาลวิทยาฟุตบอลโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าความร่วมมือในครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาทักษะด้านกีฬาควบคู่กับการศึกษาผ่านการเรียนรู้และการวัดผลที่ยืดหยุ่นรวมถึงพัฒนาระบบเครดิตแบงค์ พื่อให้ประสบการณ์จากการฝึกซ้อมและการแข่งขันสามารถเทียบโอนเป็นหน่วยกิจทางการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ
4: ในเรื่องของหลักสูตรนี้เป็นเรื่องของการใช้ฟุตบอลมาชักจูงนะครับเด็กน้องๆที่หลุดจากระบบการศึกษาอยู่หรืออยู่นอกระบบการศึกษานั้นได้เข้ามาใช้ฟุตบอลเพื่อเป็นทักษะอาชีพต่อยอดก็ไม่ใช่แค่นักฟุตบอลอย่างเดียวมันรวมถึงทั้งเรื่องของบริหารจัดการผู้จัดการการแข่งขันผู้จัดการทีมโค้ชมันจะครอบคลุมทุกมิติว่าน้องๆนั้นมีทักษะมีความสนใจด้านใดก็จะเป็นแนวทางในการเป็นบัตรที่จะขับเคลื่อนเพื่อใช้กีฬานำเด็กที่หลุดจากการระบบการศึกษาเข้าสู่ระบบ
1: สำหรับความร่วมมือระหว่างกสศและสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจะมุ่งขับเคลื่อน3ด้านได้แก่การพัฒนาหลักสูตรและระบบเทียบโอนประสบการณ์กีฬาเป็นหน่วยกิจการเตรียมความพร้อมบุคลากรและสถานศึกษาให้สามารถนำหลักสูตรไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและการช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถอยู่ในระบบการศึกษาพร้อมเข้าถึงโอกาสและทุนการศึกษาพลเอกเดชาเหียมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานวางแผนส่งนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทย3ประเภทประกอบด้วยประเภทถนนประเภทลู่และประเภท BMX Racing เข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติรายการใหญ่ทั้งชิงแชมป์โลกและเวิลด์คัพเพื่อเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิกเกม2028อย่างต่อเนื่องหลังจบการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นหวังเก็บคะแนนขยับอันดับโลกพร้อมตั้งเป้าควอลิฟายให้ได้ไม่น้อยกว่าโอลิมปิกเกม2024แต่ยอมรับว่ากังวลกรอบงบประมาณปี2570ที่ต้องรวมการเก็บตัวเตรียมแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียไว้ในงบประมาณส่วนนี้ด้วยหากไม่เพียงพออาจกระทบต่อแผนล่าตั๋วโอลิมปิกเกมปูนิพัฒน์สอนการรายงาน
5: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
6: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
5: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
6: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
9: ์วันนี้เสนอคำว่าอีสานคำว่าอีสานเขียนออ่างสระอีสอเสือสระอานอหนูเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าอีสานะแปลว่าผู้ปกครองหมายถึงพระศิวะหรือพระอิศวรแต่ในภาษาไทยอีสานหมายถึงทิศตะวันออกเฉียงเหนือเหตุที่ภาษาไทยนำพระนามของพระศิวะมาเรียกเป็นชื่อทิศตะวันออกเฉียงเหนือเพราะตามความเชื่อของอินเดียทิศนี้มีพระศิวะเป็นเทพผู้คอยปกปักรักษาคำว่าอีสานมักใช้เมื่อกล่าวถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของประชาชนที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นอาหารอีสานวัฒนธรรมอีสาน
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
10: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
9: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
10: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
9: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
11: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนพะเยาน่านและแพร่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดลำปางกำแพงเพชรอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 27-32 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิและขอนแก่นโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูและอุดรธานีอุณหภูมิสูงสุด 26-30 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิสูงสุด 29-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:48 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:38 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง48เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นาที
12: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเงินเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สถาบันมะเร็งแห่งชาติให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอันตราซาวด์โดยผู้ที่เข้ารับบริการจะต้องเป็นผู้หญิงไทยอายุ40ปีขึ้นไปมีประวัติญาติสายตรงได้แก่พ่อแม่พี่น้องบุตรเป็นมะเร็งเต้านมมีใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่ามีญาติสายตรงและไม่เคยใช้สิทธิกองทุนตรวจแมมโมแกรมมาก่อนภายใน2ปีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คลินิกเต้านมสถาบันมะเร็งแห่งชาติหมายเลขโทรศัพท์022026800ต่อ1127สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนขอเชิญชมนิทรรศการ Amber Frozen Time จุดเวลาที่หยุดนิ่งกว่า99ล้านปีนำเสนอเรื่องราวของอัมพันธ์เมียนมาผ่านการจัดแสดงอัมพันธ์ที่หลากหลายทั้งก้อนดิบอัมพันธ์สร้อยคอจี้กำไลและแหวนผู้เข้าชมจะได้สัมผัสอัมพันธ์ของจริงเรียนรู้แหล่งกำเนิดกระบวนการเกิดและคุณลักษณะโดดเด่นของอัมพันธ์เมียนมาพร้อมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอัญมณีธรรมชาติที่มีมานานกว่า99ล้านปีจะแสดงระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่30กันยายน2569ผู้สนใจเข้าชมได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับชั้น2อาคาร ITF Tower สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02634-4999ต่อ201ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
13: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง Social Detox เปลี่ยนสมองท่านผู้ฟังคะทุกวันนี้หลายคนเริ่มต้นวันด้วยการหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูหน้าจอก่อนจะเช็คข่าวอ่านข้อความหรือเลื่อนดูโซเชียลมีเดียเป็นกิจวัตรจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันโดยแทบไม่รู้ตัวแม้เทคโนโลยีจะช่วยให้การสื่อสารสะดวกขึ้นแต่การใช้เวลาอยู่กับโลกออนไลน์มากเกินไปอาจส่งผลต่อการทำงานของสมองสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตในระยะยาวSocial Detox คือการตั้งใจลดหรือหยุดใช้สื่อสังคมออนไลน์และอุปกรณ์ดิจิทัลเป็นระยะเพื่อเปิดโอกาสให้สมองและจิตใจได้พักจากข้อมูลข่าวสารที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องไม่ใช่การตัดขาดจากเทคโนโลยีแต่เป็นการใช้อย่างมีสติและสร้างสมดุลระหว่างโลกออนไลน์กับชีวิตจริงงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียพบว่าการจำกัดการใช้โซเชียลมีเดียเหลือเพียงวันละประมาณ30นาทีเป็นเวลา3สัปดาห์สามารถช่วยลดระดับความวิตกกังวลความเหงาและอาการซึมเศร้าได้อย่างมีนัยยะสำคัญโดยเฉพาะกลุ่มคนวัยทำงานและวัยรุ่นที่ใช้โซเชียลมีเดียเป็นเวลานานในแต่ละวันสาเหตุสำคัญเกิดจากการที่โซเชียลมีเดียถูกออกแบบมาเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่องทุกครั้งที่เราได้รับการกดถูกใจแสดงความคิดเห็นหรือได้รับการแจ้งเตือนสมองจะหลั่งสารโดพามีนซึ่งเป็นสารแห่งความพึงพอใจทำให้เกิดความรู้สึกอยากกลับมาเช็คโทรศัพท์ซ้ำๆจนกลายเป็นพฤติกรรมเคยชินนอกจากนี้การเสพข้อมูลจำนวนมากในระยะเวลาสั้นๆยังทำให้สมองต้องสลับความสนใจอยู่ตลอดเวลาส่งผลให้ประสิทธิภาพในการจดจ่อการคิดวิเคราะห์และการจดจำลดลงหลายคนจึงรู้สึกเหนื่อยล้าสมองไม่ปลอดโปร่งหรือไม่มีสมาธิแม้จะไม่ได้ใช้แรงกายมากนักอีกหนึ่งผลกระทบที่พบได้บ่อยคือการเปรียบเทียบชีวิตของตนเองกับผู้อื่นพอภาพที่ปรากฏบนโซเชียลมีเดียมักเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของแต่ละคนจึงอาจทำให้ผู้ชมรู้สึกว่าชีวิตของตนด้อยกว่านำไปสู่ความเครียดความกดดันและความไม่พึงพอใจในตัวเองโดยไม่รู้ตัวองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพจิตควบคู่ไปกับสุขภาพกายโดยแนะนำให้ประชาชนสร้างสมดุลในการใช้ชีวิตลดปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดและเพิ่มกิจกรรมที่ช่วยฟื้นฟูจิตใจซึ่งการลดเวลาหน้าจอก็เป็นหนึ่งในวิธีที่ช่วยส่งเสริมภาวะสุขภาพจิตได้การทำโซเชียลดีท็อกซ์ไม่จำเป็นต้องเลิกใช้โทรศัพท์ทั้งหมดแต่อาจเริ่มจากการกำหนดช่วงเวลาที่ไม่ใช้โซเชียลมีเดียเช่นงดเล่นโทรศัพท์ในช่วงมื้ออาหารงดเล่นโทรศัพท์ก่อนนอน1ชั่วโมงหรือเลือกพักหน้าจอออนไลน์สัปดาห์ละ1วันแล้วหันไปทำกิจกรรมอื่นแทนเช่นอ่านหนังสือออกกำลังกายปลูกต้นไม้หรือใช้เวลาร่วมกับครอบครัวและคนใกล้ชิด แม้ในช่วงแรกอาจรู้สึกไม่คุ้นเคยแต่เมื่อสมองได้พักจากการรับข้อมูลอย่างต่อเนื่องหลายคนจะเริ่มรู้สึกว่านอนหลับได้ดีขึ้นมีสมาธิในการทำงานมากขึ้นอารมณ์แจ่มใสขึ้นและสามารถใช้เวลาอยู่กับปัจจุบันได้อย่างเต็มที่ในโลกที่ทุกอย่างเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วการเชื่อมต่อกับผู้คนเป็นเรื่องสำคัญแต่การเชื่อมต่อกับตัวเองก็สำคัญไม่แพ้กันเพราะบางครั้งการวางโทรศัพท์ลงเพียงชั่วครู่อาจเป็นการเปิดโอกาสให้สมองได้พักและทำให้เราได้กลับมามองเห็นคุณค่าของชีวิตจริงที่อยู่ตรงหน้าอีกครั้งจบบทความประจำวันเรื่อง Social Detox เปลี่ยนสมองเรียบเรียงและนำเสนอโดยไอวรินอนันทเมธ
14: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
15: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวพฤฒแก้วพิบูลและทิติมาอินกลัมอ่าน

แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเอง

นครศรีธรรมราชบ้านเรากำลังเผชิญวิกฤตขยะถึงเวลาแล้วที่พวกเราทุกคนต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนอบจ.นครศรีธรรมราชขอเชิญร่วมโครงการปลุกพลังเปลี่ยนนครมาร่วมกันคัดแยกขยะจากต้นทาง 100%

0: ลี่ยนของเสียให้เป็นพลังงานและทรัพยากรที่มีค่าดีเดย์พร้อมกันทั้งจังหวัด1สิงหาคมนี้เริ่มที่บ้านคุณเริ่มวันนี้เพื่อเมืองนครที่น่าอยู่และยั่งยืน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในกำกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์รายการต่อไปขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังรายการตลอนอ่าวไทยออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงอำเภอเกาะสมุยและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี
1: ลูกป่าได้แล้วนี
2: ่ตีนึ่งบ่ายโมงแล้วแม่เออ
1: เอาเปิดวิทยุเร็วแม่ฟัง
3: ตลอดข่าวไทย
4: รับฟังข่าวสารดีวาทีสนอไพเราะเพลงดังต้องฟังตลอดอ่าวไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นออกอากาศผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการตลอดอ่าวไทยนะครับเจอกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับช่วงบ่ายๆนะครับ13 นาฬิกากว่าไปจนถึง14 นาฬิกานะครับกับพี่หนุ่มอารามบุรีกุลมารับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับก็วันนี้นะครับขอไปพี่หมูด้วยนะครับพี่หมูขอเพลงเพื่อแม่แพ้บ่ได้นะครับของคุณสิริพรอําไพพงษ์ของเข้ามาตั้งแต่ช่วงต้นรายการนะครับปรากฏว่าพี่หนุ่มไปหยิบผิดเพลงเข้ามาเปิดให้พี่หมูนะครับก็ต้องขออภัยพี่หมูครับเดี๋ยวช่วงพักเพลงนะครับจะแก้ตัวใหม่ก็พี่หมูเปิดเพลงเพื่อแม่แพ้บ่ได้นะครับขอให้กับพี่หมูนะครับก็ต้องขออภัยพี่หมูจากเกียนซานะครับก็เข้ามาทักทายเข้ามาขอเพลงด้วยนะครับสอบถามอาการของพี่หนุ่มนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับก็เริ่มจะหายแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับไปติดเชื้อโควิด-19มาครับท่านผู้ฟังแล้วก็มีภาวะที่มันต่อเนื่องมานะครับเกือบ2 อาทิตย์นะครับภาวะอ่อนเพลียภาวะเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวนะครับแต่วันนี้ก็รู้สึกว่าน่าจะเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับเสียงก็ไม่ค่อยจะมีอาการคัดจมูกเท่าไหร่นะครับก็มาฝากเตือนท่านผู้ฟังด้วยนะครับเรื่องของสุขอนามัยนะครับในการที่จะเดินไปสถานที่ต่างๆครับที่ผู้คนแออัดที่ผู้คนเยอะๆนะครับก็ทางที่ดีที่สุดนะครับในการที่จะป้องกันตัวนะครับก็คือการสวมหน้ากากอนามัยไว้ด้วยนะครับพกเจลแอลกอฮอล์ไว้ด้วยนะครับสำหรับล้างมือนะครับไปจับราวบันไดจับราวบันไดเลื่อนหรือว่าจับเก้าอี้นั่งนะครับตามที่สาธารณะนะครับก็ต้องป้องกันไว้ก่อนนะครับมีเจลเอาไว้คอยล้างมือนะครับเมื่อไปสัมผัสสิ่งของที่มีผู้อื่นสัมผัสด้วยนะครับในการที่จะป้องกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคโควิด-19นะครับหรือว่าโรคไข้หวัดใหญ่นะครับที่แพร่ระบาดนะครับมองไม่เห็นจริงๆนะครับไม่รู้ตัวเลยนะครับว่าโควิด-19จะแพร่ระบาดนะครับนี่ประมาทแล้วก็ชะล่าใจด้วยนะครับท่านผู้ฟังก็ไม่คิดนะครับว่าจะติดนะครับก็ติดกันแล้วนะครับแต่ก็โชคดีนะครับที่อาการเป็นไม่มากนะครับก็อยู่ในระดับสีเขียวนะครับก็รักษากันตามอาการนะครับรับประทานยาแก้ไอบ้างรับประทานยาแก้แพ้บ้างนะครับเพื่อที่จะลดของอาการมีน้ำมูกลดอาการคัดจมูกนะครับก็โชคดีนะครับที่หายนะครับก็ได้มาเจอกับท่านผู้ฟังนะครับก็ท่านผู้ฟังนะครับก็โทรเข้ามาร่วมรายการได้นะครับ2 เบอร์ 2เลขหมายเหมือนเดิมนะครับ0754460000แล้วก็086-4769-383นะครับเข้ามาพูดคุยเข้ามาทักทายเข้ามาขอเพลงด้วยนะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังที่รับฟังผ่านโซเชียลมีเดียของสธนครศรีธรรมราชด้วยนะครับคุณสมบัติมั่นยืนนะครับขอเพลงฟ้าผ่าผ่าหัวใจนะครับนี่ของคุณสอนเพชรสอนสุพรรณนะครับคุณสมบัติมั่นยืนขอกันเข้ามานะครับยังไงก็จะเปิดให้ท่านได้ฟังกันได้ครบกันทุกเพลงนะครับสำหรับสถานการณ์ฝนฟ้าอากาศครับท่านผู้ฟังช่วงนี้ในส่วนของพื้นที่ภาคเหนือนี่ก็ต้องให้กำลังใจกับพี่น้องชาวเหนือจริงๆเลยนะครับหลายวันที่ผ่านมาก็เจอกับภาวะการที่ฝนตกหนักนะครับเรื่องของเรนบอมนะครับที่มีปริมาณน้ำฝนตกลงมาในหลายพื้นที่นะครับจังหวัดน่านนะครับแล้วก็หลายๆจังหวัดนะครับที่มีฝนตกเข้ามานะครับล่าสุดในจังหวัดน่านก็เริ่มจะคลี่คลายแล้วนะครับก็อยู่ในภาวะของการฟื้นฟูนะครับทำความสะอาดนะครับหลังจากที่น้ำได้รากเข้ามานะครับก็จะเห็นว่าเป็นดินน้ำมาจากภูเขานะครับเป็นโคลนสีแดงนะครับในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับก็การแจ้งเตือนภัยครั้งนี้ก็นับว่าทำได้ดีมากเลยทีเดียวนะครับมีการที่จะแจ้งเตือนภัยให้กับพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งของระบบCBA นะครับเซลล์บอร์ดคลาสหรือว่าในส่วนของท้องที่นะครับในส่วนของเทศบาลหรือว่าอบต.ต่างๆครับมีการขี่รถนะครับแล้วก็เปิดลำโพงนะครับประกาศให้ทุกคนนะครับเตรียมตัวนะครับสำหรับผู้คนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับให้เตรียมตัวอพยพออกจากพื้นที่นะครับแล้วก็เตรียมเรื่องกองทุนยังชีพนะครับที่ทุกบ้านจะต้องเตรียมกันเอาไว้ด้วยนะครับเผื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการช่วยเหลือไม่ได้ทันท่วงทีนะครับก็จะได้มีอุปกรณ์ที่จะยังชีพนะครับอย่างน้อยก็ต้องเตรียมกันเอาไว้3วันเลยทีเดียวนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่จะอยู่รอดนะครับข้าวปลาอาหารแห้งเทียนไขนะครับต่างๆนะครับเพื่อจะช่วยให้เราสามารถอยู่ในช่วงภาวะที่ประสบกับภาวะวิกฤตช่วงที่ฝนตกนะครับในส่วนของพื้นที่ภาคใต้นะครับช่วงนี้ก็ยังไม่เข้าสู่หน้าฝนนะครับก็ยังไม่เป็นไรกันอยู่นะครับแต่ว่า
เรื่องของอากาศร้อนก็ยังคงอยู่นะครับในส่วนของพื้นที่ภาคใต้นะครับสำหรับฝนนะครับในพื้นที่ภาคเหนือนะครับก็ยังไม่คลี่คลายนะครับร่องมรสุมก็ได้ย้ายลงมายังภาคเหนือตอนล่างแล้วก็อีสานตอนบนแล้วก็ริมแม่น้ำโขงนะครับก็ยังเสี่ยงฝนตกหนักมากนะครับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับออกประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับบริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับฉบับที่12นะครับภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับ11จังหวัดนะครับยังเสี่ยงฝนตกมากนะครับต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากก็น้ำล้นตลิ่งนะครับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับออกประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับฉบับที่12สถานการณ์ฝนยังไม่คลี่คลายนะครับโดยจุดเสี่ยงฝนตกหนักมากนะครับในภาคเหนือนะครับก็ยังเน้นที่จังหวัดลำปางนะครับกำแพงเพชรอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกพิจิตรแล้วก็เพชรบูรณ์นะครับขณะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเชียงใหม่เชียงรายลำพูนพะเยาน่านและแพร่นะครับยังมีฝนตกหนักนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนสะสมมาก่อนหน้านี้นะครับก็ต้องติดตามระดับน้ำแล้วก็สถานการณ์น้ำหลากอย่างใกล้ชิดนะครับส่วนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับแล้วก็แนวริมโขงนะครับฝนตกหนักมากนะครับอยู่ที่จังหวัดเลยนะครับจังหวัดหนองคายหนองบัวลำพูก็อุดรธานีนะครับขณะที่จังหวัดบึงกาฬสกลนครนะครับนครพนมชัยภูมิแล้วก็ขอนแก่นนะครับก็ยังมีฝนตกหนักนะครับสาเหตุก็มาจากร่องมรสุมนะครับที่พาดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะครับบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนนะครับแล้วก็มีมรสุมนะครับตะวันตกเฉียงใต้นะครับที่ยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับก็จะทำให้พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะครับก็ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งนะครับจากทั้งฝนใหม่แล้วก็ฝนที่ตกสะสมนะครับก็ฝนตกสะสมมานะครับหลายวันเลยทีเดียวนะครับนี่ที่จังหวัดน่านนี่เกือบ300มิลลิเมตรเลยนะครับในรอบ12ชั่วโมงนะครับวันที่มีน้ำท่วมนะครับก็เกิดภาวะที่เป็นเลนบอมนะครับนี่ก็คล้ายคลึงกันนะครับที่เกิดกันที่อำเภอหาดใหญ่นะครับแต่ว่าอำเภอหาดใหญ่นี่ปริมาณมากเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ฟังในฝนหนักในรอบ 1,000 ปีนะครับที่ตกกันเข้ามาที่อำเภอหาดใหญ่นะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับตอนนี้ก็ต้องให้กำลังใจนะครับกับพี่น้องภาคเหนือนะครับแต่ก็ในส่วนของพื้นที่ภาคใต้นะครับกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับที่ยังพัดปกคลุมนะครับก็ทางฝั่งอันดามันตอนบนนะครับคลื่นลมก็ยังคงแรงอยู่นะครับเรือเล็กก็ต้องใช้ความระมัดระวังแล้วก็งดออกจากฝั่งกันไปก่อนนะครับช่วงนี้นะครับนี่ท่านผู้ฟังจากทางบ้านนะครับบอกว่าที่บ้านเกิดยะโสธรนะครับอากาศยังฝนตกอยู่นะครับระวังกันด้วยนะครับที่จังหวัดยะโสธรนะครับพระประยูรทองขันนะครับแย่งกันเข้ามานะครับคุณสมบัติมั่นยืนนะครับบอกว่าสวีฝนตกฝนหนักนะครับตอนนี้จางแล้วนะครับที่อำเภอสวีจังหวัดชุมพรนะครับนี่กับฝนฟ้าอากาศนะครับที่ต้องเฝ้าระวังกันนะครับในหลายพื้นที่นะครับช่วงนี้ใครจะเดินทางไปยังภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็ต้องติดตามสถานการณ์ฝนในพื้นที่กันด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับก็ฝากมาย้ำเตือนท่านผู้ฟังด้วยนะครับกับช่วงนี้นะครับช่วงที่มีฝนเข้ามานะครับก็ในส่วนของพื้นที่ภาคเหนือก็มีมรสุมนะครับร่องมรสุมที่พาดผ่านกันนะครับก็จะเป็นฤดูฝนนะครับของพื้นที่ภาคเหนือนะครับหลังจากนี้พอเข้าใกล้เดือนธันวาคมพฤศจิกายนนี้ก็เป็นฤดูฝนของภาคใต้นะครับเราก็ต้องเตรียมความพร้อมกันด้วยนะครับในส่วนของพื้นที่ภาคใต้นะครับแล้วก็มีการคาดการณ์กันว่าปีนี้ปริมาณฝนอาจจะน้อยนะครับท่านผู้ฟังครับก็ต้องวางแผนกันนะครับสำหรับการใช้น้ำการเพาะปลูกแล้วก็น้ำอุปโภคบริโภคนะครับบ้านไหนที่มีบ่อน้ำตื้นนะครับก็อาจจะได้เปรียบหน่อยนะครับเพราะมีแหล่งน้ำเอาไว้ใช้นะครับยามหน้าแล้งนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจนะครับทุกฝั่งถ้าแล้งมากๆนี่บ่อก็อาจจะเอาไม่อยู่นะครับบ่อน้ำตื้นอย่างนั้นการที่จะมีภาชนะเก็บกักน้ำเอาไว้นะครับก็ดีที่สุดนะครับบางบ้านก็อาจจะเป็นถังไฟเบอร์กลาสถังพลาสติกนะครับถัง500ลิตรบ้างถัง 1,000 ลิตรบ้างนะครับอย่างนี้ก็สามารถที่จะหาซื้อกันได้นะครับก็ถ้าว่าเป็นเมื่อก่อนก็อาจจะมีโอ่งใบใหญ่ๆเอาไว้นะครับเอาไว้เก็บน้ำเอาไว้ใช้ยามหน้าแล้งนะครับทั้งน้ำกินน้ำบริโภคนะครับนี่บ้านเมื่อก่อนนะครับก็จะมีเรื่องของโอ่งน้ำนะครับที่เรียงรายอยู่รอบบ้านนะครับนี่ก็เป็นบ้านสมัยก่อนนะครับท่านผู้ฟังครับอย่างนี้ก็มีเรื่องของ
ความทันสมัยเข้ามานะครับก็จะมีเรื่องของน้ำประปาเข้ามานะครับแต่ต้องพึ่งก็ต้องพึ่งน้ำจากธรรมชาตินะครับดังนั้นเรื่องของการที่จะเตรียมน้ำเอาไว้ใช้ก็ต้องเตรียมกันด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับคาดการณ์กันว่าปีหน้าก็อาจจะมีเรื่องของฝนทิ้งช่วงกันเป็นเวลานานนะครับก็ต้องเตรียมพร้อมกันนะครับก็ฝากย้ำเตือนกันอีกครั้งนะครับมาดูในส่วนของอาหารกันบ้างนะครับเรื่องของต้มยำกุ้งกันสักหน่อยนะครับอาหารชื่นชอบนะครับที่ใครหลายคนนะครับนิยมรับประทานแล้วก็เป็นอาหารขึ้นชื่อของประเทศไทยด้วยนะครับล่าสุดนะครับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับเดินหน้าขับเคลื่อนนะครับต้มยำกุ้งนะครับอาหารไทยมรดกโลกนะครับให้ยังคงมีชีวิตแล้วก็เติบโตสู่อนาคตนะครับมุ่งต่อยอดสร้างคุณค่าอาชีพและก็รายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนนะครับนางโชติกาอัครกิจโสภากุลนะครับอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับเปิดการประชุมเวทีสาธารณะนะครับเพื่อเผยแพร่แผนการขับเคลื่อนนะครับการส่งเสริมและก็รักษาต้มยำกุ้งนะครับนี่เขามีแผนดูฟังครับขับเคลื่อนเลยนะครับการรักษาต้มยำกุ้งนะครับมรดกทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนะครับที่ขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกนะครับโดยมีผู้เข้าร่วมงานนะครับประกอบด้วยนะครับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งนะครับแล้วก็ผู้เพาะปลูกสมุนไพรนะครับนักวิชาการแล้วก็ผู้ส่งคุณวุฒินะครับวัฒนธรรมจังหวัดนะครับประธานสภาวัฒนธรรมเขตนะครับแล้วก็บุคลากรกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและก็ภาคเอกชนนะครับตลอดจนกลุ่มเยาวชนนะครับร่วมแลกเปลี่ยนนะครับความคิดเห็นและก็ข้อเสนอแนะนะครับเพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนนะครับแผนนะครับให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนะครับสำหรับต้มยำกุ้งนะครับที่ไม่ได้เป็นเพียงอาหารไทยที่คนทั่วโลกรู้จักนะครับแต่ยังสะท้อนภูมิปัญญาวิถีชีวิตและก็ความสัมพันธ์ของคนไทยกับธรรมชาตินะครับและก็การที่ยูเนสโกนะครับขึ้นทะเบียนต้มยำกุ้งเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาตินะครับก็นับเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของการร่วมกันสืบสานรักษาภูมิปัญญานี้ให้คงอยู่นะครับการจัดทำแผนขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมนะครับจึงถือเป็นกลไกสำคัญนะครับในการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐชุมชนผู้ปฏิบัติและก็ทุกภาคส่วนนะครับเพื่อให้ต้มยำกุ้งนะครับของเราที่เราชอบกันนะครับยังคงมีชีวิตนะครับแล้วก็สร้างคุณค่าสร้างอาชีพแล้วก็รายได้นะครับโดยยังคงรักษาเอกลักษณ์นะครับแล้วก็ภูมิปัญญาของชุมชนไว้คู่กันด้วยนะครับโอ้โหนะครับท่านผู้ฟังภูมิปัญญาของชุมชนด้วยนะครับต้มยำกุ้งนะครับแต่ละพื้นที่แต่ละแห่งนี้ก็มีรสชาติแตกต่างกันไปนะครับนี่นะครับแตกต่างกันไปนะครับท่านผู้ฟังครับไม่ใช่ธรรมดานะครับเพราะว่าอาจจะเป็นมะนาวที่ใส่นะครับก็ต้องมีแหล่งที่ปลูกกันนะครับว่ารสชาติเปรี้ยวอร่อยนี่เป็นยังไงนะครับนี่แล้วก็เรื่องของสายพันธุ์กุ้งด้วยนะครับที่จะมาทำต้มยำกุ้งนะครับนี่มีหลากหลายสายพันธุ์นะครับก็อาจจะให้รสสัมผัสที่แตกต่างกันไปนะครับนี่นะครับต้มยำกุ้งแต่ละแห่งแต่ละพื้นที่นี่ไม่เหมือนกันนะครับก็ต้องรักษาภูมิปัญญาของชุมชนกันเอาไว้นะครับแล้วก็กรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับมุ่งหวังนะครับให้แผนการขับเคลื่อนนะครับเป็นกรอบการดำเนินงานนะครับที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงนะครับเกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและก็ตอบสนองต่อบริบทของชุมชนและก็ผู้เกี่ยวข้องนะครับกับต้มยำกุ้งโดยตรงนะครับเพื่อนำไปพัฒนาให้มีความรอบด้านนะครับสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับนี่สำหรับอาหารของคนไทยทุกคนนะครับต้มยำกุ้งนะครับก็ต้องรักษากันเอาไว้นะครับภูมิปัญญานะครับต้มยำกุ้งที่ทั่วโลกนะครับไม่ใช่แต่เฉพาะคนไทยนะครับนี่ทั่วโลกเขาก็ชอบด้วยนะครับแล้วก็ขึ้นทะเบียนวัฒนธรรมกับยูเนสโกแล้วด้วยนะครับสำหรับต้มยำกุ้งนะท่านผู้ฟังครับครับก็เป็นเรื่องราวของอาหารนะครับที่ให้เราได้รักษากันนะครับอย่าให้ใครมาก๊อปปี้ใครมาเรียนแบบเด็ดขาดนะครับกลัวเหลือเกินนะครับระวังกลัวประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับจะเอาไปเป็นของตัวเองอีกนะครับดังนั้นเราต้องช่วยกันรักษากันเอาไว้นะครับสำหรับอาหารกันนะครับท่านผู้ฟังต้มยำกุ้งนะครับนี่ก็มีมัสมั่นด้วยนะครับนี่ที่เป็นที่ขึ้นชื่อเป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างประเทศนะครับมัสมั่นต้มข่าไก่นะครับนี่ก็เป็นอาหารไทยที่ถูกปากนะครับชาวต่างชาตินะครับที่เข้ามาเที่ยวในเมืองไทยแล้วก็มารับประทานอาหารไทยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับจริงๆแล้วมีเยอะแยะมากมายเหลือเกินนะครับกับอาหารที่เป็นของคนไทยแล้วก็ขึ้นชื่อกันเหลือเกินนะครับในพื้นที่ภาคใต้นี่ก็อยากจะขับเคลื่อนข้าวยำเหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังให้เข้าสู่ยูเนสโกบ้างนะครับก็ข้าวยำนี่ก็มีทั้งในพื้นที่ตอนบนแล้วก็ตอนล่างนี่รับประทานไม่เหมือนกันนะครับมีภูมิปัญญาแตกต่างกันด้วยนะครับผักที่เอามาใส่นะครับแต่ละแห่งก็ไม่เหมือนกันนะครับนี่น่าจะต้องรักษาอนุรักษ์
ข้าวยำกันด้วยแล้วก็มีการประกวดข้าวยำกันด้วยนะครับท่านฟังได้เสนอนะครับเสนอท่านเห็นด้วยไหมครับว่าต้องมีนะครับ14จังหวัดภาคใต้นะครับก็ต้องมีอันซีนข้าวยำนะครับหรือเทสเล่ข้าวยำนะครับรสชาติที่เป็นที่อร่อยนะครับเพื่อที่จะอนุรักษ์ข้าวยำด้วยนะครับนี่ที่นครเขามีข้าวยำคลุกนะครับนี่ต้องฟังคลุกพริกคลุกเครื่องนะครับก็มีผักนะครับพอลงไปตอนล่างหน่อยก็จะเป็นน้ำบูดูนะครับแล้วก็แยกนะครับแยกแล้วก็ใส่ผักนะครับนี่ก็มีผักหลากหลายนะครับไม่ว่าเป็นดอกดาราบ้างสตอบ้างครับใบยอบ้างนะครับนี่เคยเห็นนะครับท่านผู้ฟังมาพูดถึงเรื่องข้าวยำกันครับท่านผู้ฟังครับเอาละครับมาติดตามเรื่องของกีฬากันสักหน่อยนะครับท่านผู้ฟังสำหรับใครที่ชื่นชอบกีฬาฟุตบอลนะครับกับฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนนะครับฮุนไดอาเซียนครับนะครับหลายนัดที่ผ่านมานะครับทีมชาติไทยก็แข่งไปแล้วนะครับแล้วก็นัดตัดเชือกนะครับนัดเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ นะครับปรากฏว่าทีมชาติไทยนะครับก็สามารถฝ่าด่านมาได้นะครับมาเข้าชิงนะครับกับทีมชาติเวียดนามนะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับหลายคนก็อึดอัดเหลือเกินนะครับว่าตั้งแต่มีการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนมานะครับหลายรัฐบาลหลายสมัยเหลือเกินนะปรากฏว่าได้ดูฟรีนะดูฟังยุคนี้ไม่รู้เป็นไรนะครับปรากฏว่าต้องเสียตังค์นะครับทำให้หลายคนนี่เริ่มที่จะหงุดหงิดเหลือเกินนะครับอยากจะดูฟุตบอลอยากจะเชียร์นักกีฬาไทยปรากฏว่าต้องเสียตังค์นะครับแต่ล่าสุดนะครับก็มีข่าวดีนะครับสำหรับผู้ที่ได้รับลิขสิทธิ์นะครับซื้อลิขสิทธิ์มานะครับ60ล้านบาทนะครับสำหรับลิขสิทธิ์ฟุตบอลอาเซียนนะครับทรูนะครับก็เปิดนะครับเปิดให้ดูฟรีนะครับท่านผู้ฟังครับก็เป็นข่าวดีสำหรับแฟนฟุตบอลนะครับซึ่งจะเป็นการแข่งขันกันระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติเวียดนามนะครับนัดชิงอาเซียนครับ2026นะครับพร้อมเชิญชวนกับลุ้นแชมป์การทัวร์ไทยนะครับทรูวิชั่นนะครับประกาศเปิดนะครับให้คนไทยรับชมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนครับ2026นะครับรอบชิงชนะเลิศ นะครับไทยพบเวียดนามนะครับฟรีนะครับผ่านแอปพลิเคชันนะครับทรูวิชั่นนาวนะครับครบทั้ง2นัด2แมตช์เลยนะครับทั้งแมตช์ที่เป็นเจ้าบ้านนะครับแล้วก็แมตช์ที่ไปแข่งกันที่เวียดนามนะครับก็เชิญชวนกันนะครับกับร่วมเชียร์ทีมชาติไทยในการฟ้าแชมป์อาเซียนนะครับก็เมื่อวานนี้นะครับที่อาคารทรูทาวเวอร์นะครับนายองอาจประภากมลนะครับหัวหน้าสายงานทรูวิชั่นแล้วก็มีเดียนะครับแถลงข่าวเปิดให้แฟนบอลชาวไทยนะครับรับชมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศฟรีนะครับฟุตบอลอาเซียนครับ2026นะครับที่ได้รับความสนใจนะครับจากแฟนบอลเป็นจำนวนมากนะครับนายองอาจนะครับระบุว่าที่ผ่านมานะครับเครือ CP True Corporation แล้วก็ True Vision นะครับมีแนวคิดนะครับนำคอนเทนต์สำคัญมาให้คนไทยได้รับชมกันนะครับโดยเฉพาะการแข่งขันกีฬารายการใหญ่ที่มีทีมชาติไทยเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ นะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับนางนวลพันธ์ล้ำซำนะครับนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับได้หารือถึงแนวทางที่จะทำให้ประชาชนสามารถรับชมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศได้อย่างทั่วถึงนะครับก่อนที่กลุ่ม CP และก็ทูนะครับจะตัดสินใจนะครับสนับสนุนค่าใช้จ่ายนะครับในส่วนนี้แล้วก็เปิดให้ชมฟรีนะครับผ่านTrue Vision Now นะครับโดยไม่ต้องใช้งบประมาณภาครัฐซื้อลิขสิทธิ์จาก True Vision นะครับแม้ว่าการเปิดรับชมฟรีอาจจะกระทบต่อรายได้นะครับแต่ True Vision นะครับมองว่าสิ่งที่ได้รับกลับมาคือการมีส่วนร่วมนะครับให้กับคนไทยทุกประเทศได้ส่งแรงเชียร์แล้วก็สนับสนุนทีมชาติไทยนะครับในการลุ้นแชมป์อาเซียนไปพร้อมๆกันนะครับส่วนลูกค้าที่ซื้อแพ็กเกจนะครับ Now ฟุตบอลไปก่อนหน้านี้นะครับ True Vision นะครับก็เตรียมชดเชยนะครับด้วยการต่ออายุแพ็กเกจนะครับให้ฟรีไปอีก1เดือนนะครับเนื่องจากแพ็กเกจดังกล่าวยังมีการแข่งขันกีฬาอื่นๆให้รับชมนะครับรวมถึงฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วยนะครับนี่ก็ต้องขอขอบคุณ True Visionนะครับเปิดให้รับชมฟรีนะครับผ่านแอปพลิเคชัน True Vision Now นะครับก็ดาวน์โหลดลงมาได้นะครับท่านผู้ฟังครับดาวน์โหลดในโทรศัพท์มือถือได้นะครับดาวน์โหลดปุ๊บก็ลงทะเบียนนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับกรอกหมายเลขโทรศัพท์นะครับเขาก็จะส่ง OTP ให้มาแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปใช้งานTrue Vision Now ได้นะครับก็ดาวน์โหลดเข้ามาได้นะครับใครที่ติดตามเชียร์กีฬาฟุตบอลนะครับกับฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนนะครับ
2026นะครับก็นัดแรกนะครับวันที่22สิงหาคมนะครับเวลา 20:00 นนะครับทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเวียดนามนะครับณราชมังคลากีฬาสถานนะครับแล้วก็นัดที่2นะครับวันที่26สิงหาคมนะครับเวลา 20:00 นนะครับทีมชาติเวียดนามพบกับทีมชาติไทยนะครับก็แข่งกันที่มีลิงสเตเดียมนะครับประเทศเวียดนามนะครับก็เป็นข่าวดีนะครับสำหรับแฟนกีฬาฟุตบอลนะครับที่จะได้มีโอกาสได้ดูกีฬาฟรีๆนะครับฟังกับกีฬาที่เป็นที่ชื่นชอบนะครับของคนไทยทั่วคนไทยทุกคนนะครับกับกีฬาฟุตบอลกีฬามหาชนก็ว่าได้นะครับกีฬาไฮไลท์ที่ทุกคนเฝ้าเชียร์เฝ้าติดตามนะครับก็เป็นครั้งแรกนะครับในรอบปีที่ต้องเสียตังค์ซื้อแพ็คเกจดูนะครับก็เป็นข่าวดีนะครับว่าตั้งแต่มีการแข่งขันมานี่รู้สึกว่าจะได้ถ่ายทอดทางฟรีทีวีตลอดเลยนะครับท่านผู้ฟังนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่นะครับฟังบทเพลงเพราะๆนะครับที่เมื่อกี้เปิดผิดนะครับคุณพี่หมูนะครับผมเข้ามาแต่ว่าเปิดผิดนะครับเพื่อแม่แพ้บอดได้นะครับก็จะเปิดให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับกับบทเพลงที่ขอกันเข้ามาจากทางบ้านนะครับช่วงนี้พักสักครู่นะครับฟังบทเพลงเพราะๆในช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกันต่อครับ

รายการตลอดอ่าวไทยขอเพลงได้นะคะ0754460000และ0864769383

ครับก็กลับเข้ามาสู่รายการตลอดอ่าวไทยนะครับทักทายนะครับคุณกัณฑิกาอ่านิดฉายด้วยนะครับแล้วก็น้องปรมินทร์นิรโสนะครับเข้ามาทางโซเชียลมีเดียของสวรรค์นครศรีธรรมราชนะครับ FC ตัวยงของรายการตลอดอ่าวไทยแล้วก็สถานีวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับก็กลับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับในส่วนของการเร่งที่จะแก้ไขรับมืออุทกภัยนะครับรัฐบาลนะครับระดมทุกภาคส่วนนะครับรับมือและก็ช่วยเหลือประชาชนนะครับจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านนะครับนายทรงศักดิ์ทองศรีนะครับรองนายกรัฐมนตรีได้สั่งการนะครับให้ทุกหน่วยงานนะครับบูรณาการข้อมูลและก็การปฏิบัติงานนะครับอย่างเป็นระบบนะครับทั้งการติดตามแล้วก็คาดการปริมาณฝนอย่างแม่นยำนะครับในการชี้เป้าพื้นที่ที่มีแนวโน้มนะครับเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับเตรียมนะครับเครื่องจักรกลสาธารณภัยระบบไฟฟ้ากำลังเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะครับโดยเฉพาะการสื่อสารข้อมูลเตือนภัยให้รวดเร็วถูกต้องแล้วก็เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มนะครับแล้วก็เร่งประเมินความเสียหายนะครับเพื่อเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูหลังพื้นที่นะครับหลังน้ำลดนะครับนอกจากนี้นะครับศาสตราจารย์ดร.ยุทธนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและก็แก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือนะครับได้ลงพื้นที่จังหวัดน่านบริหารจัดการน้ำนะครับโดยได้เรียกประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเตรียมรับมือมวลน้ำระลอกใหม่และก็สั่งการด่วนนะครับเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันนะครับของทุกจังหวัดในภาคเหนือนะครับได้แก่การจัดตั้งศูนย์บัญชาการนะครับหรือว่า Single Command War Room นะครับในทุกจังหวัดเลยนะครับโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเป็นผู้อำนวยการศูนย์เพื่อให้สามารถสั่งการและก็บริหารจัดการสถานการณ์ได้อย่างเป็นเอกภาพแล้วก็เบ็ดเสร็จนะครับวางระบบเตือนภัยแล้วก็แผนอพยพประชาชนแล้วก็เตรียมพร้อมนะครับด้านกำลังพลปฏิบัติงานได้ตลอดเวลานะครับด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ได้ลงพื้นที่นะครับมอบถุงยังชีพอาหารกล่องน้ำดื่มแล้วก็อพยพแล้วก็การเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมสูงนะครับนายสุริยะจึงเรื่องกิจนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็การบริหารจัดการน้ำนะครับกำชับให้กรมชลประทานเร่งระดมเครื่องสูบน้ำนะครับเพื่อสูบน้ำและระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมโดยเร็วนะครับสำหรับด้านการสนับสนุนและก็กำลังพลและการฟื้นฟูนะครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับก็ได้ลงพื้นที่อำเภอปัวนะครับเพื่อติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำรถครัวพระราชทานนะครับแล้วก็รถผลิตน้ำประปาสนามเคลื่อนที่นะครับโดยเน้นย้ำกำลังพลนะครับให้เร่งช่วยเหลือประชาชนฟื้นฟูและก็ทำความสะอาดบ้านเรือนนะครับพื้นที่จะได้รับผลกระทบนะครับเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนะครับก็รัฐมนตรีหลายท่านนะครับลงพื้นที่ไปยังพื้นที่ที่ประสบกับอุทกภัยนะครับก็มีการสั่งตั้งซิงเกิลคอมมานด์วอลลูมด้วยนะครับเพื่อที่จะมีศูนย์บัญชาการเหตุการณ์นะครับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับสามารถที่จะสั่งการได้นะครับกับภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับหน่วยงานภาครัฐนะครับก็ออกมาตรการเร่งด่วนนะครับระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนนะครับสำรวจความเสียหายฟื้นฟูหลังน้ำลดนะครับหน่วยงานภาครัฐนะครับเร่งบูรณาการนะครับกำลังแล้วก็ดำเนินการมาตรการช่วยเหลือประชาชนนะครับที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านอย่างครอบคลุมนะครับทางด้านการคมนาคมและระบบขนส่งนะครับการแพทย์และสาธารณสุขนะครับการดูแลค่าครองชีพและผู้ประกอบการนะครับการช่วยเหลือสถานศึกษาแล้วก็จัดเตรียมศูนย์พักพิงตลอดจนการดูแลระบบสาธารณูปโภคสำหรับการเดินทางทางอากาศนะครับท่าอากาศยานน่านนะครับน่านนครนะครับยังคงเปิดให้บริการตามปกตินะครับและเที่ยวบินสามารถให้บริการได้ตามตารางบินนะครับการเดินทางด้วยรถโดยสารนะครับบริษัทขนส่งจำกัดนะครับหรือว่าบกส.นะครับเส้นทางกรุงเทพทุ่งช้างนะครับสามารถกลับมาเดินรถได้ตามปกตินะครับด้านสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นนะครับกระทรวงพาณิชย์นะครับกำชับให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการนะครับไม่ให้ผู้ประกอบการช่วยโอกาสขึ้นราคาแล้วก็กักตุนนะครับส่วนการดูแลกลุ่มเปราะบางนะครับก็ได้จัดตั้งวอลลุ่มนะครับในส่วนของพม.นะครับติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงนะครับจัดทำบัญชีกลุ่มเปราะบางนะครับ
รายคนแล้วก็รายบ้านนะครับในพื้นที่เสี่ยงนะครับหากมีความเสี่ยงก็ให้เร่งประสานการอพยพทันทีแล้วก็เตรียมแผนนะครับฟื้นบ้านฟื้นคนนะครับอันนี้ก็แผนที่จะนำมาใช้นะครับหลังจากน้ำลดนะครับหลังน้ำลดทันทีนะครับและก็ด้านสาธารณสุขนะครับก็ได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขนะครับเพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็พร้อมในการดูแลกลุ่มเปราะบางนะครับจัดเตรียมเส้นทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นทาง EMS นะครับแล้วก็เส้นทางสำหรับรีเฟอร์ผู้ป่วยนะครับแล้วก็ส่งต่อผู้ป่วยด้านการสื่อสารศึกษานะครับกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็ได้จัดตั้งศูนย์กระทรวงศึกษาธิการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านนะครับเร่งสำรวจความเสียหายของสถานศึกษาและก็บ้านพักครูนะครับเพื่อกำหนดแนวทางซ่อมแซมและก็ฟื้นฟูภายหลังน้ำลดนะครับเพื่อเร่งให้สถานศึกษาสามารถกลับมาจัดรายการจัดการเรียนการสอนได้โดยเร็วนะครับนอกจากนี้นะครับ SME D Bank นะครับยังได้ออกมาตรการเร่งช่วยเหลือเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการนะครับในพื้นที่ประสบภัยนะครับโดยการพักชำระหนี้เงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยนะครับสูงสุดไม่เกิน12เดือนแล้วก็มาตรการเติมทุนฉุกเฉินเพื่อซ่อมแซมแล้วก็ฟื้นฟูกิจการนะครับนี่ก็เป็นมาตรการต่างๆนะครับที่ภาครัฐบาลนะครับแล้วก็หน่วยงานหลายหน่วยงานนะครับของภาครัฐที่จะช่วยกันในการเร่งฟื้นฟูนะครับสำหรับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือนะครับในส่วนของสวทน่านนะครับด้วยความปรากฏว่าน้ำท่วมด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับสวทน่านนะครับก็ต้องส่งกำลังใจด้วยนะครับกับสวทน่านนะครับก็ทำงานด้วยนะครับผู้ฟังก็เป็นผู้ประสบภัยด้วยนะครับในการที่จะตั้งต้องเป็นวิทยุในพื้นที่นะครับผู้ฟังก็ต้องรายงานสถานการณ์ในพื้นที่ด้วยนะครับเพราะเป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับสำหรับสวท.น่านนะครับเมื่อวานนี้เห็นรูปน้องพายเรืออยู่หน้าป้ายสถานีด้วยนะครับผู้ฟังน่าจะน้ำท่วมหนักเอาการเลยทีเดียวนะครับเขาย้ายที่จัดรายการนะครับนี่ไม่แน่ใจย้ายไปจัดกันที่ไหนนะครับก็จัดย้ายสถานที่ไปจัดรายการนะครับกับสวทน่านนะครับก็ประสบภัยน้ำท่วมด้วยนะครับก็เห็นว่าได้รับความเดือดร้อนกันนะครับกับเหตุน้ำท่วมนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับทุกฟังครับก็ต้องเตรียมความพร้อมกันด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องของฝนเรื่องของพายุนี่ก็เราอยู่ในพื้นที่อยู่ในโซนเขตร้อนนะครับทุกฟังก็จะมีเรื่องของน้ำนะครับที่พอถึงฤดูหน้าน้ำนะครับก็จะมีน้ำหลากมานะครับแล้วก็ในส่วนของภูมิประเทศนะครับที่แปรเปลี่ยนไปนะครับทุกฟังปัจจุบันที่เป็นทางน้ำไหลผ่านนะครับก็มีอาจการมีการสร้างบ้านการสร้างอาคารหรือว่าสร้างสถานที่ต่างๆก็ทำให้ไปกีดขวางทางน้ำนะครับเราก็จะเห็นว่าจากปกตินะครับพื้นที่ที่ไม่เคยมีน้ำท่วมนะครับปรากฏว่าพอฝนตกลงมาก็มีน้ำท่วมนะครับหรือว่าจากพื้นที่เดิมที่น้ำท่วมอยู่เป็นปกตินะครับปรากฏว่าพอมารอบใหม่นี่ท่วมนะครับสูงกว่ามากปกตินะครับก็ด้วยภาวะที่นะครับมีการพัฒนาอุตสาหกรรมกันเข้ามานะครับแล้วก็เรื่องของภาวะโลกร้อนก็มาเป็นปัจจัยนะครับทำให้ปริมาณน้ำที่ตกมาในแต่ละปีก็มากนะครับทำให้เกิดภาวะที่เป็นเรนบอมนะครับนี่ฝนที่ตกลงมาราวกับแม่น้ำนะครับมีแม่น้ำอยู่บนท้องฟ้านะครับนี่เมื่อหลายวันที่แล้วก็เป็นพายุดอลฟินนะครับที่เข้ายังประเทศจีนนะครับดูฟังก็มีปริมาณน้ำฝนที่ตกเยอะมากเลยทีเดียวนะครับนี่บางแห่งนะครับในพื้นที่ที่ดอลฟินผ่านนะครับตกถึง600มิลลิเมตรนะครับนี่น้ำเยอะเลยที่ท่านผู้ฟังครับ600มิลลิเมตรนี่ตกกันเข้ามานะครับท่วมแน่นอนนะครับท่วมมากท่วมน้อยก็ขึ้นอยู่แต่กับการระบายน้ำในแต่ละพื้นที่นะครับดังนั้นนะครับเราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้นะครับก็แล้วก็เตรียมความพร้อมด้วยนะครับผู้คนยุคใหม่ก็ต้องมีถุงยางชีพนะครับเอาไว้ประจำบ้านด้วยนะครับท่านผู้ฟัง2ปีเปลี่ยนครั้งหนึ่งนะครับถุงยางชีพนะครับเผื่ออาหารหมดอายุนะครับท่านผู้ฟังพอถึงเวลาเอามาใช้ปรากฏว่าหมดอายุหมดแล้วเทียนไขก็ละลายมันโดนความร้อนนี่ก็ไม่ได้นะครับก็ต้องมันตรวจสอบนะครับมีไฟฉายก็มันตรวจสอบฐานไฟฉายว่าเสื่อมสภาพหรือว่าหมดอายุหรือเปล่านะครับก็ต้องเตรียมความพร้อมกันเอาไว้นะครับถุงยางชีพนี่ก็ต้องมีกันทุกบ้านนะครับจำเอาไว้เลยนะครับต้องอย่างน้อยอยู่ให้ได้3วันนะครับ
ก่อนที่จะมีความช่วยเหลือนะครับจากภาครัฐบาลหรือว่าหน่วยกู้ภัยกันเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ครับรายการตะลอนอ่าวไทยนะครับเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการตะลอนอ่าวไทยนะครับขอขอบคุณทุกสถานีนะครับที่รับสัญญาณนะครับวันนี้พี่หนุ่มอารามบริกุลลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านเริ่มคลี่คลายเข้าสู่ระยะฟื้นฟูเร่งกู้ระบบไฟฟ้าและน้ำประปาได้เกือบครบแล้วแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกในพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
4: ภัยแล้งฝนทิ้งช่วงน้ำน้อยไฟป่าและหมอกควันกรมฝนหลวงและการบินเกษตรพร้อมแก้ปัญหาภัยพิบัติให้ประชาชนเดินหน้าปฏิบัติการสร้างสายฝนเติมน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำสร้างความชุ่มชื้นให้พื้นดินรอเลี้ยงไร่นาป่าไม้และทุกครัวเรือนฝนทุกหยดที่ตกลงมาไม่ใช่เพียงน้ำจากฟากฟ้าแต่คือความหวังและความชุ่มชื้นของคนไทยทุกคน
5: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: ภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านเริ่มคลี่คลายเข้าสู่ระยะฟื้นฟูเร่งกู้ระบบไฟฟ้าและน้ำประปาได้เกือบครบแล้วแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกในพื้นที
7: ่นายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านกล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านว่าล่าสุดยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์เนื่องจากยังคงมีฝนตก70%ของพื้นที่และตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะพื้นที่โซนใต้ที่ต้องเฝ้าระวังคือที่อำเภอเมืองน่านอำเภอเวียงสาอำเภอนาน้อยอำเภอนาเมินส่วนภาพรวมระดับน้ำที่ท่วมขังลดลงเรื่อยๆโดยได้เข้าสู่ระยะฟื้นฟูแล้วยกเว้นในพื้นที่อำเภอเวียงสาที่ระดับน้ำยังทรงตัวแต่คาดว่าช่วงเวลา14นาฬิกาจะลดลงต่อเนื่องเพราะน้ำจะไหลลงสู่เขื่อนสิริกิติ์สำหรับแผนการฟื้นฟูวันนี้จะเร่งดำเนินการในพื้นที่อำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาขณะที่ความคืบหน้าการกู้คืนสาธารณูปโภคล่าสุดกู้คืนระบบไฟฟ้าและจ่ายกระแสไฟฟ้าได้เกือบทั้งหมดแล้วเหลือเพียงบางแห่งเช่นที่ตำบลภูคาอำเภอปัวซึ่งถนน2เส้นถูกตัดขาดส่วนระบบประปาขณะนี้กู้คืนและส่งน้ำให้แต่ละครัวเรือนได้เกือบครบแล้วเหลือเพียงประมาณ100ครัวเรือนในอำเภอท่าวังผาที่ยังไม่สามารถจ่ายน้ำได้เพราะท่อประปาแตกชำรุดแต่ได้เร่งซ่อมแซมพร้อมนำรถน้ำเข้าไปแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนเป็นการชั่วคราวแล้วนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัยภาพรวม6จังหวัดบางพื้นที่ระดับน้ำเริ่มลดลงพร้อมร่วมมือเจ้าหน้าที่และจิตอาสาเร่งช่วยเหลือฟื้นฟูทำความสะอาดพื้นที่ให้กับประชาชน
8: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยว่าปัจจุบันยังคงมีพื้นที่ได้รับ

0: กระทบรวม6จังหวัดได้แก่จังหวัดน่านสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์สกลนครและอุบลราชธานีรวม16อำเภอ61ตำบล363หมู่บ้านมีประชาชนได้รับผลกระทบรวม 23,823 ครัวเรือนและมีผู้เสียชีวิต2รายในพื้นที่จังหวัดน่านโดยภาพรวมในหลายพื้นที่ระดับน้ำเริ่มลดลงและเข้าสู่ระยะฟื้นฟูทั้งนี้ปภ.ได้ประสานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานจังหวัดอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจิตอาสาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและภาคีเครือข่ายมูลนิธิต่างๆลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องทั้งการเร่งสูบระบายน้ำการอำนวยความสะดวกในการอพยพและการดูแลด้านการดำรงชีพสำหรับพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มที่คลายแล้วเจ้าหน้าที่ได้นำเครื่องจักรกลและอุปกรณ์เข้าปฏิบัติการฟื้นฟูทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชนถนนสถานที่สาธารณะที่มีดินโคลนและสิ่งกีดขวางบนเส้นทางเพื่อช่วยเหลือให้ประชาชนสามารถกลับเข้าอยู่อาศัยได้โดยเร็วที่สุดชนันชิดาสันทองรายงาน
1: ฟิลิปปินส์มีผู้เสียชีวิตจากโรคฉี่หนูอย่างน้อย10รายและมีผู้ป่วยสะสมมากกว่า 3,000 รายในช่วง8เดือนแรกของปีนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการท้องถิ่นฟิลิปปินส์ในวันนี้ที่ระบุว่าฟิลิปปินส์มีผู้เสียชีวิตจากโรคเลฟโตสไปโรซิสหรือโรคฉี่หนูอย่างน้อย10รายซึ่งทั้งหมดอยู่ในจังหวัดอิโลอิโลบนเกาะปาไนทางตอนกลางของประเทศนอกจากนี้นับตั้งแต่วันที่4มกราคมถึงวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมามีผู้ป่วยสะสมอีก84รายหลังฟิลิปปินส์เผชิญฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันซึ่งถือเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคฉี่หนูขณะที่กรมอนามัยของฟิลิปปินส์หรือ DOH ระบุว่าในช่วง8เดือนแรกของปีนี้ฟิลิปปินส์มีจำนวนผู้ป่วยโรคฉี่หนูสะสมมากกว่า 3,000 รายทั่วประเทศพร้อมขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำท่วมและรีบไปพบแพทย์โดยทันทีหากมีอาการมีไข้ปวดหัวหรือปวดกล้ามเนื้อรวมถึงรับยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันหากมีการสัมผัสกับปัจจัยเสี่ยงของโรคคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคม

0: คลื่นสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
1: อย่าพึ่งท้อแท้ในสิ่งที่ยังไม่พยายามและอย่าพึ่งหมดหวังในสิ่งที่ยังไม่เริ่มต้นคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเทศบาลพบประชาชนดำเนินรายการโดยเทศบาลเมืองชุมพรค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเทศบาลเมืองชุมพรพบประชาชนค่ะกับดิฉันนางสาวกนกพรอ้อยทองค่ะทุกท่านนะคะกำลังฟังรายการเทศบาลเมืองชุมพรพบประชาชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz นะคะรวมถึงช่องทางไลฟ์สดค่ะจากสวทชุมพรนะคะประจำวันศุกร์ที่21สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะมาฟังข้อมูลข่าวสารกิจกรรมโครงการต่างๆของเทศบาลเมืองชุมพรค่ะพูดคุยและประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับทราบโดยทั่วกันนะคะและทุกท่านสามารถติดตามเทศบาลเมืองชุมพรได้นะคะทางเว็บไซต์เทศบาลเมืองชุมพรค่ะ www.chumphontown.go.th ทาง Facebook ชุมพรทาวน์หรือว่าทางเพจเทศบาลเมืองชุมพรค่ะนอกจากนี้นะสำหรับคลิปโครงการกิจกรรมต่างๆนะยังมีช่องทางของ YouTube ค่ะเทศบาลเมืองชุมพรแล้วก็ TikTok เทศบาลเมืองชุมพรอีกเช่นกันค่ะก่อนที่จะเข้าสู่โครงการต่างๆของเทศบาลเมืองชุมพรนะเราจะมีมาเล่าสู่กันฟังเป็น3ช่วงด้วยกันค่ะสำหรับช่วงแรกนะในเนื่องในวันที่12สิงหาคมของทุกปีนะเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะหรือว่ามันเป็นวันแม่แห่งชาติค่ะเทศบาลเมืองชุมพรพบประชาชนนะนำเรื่องราวของ6แหล่งท่องเที่ยวค่ะจากพระเมตตาของแม่ของแผ่นดินในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะมาฝากกันค่ะพระเมตตาจากแม่ของแผ่นดิน6แหล่งท่องเที่ยวในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะสำหรับแหล่งแรกนะคะศูนย์ศิลปาชีพบางไทรตำบลช้างใหญ่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะด้วยพระราชดำริในการส่งเสริมอาชีพการสร้างรายได้แก่ราษฎรนะควบคู่กับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาในด้านของหัตถกรรมไทยสู่การฝึกอบรมงานศิลป์กว่า30แผนกค่ะมีการพัฒนาช่างฝีมือนะคะและผลงานศิลปาชีพให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติพร้อมเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ในด้านของวิถีไทยค่ะชมงานหัตถศิลป์ในด้านของหมู่บ้านศิลปาชีพแล้วก็มีสวนนกนะคะแล้วก็วังปลาสืบสานมรดกภูมิปัญญาไทยให้คงอยู่สู่คนในรุ่นต่อๆไปนะคะสำหรับศูนย์ศิลปาชีพบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะสถานที่ต่อมานะศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนศรีนาถราชินีค่ะตำบลปากน้ำปราณอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะจากพื้นที่สัมปทานนากุ้งนะคะที่ถูกทิ้งร้างสู่การฟื้นฟูป่าชายเลนกว่า786ไร่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณและก็แนวทางพระราชดำริของรัชกาลที่9ค่ะและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพื้นป่าแห่งนี้นะคะจึงกลับมาอุดมสมบูรณ์เปิดโอกาสให้ประชาชนได้สัมผัสในด้านของป่ากงกลางค่ะการรักษาระบบนิเวศต่างๆแล้วก็จะได้เรียนรู้ในด้านของวิถีชุมชนแล้วก็ตระหนักถึงคุณค่าของธรรมชาติอย่างใกล้ชิดค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ตำบลแม่แรมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ด้วยที่ก่อตั้งตั้งแต่พุทธศักราช2535และได้รับพระราชทานพระนามนะคะจากพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ไม้โดยเฉพาะพืชประจำถิ่นค่ะและพืชที่ใกล้จะสูญพันธุ์เพื่อการศึกษาวิจัยและสืบสานทรัพยากรของพืชสู่อนาคตด้วยพร้อมกับเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติผ่านเรือนกระจกนะคะสำหรับเส้นทางศึกษาธรรมชาติท่ามกลางความหลากหลายของพันธุ์ไม้ไทยค่ะสถานที่ต่อมานะสำหรับพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถค่ะหอรัศดากรพิพัฒน์พระบรมมหาราชวังหรือว่าวัดพระแก้วค่ะทรงมีพระราชดำริให้ตั้งขึ้นเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านผ้าไทยแล้วก็ประวัติศาสตร์เครื่องแต่งกายของคนไทยแล้วก็เป็นที่ที่รวบรวมอนุรักษ์การแสดงผ้าไทยและเอกสารที่เกี่ยวข้องตลอดจนงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าต่างๆนะคะสืบสารพระราชปณิธานในการอนุรักษ์การทอผ้าไทยให้คงอยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบไปด้วยค่ะสำหรับศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลนะคะกองทัพเรือสัตหีบตำบลอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีค่ะก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช2537ค่ะเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลตามพระราชดำริที่ทรงห่วงใยทรัพยากรทางทะเลค่ะจำนวนเต่าทะเลที่ลดลงนะคะกองทัพเรือจึงสืบสานการอนุรักษ์อย่างเป็นระบบค่ะทั้งเป็นการคุ้มครองแหล่งวางไข่เพาะฟักอนุบาลแล้วก็
ปล่อยคืนเต่าสู่ธรรมชาติเพื่อการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลไทยให้คงอยู่สืบไปด้วยค่ะและที่ต่อมานะคะสำหรับโครงการพระราชดำริปางตองสองหรือว่าปางอุ๋งอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะด้วยทรงตระหนักถึงปัญหาความมั่นคงแล้วก็การบุกรุกป่านะคะทำลายป่าในที่ชายแดนที่ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริเมื่อพุทธศักราช2523ค่ะเพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำแก้ไขปัญหาการทำลายเลื่อนลอยแล้วก็ส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรจนผืนป่ากลับมาอุดมสมบูรณ์กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเรื่องชื่อนะหรือว่าที่เรียกกันว่าสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยค่ะน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการอนุรักษ์ธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยหลายพื้นที่ที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชดำริและพระราชกรณียกิจจึงได้รับการพัฒนาและฟื้นฟูสู่แหล่งเรียนรู้แหล่งอนุรักษ์และสถานที่ท่องเที่ยวอันทรงคุณค่าค่ะถ้ามีโอกาสนะคะสักครั้งในชีวิตก็อยากให้ลองไปเรียนรู้ลองไปเยี่ยมชมดูนะสำหรับโครงการต่างๆและก็สถานที่ต่างๆที่นำมาเล่าสู่กันฟังทั้ง6แหล่งนะคะค่ะต่อมาค่ะกับโครงการสร้างผู้นำเยาวชนต้นแบบต่อต้านทุจริตนะคะสำหรับโครงการสร้างผู้นำรุ่นใหม่ใส่ใจคุณธรรมนำพาสังคมไทยใสสะอาดค่ะวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะเวลา 9:00 นในศรีชัยวีระนรพนิชนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรเป็นประธานเปิดโครงการสร้างผู้นำเยาวชนต้นแบบต้านทุจริตสร้างผู้นำรุ่นใหม่ใส่ใจคุณธรรมนำพาสังคมไทยใสสะอาดโดยมีสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชุมพรณห้องประชุมต้นตาลชั้น3อาคารโอท็อปสำนักงานเทศบาลเมืองชุมพรค่ะสำหรับโครงการสร้างผู้นำเยาวชนต้นแบบต่อต้านทุจริตนะคะจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและสร้างเครือข่ายเยาวชนรุ่นใหม่ที่พร้อมจะเป็นพลังสำคัญนะคะในการขับเคลื่อนสังคมไทยให้โปร่งใสและยั่งยืนค่ะวัตถุประสงค์ของโครงการนะคะก็เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่เยาวชนไทยค่ะพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำผู้ที่มีคุณธรรมนะคะสร้างเครือข่ายเยาวชนในการเฝ้าระวังและต่อต้านการทุจริตในพื้นที่ด้วยกิจกรรมภายในโครงการนะคะก็จะมีการอบรมเสริมสร้างความรู้เรื่องวินัยและคุณธรรมค่ะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดของผู้นำรุ่นใหม่ใจสะอาดและการสร้างแกนนำเยาวชนเพื่อขยายผลในสถานศึกษาและชุมชนค่ะก็สำหรับเด็กรุ่นใหม่นะก็เป็นต้นกล้าต้นใหม่ที่ยังเป็นเหมือนผ้าขาวอยู่ค่ะไม่ว่าเราจะป้อนอะไรไปให้เขานะก็อยากจะให้เขาได้เข้าร่วมในโครงการที่ดีๆนะแล้วก็ปลูกฝังในสิ่งดีๆค่ะมีการสร้างจิตสำนึกสร้างให้เกิดความซื่อสัตย์สุจริตนะซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นมากที่ต่อไปจะใช้ในการเข้าสู่ภาวะต่างๆนะคะไม่ว่าจะการที่จะมาเป็นผู้นำในอนาคตหรือว่าการเรียนรู้ต่างๆค่ะสำหรับโครงการแกนนำเยาวชนค่ะสำหรับโครงการต่อมานะคะเทศบาลเมืองชุมพรให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานแค่สำหรับเทศบาลนครหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะสำหรับเทศบาลเมืองชุมพรนะคะก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นประจำอยู่แล้วสำหรับคณะดูงานจากเทศบาลต่างๆที่เข้ามาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะสำหรับวันนี้เป็นในด้านของการมาดูงานในเรื่องของทาราบำบัดค่ะวันที่19สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 10:30 นในศรีชัยวีระนรพนิชนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรพร้อมด้วยนายสุพจน์บุปผาปลัดเทศบาลเมืองชุมพรนายเจริญภูสีทองรองปลัดเทศบาลเมืองชุมพรนายสายันหัสรินรองปลัดเทศบาลเมืองชุมพรค่ะให้การต้อนรับนายอธิชาติชัยศรีรองนายกเทศมนตรีนครหัวหินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครผู้นำด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนะคะสำหรับอสม.แล้วก็อทร.จำนวน120คนณห้องประชุมรังนกค่ะชั้น1อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองชุมพรค่ะโดยมีนางวิไลวรรณใจปลื้ม
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษเป็นวิทยากรบรรยายและเปลี่ยนรู้ในการดำเนินงานด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของภาคีเครือข่ายในเขตเมืองนะคะสำหรับการดำเนินงานของศูนย์ทาราบำบัดเทศบาลเมืองชุมพรด้วยก็ได้ไปเยี่ยมเยียนนะคะในถึงศูนย์ทาราบำบัดแล้วก็จะได้ดูกิจกรรมต่างๆของทาราบำบัดของเรานะที่มีผู้ดูแลเป็นนักวิทยาศาสตร์นะคะของสุขภาพที่จะได้ดูว่าผู้ที่มาใช้บริการของเรานะใช้บริการของในด้านของทาราบำบัดได้อย่างถูกต้องค่ะรวมด้วยนะนางสาวธิธานุรีภาโอภาสพยาบาลวิชาชีพชำนาญการค่ะและสำหรับช่วงหน้านะคะเทศบาลเมืองชุมพรก็มีข่าวดีมาฝากกันสำหรับผลการประเมินนะคะ LPA แล้วก็ HPA ค่ะเดี๋ยวเรามารับฟังกันหลังจากพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ

0: ดำเนินรายการโดยเทศบาลเมืองชุมพรค่ะ
1: ขอบคุณเพลงเพราะๆนะคะจากนายช่างสวทค่ะสำหรับช่วงที่2นะมีข่าวดีจากเทศบาลเมืองชุมพรนะในด้านของผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่า Local Performance ค่ะ Assessment หรือว่า LPA ประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะเทศบาลเมืองชุมพรได้รับคะแนนการประเมินคิดเป็นร้อยละ 93.94 ค่ะการประเมิน LPA นะคะสำหรับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีทั้งหมด5ด้านโดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะด้านที่1 นะคะจะเป็นการบริหารจัดการเน้นการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับความต้องการจริงของประชาชนผ่านการทำประชาคมหมู่บ้านค่ะเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทำงานค่ะด้านที่2 นะคะเป็นการบริหารงานบุคคลและกิจการสภาค่ะพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ให้เป็นมืออาชีพมีความเชี่ยวชาญในงานและส่งเสริมให้การประชุมสภาท้องถิ่นเป็นไปด้วยความโปร่งใสเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนอย่างตรงไปตรงมาค่ะด้านที่3นะคะเป็นการบริหารงานด้านการเงินการคลังค่ะบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเร่งรัดการจัดเก็บรายได้เพื่อนำมาพัฒนาท้องถิ่นและมีระบบบัญชีที่ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนตามมาตรฐานสากลค่ะด้านที่5ขออภัยค่ะด้านที่4นะการบริการสาธารณะใส่ใจทุกรายละเอียดทั้งทางด้านโครงสร้างพื้นฐานถนนหนทางค่ะน้ำไหลไฟสว่างรวมถึงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในสังกัดด้วยการดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนและการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนค่ะส่วนด้านที่5นะด้านสุดท้ายธรรมาภิบาลยึดมั่นในหลักคุณธรรมและนโยบายค่ะ No Gift Policy อย่างเคร่งครัดเจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกคนค่ะองค์กรของเรานะคะมุ่งมั่นพัฒนาด้วยนวัตกรรมโปร่งใสในทุกการกระทำเพื่อรอยยิ้มของพี่น้องประชาชนทุกคนค่ะและสำหรับผลของ HPA นะผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูงประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะเทศบาลเมืองชุมพรได้รับคะแนนการประเมินคิดเป็นร้อยละ 90.91 ค่ะตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดแนวทางประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีพุทธศักราช2569หรือว่า LPA นะเพื่อนมุ่งเน้นให้ท้องถิ่นเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีมาตรฐานการทำงานที่โปร่งใสและสามารถให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะองค์กรของเรานะภายใต้การบริหารงานที่โปร่งใสและมุ่งมั่นพัฒนาขอนำเรียนพี่น้องประชาชนถึงก้าวสำคัญในการเข้ารับการประเมินนะคะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูงหรือว่า HPA ค่ะซึ่งถือเป็นขั้นกว่าของการประเมินมาตรฐานทั่วไปโดยมุ่งเน้นการโชว์ศักยภาพและวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำด้านการเปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน์สุขของชาวเทศบาลเมืองชุมพรนะคะสำหรับวิสัยทัศน์การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศหรือว่า HPA Focus นะคะก็จะเป็น4ด้านด้วยกันค่ะ1 นะคะนวัตกรรมการบริการสาธารณะเรามุ่งมั่นพัฒนาสู่การเป็นสำนักงานดิจิตัลนะที่พี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงระบบผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วลดขั้นตอนการเดินทางและตรวจสอบสถานะการทำงานได้ทุกขั้นตอนค่ะสำหรับข้อที่2นะคะการบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะและยั่งยืนค่ะการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมการรักษาความปลอดภัยด้วยระบบอัจฉริยะและการเตรียมพร้อมรับมือกับสาธารณภัยอย่างมีระบบเพื่อให้พื้นที่ของเราเป็นบ้านที่ปลอดภัยที่สุดของทุกคนค่ะสำหรับข้อที่3นะคะธรรมาภิบาลและความโปร่งใสระดับสากลต่อยอดจากนโยบาย No Gift Policy ค่ะสู่การเป็นองค์กรต้นแบบที่ปราศจากการทุจริตในทุกมิติโดยถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งเหมือนที่กระทรวงมหาดไทยค่ะเน้นย้ำในด้านของนโยบายมหาดไทยทำทันทีค่ะและข้อสุดท้ายนะคะการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและสวัสดิการชุมชนการใช้นวัตกรรมค่ะมาส่งเสริมกลุ่มอาชีพ OTOP และการดูแลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมเพื่อให้เรามั่นใจว่าเราจะเดินหน้าพัฒนาต่อไปพร้อมกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะก็เป็นรางวัล นะสำหรับเทศบาลเมืองชุมพรในด้านของ LPA และ HPA ในปีนี้ค่ะ สำหรับข่าวต่อมานะคะในด้านของโครงการของเทศบาลเมืองชุมพรค่ะในการขับเคลื่อนกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิลนะคะมีจัดขึ้นเป็นครั้งที่26แล้วค่ะโดยเมื่อวันที่19สิงหาคมเวลา9นาฬิกาณบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชุมพรหรือว่าบริเวณหน้าเสาธงนะคะนายศรีชัยวีระนรพานิชนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรมอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยนางสาวกรัณฑรัตน์ สาราน้อยหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนค่ะได้ดำเนินการคัดแยกขยะที่ต้นทางภายใต้หลักการ 3RS คือใช้น้อยใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่และทางเลือกที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับขยะในครัวเรือนได้ค่ะสมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิลเทศบาลเมืองชุมพรคัดแยกขยะรีไซเคิลแล้วก็นำขยะนะคะมาฝากที่ธนาคารขยะจำนวน 874.3 กิโลกรัมเป็นยอดเงินกว่า 2,858.25 สตางค์ค่ะโดยบริษัทไทย Southern Trading จำกัดนะคะสนับสนุนเงินจากการแยกขวดน้ำประเภทเป็นขวดเพชรนะคะเป็นแยกเป็นน้ำดื่มพราวแล้วก็เจียฟาร์มออยล์นะคะรับซื้อน้ำมันที่ใช้แล้วสมทบเงินเป็นเงินจำนวน168บาทค่ะเทศบาลเมืองชุมพรนะคะก็มีการจัดกิจกรรมของธนาคารขยะค่ะก็จะมีการรับซื้อขยะรีไซเคิลมีการรับขยะอันตรายชุมชนมากำจัดค่ะเช่นถ่านไฟฉายหลอดไฟกระป๋องสเปรย์เป็นต้นค่ะสามารถถอนเงินได้นะคะเมื่อยอดเงินในบัญชีของท่านขั้นต่ำ100บาทเท่านั้นค่ะอย่าลืมนะคะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนสมัครเข้าร่วมโครงการธนาคารขยะเทศบาลเมืองชุมพรและคัดแยกขยะเพื่อนำมาบริจาคหรือว่ามาร่วมกิจกรรมตามโครงการธนาคารขยะเทศบาลเมืองชุมพรเป็นประจำทุกวันพุธสัปดาห์ที่3ของเดือนค่ะและโครงการต่อมาค่ะสำหรับน้องๆหนูๆวัย55ปีขึ้นไปค่ะกับโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชุมพรรุ่นที่11ค่ะสำหรับกิจกรรมในวันที่20สิงหาคมพุทธศักราช2569ณห้องเรียนนักเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชุมพรนะคะชั้น1อาคารสำนักงานและศูนย์แสดงสินค้าโอท็อปเทศบาลเมืองชุมพรค่ะนายศรีชัยวีระนรพานิชนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรร่วมพบปะพูดคุยกับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชุมพรนะคะโดยไฮไลท์ประจำสัปดาห์นี้ก็มีการพูดคุยบรรยายกันนะคะในหัวข้อสั่งยาออนไลน์อันตรายกว่าที่คิดค่ะบรรยายโดยเภสัชกรธีรพิษแพสมบูรณ์จากศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชุมพรค่ะแล้วก็วิทยากรอีกหนึ่งท่านนะคะสำหรับการบรรยายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้ยิ้มและมีความสุขในทุกวันค่ะบรรยายโดยคุณสุรางวัชรพงศ์ประธานกรรมการผู้จัดการโรงแรมเอเต้ชุมพรค่ะสำหรับกิจกรรมในทุกๆวันพฤหัสบดีนะสำหรับการเปิดเรียนในครั้งนี้นะคะเวลา 7:30 นาทีจะมีตลาดนัดใต้ตึกค่ะบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองชุมพรโอท็อปชั้น1นะคะก็จะมีของมาขายกันค่ะเช่นน้ำลูกสำรองนะคะมีสละมาขายแล้วก็มีผักต่างๆที่ผู้สูงอายุแต่ละท่านนะคะปลูกเองแล้วก็เอามาขายเองแล้วก็ซื้อกันเองด้วยนะคะก็ถือว่าช่วยๆกันนะคะได้มีการเข้าสังคมในหมู่ของผู้สูงอายุที่ยังติดสังคมอยู่นะคะเวลา 8:00 นก็มีการเข้าแถวเคารพธงชาติค่ะสวดมนต์ไหว้พระนะคะเวลา 8:15 นมีการเข้าห้องเรียนและดำเนินกิจกรรมต่างๆค่ะกิจกรรมสันทนาการโดยนางวิไลวรรณใจปื้มพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษนางสาวทิฐานุรีพาโอภาสพยาบาลวิชาชีพชำนาญการนางสาวไมพรกลางนรุงพยาบาลวิชาชีพชำนาญการนางสาวอมรรัตน์หันถาแพทย์แผนไทยและนางสาวธนพรรัตนอุภาสนักกายภาพบำบัดรวมถึงคณะครูพี่เลี้ยงนะอีกกว่า20กว่าชีวิตค่ะที่มาช่วยดูแลนักเรียนผู้สูงอายุรุ่นนี้นะก็เป็นรุ่นที่11แล้วค่ะโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชุมพรนะคะจะเปิดเรียนทุกๆวันพฤหัสบดีเวลา 7:30 นถึงเวลา 12:00 นค่ะและสำหรับกิจกรรมของน้องนักเรียนผู้สูงอายุนะก็มีให้รับชมกันทาง Facebook ค่ะชุมพรทาวหรือว่าทางเพจเทศบาลเมืองชุมพรรวมถึง TikTok ของเทศบาลเมืองชุมพรด้วยอย่าลืมเข้าไปรับชมกันนะคะสัปดาห์นี้เต็มไปด้วยรอยยิ้มแล้วก็ความสุขของน้องๆวัย60ค่ะก็มีความสุขกันมากเลยสำหรับวิทยากรที่เข้ามาร่วมบรรยายในวันนี้ค่ะสำหรับข่าวต่อมาค่ะเทศบาลเมืองชุมพรในด้านของการศึกษานะคะนอกจากที่จะส่งเสริมการศึกษาให้กับ น้องๆแล้วนะก็ยังมีการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านท่าตะเภาด้วยในการลงนาม MOU กับมหาวิทยาลัยทักษิณยกระดับความร่วมมือด้านสุขภาพแล้วก็การศึกษาค่ะวันที่14สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะเทศบาลเมืองชุมพรนำโดยนายศิชัยวีระนรพานิชนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรค่ะพร้อมด้วยโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านท่าตะเภานายบุญยืนรัตนบุรีผู้อำนวยการสถานศึกษาค่ะโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านท่าตะเภานางสาวสุรังชิตนามโชตรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการและคณะครูที่เกี่ยวข้องนะคะร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่างคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬามหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงค่ะเทศบาลเมืองชุมพรและโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านท่าตะเภาค่ะจัดขึ้นนะคะร่วมกันณห้องประชุมราชาวดี2คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬามหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงการลงนามในครั้งนี้นะคะมีเป้าหมายเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการค่ะบูรณาการองค์ความรู้และทรัพยากรร่วมกันตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะด้านสุขภาพวิทยาศาสตร์และการกีฬาผ่านกิจกรรมทางวิชาการค่ะการถ่ายทอดองค์ความรู้และการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนค่ะนับว่าเป็นก้าวสำคัญหนึ่งนะคะของโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านท่าตะเภาในการสร้างความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเปิดโลกแห่งการเรียนรู้สร้างประสบการณ์และเพิ่มโอกาสในการศึกษาให้แก่นักเรียนที่พร้อมจะต่อยอดสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนค่ะก็เป็นข่าวดีนะสำหรับน้องๆโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านท่าตะเภาค่ะสำหรับช่วงหน้านะก็มีความรู้ความเข้าใจในด้านของการหลอกลวงทางออนไลน์หรือว่าที่เราเรียกกันว่าสแกมเมอร์มาฝากกันนะแต่เดี๋ยวเรามาพักฟังเพลงกันสักครู่ก่อนค่ะ

0: ชาชนดำเนินรายการโดยเทศบาลเมืองชุมพรค่ะ
1: เทศบาลด้วยรับงานมากมายหลายด้านเจ็บหรือตายหุ่นวาย
2: สวัสดีค่ะทุกท่านกำลังรับฟังรายการเทศบาลเมืองชุมพรพบประชาชนนะในช่วงสุดท้ายค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz นะคะและก็ช่องทางไลฟ์สดสวทชุมพรค่ะสำหรับช่วงสุดท้ายนะที่ฉันมาฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันค่ะสำหรับการสร้างความรู้ความเข้าใจค่ะเพื่อป้องกันการหลอกลวงทางออนไลน์หรือสแกมเมอร์นะคะในเรื่องของการไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนจำนวน4เรื่องด้วยกันค่ะสำหรับเรื่องแรกนะเกาะป้องกันภัยไฟเบอร์ขออภัยค่ะไซเบอร์สำหรับเยาวชนไทยค่ะความอันตรายของภัยไซเบอร์สำหรับเด็กนะคะก็จะมี3ด้านหลักด้วยกันค่ะในด้านของข้อมูลส่วนบุคคลเด็กมักจะขาดความตระหนักค่ะมักจะโดนล่อลวงนะคะให้นำข้อมูลหรือว่าเอาข้อมูลไปสู่การขโมยเงินหรือว่าการติดตามตำแหน่งเพื่อลักพาตัวได้ค่ะสภาพจิตใจก็จะเป็นการถูกคุมคูนะคะนำไปสู่ความกลัวความซึมเศร้าและก็ความปลอดภัยในชีวิตที่มิจฉาชีพสามารถสร้างความสัมพันธ์เสมือนหรือว่าเป็นการหลอกมานัดเจอกันนะคะนำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศกักขังหรือว่าการค้ามนุษย์ได้เลยสำหรับรูปแบบ4รูปแบบที่พบบ่อยนะคะก็จะเป็นการหลอกในเกมออนไลน์การข่มขู่ทางเพศหรือว่าธุรกิจบัญชีม้าเยาวชนนะคะที่จ้างให้เด็กค่ะรับโอนเงินหรือว่าเปิดบัญชีเพื่อแลกส่วนลดค่ะเช่นมีคนมาบอกเราว่าขอให้เราเปิดบัญชีให้เพื่อแลกเงิน500บาทแล้วบัญชีนั้นนะคะก็จะกลายเป็นบัญชีม้าค่ะก็จะมีการนำบัญชีของเรานะไปใช้งานก็เป็นรูปแบบที่อันตรายแล้วก็พบได้บ่อยมากค่ะและสุดท้ายนะก็จะเป็นการหลอกทำภารกิจออนไลน์ค่ะเช่นอ้างงานกดไลค์งานกดรับออเดอร์เพื่อหลอกให้โอนเงินสำรองก่อนแล้วก็เชิดเงินหนีไปค่ะสำหรับข้อที่2นะคะรู้ทันกลโกงออนไลน์ปลอดภัยไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพค่ะเตือนภัยสร้างภูมิคุ้มกันทางดิจิทัลให้แก่ผู้สูงอายุค่ะซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญของมิจฉาชีพในยุคปัจจุบันค่ะมิจฉาชีพมักใช้เทคโนโลยีร่วมกับหลักจิตวิทยาค่ะเช่นการสร้างความกลัวความเร่งรีบความหวังหรือว่าความไว้วางใจค่ะโดยมีอาชญากรรมไซเบอร์จำนวน6รูปแบบที่นิยมใช้หลอกลวงผู้สูงอายุนะคะเช่นซื้อขายสินค้าออนไลน์ค่ะสร้างเพจปลอมนำรูปสินค้าจริงมาแล้วก็ตั้งราคาที่ถูกเกินจริงค่ะหลอกให้ลงทุนนะคะจะอ้างว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็โชว์กำไรปลอมค่ะให้ผลตอบแทนเกินจริงนะในระยะเวลาที่จะสร้างความไว้วางใจให้เราก่อนแล้วก็ชักชวนให้เราลงทุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เชิดเงินหนีไปค่ะหลอกให้รักนะคะใช้รูปโปรไฟล์ปลอมค่ะเป็นทหารเป็นแพทย์เป็นชาวต่างชาติพูดคุยผูกสัมพันธ์จนเหยื่อไว้ใจแล้วก็อ้างเหตุผลสารพัดค่ะเช่นป่วยเกิดอุบัติเหตุสินค้าติดศุลกากรขอให้โอนเงินช่วยเหลืออันนี้ก็ยังเป็นมิจฉาชีพนะคะหลอกให้กลัวค่ะแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐตำรวจหรือว่าธนาคารใช้ข้อมูลจริงของเหยื่อมาขู่ว่าเกี่ยวข้องกับคดีผิดกฎหมายพร้อมส่งเอกสารปลอมเพื่อเร่งให้โอนเงินตรวจสอบค่ะหลอกขายยาอาหารเสริมและประกันสุขภาพค่ะอ้างสรรพคุณเกินจริงนะคะว่ารักษาโรคเรื้อรังได้อ้างแอบอ้างบุคลากรทางการแพทย์ค่ะมีการใช้รีวิวปลอมหรือว่าสินค้าอาจจะไม่มีคุณภาพหรือว่าไร้อย.แล้วก็เป็นอันตรายค่ะหลอกรับสวัสดิการผู้สูงอายุค่ะส่ง SMS หรือว่าแชทไลน์นะคะแอบอ้างเป็นโครงการรัฐหลอกให้คลิกเรียกร้องให้สิทธิเรียกร้องสิทธิ์เบี้ยยังชีพเพิ่มหรือว่าขโมยข้อมูลส่วนตัวนะอย่างเช่นรหัส OTP ของท่านนะที่เข้ามาทางโทรศัพท์มีการหลอกให้ท่านบอกรหัส OTP เพื่อทำธุรกรรมต่างๆแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการโดนที่จะโดนหลอกเหมือนกันนะคะข้อที่3ค่ะคู่มือการเอาตัวรอดของวัยทำงานค่ะวัยทำงานที่อายุ 30-44 ปีเนี่ยเป็นเป้าหมายหลักเพราะว่าเรามีกลุ่มที่มีเงินเก็บมีเครดิตทางการเงินสูงค่ะสำหรับด้านสังคมก็จะเป็นเสาหลักของครอบครัวที่ต้องดูแลทั้งพ่อแม่นะคะหากสูญเสียเงินก็จะกระทบต่อระบบการเงินและคุณภาพชีวิตของสมาชิกคนในครอบครัวทันทีด้วยด้านจิตวิทยานะคะก็มีความมั่นใจในตัวเองสูงเมื่อตกเป็นเหยื่อมักจะมีความอับอายค่ะกลัวเสียชื่อเสียงหน้าที่การงานจึงเลือกปิดบังและแก้ปัญหาคนเดียวทำให้เข้าทางมิจฉาชีพในการขู่เอาเงินเพิ่มอีกค่ะด้านวิถีชีวิตก็จะเป็นการเผชิญความเร่งรีบความเครียดแล้วก็ความเหนื่อยล้าจากการทำงานทำให้สามารถคัดกรองข้อมูลนะคะลดลงค่ะ รูปแบบกลโกงที่พบได้บ่อยนะคะอย่างเช่นแอปพลิเคชันดูดเงินส่งข้อความปลอมแอบอ้างเป็นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนล่อลวงให้กดลิงก์ค่ะเพื่อติดตั้งไฟล์และก็ควบคุมโทรศัพท์จากระยะไกลและโอนเงินออกจนหมดค่ะสำหรับแก๊ง call center นะคะก็จะโทรมาข่มขู่สวมรอยเป็นเจ้าหน้าที่รัฐค่ะเช่น DSI ปปง.อ้างเหยื่อว่าผัวพันคดีฟอกเงินขู่ให้โอนเงินมาตรวจสอบค่ะหลอกลวงให้ลงทุนทำงานออนไลน์หรือว่าชวนทำภารกิจลงทุนดิจิทัลปลอมค่ะให้ผลตอบแทนสูงในช่วงแรกนะคะอย่างเช่นโอนเงินมาให้เรา100บาทเราจะโอนคืนให้คุณ500บาทโอนกลับมาอีก200บาทอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นโซ่ไปโซ่ไปพอท่านโอนมากขึ้นนะเขาก็จะเชิดเงินหนีไปอีกแล้วก็แบ็คเมลทางเพศค่ะใช้โปรไฟล์ปลอมนะคะมาตีสนิทชวนวิดีโอคอลเชิงชู้สาวแล้วก็อัดคลิปมาขู่กันโชคทรัพย์อีกแล้วก็ในด้านของเพจปลอมนะคะจะมีการสร้างเพจปลอมหลอกขายสินค้าหรือว่าจองที่พักในราคาถูกเกินจริงเพื่อกดดันให้โอนเงินมัดจำคดีตัวอย่างในไทยก็มีหลากหลายคดีนะอย่างเช่นแชร์ลูกโซ่ฟาร์มเห็ดค่ะหลอกลงทุนเกษตรยุคใหม่ชักชวนด้วยผลตอบแทนสูงก่อนที่จะปิดบริษัทหนีหนี้เสียหายรวมกว่า 2,000 ล้านบาทเลยนะคะก็มีหลากหลายคดีในไทยอีกค่ะและสุดท้ายค่ะภัยไซเบอร์ใกล้ตัวสำหรับวัยทำงานรู้ทันกลโกงสังเกตให้เป็นป้องกันได้นะคะจะมี5รูปแบบในการหลอกลวงยอดฮิตค่ะการทำงานออนไลน์ฟิชชิงนะคะการเป็นการส่งอีเมลปลอมเข้ามาอ้างว่าเป็นธนาคารแล้วก็หลอกให้กรอกข้อมูลค่ะและข้อที่2นะคะการสังเกตและสัญญาณเตือนค่ะมีการเร่งรัดกดดันให้เราตัดสินใจค่ะแนวทางการป้องกันและรับมือนะคะจะต้องยึดถือหลักไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนค่ะไม่เชื่อคำชมไม่เชื่อของฟรีไม่รีบถ้ามีการเร่งรัดนะคะให้เราปรึกษาคนอื่นก่อนนะคะไม่โอนค่ะไม่ให้โอนเงินหรือข้อมูลส่วนตัวลงในโลกออนไลน์เด็ดขาดค่ะแล้วก็ประชาสัมพันธ์ต่อมาค่ะสำหรับโครงการแสงน้ำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรตินะคะก็ใกล้เข้ามาแล้วนะคะวันสุดท้ายที่จะรับสมัครนะคะก็คือวันที่31สิงหาคมสามารถสมัครได้นะคะสำหรับประชาชนทั่วไป360บาทเยาวชนอายุ 7-18 ปี240บาทค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพรกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อโทร077-511-040ต่อ210ในวันและเวลาราชการค่ะและอีกกิจกรรมนึงนะคะสำหรับความสุขค่ะที่เราจะพร้อมเสิร์ฟกันนะคะใน Feel All The Feeling ชุมพรFeel the ocean energy พลังแห่งทะเลชุมพรค่ะทะเลก็มีจังหวะดนตรีก็มีฟิลกิจกรรมก็มีครบจะสายชิลสายแดนสายกินสายคอนเทนต์หรือว่าสายลุยมีได้ทุกสายเลยค่ะวันที่28-30สิงหาคมนะณหาดทุ่งวนและอำเภอประทิวจังหวัดชุมพรตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 22:00 น.เลยวันที่28นะคะพบกับกวาง AB Noble 29สิงหาคมกับเต๋าทัศนัยและ30สิงหาคมนะกับ Instinct ค่ะกิจกรรมมากมายหลากหลายประสบการณ์นะคะเชิญชวนไปเที่ยวกันค่ะไปทะเลชุมพรครั้งนี้ไม่ได้มีดีแค่มองค่ะชวนให้คุณรู้สึกไปด้วยกันค่ะแล้วเจอกันนะวันที่28ถึง30สิงหาคมนี้ค่ะและในช่วงนี้นะเมื่อเช้านี้ค่ะก็มีฝนตกนะคะสำหรับโรคระบาดตัวร้ายที่มากับช่วงสายฝนในฤดูฝนนะก็มีหลากหลายโรคด้วยกันค่ะเทศบาลเมืองชุมพรนะก็ขอเตือนภัยสำหรับโรคระบาดในหน้าฝน4โรคนะสำหรับโรคไข้เลือดออกโรคไข้หวัดใหญ่โรคชีโนแล้วก็โรคมือเท้าปากค่ะช่วงนี้นะคะฝนตกบ่อยสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงแถมมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่เป็นช่วงที่เชื้อโรคแล้วก็พาหะต่างๆนะแพร่ระบาดได้ดีมากมาเช็คอาการเสี่ยงแล้วก็วิธีป้องกันของ4โรคกันค่ะโรคไข้เลือดออกพาหะนะคะเป็นยุงลายสำหรับไข้ก็จะเป็นไข้สูงลอย 2-7 วันนะคะปวดหัวปวดเบ้าตาห้ามกินยาเอสไพรินหรือว่าบูเฟนอีโบบูเฟนเด็ดขาดค่ะสามารถป้องกันได้นะคะสำหรับการสวมเสื้อผ้ามิดชิดทายากันยุงหรือว่าเทน้ำขังในภาชนะรอบบ้านค่ะโรคฉี่หนูนะคะเป็นโรคที่ติดเชื้อจากน้ำท่วมขังแล้วก็จะมีอาการไข้สูงเฉียบพลันปวดน่องตึงรุนแรงหรือว่าตาแดงค่ะหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำขังหรือว่าย่ำโคลนหากจำเป็นนะคะขอให้สวมรองเท้าบูทยางและถ้ามีแผลที่เท้าก็ห้ามสัมผัสน้ำท่วมเด็ดขาดด้วยโรคไข้หวัดใหญ่นะคะจะมีอาการไอไข้สูงเจ็บคอปวดเมื่อยตามตัวค่ะเด็กเล็กนะคะอาจจะมีเสียงหายใจวีดด้วยป้องกันได้โดยการสวมผ้าหน้ากากอนามัย ัยที่แออัดแล้วก็หมั่นล้างมือนะคะแล้วก็โรคสุดท้ายนะคะตอนนี้มือเท้าปากค่ะก็ยังเป็นภัยเงียบในเด็กเล็กอีกเช่นกันนะคะอาการก็จะมีไข้แล้วก็เป็นตุ่มน้ำใสและมีแผลในปากมีผื่นตุ่มพองที่ฝ่ามือฝ่าเท้าค่ะป้องกันได้นะคะหมั่นทำความสะอาดของเล่นของใช้ล้างมือก่อนการทานอาหารหากเด็กป่วยนะคะให้หยุดเรียนทันทีค่ะจำง่ายๆนะคะด้วยหลัก3ปรับมือหน้าฝนปกป้องสวมรองเท้าบู๊ทเมื่อลุยน้ำแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยค่ะปลอดเชื้อนะคะล้างมือด้วยสบู่และน้ำยาน้ำสะอาดบ่อยๆค่ะและสุดท้ายนะคะปราบยุงทำลายแหล่งน้ำที่ขังอยู่รอบบ้านของคุณนะคะทุกๆสัปดาห์ไม่มีองค์ไหชานกะละมังนะอย่าลืมหาฝามาปิดทุกครั้งค่ะเพื่อป้องกันยุงที่จะเข้ามาแล้วก็ก่อให้เกิดโรคระบาดต่างๆในหน้าฝนนี้ค่ะและสำหรับเทศบาลเมืองชุมพรพบประชาชนนะคะเราจะมาพบท่านผู้ฟังในทุกๆวันศุกร์นะคะเวลาประมาณ12 นาฬิกาขอไปค่ะ14:10 นาทีนะคะแล้วก็จะมีข่าวสารต่างๆของเทศบาลเมืองชุมพรมาให้ฟังกันอีกเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้นะขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: รีเยี่ยมชมบริษัท NZ Aero ของนิวซีแลนด์ต่อยอดความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการบินอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
6: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
5: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
6: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
5: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
6: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
0: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมบริษัท NZ Aero ของนิวซีแลนด์ย้ำความผูกพันกับเครื่องบินที่มีบทบาทในไทยพร้อมต่อยอดความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการบิน
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมบริษัท NZ Aero ณท่าอากาศยานอาร์ตมอลนครโอ๊คแลนด์โดยมีนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ร่วมเดินทางและนำชมการจัดแสดงเครื่องบินพร้อมรับฟังการบรรยายของนายสตีเฟนเบอร์โรผู้บริหารบริษัทและชมการสาธิตเครื่องบินเล็ก CT4 นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการเยี่ยมชมครั้งนี้สะท้อนสายสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์โดยเครื่องบินของบริษัทมีความผูกพันกับประเทศไทยทั้งการนำมาใช้ในกิจการฝนหลวงตามพระราชดำริและใช้เป็นเครื่องบินฝึกบินในประเทศไทยรวมถึงการฝึกบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมระบุว่าตนเองเคยใช้เครื่องบินรุ่นดังกล่าวในการฝึกบินและเห็นว่าเป็นเครื่องบินที่มีสมรรถนะและมาตรฐานความปลอดภัยสูงโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการบินโดยเห็นพ้องแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เทคโนโลยีและประสบการณ์เพื่อพัฒนาบุคลากรยกระดับขีดความสามารถและสร้างโอกาสใหม่ให้อุตสาหกรรมการบินของไทยและนิวซีแลนด์ต่อไปวาสนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด
0: ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัยภาพรวม6จังหวัดบางพื้นที่ระดับน้ำเริ่มลดลงพร้อมร่วมมือเจ้าหน้าที่และจิตอาสาเร่งช่วยเหลือฟื้นฟูทำความสะอาดพื้นที่ให้กับประชาชนนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยว่าปัจจุบันยังคงมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม6จังหวัดได้แก่จังหวัดน่านสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์สกลนครและอุบลราชธานีรวม16อำเภอ61ตำบล363หมู่บ้านมีประชาชนได้รับผลกระทบรวม 23,823 ครัวเรือนและมีผู้เสียชีวิต2รายในพื้นที่จังหวัดน่านโดยภาพรวมในหลายพื้นที่ระดับน้ำเริ่มลดลงและเข้าสู่ระยะฟื้นฟูทั้งนี้ปภ.ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จิตอาสาและภาคีเครือข่ายมูลนิธิต่างๆลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถกลับเข้าอยู่อาศัยได้โดยเร็วที่สุดผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสั่งการด่วน18อำเภอยกระดับรับมือน้ำท่วม24ชั่วโมง

0: เร่งสำรวจความเสียหายและเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีหลังฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่
1: นางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครออกข้อสั่งการเน้นย้ำให้ในอำเภอทั้ง18อำเภอประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมระดมกำลังพลเครื่องจักรและอุปกรณ์กู้ภัยเตรียมเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่โดยทันทีโดยเฉพาะการเร่งอพยพกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัยจากการลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเบื้องต้นใน2อำเภอที่อำเภอสว่างแดนดินได้รับผลกระทบ657ครัวเรือนนาข้าวท่วม 1,400 ไร่ที่อำเภอคำตะกล้าน้ำสงครามเอ่อล้นท่วมพื้นที่เกษตรกว่า 3,200 ไร่ทางนี้จังหวัดสกลนครยังคงตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อติดตามปริมาณฝนและระดับน้ำในลำน้ำสาขาตลอด24ชั่วโมงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยริมน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดอภิชาติหานโกยสวทสกลนครรายงาน
0: ด้านนายกิตติพัวช่วยนายกเทศมนตรีเมืองลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าได้ขึ้นธงแดงแจ้งเตือนประชาชนพร้อมขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำป่าสักและพื้นที่ลุ่มต่ำเตรียมพร้อมรับมือและขนย้ายทรัพย์สินไว้ในที่สูงหลังระดับน้ำแม่น้ำป่าสักเข้าสู่เกณฑ์วิกฤตทั้งนี้หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือติดต่อสายด่วน0869299993หรือสายด่วน199น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานเมดโคเอเนอร์จีไทยแลนด์บัวหลวงลิมิเต็ด

เหนื่อยจากงานลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาพาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจแมม0952645456และเสียสิน0654653638

0: เองจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
1: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
3: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: ือสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
1: ลูกทุ่งบันเทิง
2: มาแล้วนะ

ธัมโมหะระโทอักธัมโมธรรมะเมื่อห่วงนามที่ไม่มีตมนะครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รับถูกทางครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบันเทิงอีกครั้งนะครับในวันสุดท้ายของสัปดาห์นี้นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz นะครับบ่ายๆยังดีเวลาดีเวลาลูกทุ่งบันเทิงครับกับผมดีเจไม้นาเก้าบ่าวกอยกิตติพงษ์พานมสวรรค์นะครับเพลงแรกเปิดรายการไปนะครับเช่นเคยจากการขับร้องของสายยันสัญญาเช่นเคยและครับชื่อว่าเพลงปองดอกฝานะครับเพลงนี้ครูพยงมุกดาเป็นผู้ประพันธ์นะครับผีขดทายางข้อมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับเปิดท้ายไม่ทันก็เห็นว่าเป็นสายยันสัญญาวันนี้ก็เปิดท้ายเป็นเพลงแรกนะครับขอบคุณผีขดทายางที่ยังคงติดตามกันนะครับพบเจอกันวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่21สิงหาคม2569นะครับวันนี้ตรงกับวันขึ้น8ค่ำเดือน9ปีมะเมียกฤษศักราช2026นะครับวันนี้เป็นวันพระ8ค่ำนั่นเองนะครับวันนี้เขาบอกว่าประกอบการมงคลย้อยได้บางเวลาแต่ว่าห้ามถอยรถไม่หรือว่านำยวดยานไม่ออกจากอู่นะครับในเรื่องของการงานเขาบอกว่าช่วงเช้าเด่นรายงานราชการแล้วก็การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐนะครับในเรื่องของการเงินวันนี้เขาบอกว่ากระแสสะพัดหมุนเวียนแปรปรวนนะครับแฟงรัวไล่จากสาเหตุที่สุดวิสัยหรือการสูญเสียกระทันหันนั่นเองนะครับในส่วนของความรักวันนี้เขาบอกว่าบรรยากาศนิ่งสงบแต่อาจจะแฝงความตึงเครียดจากพลังงานภายนอกนะครับคู่รักพึงหลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์ประทะกันนะครับแล้วก็ชะลอการจัดพิธีมงคลสมรสใหญ่ส่วนคอนโซลนะครับยามบ่ายนี้นะครับบ่ายนี้มีเกณฑ์ที่จะพบกับคนรักที่สั้นโดดหรือชอบเข้าวัดปฏิบัติธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตนั่นเองนะครับคอนโซลฟังไว้นิดนึงนะครับรายการลูกทุ่งบันเทิงส่วนใหญ่ขนโซดไม่ค่อยมีนะครับมีแต่แม้ไม้ได้ประมาณนั้นแหละครับนะครับช่วงเวลาดีวันนี้อยู่ที่เวลา6นาฬิกา9นาทีไปจนถึงเวลา6นาฬิกา50นาทีนะครับและอีกช่วงเวลานึง7นาฬิกา39นาทีไปจนถึงเวลา8นาฬิกา25นาทีนะครับแล้วก็9นาฬิกา29นาทีไปจนถึงเวลา11นาฬิกา15นาทีแล้วก็ช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายก็ตั้งแต่ช่วงเวลา14นาฬิกา9นาทีไปอยู่ถึงเวลา15นาฬิกา30นาทีนะครับอีกไม่กี่นาทีนะครับก็จะพ้นเวลาดีในช่วงฤกษ์ยามค่ำวันนี้นะครับ4มงคลว่า4กับต้นโชควันนี้นะครับเป็นสีน้ำเงินสีเขียวสีชมพูที่คาดไม่ได้ก็เป็นสีฟ้าแล้วครับเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันศุกร์นั่นเองนะครับสีอับโชคเป็นสีน้ำตาลแล้วก็สีเทาดำหลวงเล็กท่ามอยู่เมื่อเช้านะครับก่อนออกไปทำงานบอกว่าวันนี้สีอับโชคสีไร่นะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเพิ่งมาเจอออกช่วงกลางวันนะครับแต่ว่าวันนี้จำได้ว่าหลวงเล็กใส่ที่เสาดำไปนะครับหลวงเล็กระวังตัวนิดนึงนะครับนิดนึงสีเทาดำนะครับเป็นสีอับโชคเท่านั้นเองนะครับทิศมงคลนะครับวันนี้เขาบอกว่าเป็นทิศเนื้อนะครับบอกว่าให้หันหน้าไปทางทิศนี้เพื่อรับโชคลาภบารมีแล้วก็ความสำเร็จนะครับวันนี้เป็นวันท่อถาดไฟแหลกภาษาจีนเขาเรียกว่าแตงเบ้าซึ่งทุกชะโลกกับคนที่เกิดปีจอปีมาแม่แล้วก็ปีกุนนะครับฐานที่เกิดปีระกานะครับวันนี้เขาบอกว่าให้ระวังเรื่องภัยปะทะรุนแรงนะครับแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางหรือว่าเสียสับชับพลันนะครับห้ามใจร้อนเด็ดขาดนะครับฐานที่เกิดปีชวดนะครับวันนี้เขาบอกว่าให้ระวังอึดอัดใจจากคำพูดนะครับแล้วก็ข้อตกลงที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนหรือทุกเอาเปรียบเบียดเบียนพ้นประโยชน์นะครับท่านที่เกิดปีมาเมียนะครับวันนี้เขาบอกว่าให้ระวังเกณฑ์มนมองนะครับคลื่นใต้น้ำสร้างอุปสรรคในเรื่องของการงานนะครับแล้วก็พึงควบคุมอารมณ์งดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงทุกประเภทนะครับสำหรับเด็กที่จะเกิดในวันนี้นะครับเขาบอกว่าจะเป็นเด็กที่มีสติปัญญาหลักแหลมนะครับมีจินตนาการสร้างสรรค์แล้วก็มีใจที่อบอ้อมอารีดีเยี่ยมนะครับแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ควรเสริมสร้างความเด็ดเดี่ยวนะครับให้เขามีความกล้าคิดกล้าทำเพื่อความเจริญที่มั่นคงในอนาคตนั่นเองนะครับนะเป็นคำพยากรณ์การใช้ชีวิตประจำวันนะครับวันศุกร์ที่21สิงหาคม2569เป็นวันหยุดจะถึงวันหยุดสุดสัปดาห์ในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับเป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์นี้เอาละครับอย่าลืมนะครับต้องการท่านที่ฟังอยู่ทางเครื่องรับนะครับต้องการที่ชมรายการว่าแนะนำรายการว่าบอกเล่าบรรยากาศที่บ้านของท่านณเวลานี้นะครับก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่07751143แล้วก็07750410นะครับสำหรับ
ท่านที่รับชมอยู่ทาง Facebook Live นะครับ Facebook Live ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามครบคนเม้นนะครับกดรูปหัวใจนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผู้ดำเนินรายการแล้วก็รวมถึงเพิ่มการมองเห็นของเพื่อนๆของฐานด้วยนะครับเอาละครับมาถึงมีใครเข้ามาบ้างนะครับในช่วงนี้หลวงไก่ซาอยากข้ามาแล้วนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นสาวจีแล้วครับพี่ปราโมทบุญชตาบอกว่ารับชมอยู่ครับพี่สุนันท์สุวรรณชัดนะครับบอกว่าข้อฟังเพลงมาไล่นะครับข้องยศรักตอนนี้อยู่ที่เมืองกาญครับน่าจะไปราชการอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับเนื่องจากท่านเป็นบุคลากรทางการศึกษานะครับตอนนี้อยู่สังฆะทองพระภูมิฝนตกครับมีฝนตกด้วยนะครับที่เมืองกาญนะครับท่านสมบัติมาเยือนนะครับบอดี้เกียร์บอก้อยข้อฟังเพลงบุ้งง่าหล่นไฟนะครับของสีนวลสมบัติเจริญนะครับสีนวลสมบัติเจริญนี่ก็เป็นสีภรรยาของครูสุรพลสมบัติเจริญนั่นเองนะครับเดี๋ยวสักครู่จะท้ายนะครับคุณอ่อนสุภานะครับข้อฟังเพลงบอกว่าข้อเพลงโปรดเถิดดวงใจนะครับโปรดเถิดดวงใจแล้วก็มีบอก้อยด้วยน่าจะให้บอก้อยด้วยนะครับขอบคุณคุณอ่อนสุภานะครับและพี่วิทยาไซสมบัตินะครับวิทยาไซสมบัติบอกสวัสดีครับวันนี้มากกทม.นะครับฟังออนไลน์วันนี้ข้อเพลงข้าร้อยเพียงดินคลองสดใสรุ่งโพทองนะครับหมอภัยแด้วัยรุ่นยุค80ทุกคนครับโอ้ขอบคุณอย่างสูงนะครับพี่วิทยาไซสมบัติเมื่อเช้านี้ยังพูดถึงกันอยู่เลยนะครับว่าพี่วิทยานี่อยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับก็จะหมอเพลงหายด้วยนะครับลงเหล็กท่ามอยู่เมื่อเช้านะครับบอกว่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเพลงที่จะเปิดวันนี้ลงแรงข้อเพลง4ปีที่คอยของสายยันสัญญามานะครับก็หมอให้พี่วิทยาด้วยละกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ยังคงให้เกียรติตามรับชมรับฟังนะครับในรายการลูกทุ่งบันเทิงทางสวทชุมพร FM 100 เมกะเฮิรตซ์นะครับเอาละครับมาถึงเพลงที่ข้อกันเข้ามาเมื่อวานแล้วผมติดค้างเอาไว้นะครับเป็นเพลงรักแม้ไม้นะครับจากการขับร้องของยศรักสลักใจเพลงดีผู้ชมจากจังหวัดขอนแก่นนะครับรับชมรับฟังทาง Facebook Live แล้วก็ข้อมาเมื่อวานเปิดให้ไม่ทันก็หมอภายในวันนี้ก็แล้วกันนะครับขอบคุณท่านไม่เอ่ยชื่อด้วยนะครับโทรมาด้วยนะครับไม่ได้คือบอกว่าชมทาง Facebook Live แต่ว่าโทรมาทางหมายเลขโทรศัพท์นะครับบอกว่าเขาฟังเพลงรักแม้ไม้คงยศหลักนะครับพ่อหมอภายในวันนี้นะครับแล้วก็เพลงติดค้างจากเมื่อวานเช่นกันนะครับ3คำจากใจของก๊อตจักรพันธ์คุณเศร้าถุงตะโกข้อมานะครับแต่ว่าวันนี้ข้อมาเพลงไม่สายน้ำไม่ไหลกลับนะครับสายน้ำไม่ไหลกลับข้องวงจันทร์ไพโรจน์ก็เอาเป็นว่าเปิดเพลงไม่กันละกันนะครับเพลง3คำจากใจก็ยกเลิกไปแล้วกันนะครับเอาละครับช่วงนี้เพลงรักไม้ไม้แล้วก็สายน้ำไม่ไหลกลับครับ

0: ช่วงสาระเด่นเล่าข่าวดัง
1: สิบห้านาฬิกายี่สิบเก้านาทีนะครับข่าวสุชองสาระเด่นเล่าข่าวดังนะครับ ขอบคุณเพิ่มเติมนะครับไปยังนาชอบแลมเพชรนะครับนาชอบแลมเพชรหรือว่านาคุ้มนะครับวันนี้ฟังเพลงเพลินก็แล้วกันนะครับกำลังทำหัวปลาอยู่ครับนะครับทำหัวปลานี้ก็น่าจะเป็นหัวปลาไซมอนแล้วครับมีผักโขกให้มาแล้วครับได้ข้าววาพันนันนะครับก็ของลายโลนะครับนาคุ้มยังไงก็เพื่อด้วยนะครับขอบคุณอย่างสูงนะครับแซวกันเล่นเป็นปกตินะครับสาระได้หลาวข่าวดังนะครับวันนี้มาถึงพี่ขดนะครับพี่ขดบอกว่าเพลงที่เปิดไปนั้นนะครับบอกว่าสวัสดีครับผมฟังอยู่ครับเพลงที่เปิดไปหมอภัยลวงเหล็กนะครับไฮปาร์ตี้ไทยพีวีรัตให้น้องวันเพ็ญให้น้องสายยุทธนะครับให้ดีเจบาก้อยแล้วก็คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยครับน่าจะมาถึงเพลงปองดอกฟ้าที่พ่อมเปิดให้เพลงแรกนะครับที่ติดค้างไว้ตั้งแต่เมื่อวานเองนะครับขอบคุณพี่ขดนะครับขอบคุณไปยังคุณอเนกปิกไทยนะครับแล้วก็คุณต้นนามปรมินิราโซนะครับส่งสติกเกอร์มานะครับคนละดวงเป็นรูปหัวใจนะครับขอบคุณอย่างสูงเลยทีเดียวที่ยังคงติดตามกันนะครับสาระด้านหลังข่าวดังในวันนี้นะครับเป็นข่าวประชาสัมพันธ์อีกนิดนึงนะครับเมื่อวานก็ได้บอกไปแล้วนะครับข้อเลือดนะครับข้อเลือดช่วยคุณตาทวดนะครับอายุ90ปีนะครับชื่อว่านางสว่างจิตโพวังประสิทธิ์นะครับทันทีมีจิตเป็นกุศลแล้วก็ร่างกายแข็งแรงนะครับให้ไปติดต่อที่ธนาคารเลือดโรงพยาบาล

0: ชุมพรนะครับหรือว่าถ้าไม่สะดวกก็ลองโทรถามป้าตุ๊กตานะครับป้าตุ๊กตาซึ่งเป็นลูกสาวของคุณยายทวดอายุ90ปีนี่แหละครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0620361152นะครับย้ำอีกนิดนึงนะครับ0620361152นะครับชื่อว่าป้าตุ๊กตานะครับซึ่งเป็นบุตรของคุณยายสว่างจิตนะครับนางสว่างจิตโพวังประสิทธิ์นะครับซึ่งฐานเป็นผู้สูงอายุแล้วก็เป็นโรคโลหิตจางนะครับใครที่สุขภาพแข็งแรงนะครับพอที่จะช่วยเหลือทำบุญกันได้นะครับให้ติดต่อไปที่โรงพยาบาลชุมพรหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์0620361152นะครับอย่างผมนี้ไม่ได้นะครับเนื่องจากว่ากินยาสลายลิ่มเลือดอยู่นะครับแล้วก็กินยาลดไขมันได้ประมาณนี้แล้วครับไม่น่าจะได้นะครับก็ยังไงเสียก็เอาใจช่วยนะครับคุณยายสว่างจิตโพประสิทธิ์นะครับเรื่องของดินฟ้าอากาศวันนี้นะครับจังหวัดชุมพรมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห้งส่วนมากที่บริเวณอำเภอเมืองนะครับอำเภอท่าแซมอำเภอสวีแล้วก็อำเภอพะโต๊ะแล้วก็ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับห่างฝั่งในทะเลนะครับมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในส่วนของการคาดหมายอุณหภูมินะครับจังหวัดชุมพรบ้านเราวันนี้อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่แค่32องศานะครับต่ำสุด24องศานอนเปิดปัดลมสบายใจนะครับไม่ต้องเปิดแอร์ประหยัดพลังงานชาร์จประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนั่นเองนะครับสำหรับดวงอาทิตย์นะครับวันนี้ตกเวลา 18:39 นพรุ่งนี้ขึ้นเวลา 6:14 นะครับในส่วนของน้ำทะเลพรุ่งนี้ขึ้นเต็มที่เวลา 18:04 แล้วก็จะลงเต็มที่เวลา6:54 นะครับมาฟังคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในช่วงของสาระเด่นแล้วข่าวดังนะครับ
1: ข่าวสารน่ารู้โดยกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
0: เช่นเคยแล้วครับกฟผ.ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนรายการลูกทุ่งบันเทิงอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดรับสมัครแล้วนะครับ e-get green นะครับปีที่3นุ่นไอเดียรักโลกสู่การใช้งานจริงนะครับโดยบอกว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.นะครับเปิดรับสมัครผู้สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการประกวดแนวคิดนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมนะครับหรือว่า e-get green i นะครับน่าจะ green i นะครับผมจำไม่เขาเขียนมาพันนี้นะครับภายใต้แนวคิดGreen Innovation for ESG นะครับ and Cellular Future นะครับเพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่นักวิจัยและก็ผู้ประกอบการและครับรวมพัฒนาแนวคิดแล้วก็นวัตกรรมที่สามารถนำไปต่อยอดสู่การใช้งานจริงนะครับตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วก็บริหารจัดการทรัพยากรตามหลักเศรษฐกิจวนเวียนนะครับหรือว่า Circular Economy นะครับสำหรับการประกวดในปีนี้นะครับแบ่งออกเป็น2โครงการหลักนะครับก็ได้แก่โครงการ Circular Innovation Challenge นะครับสำหรับอาจารย์นิสิตแล้วก็นักศึกษาระดับอุดมศึกษานะครับจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยโดยสมัครเป็นทีมนะครับทีมละ3-5คนนั่นเองนะครับแล้วก็โครงการที่2นะครับโครงการที่2เป็น Sustainable นะครับ Concrete สำหรับนักวิจัยระดับปริญญาโทหรือว่าสูงกว่านะครับนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาผู้ประกอบการสตาร์ทอัพนะครับแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการนำองค์ความรู้แล้วก็นวัตกรรมด้านก่อสร้างนะครับด้านวัสดุก่อสร้างแล้วก็สิ่งแวดล้อมมาพัฒนาต่อยอดนะครับโดยทำเป็นทีมละ3-5คนเช่นกันนะครับซึ่งโครงการดังกล่าวแล้วครับสอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนด้านESG หรือสิ่งแวดล้อมนะครับสังคมแล้วก็ธรรมาภิบาลซึ่งกำลังเป็นประเด็นสำคัญในภาคธุรกิจแล้วก็ภาคพลังงานแล้วครับโดยมุ่งส่งเสริมการลดข้องเสียแล้วก็การใช้ทรัพยากรยากคุ้มขารวมถึงการพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวนะครับผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่9กันยายน2569ที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็จะมีการประกาศรายชื่อ8ทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบแรกในวันที่18กันยายน2569ชิงเงินรางวัลนะครับรวมกว่า 325,000 บาทนะครับ หรือว่าติดต่อสอบถามรายละเอียดการสมัครแล้วก็เงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่คุณนะครับจดไว้นิดนึงก็ได้นะครับคุณสุภัทผิดนะครับคุณสุภัทผิดเทียนเกษมหมายเลขโทรศัพท์0831972811นะครับย้ำอีกนิดนะครับ0831972811นะครับบอกว่ารับสมัครโครงการ e-get green นะครับทางหมายเลขโทรศัพท์นั้นได้นะครับหรือว่าที่ Facebook โครงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนั่นเองนะครับมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในช่วงของสาระเด่นหลาวข่าวดังในรายการลูกทุ่งบันเทิงทางสวทชุมพร FM 100 MHz นะครับมาถึงเพลงที่ข้อกันเข้ามานะครับในช่วงนี้เป็นเพลงสายันสัญญานะครับ4ปีที่คอยนะครับจากการครอบครองของสายันสัญญานั้นแหละครับเราก็เช่นเคยแล้วครับผู้ที่ชอบสายันสัญญาล่วงเล็กนะครับวันนี้ล่วงเล็กบอกว่าหมอภัยพี่วันเพ็ญนะครับให้พี่สายุทธ์ไทยปฏิทินวพรให้พี่พานิสวทชุมพรให้นงนกบางลุงพี่มีบุญคุณกระทิงปาจิตทุงคาพี่ขดทายางนะครับนายหัวหนับคอทล่มลวงใกล้สาวจีซ่าอยากผู้ใหญ่แหลกนะครับนาชอบแลมเพชรลุงคิดมู่แปดเศร้าแหลกเสริมช่วยคุณอ่อนสุภาแล้วก็ดีเจบากอยด้วยนะครับขอบคุณลวงเล็กพี่ชายใจดีทีน่ารักนะครับแล้วก็เพลงที่จอดใจนะครับจริงๆเราไม่ใช้ชื่อเพลงที่จอดใจนะครับชาวจีบาเป็นเพลงยากมีที่จอดใจนะครับจากการขับร้องคงมนแคนแกนคูนนะครับสาวจีข้อมานะครับสาวจีนี่ก็ทำอาหารอร่อยอร่อยเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะส้มตำนะครับวันนี้สาวจีบอกว่าหมอภัยแฟนเพลงรายการลูกทุ่งบันเทิงถูกๆฐานถูกๆคนถูกๆเสียงถูกๆไส้เลยนะครับขอบคุณสาวจีเอานะครับช่วงนี้4ปีที่คอยแล้วก็เพลงยากมีที่จอดใจครับ

เหนื่อยจากหนักลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจแมม0952645456และเสียสิน0654653638

0: ช่วงเรื่องเล่าชาวลูกทุ่ง
1: สิบห้านาฬิกาสี่สิบห้านาทีนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับกำลังอยู่กับรายการลูกทุ่งบันเทิงทางสวทชุมพรFM 100 MHz นะครับขอบคุณเพิ่มเติมไปยังพี่วันเพ็ญพยุหกฤษนะครับหรือว่าพี่วันเพ็ญคุณกระทิงบอกว่ารับชมอยู่ค่ะน้องก้อยนะครับรวมถึงหลวงใกล้ซาหยักนะครับบอกว่ารับชมอยู่ค่ะพี่ก้อยนะครับนี่น่าจะเป็นชาวจีนนะครับเพลงที่ข้อเปิดหายไปเรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องราวชาวลูกทุ่งนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวของเพลงชื่อว่าเพลงเป็นเรื่องราวของเพลงลูกกรุงนะครับลูกกรุงเพราะๆเก่าๆนะครับชื่อว่าเพลงอาลัยรักนะครับจากการขับร้องโดยชรินทร์ นันทนาคอนแต่งคำร้องโดยครูชาลีอินทราวิจิตนะครับทำนองแล้วก็ เรียบเรียงเสียงประสานโดยครูสมานกาญจนพลินนะครับบันทึกเสียงครั้งแรกเมื่อราวปี2503นั่นเองนะครับครูชาลีอินทราวิจิตนะครับได้แนะนำได้รับการแนะนำนะครับจากคุณสุวัฒน์วรดิลกหรือว่าระพีพรนะครับที่ให้อ่านหนังสือนะครับให้อ่านหนังสือเรื่องส่งครามชีวิตของสี่บุรพานะครับครูชาลีอ่านแล้วก็รู้สึกประทับใจนะครับในตอนท้ายของเรื่องเป็นย่างมากเป็นตอนที่ระพินพระเอกของเรื่องนะครับเขียนจดหมายถึงเพลินเศร้าคนรักนะครับว่าถ้าฉันยังเป็นนกฉันคงจะบินติดตามเธอไปทุกคนทุกแห่งนะครับแม้ว่าเมื่อบินไประหว่างทางตัวฉันจะทุกลูกธนูหรือฉันจะอุตส่าห์พยุงกายนะครับบินตรงไปตรงหน้าตักเธอเพื่อให้ยกรถรักได้เช็ดเลือดแล้วก็น้ำตาให้ฉันอีกสักครั้งนะครับฉันก็จะตายฉันก็จะลับตาตายด้วยความสุขนั่นเองนะครับครูชาลีอินทราวิจิตก็ยกข้อความนี้มาครับมาใส่ในเนื้อหาเพลงอาลัยรักซึ่งมีเนื้อความที่ลึกซึ้งกินใจนะครับมาเขียนว่าแม่มีปีกโพบินได้เหมือนนกอกจะต้องทุกธนูเจ็บปวดหนักฉันก็จะบินมาตายตรงหน้าตักเพื่อให้ยศรักเช็ดเลือดและน้ำตานั่นเองนะครับเพลงอาลัยรักนะครับส่งให้คุณชรินทร์ นันทนาคอนได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำนะครับนักร้องชายชนะเลิศจากงานแผ่นเสียงทองคำครั้งที่3เมื่อปีพ.ศ. 2514นั่นเองนะครับขอบคุณเพชรพรังเพชรในเกล็ดเพลงนะครับผมก็นำเรื่องราวจากเพจนั้นแล้วครับมาเผยแพร่ครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันในช่วงของเรื่องราวชาวลูกทุ่งนั่นเองนะครับเอาละครับมาถึงเรื่องของเพลงอาลัยรักนะครับผมเตรียมมาให้เกี่ยวกับเนื้อหาที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี่แหละครับจากการขับร้องของชรินทร์ นันทนาคอนแล้วก็หลังจากนั้นเป็นเพลงบุง่าหล่นไฟนะครับจากการขับร้องของสี่นวลส้มบัดเจริญนะครับสี่นวลนี้ก็เป็นซีภรรยาของครูสุรพลส้มบัดเจริญนั่นเองนะครับท่านส้มบัดมันยืนข้อมานะครับช่วงนี้ซองเพลงครับ

0: ทุ่งบันเทิงลูกทุ่งทุกยุคทุกสมัย
1: 15:55 นะครับข่าวสุดช่วงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งบันเทิงอีกครั้งนะครับขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านและครับที่ถ้าเกิดติดตามรับชมรับฟังรายการลูกทุ่งบันเทิงมาจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็มาถึงนาทีนี้ด้วยเช่นกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องจากลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วครับขอบคุณเพิ่มเติมมายังพ่อโอ๋นะครับพ่ออุศนีเอกมานพภูมิในการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz นะครับที่เอื้อเฟื้อเวลาให้รายการลูกทุ่งบันเทิงได้เปิดเพลงเพราะๆคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันนะครับฝากทิ้งท้ายด้วยเพลงมาลัยเสียงรักนะครับจากการขับร้องของยอดรักสลักใจนะครับพี่สุนันท์สุวรรณชัดหรือว่าพี่เบานันนะครับเบานันทำซิ่งนั่นเองนะครับขณะนี้ฟังอยู่ที่เมืองการนะครับเธอเมืองการนะครับฟังทางออนไลน์นั่นเองนะครับขอบคุณยังสู้ที่ยังคงให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังกันนะครับสำหรับวันนี้ดีเจไม่นาก็ต้องจากลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วครับตรงข้ออภัยคุณออนสุภาเราก็พีวิทยาไส้สมบัตินะครับคุณออนสุภาในคอเพลงโปรเทิดดวงใจมาต้อให้ในวันจันทร์นะครับแล้วก็รวมถึงเพลงค่าด้วยเพลงดินคองพีวิทยาไส้สมบัติด้วยนะครับจากการขับร้องของสดไส้สตรมโผทองนะครับวันนี้เวลาไม่พอจริงๆพบกันไหมในวันจันทร์นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับธิติมาอินกล่ำค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัย

0: คณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
5: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมออกหนังสือคำสั่งด่วนถึงผู้ว่าราชการ17จังหวัดภาคเหนือรับมืออุทกภัยขับเคลื่อน6มาตรการหลักเพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างทันท่วงที
6: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือออกหนังสือคำสั่งด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัด17จังหวัดภาคเหนือโดยกำชับให้ดำเนินการใน6มาตรการหลักในการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุดประกอบด้วยการบริหารจัดการในรูปแบบศูนย์บัญชาการเดี่ยวทุกมิติเตรียมพร้อมกำลังพลและอุปกรณ์เพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วนและทั่วถึงเน้นย้ำความปลอดภัยและอพยพกลุ่มเปราะบางเฝ้าระวังข่าวบิดเบือนโดยให้ใช้ช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์ตลอดจนเครือข่ายสื่อมวลชนในการสร้างการรับรู้เพื่อไม่ให้ประชาชนตื่นตระหนกรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินทันทีตรงถึงประธานกรรมการและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยเป็นระดับแรกและถ้าสถานการณ์ในพื้นที่มีความรุนแรงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่วนราชการทหารตำรวจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปักหลักปฏิบัติงานและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายชาวนันท์มาลีรายงาน
5: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามสถานการณ์อุทกภัยพร้อมสั่งการให้เร่งฟื้นฟูถนนสะพานและเฝ้าระวังน้ำท่วมสนามบิน
7: นายพัชรพงษ์พัชรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านพร้อมตรวจเยี่ยมจุดเสียหายสำคัญบนถนนทางหลวงหรือไฮเวย์ทางหลวงหมายเลข1168ทางหลวงหมายเลข1169ทางหลวงหมายเลข1081และทางหลวงหมายเลข1371บริเวณสะพานกิโลเมตรที่0/600โดยได้มอบถุงยางชีพที่องค์การบริหารส่วนตำบลสารแดงอำเภอปัวและเน้นย้ำให้กรมทางหลวงกับกรมทางหลวงชนบทจัดส่งกำลังพลเครื่องจักรเข้าทำความสะอาดบ้านเรือนเร่งซ่อมแซมเส้นทางสะพานและติดตั้งป้ายเตือนเพื่อความปลอดภัยทันทีนอกจากนี้ยังได้ประชุมเตรียมความพร้อมณท่าอากาศยานน่านนครจากการให้กรมท่าอากาศยานเฝ้าระวังระดับน้ำรอบพื้นที่จัดระบบระบายน้ำลอกคูคลองเตรียมระบบไฟฟ้าสำรองและแผนเผชิญเหตุเพื่อไม่ให้กระทบต่อการบินและการเดินทางของประชาชนโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการช่วยเหลือฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนพศรแก้วคำรายงาน
5: แรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีเปิดเผยกลวิธีหลอกลวงของมิจฉาชีพเพื่อเตือนแรงงานไม่ให้ตกเป็นเหยื่อถูกหลอกไปทำงานต่างประเทศนายอิทธิเดชสุพงศ์แรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีเตือนประชาชนระวังถูกหลอกไปทำงานต่างประเทศเสี่ยงสูญเสียเงินและไปทำงานแบบผิดกฎหมายโดยวิธีการของคนร้ายมักโพสต์ภาพและข้อความโฆษณาเชิญชวนไปทำงาน

0: ต่างประเทศเช่นงานเกษตรงานร้านอาหารและงานอื่นๆผ่านทาง Facebook หรือโซเชียลมีเดียอื่นๆอธิบายลักษณะงานว่าอัตราค่าจ้างสูงสวัสดิการดีไม่ต้องเรียนหรือสอบภาษาให้ยุ่งยากโดยจะให้ทำวีซ่านักท่องเที่ยวก่อนและแอบอ้างชื่อบริษัทจัดหางานที่มีอยู่จริงและถูกต้องจากนั้นจะเร่งรัดให้ผู้เสียหายโอนเงินจองสิทธิ์เป็นค่าประกันตำแหน่งงานทันทีสุดท้ายบริษัทจะปิดเฟซบุ๊กหนีทำให้เหยื่อเสียเงินแต่ไม่ได้ไปทำงานจริงหรือไปจริงแต่ถูกหลอกให้ไปทำงานผิดประเภทซึ่งวิธีป้องกันการถูกหลอกอันดับแรกประชาชนต้องระลึกไว้ก่อนว่าการโฆษณาอาจเป็นการหลอกลวงเมื่อได้ข้อมูลแล้วจะต้องตรวจสอบข้อมูลรายชื่อบริษัทกับกรมการจัดหางานหรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดก่อนว่าได้รับอนุญาตถูกต้องหรือไม่ไม่ควรโอนเงินง่ายๆจนกว่าจะแน่ใจ1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
1: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีคุณผู้ฟังนะคะที่รับฟังรายการ5แยกข่าวค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา 10:10 นนะคะถึง 16:30 นทางสวท.11สถานีค่ะในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะโดยในวันนี้ค่ะทางด้านสวท.เกาะสมุยค่ะเป็นแม่ข่ายผลิตรายการนะคะพร้อมกับทีมงานสวท.เกาะสมุยค่ะควบคุมการผลิตโดยนายพินิจนำโอค่ะรักษาการผู้อำนวยการสวท.เกาะสมุยค่ะภายใต้การอำนวยการผลิตของนายโสพลเขี้ยมการนะคะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะและดิฉันค่ะพันิตาเจียนพันธ์ค่ะ
2: ดิฉันสิริวิภาพวงจำปีค่ะ
1: ค่ะก็เราสองคนนะคะทำหน้าที่ดำเนินรายการณช่วงเวลานี้ค่ะ
2: ค่ะสำหรับช่วงที่2ค่ะช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะทรงศักดิ์สั่งทุกหน่วยเร่งแก้น้ำท่วมยศนันท์เจเสศสุริยะอดุลลงพื้นที่จังหวัดน่านหน่วยงานภาครัฐออกมาตรการเร่งด่วนระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนสำรวจความเสียหายฟื้นฟูหลังน้ำลดและติดตามข่าวจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะ
1: ค่ะและมีในช่วงที่3นะคะชื่อว่าช่วง PRD Service ค่ะซึ่งเราก็จะมาติดตามในเรื่องของ DE เปิดลงทะเบียน THAI Passport กันค่ะสำหรับช่วงที่2นี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามข่าวจากภาครัฐบาลค่ะและข่าวในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์กระบี่นครศรีธรรมราชในช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวตายกันค่ะ
0: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวตาย
2: สำหรับในช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะมาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านกันก่อนค่ะทรงศักดิ์สั่งทุกหน่วยเร่งแก้น้ำท่วมยศชนันท์เจเสศสุริยะอดุลลงพื้นที่จังหวัดน่านเร่งช่วยเหลือประชาชนสั่งเปิดวอลลุ่มทุกจังหวัดรับมืออุทกภัยค่
1: ะ
2: รัฐบาลระดมทุกภาคส่วนรับมือและช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีจึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการข้อมูลและการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบทั้งการติดตามและคาดการปริมาณฝนอย่างแม่นยำในการชี้เป้าพื้นที่ที่มีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยระบบไฟฟ้ากำลังเจ้าหน้าที่เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีค่ะโดยเฉพาะการสื่อสารข้อมูลการเตือนภัยให้รวดเร็วถูกต้องและเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มค่ะอีกทั้งเร่งประเมินความเสียหายเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดค่ะ
1: ค่ะทางด้านรองนายกรัฐมนตรีค่ะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะท่านยศชนันท์ค่ะในฐานะเป็นประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือได้ลงพื้นที่จังหวัดน่านค่ะบริหารจัดการน้ำโดยได้เรียกประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือนะคะเพื่อเตรียมรับมือมวลน้ำระลอกใหม่และสั่งการเร่งด่วนค่ะเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันของทุกจังหวัดในภาคเหนือค่ะได้แก่การจัดตั้งศูนย์บัญชาการซินเกิลคอมมานด์วอร์รูมในทุกจังหวัดนะคะโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อำนวยการศูนย์ค่ะเพื่อให้สามารถสั่งการและบริหารจัดการสถานการณ์ได้อย่างเป็นเอกภาพเนาะและก็เป็นการวางระบบเตือนภัยและแผนอพยพประชาชนและเตรียมพร้อมด้านกำลังพละปฏิบัติงานได้ตลอดเวลาค่ะค่ะซึ่งก็ทางด้านนายเจเศรษฐไทยเศรษฐนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ได้ลงพื้นที่มอบถุงยางชีพอาหารกล่องน้ำดื่มอพยพและก็เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมสูงนะคะซึ่งในช่วงนี้เราก็จะเห็นคลิปข่าวท่านที่ลงช่วยเหลือด้วยตนเอง
2: ใช่
1: ไหม
2: คะ
1: ขับ
2: เจสสกีด้วยตนเองเลยค่ะ
1: ใช่ไหม
2: ค่ะ
1: และก็มีอุ้มประชาชนด้วยนะที่เห็นเนาะ
2: ค
1: ่ะก็ท่านก็ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติการอย่างจริงจังค่ะทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ค่ะนายสุริยะนะคะก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและการบริหารจัดการน้ำกำชับให้กรมชลประทานเร่งระดมเครื่องสูบน้ำค่ะเพื่อสูบน้ำและก็ระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมโดยเร็วสำหรับด้านการสนับสนุนกำลังพลและก็การฟื้นฟูด้วยค่ะ
2: ค่ะทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้ลงพื้นที่อำเภอปัวค่ะเพื่อติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำรถครัวพระราชทานค่ะและรถผลิตน้ำประปาสนามเคลื่อนที่โดยเน้นย้ำกำลังพลให้เร่งช่วยเหลือประชาชนฟื้นฟูและทำความสะอาดบ้านเรือนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบค่ะเพื่อให้ประชาชนนะคะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดค่ะ
1: ค่ะเราก็อยู่ในทางภาคใต้เราก็ส่งกำลังใจให้พี่น้องทางภาคเหนือเนา
2: ะ
1: ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดน่านหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงก็แล้วกันนะคะได้เตรียมพร้อมกันรับมือค่ะมาอีกหนึ่งข่าวค่ะหน่วยงานภาครัฐค่ะก็ได้ออกมาตรการเร่งด่วนค่ะระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนสำรวจความเสียหายฟื้นฟูหลังน้ำลดค่ะซึ่งทางหน่วยงานภาครัฐค่ะก็ได้เร่งบูรณาการกำลังนะคะและก็ดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบค่ะจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านอย่างครอบคลุมค่ะทางด้านการคมนาคมและระบบขนส่งการแพทย์และสาธารณสุขการดูแลค่าครองชีพนะคะและก็ดูแลผู้ประกอบการการช่วยเหลือสถานศึกษาและจัดเตรียมศูนย์พักพิงค่ะตลอดจนการดูแลระบบสาธารณูปโภคค่ะสำหรับการเดินทางทางอากาศค่ะท่าอากาศยานน่านนครนะคะยังคงเปิดให้บริการตามปกติและเที่ยวบินสามารถให้บริการได้ตามตารางบินค่ะการเดินทางด้วยรถโดยสารนะคะบริษัทขนส่งจำกัดบขส.เส้นทางกรุงเทพทุ่งช้างสามารถกลับมาเดินรถได้ตามปกติค่ะด้านสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นนะคะทางด้านกระทรวงพาณิชย์ค่ะก็ได้กำชับให้มีปริมาณให้เพียงพอต่อความต้องการค่ะไม่ให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสขึ้นราคาและกักตุนนะส่วนการดูแลกลุ่มเปราะบางค่ะก็ได้จัดตั้งกลุ่มวารุมพม.ติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงจะทำบัญชีกลุ่มเปราะบางนะคะรายคนรายบ้านในพื้นที่เสี่ยงหากมีความเสี่ยงก็ให้เร่งประสานการอพยพทันทีและเตรียมแผนพื้นบ้านพื้นคนหลังน้ำลดทันทีค่ะ
2: ค่ะส่วนทางด้านสาธารณสุขค่ะได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขค่ะเพื่อติดตามสถานการณ์และความพร้อมในการดูแลกลุ่มเปราะบางค่ะจัดเตรียมเส้นทาง EMS Refer ค่ะสำหรับการเคลื่อนย้ายและส่งต่อผู้ป่วยทางด้านสถานศึกษาค่ะกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์กระทรวงศึกษาธิการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านค่ะโดยเร่งสำรวจความเสียหายของสถานศึกษาและบ้านพักครูค่ะเพื่อกำหนดแนวทางซ่อมแซมและฟื้นฟูภายหลังน้ำลดค่ะเพื่อเร่งให้สถานศึกษานะคะสามารถกลับมาจัดการเรียนการสอนได้โดยเร็วที่สุดค่
1: ะ
2: นอกจากนี้นะคะทาง SME D Bank ค่ะยังได้ออกมาตรการเร่งด่วนค่ะเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่ที่ประสบภัยค่ะโดยการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน12เดือนค่ะและมาตรการเติมทุนฉุกเฉินเพื่อซ่อมแซมและฟื้นฟูกิจการค่ะ
1: นึกถึงเหตุการณ์ของเรานะในช่วงที่ว่าน้ำท่วมหาดใหญ่ไม่แน่ใจว่าน้องได้ยินข่าวมั้งไหม
2: ได้ยินค่ะ
1: เพราะว่าตอนนั้นน้องยังไม่ได้ย้ายมาประจำการเนาะก็เนี่ยแหละค่ะหลังน้ำลดเนี่ยแหละค่ะที่ว่าเป็นอะไรที่ต้องช่วยบูรณาการกันทุกภาคส่วน
2: ใช่ค่ะ
1: เพื่อให้ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอะไรที่เป็นไปด้วยความสะดวกแล้วก็ให้ความช่วยเหลือส่งถึงประชาชนให้ได้มากที่สุดนะมากันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันบ้างค่ะทางด้านผู้ว่าสุราษฎร์ธานีค่ะก็ได้เดินหน้ายกระดับปาล์มน้ำมันตั้งเป้าเพิ่มผลผลิต6ตันต่อไร่ค่ะก็เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรค่ะวันนี้ค่ะเวลา 9:30 นาทีนะคะที่ชั้น5สารการจังหวัดค่ะนายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะก็ได้เป็นประธานการประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันนะคะและก็เพิ่มรายได้เกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานีครั้งที่1ค่ะก็มีหัวหน้าส่วนราชการค่ะหน่วยงานภาครัฐสถาบันการศึกษาภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อบูรณาการแนวทางยกระดับอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันของจังหวัดค่ะซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะมีพื้นที่ปลูกน้ำมันมากที่สุดในประเทศค่ะโดยปี2569นี้นะครับพื้นที่ให้ผลผลิตประมาณ 1.49 ล้านไร่ค่ะเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.84 จากปีก่อนค่ะมีผลผลิตรวมกว่า 5.37 ล้านตันนะคะครอบคลุมทั้ง19อำเภอและมีเกษตรกรผู้ปลูกกว่า 7,830 ครัวเรือนค่ะขณะที่อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันมีโครงสร้างรองรับครบวงจรค่ะทั้งลานเทรับซื้อ828แห่งและก็โรงงานสกัด27แห่งค่ะส่งผลให้ราคาปาล์มทลายสดนะคะอยู่ในระดับประมาณ 8-9.60 บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
2: ค่ะทั้งที่ประชุมนะคะก็ได้หารือแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตค่ะเพื่อรองรับความต้องการการใช้น้ำมันปาล์มของประเทศไทยค่ะโดยตั้งเป้าเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยจากประมาณ3ตันต่อไร่เป็น6ตันต่อไร่ค่ะพร้อมนำร่องในพื้นที่อำเภอพุนพินและอำเภอชัยยาค่ะโดยระยะแรกนะคะมีการตั้งเป้าเพิ่มผลผลิตประมาณร้อยละ30ถึง50ค่ะผ่านการบริหารจัดการแปลงการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อลดต้นทุนการพัฒนาระบบน้ำและการจัดการดินและปุ๋ยอย่างเหมาะสมค่ะทางนี้นะคะได้มีการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะร่วมขับเคลื่อนโดยสถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานีค่ะสนับสนุนในการตรวจวิเคราะห์ดินและใบปาล์มค่ะเพื่อวางแผนการใส่ปุ๋ยอย่างแม่นยำทางด้านสำนักงานเกษตรจังหวัดนะคะคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายและเชิญชวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการพลิกดินคืนน้ำขณะที่หน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำค่ะสนับสนุนข้อมูลแหล่งน้ำบาดาลและน้ำผิวดินค่ะ
1: ค่ะด้านมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะวิทยาเขตสุราษฎร์นะคะและบริษัทสยามคูโบต้าค่ะก็ได้สนับสนุนงานวิจัยนะคะเป็นการเพิ่มผลผลิตการแปรรูปพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งหมดนะคะในการจัดการโรคและแมลงศัตรูปลาปาล์มค่ะส่วนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่8ก็จะติดตามแล้วก็จัดเก็บข้อมูลเชิงสถิติจากแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการด้วยค่ะเพื่อใช้ประเมินผลและพัฒนาการดำเนินงานในระยะต่อไปค่ะการประชุมครั้งนี้ค่ะมุ่งยกระดับการผลิตปาล์มน้ำมันของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะจากการเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกและผลผลิตมากที่สุดของประเทศไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนเพิ่มรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรอย่างยั่งยืนค่ะ
2: ค่ะมากันที่พื้นที่ของอำเภอเกาะสมุยกันบ้างค่ะวันนี้นะคะเกาะสมุยค่ะจัดกิจกรรมวันประมงแห่งชาติปล่อยหอยมือเสือ124ตัวกุ้งกุลาดำ 500,000 ตัวฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลค่ะวันนี้ที่บริเวณเกาะเทียมค่ะหมู่ที่4ตำบลมะเร็ดอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายณรงค์เลี่ยนยงค่ะหัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงเป็นผู้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี2569ค่ะต่อมาค่ะนายอมรชุมช่วยในอำเภอเกาะสมุยซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้เป็นประธานในกิจกรรมนี้ค่ะด้านนายณรงค์เลี่ยนยงนะคะกล่าวว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะจัดกิจกรรมวันประมงแห่งชาติในพื้นที่เกาะสมุยโดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะชมรมประมงพื้นบ้านละไมบริษัทปตท.สผ. Energy Development จำกัดและหน่วยงานในสังกัดกรมประมงในจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะพร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำสำหรับปล่อยลงสู่แหล่งน้ำในครั้งนี้ค่ะสำหรับพันธุ์สัตว์น้ำที่นำมาปล่อยนะคะก็จะประกอบด้วยลูกพันธุ์หอยมือเสือค่ะจำนวน124ตัวค่ะ
1: เยอะเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ค่ะได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและการพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ค่ะแล้วก็ลูกพันธุ์กุ้งกุลาดำค่ะจำนวน 500,000 ตัวเลยค่ะได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ
1: ค่ะซึ่งก็สำหรับหอยมือเสือค่ะถือเป็นสัตว์น้ำที่มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของเกาะสมุยค่ะโดยก่อนหน้านี้มีการปล่อยหอยมือเสือในพื้นที่มาแล้วค่ะแล้วก็พบว่ามีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีนะคะจึงมีแนวทางขยายพื้นที่อนุรักษ์และก็เพิ่มจำนวนหอยมือเสือค่ะเพื่อใช้เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพและก็สร้างประโยชน์ต่อชุมชนรวมถึงสนับสนุนกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดด้วยค่ะด้านนายอำเภอเกาะสมุยนะคะในฐานะประธานในพิธีนะคะก็ได้ให้โอวาทว่าขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนและก็ชาวประมงทุกท่านนะคะช่วยกันดูแลรักษาพันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อยในวันนี้ด้วยค่ะให้สามารถแพร่พันธุ์และก็เจริญเติบโตตามธรรมชาติเพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชนพร้อมขอให้ทุกคนร่วมกันป้องกันและก็ไม่สนับสนุนการทำประมงผิดกฎหมายซึ่งเป็นการทำลายทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างร้ายแรงค่ะนอกจากนี้ก็ขอความร่วมมือประชาชนงดจับสัตว์น้ำในช่วงฤดูน้ำแดงค่ะและก็ช่วงปิดอ่าวไทยตามมาตรการที่กรมประมงประกาศรวมทั้งร่วมการดูแลรักษาแหล่งน้ำให้สะอาดปราศจากมลภาวะและใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างมีความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและประโยชน์ต่อประชาชนในระยะยาวค่ะซึ่งงานนี้เราสองคนก็ได้ไปร่วมนะเมื่อเช้าเนา
2: ะ
1: เด็กๆเตียวตาวกันเลยนะ แล้วก็มีความสุขกันเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าได้ปล่อยกุ้งเนาะ
2: ใช่ค่ะ 500,000 ตัวค่ะเยอะมากเลยค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ค่ะก็เป็นกิจกรรมที่ดีนะคะที่นำมาเล่าสู่กันฟังค่ะจากอำเภอเกาะสมุยค่ะเราไปต่อกันที่จังหวัดกระบี่กันเน
2: า
1: ะ
2: ค่ะมากันที่จังหวัดกระบี่ค่ะรัฐมนตรีช่วยสันเพชรค่ะนำทีมคมนาคมลงพื้นที่เกาะลันตาติดตามยกระดับท่าเรือรองรับการขยายตัวของชุมชนและการท่องเที่ยวค่ะ วันนี้เวลา 9:30 นนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงคมนาคมนายอังกูลศรีลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นายกิติกิติธารกูลและนายกิติชัยเอ่งชวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่ลงพื้นที่บ้านท่าเรือศาลาด่านตำบลศาลาด่านอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ค่ะเพื่อติดตามโครงการปรับปรุงท่าเรือศาลาด่านของกรมเจ้าท่าค่ะท่าเรือศาลาด่านนะคะเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี2565ค่ะโดยในช่วงฤดูการท่องเที่ยวนะคะมีเรือใช้บริการประมาณวันละ30ลำค่ะและรองรับนักท่องเที่ยวกว่า 300,000 คนต่อปีค่ะปัจจุบันนะคะกรมเจ้าท่าค่ะได้จัดสรรงบประมาณประจำปี2569เพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมฝ้าเพดานและห้องน้ำของท่าเรือศาลาด่านค่ะพร้อมเร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้
1: ค่ะ
2: การปรับปรุงดังกล่าวนะคะจะช่วยยกระดับความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการตลอดจนสนับสนุนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของเกาะลันตาในระยะยาวค่ะจากนั้นเวลา 10:30 นค่ะคณะนะคะเดินทางไปยังท่าเรือโละใหญ่เกาะลันตาน้อยหมู่ที่4ตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาค่ะเพื่อพบปะประชาชนบริเวณสะพานท่าเทียบเรือบ้านโละใหญ่ค่ะและรับฟังปัญหาและความต้องการในการปรับปรุงสะพานท่าเรือค่ะ
1: ค่ะซึ่งสะพานท่าเทียบเรือโละใหญ่นะคะก็ได้มีการก่อสร้างขึ้นเมื่อประมาณปี2544ค่ะเป็นทั้งจุดชมวิวจุดเช็คอินของชาวบ้านรวมถึงเป็นพื้นที่ประกอบอาชีพประมงและก็แหล่งตกปลาของชุมชนด้วยค่ะโดยใช้งานมาประมาณ25ปีค่ะปัจจุบันสะพานมีสภาพทรุดโทรมนะคะแล้วก็จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงค่ะซึ่งทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะก็ได้มอบหมายให้จังหวัดกระบี่เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมหาข้อสรุปค่ะเพื่อกำหนดแนวทางการจัดหางบประมาณซ่อมแซมนะแล้วก็จะสรุปภายใน15วันค่ะหากพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานเจ้าของทรัพย์สินเสนอเรื่องไปยังกรมเจ้าท่าเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมและก็ปรับปรุงสะพานให้มีความมั่นคงแข็งแกร่งขึ้นค่ะเพิ่มความปลอดภัยและก็อำนวยความสะดวกการเดินทางรองรับการท่องเที่ยวและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ค่ะ
2: ค่ะมากันต่อที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างค่ะรองผู้ว่าธีรพงษ์ค่ะเปิดการแข่งขัน e-sport master youth champion 2026รอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัดค่ะในรูปแบบออฟไลน์ค่ะเพื่อเฟ้นหาตัวแทนจังหวัดสู่ระดับชาติ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: วันนี้ค่ะเวลา 9:45 นาทีค่ะณห้องประชุมประดู่แดงโรงเรียนเบญจมราชูทิศค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชนายสมชายลีลาน้อยค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน e-sport master youth champion 2026ในรอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัดค่ะในรูปแบบออฟไลน์ค่ะโดยมีนายแพทย์ยุทธพงษ์ณนครรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ Bub to Build No. 1ผู้แทนบริษัทกาลิน่าออนไลน์ประเทศไทยจำกัดค่ะหัวหน้าส่วนราชการคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่งเลยค่ะ
1: เล่าให้คุณผู้ฟังฟังกันหน่อยเนาะสำหรับการแข่งขันดังกล่าวค่ะสมาคม e-sport เพื่อการศึกษาและก็พัฒนาส่งเสริมศักยภาพเยาวชนค่ะและก็บริษัทกาลิน่านั่นแหละค่ะจัดขึ้นเพื่อคัดเลือกตัวแทนจากทั่วประเทศเลยค่ะเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศนะคะชิงถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีค่ะโดยปัจจุบันค่ะกีฬา e-sportได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องค่ะตามแนวพระราชดำริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีค่ะซึ่งทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้าถึงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลนะคะและก็อีสปอร์ตอย่างเท่าเทียมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและก็เติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตค่ะทั้งนี้นะคะมีการแข่งขัน3ชนิดค่ะอาทิเกม FC ออนไลน์ค่ะเกม ROV อันนี้พี่รู้จัก
2: ค่ะ
1: พี่รู้จักอยู่เกมเดียวเนาะเกมFree Fire ค่ะซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาทักษะของเยาวชนหากได้รับการดูแลและก็ให้คำปรึกษาที่เหมาะสมนะคะก็จะสามารถพัฒนาเยาวชนทางด้านการคิดวิเคราะห์ความรับผิดชอบวินัยและการใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ต่อไปค่ะ
2: ค่ะนี่ก็จบช่วงที่2แล้วนะคะสำหรับช่วงที่3ค่ะไปติดตามเรื่อง DE เปิดลงทะเบียน THAI Passport ค่ะในช่วง PRD Service กันค่ะ
1: ค่ะ
3: ช่วง PRD Service
1: ค่ะ คะช่วง PRD Service ค่ะก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์บอกพี่น้องประชาชนกันค่ะ DE ค่ะเปิดลงทะเบียน THAI Passport ค่ะให้คนไทย15ปีขึ้นไปสร้างบัญชีล่วงหน้าซึ่งก็พร้อมใช้วันที่31สิงหาคมนี้ค่ะทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะโดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดให้ประชาชนไทยอายุ15ปีขึ้นไปค่ะลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ THAI นะคะพาสปอร์ตล่วงหน้าเพื่อสมัครยืนยันตัวตนและสร้างบัญชีสำหรับใช้งานแพลตฟอร์ม AI Pass นะคะก่อนเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ31สิงหาคมนี้ค่ะซึ่งประชาชนสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ค่ะโดยเข้าเว็บไซต์ de.aipass.net ค่ะผ่านเบราว์เซอร์ในโหมดปกติจากนั้นสมัครหรือว่าเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Google Microsoft นะคะหรือว่า Apple ก็ได้ค่ะกรอกข้อมูลนะคะก็ยอมรับข้อกำหนดก่อนยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือไทยดีเมื่อดำเนินการเสร็จแล้วค่ะระบบก็จะสร้างบัญชี AI Pass ไว้ล่วงหน้าค่ะเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการใช้งานค่ะ
2: ค่ะสำหรับแพลตฟอร์ม AI Pass นะคะถูกออกแบบให้ประชาชนค่ะโดยเฉพาะผู้เริ่มต้นสามารถทดลองใช้และเปรียบเทียบโมเดล AI หลายประเภทได้ในแพลตฟอร์มเดียวค่ะโดยรวบรวมโมเดล AI จากผู้พัฒนาชั้นนำกว่า14รายค่ะรวมมากกว่า30โมเดลรองรับการใช้งานหลากหลายทางด้านการสนทนาการเขียนโปรแกรมการค้นคว้าเชิงลึกการสร้างภาพวิดีโอและเพลงค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีหลักสูตรด้าน AI มากกว่า96หลักสูตรค่ะภายใต้แนวคิด Learn Earn Learn พร้อมองค์ความรู้จากพันธมิตรระดับโลกค่ะอาทิ Google for Education Microsoft Elevate และ Open AI ค่ะเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนะคะเรียนรู้และนำ AI ไปใช้ประโยชน์ได้จริงค่ะทางนี้นะคะการลงทะเบียนล่วงหน้านะคะเป็นการสมัครยืนยันตัวตนและสร้างบัญชีเท่านั้นค่ะโดยจะสามารถเข้าใช้งานโมเดล AI ภายในแพลตฟอร์มได้ตั้งแต่วันที่31สิงหาคมเป็นต้นไปค่ะและผู้สมัครนะคะต้องใช้เบราว์เซอร์ในโหมดปกติค่ะเนื่องจากระบบนะคะไม่รองรับการลงทะเบียนผ่านโหมดไม่ระบุตัวตนนะคะหรือว่า Private Window ค่ะซึ่งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 02-021-0300หรืออีเมล aipass@bde.go.th ค่ะ
1: ในการที่ว่าเราลงทะเบียนอะไรแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังนะเพราะว
2: ่
1: ากลัวว่าจะไปเจอพวกกลุ่มมิจฉาชีพค่ะก็ต้องดูให้ดีนะคะระมัดระวังให้ถี่ถ้วนละกันค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก็ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวค่ะจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะ10สถานีและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ค่ะขอบคุณผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะนายโสพลเขี่ยมการที่อำนวยการผลิตในวันนี้ค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการให้ยะข่าวในครั้งถัดไปได้นะคะในวันที่24สิงหาคม2569ค่ะเวลา 16:10 นถึง 16:30 นค่ะโดยสวทพังงาเป็นแม่ข่ายผลิตรายการค่ะ
2: ค่ะหลังจบรายการนะคะติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งวันนี้ค่ะสวทสุโขทัยเป็นผู้ผลิตรายการค่ะสำหรับวันนี้ค่ะทีมงานสวทเกาะสมุยดิฉันสิริวิภาพวงจำปีค่ะ
1: แล้วก็ดิฉันพนิตาเจียนผ่านค่ะ
2: ลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จะนำทุกท่านน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศสำหรับวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุโขทัยรับหน้าที่ผลิตรายการและกระผมศรีธวัฒน์กำเนิดทองรับหน้าที่ดำเนินรายการและสำหรับช่วงแรกในวันนี้นะครับเราจะพาย้อนล้ำลึกถึงพระราชประวัติและภาพเก่าเล่าเรื่องเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดสุโขทัยโดยทรงเสด็จพร้อมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งหมด7ครั้งมีการระบุในหนังสือสุโขทัยใต้ร่มพระบารมีจะมีรายละเอียดที่น่าสนใจอย่างไรเชิญทุกท่านรับชมรับฟังกันครับ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดสุโขทัยโดยทรงเสด็จพร้อมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งหมด7ครั้งมีการระบุในหนังสือสุโขทัยใต้ร่มพระบารมีจัดทำโดยคณะกรรมการจัดทำหนังสือพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินจังหวัดสุโขทัยโดยรายละเอียดวันเดือนปีของแต่ละครั้งมีดังนี้ครั้งที่1ระหว่างวันที่27กุมภาพันธ์ถึง17มีนาคม2501เสด็จเยี่ยมราษฎรพื้นที่ภาคเหนือโดยเสด็จถึงยังจังหวัดสุโขทัยและประทับแรมวันที่1ถึง2มีนาคมพระองค์และพระบรมราชินีนาถทรงเยี่ยมประชาชนทั่วไปพระองค์ทรงทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรและแนวทางพัฒนาโครงการต่างๆรวมถึงทรงมีพระราชดำริเรื่องการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยและอำเภอศรีสัชนาลัยซึ่งต่อมาเป็นต้นแบบการพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์ของจังหวัดสุโขทัยครั้งที่2วันที่25มกราคม2507เสด็จพร้อมพระบรมราชินีนาถทรงประกอบพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชณโบราณสถานวัดศรีชุมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและทรงเป็นประธานเปิดพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติรามคำแหงซึ่งจัดแสดงโบราณวัตถุและหลักฐานประวัติศาสตร์สำคัญของสุโขทัยครั้งที่3วันที่25มกราคม2509อีกครั้งที่ทรงประกอบพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในวันกองทัพไทยโดยคราวนี้ที่ประตูดอนแหลมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดสุโขทัยพระองค์ได้แสดงพระราชหฤทัยในการอนุรักษ์โบราณสถานพร้อมพระราชกระแสรับสั่งในการศึกษาขุดค้นและบูรณะโบราณสถานให้คงอยู่สืบไปครั้งที่4วันที่26ธันวาคม2515เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เพื่อทอดพระเนตรโบราณสถานณอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยโดยทรงศึกษาลักษณะผังเมืองและศิลปกรรมเพื่อทรงกระตุ้นการอนุรักษ์ให้กรมศิลปากรดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

0: ครั้งที่5วันที่1กุมภาพันธ์2519เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานธงลูกเสือชาวบ้านแก่เยาวชนที่โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของพระราชกรณียกิจที่ทรงส่งเสริมเยาวชนและชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยให้เข้มแข็งด้วยวิถีลูกเสือและคุณธรรมครั้งที่6วันที่16กุมภาพันธ์2521เสด็จเยี่ยมราษฎรที่ศูนย์สงเคราะห์ชาวเขาหมู่บ้านท่าแพพัฒนาอำเภอศรีสัชนาลัยและราษฎรอำเภอทุ่งเสลี่ยมในหลายพื้นที่จังหวัดสุโขทัยทรงเยี่ยมพี่น้องราษฎรอย่างใกล้ชิดเพื่อทรงรับทราบปัญหาความเป็นอยู่และพระราชทานแนวทางการแก้ไขปัญหาและครั้งที่7วันที่12ธันวาคม2535เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเบิกพระเนตรพระพุทธรูปพระพุทธสิริมาลวิชัยและทรงวางศิลาฤกษ์หอพระพุทธสิริมาลวิชัยณวัชนะสงครามอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยซึ่งเป็นกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่คุณค่าโบราณสถานและศิลปะวัฒนธรรมไทย
1: สำหรับในช่วงที่2ช่วงของตามรอยพระเมตตาเราจะไปรับชมรับฟังคณะครูอาจารย์และนักเรียนจากวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยถึงความประทับใจที่ได้ร่วมแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพกันครับ
2: ช่วงตามรอยพระเมตตา
3: สวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกศร เอ็มโอดค่ะผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยค่ะในเรื่องของโขนมูลนิธิศิลปาชีพนะคะก็จะเป็นในเรื่องหนึ่งที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เนี่ยได้มอบหมายให้ผู้บริหารของทุกหน่วยงานในสังกัดอะค่ะได้มามีการคัดเลือกนะคะเด็กนักเรียนนักศึกษาที่จะเข้าไปร่วมงานตรงนี้นะคะซึ่งก็จะเป็นเขาเรียกว่ามีกิจกรรมนี้ทุกๆปีและทางวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยเองเนี่ยก็ด้วยคณาจารย์ครูอาจารย์ของวิทยาลัยเนี่ยก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันนะคะที่จะได้ฝึกซ้อมเด็กๆเพื่อที่จะส่งเข้าในการคัดตัวในครั้งนี้ซึ่งก็โชคดีในปีนี้แล้วก็มีนักเรียนนักศึกษาของเราเนี่ยได้เข้าไปในรายการนี้ร่วมแสดงในโขนในครั้งนี้นะคะจำนวน8คนด้วยกันแล้วครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่นะคะเนื่องจากว่าในเดือนธันวาคมเนี่ยเราก็จะมีพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระพันปีหลวงนะคะซึ่งเด็กๆเหล่านี้ก็จะมีโอกาสที่จะได้เข้าไปแสดงในงานนี้ด้วยค่ะ
4: ค่ะว่าที่ร้อยตรีหญิงชลดายิ้มแย้มค่ะรองผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยค่ะในการที่เราจะได้เด็กๆที่เข้าไปออดิชั่นนะคะก็คือเราเปิดใบประกาศรับสมัครนะคะผ่านทางภาควิชานาฏศิลป์ค่ะเด็กๆก็จะได้รู้ข้อมูลนะคะแล้วก็มีการเตรียมตัวค่ะในช่วงของการเตรียมตัวนะคะก็จะมีคุณครูนะคะที่เป็นทางด้านโขนแล้วก็ละครนะคะช่วยในการติวให้กับเด็กๆค่ะ เพื่อสร้างความมั่นใจแล้วก็สร้างท่ารำที่ถูกต้องค่ะสำหรับในการไปครั้งนี้นะคะวิทยาลัยก็ได้นำพาเด็กๆนะคะไปร่วมออดิชั่นนะคะแล้วก็จะประกาศผลหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราได้รับว่าได้รับข่าวดีนะคะว่าสุโขทัยเราเนี่ยได้นักเรียนถึงจำนวนนักเรียนและนักศึกษาจำนวนถึง8คนนะคะก็มีทั้งตัวพระตัวยักษ์แล้วก็ตัวลิงนะคะซึ่งพระนั้นก็จะแบ่งออกเป็นละครพระแล้วก็โขนพระค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเด็กๆกลุ่มนี้นะคะก็จะได้เข้าไปทำการฝึกซ้อมร่วมกับเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆน้องๆที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ร่วมกันค่ะแล้วก็จะจัดเข้าอยู่ในศูนย์วัฒนธรรมต่อไปค่ะจากจุดเริ่มต้นของ การแสดงโขนมูลนิธิซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยเราเรียกว่าโขนสมเด็จนะคะในปีแรกเมื่อปี2546เนี่ยเราจัดการแสดงตอนพรหมมาสดังนั้นในปีนี้เป็นปีที่สำคัญยิ่งเด็กของที่เราออดิชั่นได้ในครั้งนี้จะถูกนำเสนอถูกแสดงที่ส่วนกลางแต่ในที่สุโขทัยค่ะเราจะนำการแสดงโขนชุดพรหมมาสนี้มาแสดงที่พระเมรุจำลองที่วัดไทยชุมพลในปีนี้ให้กับคนสุโขทัยได้รับชมค่ะ
5: สวัสดีครับผมนายประภัทรเมธีบุญรัตน์ผู้เข้าร่วมออดิชั่นโขนสาขาโขนพระครับถ้าพูดถึงเรื่องของความภาคภูมิใจใช่ไหมครับก็รู้สึกภาคภูมิใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพครับก็จะสืบสานแล้วก็จะทำต่อยอดต่อไปครับผมเรียนโขนตั้งแต่ม.1ครับตั้งม.1จนถึงม.6ครับก็รู้สึกว่าอยากที่จะไปออดิชั่นครับเพราะว่าอยากจะไปลองเปิดประสบการณ์ใหม่ๆครับปีนี้ก็เปิดออดิชั่นโขนตอนนางสีดาครับก็เลยอยากจะไปลองครับ
6: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพลอยชมพูสุขชูผู้เข้าร่วมออดิชั่นสาขาละครพระค่ะจุดเริ่มต้นนะคะของหนูคือตอนหนูอยู่มัธยมต้นค่ะหนูได้ไปดูโขนตอนสะกดทัพนั่นก็คือแรงบันดาลใจแรกค่ะที่ทำให้หนูอยากขึ้นไปอยู่ณจุดๆนั้นพอจบช่วงม.ต้นนะคะหนูก็ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ค่ะพอหนูอยู่ม.6หนูก็ตั้งใจที่จะเข้าไปคัดเลือกเพื่อที่จะไปอยู่ณจุดๆนั้นเพื่อทำตามความฝันของตัวเองตอนต้นค่ะก็สำหรับหนูนะคะหนูก็รู้สึกภูมิใจค่ะที่ได้สืบสานต่อของโขนที่พระพันปีได้สร้างไว้ก็ได้เป็นตัวแทนสืบสานโขนชั้นสูงของไทยค่ะหนูก็จะทำที่ตรงนั้นให้เต็มที่ค่ะในสิ่งที่หนูตั้งใจไว้เพื่อสืบสานให้คนอื่นได้เป็นแรงบันดาลใจต่อไปค่ะ
7: สวัสดีครับกระผมนายพรากรภูมิฝ่ายเรียนเอโขนพระครับจุดเริ่มต้นของผมนะครับก็คือผมมีความฝันว่าอยากไปยืนเวทีอันทรงเกียรตินี้ครับก็เลยสานฝันตัวเองพัฒนาตัวเองเพื่อมายืนเวทีนี้ครับก็รู้สึกภาคภูมิใจกับตัวเองครับที่เป็นส่วนหนึ่งของนักแสดงโขนส่งเสริมมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพของพระพันปีครับก็ตื่นตันครับไปปีแรกก็มีโอกาสได้ติดได้แสดงโขนเลยครับก็ตัวผมนะครับจะสืบสานต่อยอดโขนมูลนิธิของพระพันปีไปตลอดครับเพื่อไม่ให้สูญหายไปครับ
8: สวัสดีครับกับผมนายชัยชนะกินีครับผู้ เข้าคัดเลือกโขนออดิชั่นครับเล่นเป็นโขนลิงครับ
9: สวัสดีครับผมนายกันกมลมาเกาะผู้ออดิชั่นโขนลิงครับ
8: จุดเริ่มต้นผมครับผมเรียนอยู่ที่โรงเรียนประถมครับแล้วมีครูจากที่วิไลนาศิลป์โขนไทยครับไปฝึกสอนครับผมก็เล่นตั้งแต่ป.5เลยครับแล้วก็มีโอกาสได้มาศึกษาต่อที่ม.ต้นก็เข้าต่อที่นี่ครับเรียนจนถึงปี3นี่แหละครับตอนนี้ประมาณ 6-7 ปีได้แล้ว
9: ส่วนผมนะคือมีพี่ชายที่เรียนอยู่นี่แล้วแบบเขาเรียนโขนลิงเหมือนกันก็เลยแบบมีความฝันที่อยากจะเรียนที่นี
8: ่ก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ตื่นเต้นไปในตัวไม่คิดว่าจะได้ด้วยครับ
9: ความรู้สึกเดียวกันแล้วตื่นเต้นมากตอนนี
8: ้ก็ถ้าไปแสดงที่นู่นใช่ไหมครับก็จะกลับมาเล่าประสบการณ์ที่ไปแสดงอยู่บนเวทีที่ยิ่งใหญ่มาให้น้องๆฟังครับ
9: ส่วนผมจะไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็ฝึกฝนตัวเองให้ดีกว่าเดิม
8: ก็อยากจะบอกน้องๆรุ่นหลังนะครับมาเรียนเถอะครับมันสนุกมากครับในเวลาได้ไปคัดไปอะไรเงี้ยเจอเพื่อนเจอพี่น้องนี่แบบสุดๆครับสนุกมากมันสนุกตรงที่แบบว่าเราอยู่ต่างวิไลกันเงี้ยมันแบบว่าแลกเปลี่ยนความคิดกันได้ครับ
10: สวัสดีครับผมนายวิทวัฒน์พันอยู่นะครับผู้ออดิชั่นโขนยักษ์ครับสำหรับจุดเริ่มต้นของผมนะครับประมาณปี2559นะครับผมได้ดูโขนตอนสืบมันคาครับเป็นตอนแรกทำให้มันเป็นภาพจำของผมนะครับในการแสดงโขนพอถึงช่วงม.3นะครับผมก็ได้มีโอกาสเล่นโขนตอนนั้นบทบาทแรกที่ได้รับคือเสนายักษ์ครับและพอปีต่อมานะครับครูได้เห็นความสำคัญของผมทำให้ผมได้เล่นทศกัณฐ์มาเรื่อยๆครับจนถึงจบม.6ครับแล้วก็ได้มาต่อที่วิทยาลัยนศิลป์สุโขทัยที่นี่ครับพอถึงปี3นะครับผมก็อยากออดิชั่นโขนนะครับก็เลยลองออดิชั่นจนติดโขนครับสิ่งที่ชอบที่สุดนะครับคือโขนเนี่ยมันฝึกความอดทนครับซึ่งพอเรามีความอดทนแล้วครับ เราไปทำงานอะไรอย่างอื่นนะครับเราก็จะมีความอดทนกับงานนั้นเพิ่มขึ้นครับเลยทำให้เป็นการชอบเรียนโขนครับแล้วก็ส่วนตัวเป็นคนชอบการแสดงเป็นคนชอบแสดงออกอยู่แล้วครับที่นี่นะครับเรียนสายครูครับพอผมจบไปแล้วครับผมก็จะสอนเด็กถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาจากที่นี่นะครับให้กับเด็กแล้วก็จะพัฒนาเด็กต่อไปเรื่อยๆครับโดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนครับสำหรับโขนนะครับโขนไม่ใช่เรื่องยากเลยครับแล้วก็ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวครับที่เห็นจะต้องมีถีบเหรียญจะต้องมีเต้นเสาก็คือเป็นการฝึกให้สรีระร่างกายสวยงามครับคือถ้าเราอดทนกับโขนได้แล้วนะครับทุกอย่างจะสบายหมดครับไม่ได้มีอะไรน่ากลัวเลยครับสำหรับโขนแล้วก็อยากให้น้องๆนะครับมาช่วยกันเรียนโขนมาช่วยกันต่อยอดช่วยกันสืบสานครับสำหรับโขนนะครับเป็นสิ่งที่พระพันปีหลวงนะครับได้สนับสนุนได้คิดได้ต่อยอดได้สร้างขึ้นมาแล้วนะครับก็ไม่อยากให้หายไปครับอยากให้ทุกคนนะร่วมกันช่วยรักษาวัฒนธรรมของเราไว้ครับผมก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยรักษาวัฒนธรรมที่พระพันปีหลวงเนี่ยครับได้สืบสานมาครับแล้วก็ผมก็จะต่อยอดไปเรื่อยๆครับ
2: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
11: ผมครูอรรถทนเดชคูณนะครับครูในวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยสอนวิชานาฏศิลป์โขนเอกโขนลิงครับถ้าจะพูดถึงน้องๆที่ไปออดิชั่นนะครับออดิชั่นโขนพระราชทานในปีนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มน้องๆที่มีโอกาสนะครับเราไปถึง24คนแล้วได้มาถึง8คนเนี่ยก็ถือว่าวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยเราก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไปได้เราจริงๆแล้วเราก็อยากจะได้ทั้งหมดแต่ว่าด้วยจำนวนของผู้แสดงเนี่ยมันมีจำกัดนะครับก็เลยได้มาเพียงเท่านี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากแล้วครับนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจนะครับของวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยรวมถึงหมวดโขนเนาะในภาควิชานาฏศิลป์ไทยด้วยครับครับถ้าเราพูดถึงสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับก็พระองค์ท่านเนี่ยเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจที่สร้างให้เกิดการแสดงโขนแล้วก็แรงกระเพื่อมของการแสดงโขนเกิดขึ้นในแผ่นดินนี้ซึ่งการแสดงโขนเนี่ยถ้าเราพูดถึงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นโขนที่เรารู้จักกันทุกวันเนี่ยโขนซบเซามากครับไม่ได้รับความนิยมมีบางครั้งนะครับที่เราเดินทางไปทำการแสดงของวิทยาลัยเนี่ยแต่ชาวบ้านเรียกพวกเราว่าลิเกก็ได้แรงบันดาลใจจากพระองค์ท่านนี่นะครับที่ทรงมีพระราชสวนีเคยให้ไว้ว่าใครไม่ดูเดี๋ยวเราจะดูเองซึ่งก็เป็นแรงกระเพื่อมนะครับทำให้วงการโขนเนี่ยมีการพัฒนาแล้วก็ผลักดันให้เกิดการรับรู้อย่างกว้างขวางโดยเฉพาะการแสดงในโขนพระราชทานเนี่ยครับก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทที่ทำให้วงการโขนเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้าถึงขั้นที่เรียกว่าเป็นที่นิยมมากๆซึ่งกลายเป็นการแสดงที่จะต้องจัดทำกันทุกๆปีก็เลยเป็นหนึ่งส่วนนะครับที่ทำให้วงการโขนเนี่ยพัฒนาขึ้นมาจนถึงระดับนี้จนถึงระดับที่เรียกว่าเรายื่นศิลปะวัฒนธรรมในส่วนของการแสดงโขนเนี่ยต่อยูเนสโกจนได้เป็นเรียกว่ามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้โดยองค์การยูเนสโกได้ส่งให้เราถึงขั้นนี้นะครับมันก็กลายเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยของคนในชาติรวมถึงของประชาชนชาวโลกด้วยเพราะทุกวันนี้การแสดงโขนไม่ใช่แค่การแสดงโขนของคนไทยแล้วเป็นการแสดงโขนที่เป็นมรดกของชาวโลกด้วยครับในกิจกรรมครั้งนี้นะครับเราก็ขอเชิญชวนนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่อยากจะเข้าชมการแสดงของการแสดงมูลนิธินะครับโขนศิลปาชีพในครั้งนี้ตอนสีดานะครับเราจะเริ่มทำการแสดงกันตั้งแต่วันที่5พฤศจิกาจนถึงวันที่10ธันวาคม2569นี้นะครับไปร่วมเป็นแรงและกำลังใจให้กับน้องๆชาวนาฏศิลป์ทุกๆคนนะครับที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยฝากให้ทุกคนไปเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนด้วยครับขอบคุณครับ
1: และทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงผลิตรายการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุโขทัยควบคุมการผลิตโดยนางสาวมัทธิดาธรรมราตินามาศ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุโขทัยและอำนวยการผลิตโดยนางพิสมัยเลิศอิทธิบาทผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4กรมประชาสัมพันธ์สำหรับวันนี้ผมศรีธวัฒน์กำเนิดทองและทีมงานสวทสุโขทัยขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำคาดการประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่23สิงหาคมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ไม่ว่าจะวันไหน

0: รักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำคาดการประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่23สิงหาคมพร้อมเฝ้าระวังพิเศษในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมจากฝนตกสะสม48ชั่วโมงใน11จังหวัด
3: คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนได้คาดการฝนตั้งแต่วันนี้ถึง23สิงหาคมประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องและอาจมีฝนตกหนักได้ในบางแห่งบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกโดยต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากบริเวณที่ลาดเชิงเขาพื้นที่น้ำท่วมขังในเขตเมืองและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากฝนที่ตกสะสมอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาประกอบกับความชื้นในดินอิ่มน้ำแล้วโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์แพร่สุโขทัยเพชรบูรณ์เลยหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอุบลราชธานีอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษนครราชสีมาสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดสำหรับพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมจากฝนตกสะสมต้องเฝ้าระวังพิเศษ48ชั่วโมงในพื้นที่11จังหวัดประกอบด้วยพิษณุโลกสุโขทัยกาฬสินธุ์สกลนครน่านแพร่แม่ฮ่องสอนลำปางอุตรดิตถ์กาญจนบุรีและตากติยาพันยังเทียนรายงาน
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนภัยขั้นรุนแรงต่อสถานการณ์แม่น้ำป่าสักที่คาดว่าจะล้นตลิ่งในพื้นที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ช่วงค่ำวันนี
4: ้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนภัยขั้นรุนแรงระดับร้ายแรงมากจากสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักที่สถานี S3 ตำบลตันเดี่ยวอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้ในช่วงเวลา 14:00 นระดับน้ำอยู่ที่ 7.96 เมตรต่ำกว่าตลิ่งเพียง 0.34 เมตรและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะล้นตลิ่งในช่วงเย็นถึงค่ำวันนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำป่าสักโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลตาลเดียวและเขตเทศบาลเมืองหล่มสักเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์โดยเร่งยกสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์ไปยังพื้นที่ปลอดภัยรวมถึงเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุผู้ป่วยเด็กและกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่เสี่ยงพร้อมทั้งจัดทำแนวกระสอบทรายป้องกันน้ำบริเวณบ้านเรือนอาคารและร้านค้าหากมีความจำเป็นต้องอพยพหรือขอรับความช่วยเหลือขอให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยด่วนเพื่อเข้าดำเนินการช่วยเหลือและดูแลความปลอดภัยของประชาชนเพลินจิตส่วนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
2: จังหวัดลพบุรีเปิดรับบริจาคอุปกรณ์ทำความสะอาดและอาหารแห้งเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านนายวีรพงศ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์รับบริจาคอุปกรณ์ทำความสะอาดและอาหารแห้งณจุดรับสิ่งของมณฑลทหารบกที่13ลพบุรีเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านโดยขอเชิญชวนประชาชนจังหวัดลพบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบความช่วยเหลือและกำลังใจผ่านการบริจาคในครั้งนี้โดยทางศูนย์เน้นรับเฉพาะสิ่งของและเครื่องมือทำความสะอาดและอาหารแห้งเท่านั้นเพื่อให้ตรงกับความต้อง

0: ที่20ถึง23สิงหาคมนี้ณสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการมณฑลทหารบกที่13 PX กองทัพบกสาขามณฑลทหารบกที่13ผู้ที่ประสงค์จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพี่น้องชาวน่านสามารถนำสิ่งของไปบริจาคได้ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

วันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันในมุมของข่าวดังก็คือกรณีที่มีการปะทะคลมกันในที่สาธารณะแล้วฝ่ายหนึ่งก็เลยชักอาวุธปืนขึ้นมาจนในที่สุดนั้นมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นค่ะโดยมีการอ้างว่ามีการทำไปเพื่อป้องกันตัวซึ่งในประเด็นนี้ค่ะหลายคนก็สงสัยนะคะว่าการกระทำอย่างไรที่จะเป็นการป้องกันตัวที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็จะทำให้การกระทำนั้นไม่เป็นความผิดค่ะตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา68ค่ะการกระทำที่จะอ้างการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายได้เนี่ยจะต้องมีเงื่อนไขสำคัญเนี่ย4ประการนะคะประการแรกค่ะต้องเป็นการกระทำเพื่อป้องกันสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นสิทธิในชีวิตในร่างกายหรือในทรัพย์สินทั้งของเราแล้วก็ของผู้อื่นเราสามารถกระทำการเพื่อป้องกันได้ค่ะประการที่2ค่ะการกระทำนั้นจะต้องเกิดจากมีภัยที่ละเมิดต่อกฎหมายหมายถึงว่าเรื่องนี้คู่กรณีค่ะจะต้องเป็นฝ่ายผิดก่อนเช่นนะคะอยู่ดีๆเขาวิ่งเข้ามาจะทำร้ายเราอยู่ดีๆเขาวิ่งเข้ามาจะเอาอาวุธมีดมาแทงเราอย่างนี้ค่ะเรียกว่ามีภัยที่เกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายที่เกิดขึ้นกับเราและกำลังจะเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องที่เราสมัครใจไปทะเลาะวิวาทกับเขาหรือตัวเราเองอะค่ะเป็นฝ่ายที่ไปก่อให้เกิดเหตุขึ้นก่อนไปหาเรื่องทะเลาะกับเขาก่อนอย่างเงี้ยเราจะมาอ้างว่าสิ่งที่เราทำเป็นการป้องกันตัวโดยชอบด้วยกฎหมายเนี่ยอันนี้ทำไม่ได้เลยประการที่3นะคะจะต้องเป็นพยันตรายที่ใกล้จะถึงค่ะและภัยนั้นต้องยังไม่ผ่านพ้นไปด้วยนะคะเช่นเขาวิ่งมาเนี่ยจะถึงตัวเราอยู่แล้วเงื้อมีดมากำลังจะแทงเราภัยนั้นยังเกิดขึ้นอยู่และยังไม่ได้ผ่านพ้นไปเราจึงกระทำการโต้ตอบกลับเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ภัยนั้นเกิดกับเราแบบนี้ทำได้แต่ถ้าเกิดภัยนั้นมันผ่านพ้นไปแล้วค่ะยกตัวอย่างเช่นเขาวิ่งมาต่อยเราหนึ่งทีเราล้มลงเขายืนดูหยุดทำเราแล้วแล้วเขาก็เดินหันหลังกลับไปอย่างเงี้ยภัยมันผ่านพ้นไปแล้วหากเราลุกขึ้นมาเอามีดไปแทงเขากลับหรือว่าวิ่งไปหรือว่ายิงเขาจากทางด้านหลังทั้งที่ภัยนั้นมันจบไปแล้วแบบเนี้ยเราจะอ้างว่าเป็นการป้องกันตัวเนี่ยคงไม่ได้ค่ะประการที่4นะคะการกระทำนั้นจะต้องพอสมควรแก่เหตุด้วยหมายความว่าสัดส่วนภัยที่คนร้ายก่อให้เกิดขึ้นกับเรากับสัดส่วนภัยที่เราก่อกลับไปเพื่อป้องกันไม่ให้ภัยนั้นเกิดกับเราเนี่ยมันจะต้องได้สัดส่วนกันยกตัวอย่างเช่นถ้าเขาเดินมาถึงต่อยเราหนึ่งทีแต่ว่าเราเนี่ยชักปืนยิงเขาหมดแม็กเลยกรณีแบบนี้เราจะบอกว่าเป็นการป้องกันตัวเนี่ยสัดส่วนภัยมันไม่ได้กันซึ่งแบบนี้ในทางกฎหมายเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุนะคะทีนี้ก็จะมีคำกล่าวนึงที่เขาถามว่าอ้าวแล้วคำกล่าวที่บอกว่าคนดีไม่จำเป็นต้องหนีภัยล่ะแบบนี้เราจะใช้ในทางไหนคำตอบก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเราเป็นพลเมืองดีเราอยู่ของเราเฉยๆนะคะเราไม่ได้ไปหาเรื่องใครก่อนแล้วอยู่ๆก็มีคนร้ายเนี่ยเข้ามาจะทำร้ายเรามาก่อภัยให้เกิดกับเรากรณีแบบนี้กฎหมายไม่ได้บังคับว่าเราต้องวิ่งหนีนะคะเราไม่จำเป็นต้องหนีภัยหมายความว่าเราสามารถที่จะโต้ตอบกลับได้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ภัยนั้นเกิดกับเราหรือป้องกันให้ภัยที่กำลังเกิดกับเรานั้นอยู่เนี่ยมันยุติลงแต่ยังไงก็ตามนะคะในการที่เราจะโต้ตอบกลับไปโดยอ้างป้องกันตัวค่ะจะต้องอยู่ภายใต้หลัก4ข้อที่ได้กล่าวมาแล้วเมื่อกี้ด้วยนะคะแต่ก็มีประเด็นนิดนึงนะคะอยากให้พวกเราตั้งเป็นข้อสังเกตไว้ค่ะก็คือว่าการที่คนดีไม่จำต้องหนีภัยก็จริงแต่กฎหมายก็บอกว่าคนดีก็ไม่จำเป็นต้องเอาตัวเองเข้าไปสู่ภัยเช่นกัน

หมายความว่าถ้าภัยนั้นมันจะเกิดกับเราก็จริงแต่ว่าเรายังมีทางเลี่ยงทางอื่นได้เราก็ควรที่จะเลี่ยงไปก่อนยกตัวอย่างเช่นมีคนมาร้องท้าทายเราว่าจะแทงเราอยู่หน้าบ้านเราเป็นคนดีเราไม่จำเป็นต้องหนีภัยแต่เราก็ไม่ต้องก้าวเอาตัวเองเข้าไปสู่ภัยหมายความว่าเราไม่ต้องออกจากบ้านเพื่อที่จะออกไปตามที่เขาท้าทายแล้วก็ไปป้องกันตัวแบบนี้อย่างเงี้ยจะเรียกว่าเราไปป้องกันตัวมันก็คงไม่ถูกต้องค่ะหลักกฎหมายในเรื่องป้องกันตัวนะคะมีไว้ขึ้นมาเพื่อปกป้องคนดีแต่สิ่งสำคัญที่เราจะต้องมีจริงๆก็คือสติค่ะหากมีข้อสงสัยใดๆนะคะก็สามารถโทรมาที่สายด่วนของเรานะคะ1157อัยการช่วยได้ค่ะหรือว่าถ้าหากว่าอยากเจอพวกเราตัวเป็นๆนะคะก็ให้เดินเข้ามาพบพวกเราได้นะคะที่สำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีทั่วประเทศค่ะพวกเราสคช.ทั่วประเทศนะคะรอให้บริการให้คำปรึกษาทุกท่านอยู่ค่ะสวัสดีค่ะ

0: แห่งสายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานประเภท32ฝีพายผู้นำ32ฝีพายทั่วไป16ฝีพายทั่วไปและประเภท8ฝีพายชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดภายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำแห่งพระมหากรุณาธิคุณ
1: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
2: วันนี้ยาวไปเดี๋ยวพี่ขับเองไอ้น้อง
3: เดี๋ยวนะพี่เมาไหมเนี่ย
2: เมาแล้วไงอ่ะไม่สะเทือนพี่อยู่แล้วแค่นี้เองสบาย
3: ไม่เอาดีกว่าพี่เรียกแท็กซี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลย
2: โอ้ยเกือบตายแล้วไหมเนี่ย
3: เห็นไหมพี่วินาทีเดียวก็เฉียดตายได้แล้วชีวิตคนเราไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะพลาดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวนะพี
2: ่ไม่เอาอีกแล้วเรียกแท็กซี่เถอะเมาไม่ขับอีกแล้ว
4: อย่าปล่อยให้ความสนุกจบลงด้วยความสูญเสียเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
5: รีบไปไหนปามกินข้าวก่อนสิลูก
3: ไม่ทันแล้วแม่เดี๋ยวสายไปก่อนนะ
4: ทุกวันนี้มีคนเร่งรีบโดยลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปคือความปลอดภัย
6: แค่ไม่กี่วินาทีที่คิดว่าไม่เป็นอะไรอาจกลายเป็นวินาทีที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล
4: คนที่เจ็บไม่ใช่แค่คุณแต่คือคนที่รอคุณอยู่ที่บ้าน
6: เปลี่ยนแค่พฤติกรรมเล็กๆใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งก่อนบิดคันเร่ง
4: เพราะชีวิตคุณมีค่ามากกว่าที่คิดกันน็อกก่อนบิดชีวิตมีค่าด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
7: วันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
8: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
9: หากพบเบาะแสยาเสพติดโปรดแจ้งสายด่วน1386
8: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
9: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
10: คุณกำลังฟังคลื่นสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
11: คุณกำลังฟังสวทชุมพร FM 100 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90

0: เล่า90ติดตามข่าวสารสถานการณ์รอบวันความรู้รอบตัวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์บอกเล่า90
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการบอกเล่า90นะคะวันนี้เจอกันในวันศุกร์ที่21สิงหาคม2569ค่ะน้องบุ๋มเย็นจิตอกำจรค่ะมาอยู่ด้วยกันในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้นะคะ 17:00 น.ไปจนถึง 18:00 น.นะคะสำหรับรายการบอกเล่า90ค่ะติดตามกันได้เลยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะทางสวทชุมพร FM 100 MHz นะคะหรือว่าหน้าเพจ Facebook สวทชุมพรค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กันได้นะคะผู้ชมคุณผู้ฟังรายการบอกเล่า90ก็มีข้อมูลข่าวสารเนื้อหาสาระมาฝากคุณผู้ชมผู้ฟังนะคะพร้อมด้วยผลงานเพลงเพื่อชีวิตเปล่าๆที่นำมาฝากกันในช่วงเวลาก่อนเคารพธงชาติแบบนี้นะคะในส่วนของข้อมูลข่าวสารก็มีทั้งข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐข้อมูลสุขภาพค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังรวมไปถึงเรื่องราวของมิจฉาชีพข่าวจริงข่าวปลอมนะคะจะนำมาฝากคุณผู้ชมผู้ฟังเป็นประจำกับรายการบอกเล่า90อยู่แล้วนะคะวันนี้ในส่วนของข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐค่ะน้ำหมุนนำเรื่องของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะเดินหน้าขับเคลื่อนต้มยำกุ้งอาหารไทยมรดกโลกให้ยังคงมีชีวิตและเติบโตสู่อนาคตมุ่งต่อยอดสร้างคุณค่าอาชีพและรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะในส่วนของสุขภาพวันนี้นะคะนำเรื่องราวของวิตามินบีรวมกินทุกวันได้ไหมช่วยเรื่องอะไรบ้างแล้วก็เหมาะกับใครบ้างมาฝากคุณผู้ชมผู้ฟังกันนะคะในส่วนของช่วงสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็คือเรื่องของการโดนหลอกขายรถไฟฟ้าจิ๋วแต่เจ็บจี๊ดนะคะก็เป็นเรื่องราวที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมผู้ฟังก่อนที่จะจากลาคุณผู้ชมผู้ฟังไปนั่นเองนะคะเอาละค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เราจะมาพูดกันในช่วงต่อไปของรายการนะคะแต่ว่าช่วงนี้เราไปพักฟังผลงานเพลงประเพาะกันก่อนสักหนึ่งช่วงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐกันค่ะ

0: มาบอกเรื่องสดเรื่องใหม่ในบอกเล่า90
1: กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในช่วงนี้มาติดตามเรื่องราวข่าวสารจากทางภาครัฐกันนะคะวันนี้นำเรื่องของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเดินหน้าขับเคลื่อนต้มยำกุ้งอาหารไทยมรดกโลกให้ยังคงมีชีวิตและเติบโตสู่อนาคตมุ่งต่อยอดสร้างคุณค่าอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนนะคะนางชุติกาอัครกิจโสภากุลอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเปิดการประชุมเวทีสาธารณะเพื่อเผยแพร่แผนขับเคลื่อนการส่งเสริมและรักษาต้มยำกุ้งมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกนะคะโดยมีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งและผู้เพาะปลูกสมุนไพรนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิวัฒนธรรมจังหวัดประธานสภาวัฒนธรรมเขตนะคะบุคลากรกรมส่งเสริมวัฒนธรรมผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนกลุ่มเยาวชนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนแผนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนะคะสำหรับต้มยำกุ้งไม่ได้เป็นเพียงอาหารไทยที่คนทั่วโลกรู้จักแต่ยังสะท้อนภูมิปัญญาชีวิตวิถีชีวิตและความสัมพันธ์ของคนไทยกับธรรมชาติและก็ชุมชนนะคะการที่ยูเนสโกขึ้นทะเบียนต้มยำกุ้งเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาตินับเป็นจุดเริ่มต้นของการร่วมกันสืบสานรักษาภูมิปัญญานี้ให้คงอยู่นะคะการจัดทำแผนขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมจึงถือเป็นกลไกที่สำคัญค่ะในการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐชุมชนผู้ปฏิบัติและทุกภาคส่วนนะคะทำให้ต้มยำกุ้งยังคงมีชีวิตสร้างคุณค่าสร้างรายได้และก็สร้างอาชีพนะคะโดยยังคงรักษาเอกลักษณ์และภูมิปัญญาของชุมชนไว้ควบคู่กันการส่งเสริมวัฒนธรรมค่ะมุ่งหวังให้แผนขับเคลื่อนเป็นกรอบการดำเนินงานที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงเกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและตอบสนองต่อบริบทของชุมชนและผู้เกี่ยวข้องกับต้มยำกุ้งโดยตรงนะคะเพื่อนำไปพัฒนาให้มีความรอบด้านสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของต้มยำกุ้งนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ชมผู้ฟังกันในวันนี้นะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักฟังเพลงพอๆกันอีกสักหนึ่งช่วงค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข้อมูลสุขภาพที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ

0: ห่วงใหญ่ใส่ใจสุขภาพบอกเล่า90
1: กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่3นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกับรายการบอกเล่า90ค่ะและช่วงนี้น้องหมุ่มก็จะนำเรื่องราวสุขภาพมาฝากกันนะคะวันนี้นำเรื่องของวิตามิน B รวมมาฝากกันค่ะวิตามิน B รวมกินทุกวันได้ไหมช่วยเรื่องอะไรบ้างเหมาะกับใครบ้างนะคะวิตามิน B รวมหรือคือกลุ่มวิตามินที่ร่างกายต้องการทุกวันเพื่อให้ระบบประสาทและสมองสามารถรวมไปถึงการเผาผลาญทำงานเป็นปกตินะคะถึงแม้หลายคนจะได้จากอาหารแต่ในบางวัยหรือบางอาชีพการเสริมวิตามินบีรวมก็กลายเป็นสิ่งจำเป็นและควรกินตอนไหนนะคะมีผลข้างเคียงไหมควรกินทุกวันหรือเปล่ามาหาคำตอบกันค่ะวิตามินบีรวมคืออะไรมีอะไรบ้างนะคะวิตามินบีรวมก็คือกลุ่มวิตามินบี8ชนิดค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็จะมี B1ในช่วยในเรื่อง B1 ไทอามีนนะคะช่วยเปลี่ยนน้ำตาลเป็นพลังงานค่ะ B2ไรโบฟลาวินนะคะบำรุงผิวแล้วก็สายตา B3 ไนอาซีนช่วยในระบบย่อยอาหารและสุขภาพของสมองค่ะ B5 แพนโททินิกแอซิดซ่อมแซมเซลล์นะคะ B6 ไพริยอกซีนผลิตเซโรโทนินปรับสมดุลอารมณ์ B7 ไบโอตินดูแลผมผิวเล็บ B9 โฟเลตโฟลิกแอซิดสร้างเม็ดเลือดแดงสำคัญต่อหญิงตั้งครรภ์ B12 โคบาลามีนนะคะบำรุงสมองป้องกันโรคโลหิตจางนั่นเองค่ะวิตามิน B รวมช่วยในเรื่องอะไรบ้างนะคะวิตามิน B รวมก็จะช่วยในหลายระบบของร่างกายนะคะได้แก่เพิ่มพลังงานและการเผาผลาญบำรุงสมองความจำและสมาธิลดความเครียดปรับอารมณ์ให้นิ่งขึ้นบำรุงผิวผมเล็บป้องกันโรคโลหิตจางนะคะบำรุงเม็ดเลือดแดงสำคัญต่อหญิงตั้งครรภ์ช่วยพัฒนาสมองของทารกเสริมภูมิคุ้มกันและสุขภาพโดยรวมค่ะวิตามิน B รวมเหมาะกับใครบ้างนะคะคนที่เครียดง่ายพักผ่อนไม่พอผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์บ่อยค่ะผู้สูงอายุที่ดูดซึมได้น้อยผู้ที่กินมังสวิรัตหรือว่าวีแกนนะคะก็จะทำให้เสี่ยงขาดวิตามิน B12 ได้นั่นเองค่ะแล้วก็ในกลุ่มของหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตรนะคะคนทำงานหนักนักกีฬาหรือว่าเรียนหนักวิตามิน B รวมทีนี้เรามาดูกันว่ากินตอนไหนดีที่สุดควรกินหลังอาหารเช้าหรือก่อนเที่ยงเพราะว่าวิตามิน B เป็นวิตามินละลายน้ำค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแล้วก็ไม่ควรกินก่อนนอนนะคะเพราะอาจจะทำให้ร่างกายตื่นตัวเกินไปหากต้องเสริมในรูปแบบเม็ดก็ให้ดื่มน้ำตามมากๆเพื่อช่วยในการดูดซึมวิตามิน B รวมนะคะทีนี้เรามาดูกันว่ากินทุกวันได้ไหมกินได้ทุกวันเพราะวิตามินที่ละลายน้ำร่างกายจะไม่สะสมหากเกินก็จะขับออกทางปัสสาวะแต่ไม่ควรกินเกินขนาดโดยไม่จำเป็นค่ะหรือว่าซ้ำซ้อนกับวิตามินอื่นโดยเฉพาะวิตามิน B6 หากเกิน100มิลลิกรัมต่อวันก็อาจจะเสี่ยงต่อการชายชาปลายมือปลายเท้าได้ในระยะยาวแนะนำให้เลือกวิตามิน B รวมแบบตามปริมาณที่แนะนำต่อวันนะคะก็เพียงพอแล้วการขาดวิตามิน B รวมจะมีอาการอย่างไรบ้างนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอาการของการขาดวิตามิน B แตกต่างกันไปแต่รวมๆได้แก่อ่อนเพลียเรื้อรังสมาธิสั้นความจำถดถอยปากแห้งมุมปากแตกนะคะผิวแห้งผมร่วงเล็บเปราะชามือเท้าหรือว่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงโลหิตจางอารมณ์แปรปรวนค่ะทำไมกินวิตามิน B แล้วปัสสาวะเหลืองมากนะคะการที่ปัสสาวะมีสีเหลืองเข้มหลังรับประทานวิตามิน B รวมซึ่งเป็นเรื่องปกติที่ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าเกิดจากวิตามิน B2 ไรโบฟลาวินที่มีสีเหลืองตามธรรมชาติถ้าเมื่อร่างกายได้รับเกินความต้องการก็จะขับออกทางปัสสาวะทำให้สีและกลิ่นของปัสสาวะเปลี่ยนไปชัดเจนแต่ไม่อันตรายค่ะเพราะว่าวิตามิน B เป็นวิตามินละลายน้ำไม่สะสมในร่างกายนะคะวิตามินกินแล้วเวียนหัวคลื่นไส้เนี่ยค่ะหากว่าคุณกินวิตามิน B รวมแล้วรู้สึกคลื่นไส้อาจเกิดจากการรับประทานอาหารขณะท้องว่างนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังซึ่งวิตามินบางชนิด ในกลุ่ม B เช่น B3 ในอาซีนหรือว่า B6 ก็อาจจะกระตุ้นกระเพาะอาหารจนทำให้ระคายเคืองได้นะคะอีกทั้งหากปริมาณวิตามินเข้มข้นเกินความจำเป็นหรือร่างกายไวต่อสารบางตัวก็อาจจะทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ตามมาได้เช่นเดียวกันนะคะวิธีแก้ก็คือควรรับประทานอาหารควรรับประทานหลังอาหารทันทีนะคะแล้วก็ดื่มน้ำตามมากๆและหากอาการยังไม่ดีขึ้นก็ควรหยุดใช้แล้วก็ปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุพิจารณาหรือว่าพิจารณาในการเปลี่ยนยี่ห้อที่เหมาะสมกับร่างกายมากกว่าเดิมสรุปว่าวิตามินบีรวมจำเป็นแค่ไหนนะคะหากคุณกินอาหารครบหมู่ก็อาจไม่ต้องเสริมแต่คุณใช้ร่างกายเยอะเครียดนอนดึกหรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยงวิตามินบีรวมช่วยได้มากค่ะควรเลือกสูตรที่เหมาะสมกับตัวเองนะคะแล้วก็ไม่กินเกินขนาดด้วยมันสังเกตอาการขาดและปรึกษาแพทย์หากมีโรคประจำตัวด้วยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของวิตามินบีรวมนะคะว่าเป็นอย่างไรนะหลักๆก็คืออาการขาดวิตามิน B ก็จะทำให้อ่อนเพลียเรื้อรังสมาธิสั้นความจำถดถอยปากแห้งมุมปากแห้งผิวแห้งผมร่วงเล็บเปราะชามือเท้าหรือว่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงโลหิตจางแล้วก็อารมณ์แปรปรวนด้วยนะคะเอาล่ะสังเกตตัวเองแล้วก็ปรึกษาร้านขายยาปรึกษาเภสัชกรหรือแพทย์ก็ได้นะคะสำหรับการที่จะรับประทานวิตามิน B เสริมนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวสุขภาพที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้นะคะช่วงนี้ไปพักกันอีกสักหนึ่งช่วงค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข้อมูลข่าวจริงข่าวปลอมข่าวมิจฉาชีพกันได้ในช่วงท้ายของรายการค่ะ

0: ื่องมาเล่าเอาข่าวมาบอกข่าวจริงข่าวปลอมป้องกันภัยมิจฉาชีพบอกเล่า90
1: กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในช่วงนี้ก่อนจะจากกันไปเนาะนำเรื่องราวของมิจฉาชีพมาฝากคุณผู้ชมผู้ฟังกันนะคะวันนี้นำเรื่องของการโดนหลอกขายรถไฟฟ้าจิ๋วนะคะอย่างที่เราเห็นอยู่ตามท้องถนนแล้วก็อาจจะมีให้เห็นกันบ้างมิจฉาชีพค่ะหลอกขายรถไฟฟ้าจิ๋วแต่เจ็บจี๊ดนะคะรถไฟฟ้าจิ๋วซึ่งตอนนี้กำลังเป็นกระแสในหมู่ที่ชื่นชอบรถคันเล็กกระทัดรัดและก็ขับง่ายนะคะก็คงจะหนีไม่พ้นมือมิจฉาชีพที่ขโมยรูปจากเพจร้านค้าจริงมาโพสต์ขายปลอมตัวเป็นนายหน้าซื้อขายก่อนจะเชิดเงินหนีเมื่อมีคนหลงเชื่อนะคะเพราะฉะนั้นก่อนทำธุรกรรมใดๆก็ควรตรวจสอบว่าเป็นเพจของร้านจริงไหมเช็คประวัติการขายอ่านรีวิวจากหลายแหล่งนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการโอนเงินให้ร้านที่ไม่มีตัวตนไม่มีช่องทางตรวจสอบด้วยนะคะเอาล่ะมันไม่ใช่แต่รถไฟฟ้าจิ๋วนะคะคุณผู้ชมฟังจอนที่เราจะตัดสินใจซื้อสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไปนะคะก็ต้องตรวจเช็คกันดีๆเนาะที่มงที่มาต่างๆนะคะเพจจริงเพจปลอมนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เช็คอะไรเลยนะโอนเงินไปแล้วก็อาจจะโดนหลอกแบบเชิดเงินไปเลยก็ได้นะคะทุกวันนี้ในโลกออนไลน์มิจฉาชีพหลอกเราง่ายมากเลยนะคะหลอกแป๊บๆนะคะโอนเงินปุ๊บบล็อกปั๊บเลยนะคะแล้วก็เปลี่ยนชื่อเพจเปลี่ยนอะไรเรียบร้อยหรือว่าก็ปิดเพจที่หลอกเอาเงินเราไปได้เลยนะคะคุณผู้ชมฟังเพราะฉะนั้นเราก็จะตามไม่เจอว่าเราจะต้องไปเอาเงินคืนจากใครนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวของมิจฉาชีพจะมาฝากกันค่ะเตือนให้ระมัดระวังกันตลอดทุกวันเลยนะคะกับรายการบอกเล่า90นะคะมีกลโกงมิจฉาชีพหลายๆกลโกงมาฝากคุณผู้ชมฟังกันเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วนะคะก็ระมัดระวังตัวเองด้วยนะคะเอาละค่ะทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นข้อมูลข่าวสารทุกๆช่วงนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในวันนี้ค่ะตอนนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วน้องกลุ่มเย็นจิตและกำจรต้องขอลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ค่ะในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้ค่ะทางสวทชุมพร FM 100 MHz หน้าเพจ Facebook สวทชุมพรอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดี
0: ติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90ยกเรื่องมาเล่าเอาข่าวมาบอกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 17:10 น. ถึงเวลา 18:00 น.

0: MEDCO Energy Thailand มุ่งมั่นพัฒนาแหล่งพลังงานอย่างมีคุณภาพด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเรายึดมั่นในจริยธรรมและความโปร่งใสเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนพลังงานสะอาดเพื่อวันนี้และอนาคตของคนไทยทุกคน MEDCO Energy Thailand ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
1: ขับรถจี้ขนาดนั้นสิเดี๋ยวก็ชนท้ายรถเขาหรอก
2: ขับช้าอยู่ได้คนยิ่งดื้อๆอยู่ด้วยไม่ทันใจวัยรุ่นเลย
1: ถ้าเขาเบรกกระทันหันขึ้นมาจะไม่คุ้มมอนนะทั้งเสียเวลาเสียเงินแถมเจ็บตัวอีก
2: แค่นี้เองสบายมากขับระดับเซียนอยู่แล้ว
1: เฮ้ยคันข้างหน้าเบรกระวัง
2: โอ้ยเกือบไปแล้ว
1: เห็นแม้บอกแล้วเกือบชนแล้วนะเมื่อกี้

0: ายทั้งชีวิตและครอบครัว
1: หากพบเบาะแสยาเสพติดโทรแจ้งสายด่วน1386
0: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
1: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
2: ์น้ำเต็มท้องหล่นน้องซองลี
3: เตรียมพบกับงานประเพณียิ่งใหญ่แห่งสายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโข

ระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดภายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรเสนอรายการรอบวันทันข่าว
1: สวัสดีครับพบกับรายการรอบวันทันข่าวประจำวันศุกร์ที่21สิงหาคมพุทธศักราช2569จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100เมกะเฮิรตซ์หัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ครับพาณิชย์ชุมพรเดินหน้าส่งเสริมตลาดรวบรวมรับซื้อผลไม้ระบบประมูลเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสร้างความเป็นธรรมด้านราคาแก่เกษตรกรจังหวัดชุมพรจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการสำรวจและออกแบบถนนสายขอผังเมืองรวมชุมชนปากน้ำหลังสวนอำเภอหลังสวนน่านเข้าสู่ระยะฟื้นฟูอำเภอตอนบนระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องเร่งฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคและคมนาคมมหาดไทยเดินหน้าจัดระเบียบสังคมรับข้อมูลเต้อาชีวะกลุ่มไทยไม่ทนตรวจสอบนอมินีต่างชาติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวครับ
2: พบการทุจริตร้องเรียนได้ที่ไหนเมื่อพบเห็นการทุจริตท่านสามารถแจ้งคำกล่าวหาหรือส่งเอกสารหลักฐานเข้ามาที่สำนักงานปปช.ได้8ช่องทางดังนี้ค่ะ 1. ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนผู้เสียหายร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ดำเนินคดี 2. กล่าวหาร้องเรียนเป็นหนังสือราชการโดยหน่วยงานของรัฐส่งเรื่องกล่าวหาเข้ามาที่คณะกรรมการปปช.ในรูปแบบของหนังสือราชการ 3. ร้องเรียนเป็นหนังสือร้องเรียนผู้กล่าวหาจะเป็นผู้เสียหายหรือไม่ใช่ผู้เสียหายก็ได้แบ่งออกเป็น2กรณีคือ 1. ยื่นหนังสือร้องเรียนด้วยตนเองณที่ทำการของสำนักงานปปช.ทั่วประเทศ 2. ส่งหนังสือร้องเรียนทางไปรษณีย์โดยจ่าหน้าซองส่งถึงเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ส่งไปยังสำนักงานปปช.ส่วนกลางหรือสำนักงานปปช.ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ4. ร้องเรียนด้วยวาจาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ณที่ทำการของสำนักงานปปช.ทั่วประเทศ 5. ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th คลิกศูนย์ร้องเรียนและเลือกการร้องเรียนออนไลน์ 6. การชี้ช่องแจ้งเบาะแสผ่านทางเครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริต7. ร้องเรียนผ่านกล่องรับเรื่องร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.ทั่วประเทศ 8. ร้องเรียนผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของสำนักงานปปช.ข้อมูลการร้องเรียนของท่านจะได้รับการปกปิดเป็นความลับค่ะพบเห็นการทุจริตโปรดแจ้งสำนักงานปปช.ข้อมูลที่ใช้ในการร้องเรียนการทุจริตต้องมีอะไรบ้างเมื่อพบเห็นการทุจริตและต้องการร้องเรียนกับสำนักงานปปช.เพื่อความถูกต้องและรวดเร็วต้องเตรียมรายละเอียดดังนี้ค่ะ 1. ข้อมูล

ของผู้กล่าวหาเช่นชื่อและที่อยู่ 2. ข้อมูลของผู้ที่กระทำทุจริตเช่นชื่อตำแหน่ง 3. ข้อกล่าวหาและพฤติการแห่งการกระทำความผิดตามข้อกล่าวหาพร้อมพยานหลักฐานที่มีหรือให้ข้อมูลว่าพยานหลักฐานอยู่ที่ใด 4. ลายมือชื่อของผู้กล่าวหาในกรณียื่นหนังสือร้องเรียนโดยบุคคลที่อาจถูกร้องว่ากระทำความผิดต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองบุคคลอื่นในฐานะตัวการผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดซึ่งกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญาเป็นต้นโดยปปช.มีหลักเกณฑ์พิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับคำกล่าวหาดังนี้ 1. ต้องเป็นคำกล่าวหาที่มีข้อมูลหรือรายละเอียดครบถ้วน 2. อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการปปช. 3. คณะกรรมการปปช.ได้เคยพิจารณาวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล้วหรือไม่ 4. เป็นคดีอาญาในประเด็นเดียวกันต่อศาลและศาลได้ประทับฟ้องหรือพิพากษาหรือมีคำสั่งเสร็จเด็ดขาดแล้วหรือไม่ 5. ผู้ถูกร้องหรือผู้ถูกกล่าวหาถึงแก่ความตายแล้วหรือไม่6. เป็นคำกล่าวหาที่ล่วงเลยมาแล้วเกิน10ปีนับแต่วันเกิดเหตุจนถึงวันที่มีการกล่าวหาแล้วหรือไม่และ 7. ผู้ถูกร้องหรือผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐหรือพ้นจากตำแหน่งที่ถูกกล่าวหาไปแล้วเกิน5ปีหรือไม่และถ้าคำกล่าวหานั้นได้มีการพิจารณาอยู่ก่อนคณะกรรมการปปช.ก็มีอำนาจดำเนินการต่อไปได้ปปช.ได้รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของท่านแล้วเมื่อมีการแจ้งเรื่องกล่าวหาแล้วทางสำนักงานปปช.มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้ค่ะ 1. บันทึกข้อมูลในระบบสารบัญพร้อม

คำกล่าวหาและบันทึกข้อมูลลงในสารบบตรวจรับคำกล่าวหา 4. จดแจ้งชื่อและที่อยู่ของผู้กล่าวหาไว้ในทะเบียนสารบบการรักษาความลับพร้อมทั้งลบชื่อและที่อยู่ของผู้กล่าวหาออกจากหนังสือหรือบันทึกปากคำ 5. ตรวจสอบเรื่องกล่าวหาว่าได้เคยมีการร้องเรียนไว้แล้วหรือไม่ 6. ตรวจสอบคำกล่าวหาว่ามีข้อมูลหรือรายละเอียดครบถ้วนหรือไม่7. หากเป็นคำกล่าวหาที่มีข้อมูลและรายละเอียดเพียงพอสำนักงานปปช.จะพิจารณาว่าเป็นคำกล่าวหาที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการปปช.หรือไม่หรือเป็นเรื่องที่ห้ามไม่ให้รับไว้พิจารณาหรือไม่พร้อมทั้งพิจารณาว่าสมควรส่งคืนหรือมอบหมายให้หน่วยงานอื่นรับไปดำเนินการแทนหรือรับไว้ดำเนินการเอง 8. หากเรื่องกล่าวหามีมติให้ส่งคืนพนักงานสอบสวนหรือมอบหมาย

0: ช.อาจเรียกเรื่องกล่าวหาและเอกสารที่เกี่ยวข้องมาเพื่อดำเนินการต่อไปข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกปิดเป็นความลับอย่างแน่นอนค่ะ
1: ในโลกนี้ถูกเขาเสนอตัวลอยฟุ้งเฟ้อไปถูกเขานินทาด่าว่าก็มาขัดใจโกรธแค้นอยู่เหมือนกับคนบ้าได้รับสรรเสริญก็บ้าไปอย่างได้รับนินทาก็บ้าไปอย่างนี่เพราะมันไม่รู้ว่ามันเป็นเช่นนั่นเองคือในโลกต้องเป็นเช่นนี้เอง
2: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ
3: กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวมาเริ่มกันที่พาณิชย์ชุมพรเดินหน้าส่งเสริมตลาดรวบรวมรับซื้อผลไม้ระบบประมูลเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสร้างความเป็นธรรมด้านราคาแก่เกษตรกรสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพรร่วมกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ดำเนินงานจัดโครงการส่งเสริมตลาดรวบรวมรับซื้อผลไม้ในระบบประมูลจังหวัดชุมพรมุ่งเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสร้างระบบซื้อขายที่โปร่งใสเที่ยงธรรมและผลักดันให้เกษตรกรได้รับราคาที่ดีที่สุดเชื่อมโยงตรงสู่ผู้ประกอบการณตลาดชุมชนอำเภอหลังสวนตำบลวังตะกออำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรโครงการดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นเป็นระยะเวลา1เดือนตั้งแต่วันที่20สิงหาคมถึง20กันยายน2569โดยจะเปิดให้ผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกวันตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง20นาฬิกาเพื่อสร้างระบบการค้าผลไม้ที่เข้มแข็งและยั่งยืนโดยเปลี่ยนแปลงรูปแบบการซื้อขายทั่วไปให้มาอยู่ในระบบประมูลซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาพ่อค้าคนกลางและสร้างความเชื่อมั่นให้กับทั้งสองฝ่ายสำหรับเกษตรกรชาวสวนจะได้รับประโยชน์จากการเพิ่มช่องทางการกระจายผลผลิตได้อย่างรวดเร็วไม่เกิดปัญหาผลไม้ล้นตลาดทั้งยังสามารถแข่งขันราคาได้อย่างเป็นธรรมทำให้ขายผลผลิตได้ในราคาที่สูงขึ้นตามคุณภาพจริงส่วนกลุ่มผู้ประกอบการและผู้รับซื้อจะได้เข้าถึงแหล่งรวมผลไม้คุณภาพดีจากมือเกษตรกรโดยตรงโดยกระบวนการประมูลมีความโปร่งใสตรวจสอบได้และน่าเชื่อถือในทุกขั้นตอนสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพรขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรชาวสวนผลไม้รวมถึงผู้ประกอบการและผู้รับซื้อผลไม้ทั้งในและนอกพื้นที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวเพื่อร่วมกันผลักดันและสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ตลาดผลไม้จังหวัดชุมพรในระยะยาวต่อไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพรโทร077-503-959ต่อมาจังหวัดชุมพรจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการสำรวจและออกแบบถนนสายขอผังเมืองรวมชุมชนปากน้ำหลังสวนอำเภอหลังสวนนายมานิตบริพันธ์นายอำเภอหลังสวนเป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมภาคประชาชนครั้งที่1โครงการสำรวจและออกแบบถนนสายขอผังเมืองรวมชุมชนปากน้ำหลังสวนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรณบ้านกลางสวนรีสอร์ทตำบลแหลมทรายอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรเอกชนผู้นำชุมชนประชาชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบแนวคิดเบื้องต้นและขอบข่ายการดำเนินงานภายในงานได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนข้อมูลและเสนอข้อห่วงกังวลต่างๆซึ่งกรมทางหลวงชนบทจะนำข้อมูลและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์จากทุกภาคส่วนไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงการออกแบบรายละเอียดโครงการให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริงซึ่งจะช่วยสร้างการยอมรับและการมีส่วนร่วมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาโครงการที่บรรลุผลสำเร็จและเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่สำหรับการดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องมาจากคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือว่ากรอได้พิจารณาเห็นความจำเป็นในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนโดยถนนสายขอตามผังเมืองรวมชุมชนปากน้ำหลังสวนมีระยะทางรวมประมาณ 2.440 กิโลเมตรมีจุดเริ่มต้นจากถนนทางหลวงชนบทสายชอพ4012มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตัดผ่านซอยเทศบาล17และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข4002ก่อนจะลัดเลาะตามแนวทางหลวงชนบทสายชอพ1019 ไปสิ้นสุดที่สะพานข้ามแม่น้ำหลังสวนบริเวณท่าเทียบเรือประมงองค์การสะพานปลาหลังสวนซึ่งแนวเส้นทางนี้จะช่วยเติมเต็มโครงข่ายคมนาคมที่ขาดหายทำหน้าที่เป็นทางลัดและทางเลี่ยงเมืองลดความหนาแน่นของการจราจรในเขตชุมชนโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวพร้อมทั้งเชื่อมโยงระบบขนส่งทางบกทางน้ำและทางรางให้มีความสมบูรณ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนายมานิตบริพันธ์ในอำเภอหลังสวนกล่าวว่าจังหวัดชุมพรได้กำหนดวิสัยทัศน์ว่าชุมพรเมืองน่าอยู่เศรษฐกิจดีและมีคุณค่ามุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเมืองที่น่าอยู่และการสร้างระบบโลจิสติกที่สะดวกปลอดภัยได้มาตรฐานขณะที่ผู้แทนกรมทางหลวงชนบทได้บรรยายนำเสนอความเป็นมาวัตถุประสงค์และแนวทางการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมภาคประชาชนเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการสำรวจออกแบบตลอดจนกระบวนการที่อาจส่งผลกระทบต่อการเวนคืนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอนาคตอีกด้วยต่อมาน่านเข้าสู่ระยะฟื้นฟูอำเภอตอนบนระดับน้ำลดลงต่อเนื่องเร่งฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคและคมนาคมศาสตราจารย์ดร.ยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านประชุมภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยโดยพื้นที่อำเภอทางตอนบนโดยเฉพาะอำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องสถานการณ์เริ่มเข้าสู่ระยะฟื้นฟูหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งทำความสะอาดบ้านเรือนกู้คืนระบบสาธารณูปโภคและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องด้านไฟฟ้าการไฟฟ้าเร่งกู้คืนและจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ต่างๆจากเดิมที่มีประชาชนได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนกระแสไฟฟ้ามากกว่า 40,000 คนปัจจุบันลดลงเหลือประมาณ 5,000 คนขณะที่ระบบประปาได้รับการกู้คืนและสามารถกลับมาจ่ายน้ำให้ประชาชนได้แล้วในหลายพื้นที่สำหรับสถานการณ์น้ำจุดวัดระดับน้ำ N64 และ N1 มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องประกอบกับกลุ่มฝนลดลงอย่างเห็นได้ชัดทำให้ปริมาณฝนสะสมชะลอตัวและสถานการณ์น้ำในหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายโดยมีทีมกู้ภัยเจ้าหน้าที่และหน่วยงานภาคส่วนต่างๆระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องด้านคมนาคมมีการระดมเครื่องจักรกลหนักและเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการในจุดที่ได้รับผลกระทบพร้อมเร่งติดตั้งสะพานเบลี่และดำเนินการแก้ไขเส้นทางในพื้นที่บนทางหลวงหมายเลข101และ1081เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรและขนส่งสิ่งของจำเป็นได้รวดเร็วอย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่กำลังไหลลงสู่อำเภอเวียงสารวมถึงพื้นที่ชุมชนภูมินถึงท่าลี่และพื้นที่ลุ่มต่ำขณะที่ฝั่งอำเภอเมืองน่านและอำเภอภูเพียงยังคงมีน้ำขังในบางจุดประกอบกับดินที่อุ้มน้ำจากฝนที่ตกต่อเนื่องทำให้ยังมีความเสี่ยงต่อการเกิดดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากจังหวัดน่านขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่น้ำหลากดินถล่มหรือเส้นทางที่ยังได้รับผลกระทบเพื่อความปลอดภัยพร้อมขอความร่วมมือประชาชนแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือผ่านหน่วยงานในพื้นที่โดยเร็วต่อมามหาดไทยเดินหน้าจัดระเบียบสังคมรับข้อมูลเต้อาชีวะกลุ่มไทยไม่ทนตรวจสอบนอมินีต่างชาตินายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรับหนังสือร้องเรียนจากนายอัครวุฒิไกรศรีสมบัติหรือเต้อาชีวะพร้อมตัวแทนกลุ่มไทยไม่ทนกรณีปัญหาชาวต่างชาติประกอบธุรกิจที่อาจผิดกฎหมายในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนายพลพีกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยเดินหน้าบูรณาการกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยตรวจสอบเพื่อแก้ไขปัญหานอมินีแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายการแย่งอาชีพสงวนของคนไทยและพฤติกรรมที่อาจเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐโดยใช้คณะกรรมการจัดระเบียบสังคมเป็นกลไกหลักที่ผ่านมาได้ดำเนินการตรวจสอบหลายพื้นที่อาทิห้วยขวางภูเก็ตเกาะพังงานเกาะสมุยและจังหวัดสกลนครโดยประสานกระทรวงพาณิชย์กระทรวงแรงงานตม DSI ปปท.และปปง.เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินคดีตามกฎหมาย นายพลพีย้ำว่าการดำเนินการจะไม่เจาะจงพื้นที่หรือสัญชาติใดแต่พิจารณาจากข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานพร้อมเปิดรับข้อมูลจากประชาชนโดยจะเก็บข้อมูลเป็นความลับและหากมีมูลจะเร่งตรวจสอบและลงพื้นที่ดำเนินการทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยมุ่งใช้ผลการปฏิบัติงานเป็นเครื่องพิสูจน์เดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อปกป้องสิทธิและอาชีพของคนไทยและรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมอีกสักครู่กลับมาติดตามพยากรณ์อากาศครับ
4: เมื่อมีคนชวนกินเหล้าแต่นึกไม่ออกว่าจะปฏิเสธอย่างไรให้บอกไปตรงๆว่าไม่ครับแม่ขอร้องไว้เมื่อเพื่อนชวนให้พูดไปว่าไม่ฮะกลัวเมียเป็นห่วงอะเมื่อขาประจำชวนไปเมาโทษทีวันนี้นัดต้องอ้ำไว้แล้วหรือเมื่อคนที่ทำงานชวนไม่ฮะหมอห้ามไว้หมอดูบอกว่ายิ่งกินยิ่งจนฝึกพูดปฏิเสธอย่างสม่ำเสมอเพื่อตัวเองและครอบครัวเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้

กลับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันศุกร์ที่21สิงหาคมพุทธศักราช2569จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยาลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งทางตอนบนของภาคลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจังหวัดชุมพรมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งบริเวณอำเภอเมืองท่าแซะสวีและพะโตะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสดวงอาทิตย์วันนี้ตกเวลา 18:39 นาทีพรุ่งนี้ขึ้นเวลา 6:14 นาทีน้ำทะเลพรุ่งนี้ขึ้นเต็มที่เวลา 18:04 นาทีลงเต็มที่เวลา 6:54 นาทีจบรอบวันทันข่าวอำนาจจันทร์ประนดควบคุมเสียงชัยพัฒน์มณีชัยอ่านสวัสดีครับ

0: ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลโลกสวยด้วยมือเรากับรายการสานฝันสู่โลกสวยโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการม.อ.ปัตตานี
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการสารฝันสู่โลกสวยสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับคุณฟังครับวันนี้รายการสารฝันสู่โลกสวยจะขอนำคุณผู้ฟังไปรู้จักกับผักกวางตุ้งนะครับผักกวางตุ้งเป็นผักสามัญที่เราพบเจอได้บ่อยแล้วก็เห็นจนชินตานะครับเนื่องจากจะนำใบหรือดอกมาประกอบอาหารต่างๆได้มีรสชาติอร่อยนะครับและก็การรับประทานสดก็ยังทำให้คุณค่าของวิตามินซีที่มีอยู่มากมายนะครับเกินหน้ากว่าผักชนิดอื่นๆนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับเบต้าแคโรทีนซึ่งเป็นสารที่จะนำไปสร้างเป็นวิตามินเอก็อยู่ครบนะครับก็หากจะเปลี่ยนรสชาติโดยนำไปผัดไม่นานนักนะครับสัก 1-2 นาทีคุณค่าของเบต้าแคโรทีนก็ยังพอเหลืออยู่บ้างนะครับแต่มีข้อแม้นิดเดียวนะครับตรงที่ว่าการจะผัดผักกวางตุ้งหรือผักอื่นๆเช่นผักกาดกระหล่ำนะครับห้ามปิดฝาเพราะว่าสารเบต้าแคโรทีนในผักเหล่านี้จะถูกความร้อนนะครับแล้วก็กลายเป็นสารไทโอไซยาเนตนะครับซึ่งจะทำให้เกิดอาการท้องเสียหรือความดันต่ำได้นะครับแต่หากตอนผัดนะครับปิดฝาสารชนิดนี้จะเลยไปตามไอน้ำนะครับแล้วก็ประโยชน์ของผักกวางตุ้งอีกประการก็คือช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นนะครับอีกด้วยนะครับเราจึงเลือกได้นะครับว่าจะอร่อยแบบไหนที่จะให้คุณค่าและก็ประโยชน์ต่อร่างกายของเราให้มากที่สุดนะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือผักบำรุงสุขภาพนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการสารฝันสู่โลกสวยก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับคุณฟังสามารถติดตามรายการได้ใหม่นะครับทางคลื่นนี้เวลานี้นะครับสำหรับวันนี้

0: ันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
1: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
2: หากพบเบาะแสยาเสพติดโปรดแจ้งสายด่วน1386
1: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
2: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่งความ

0: ันนี้ก็
1: เป็นสุดท้ายก็คือต้องเตรียมคนให้พร้อมครับทุกคนต้องรู้ว่าถ้าเกิดเหตุขึ้นเนี่ยจะทำอย่างไรต้องรู้เส้นทางหนีไฟรู้จุดรวมพลนะครับรู้วิธีแจ้งเหตุต้องมีการซ้อมจริงนะครับไม่ใช่มีแผนอยู่เพียงในเอกสารต้องมีการซ้อมจริงๆ2สัปดาห์ก่อนผมไปพัทยาครับไปที่ดิสโกเทคผับแห่งหนึ่งเรียกว่าฮอลลีวูดโอ้โหต่างชาติทั้งนั้นเลยท่านเชื่อไหมครับไปให้เขาลองซ้อมดูเนี่ยลูกจ้างเขาเนี่ยเกือบ200คนเนี่ยพอถึงเวลาซ้อมให้ผมดูเนี่ยทุกคนรู้หน้าที่เลยใครเขามีเครื่องปั๊มน้ำต่างหากมีสายดับเพลิงต่างหากมีทีมผู้ชายใครจะต้องไปจับหัวสายดับเพลิงใครต้องพยุงสายดับเพลิง
0: รู้หน้าที่หมดเลยรู้หน้าที่หมดเลย
1: รู้หน้าที่หมดเลยครับโอ้สุดยอดจริงๆโอ้ผู้บริหารเขาผมต้องยอมรับเลยว่าเขาพร้อมจริง
0: ๆ
1: นอกจากนั้นเขาจะมีรถเตรียมไว้คันนึงบอกว่าเป็นรถอำนวยการเขาบอกเขาพร้อมเลยเมื่อเกิดเหตุเนี่ยท่านผู้ว่ามาท่านนายอำเภอมาท่านนายกเมืองพัทยามาเนี่ยเครื่องขยายเสียงใช้ได้โคมไฟใหญ่ๆที่มันจะฉายไฟใหม่แล้วบอกคนนี่คือจุดรวมพลออกมาทางนี้ทางออกนี้ไฟมี7ทางไปลองซ้อมดูใช้ได้หมดทุกห้องห้องแต่งตัวเจ้าหน้าที่ห้องแต่งตัวคนที่เป็นนักแสดงนักเต้นมีทางออกหมดเลยโอ้โหผมเห็นแล้วทึ่งเลย
0: คร
1: ับ นี่ฝีมือจริงๆครับต้องอย่างนี้ครับเนี่ยฮะเขาเตรียมความพร้อมไว้ก่อนแล้วทุกคนก็รู้หน้าที่ครับ
0: นี่ก็เป็นเรื่องสำคัญ
1: ก็เลยเพิ่มเติมไปว่าวันเนี้ยทุกคนต้องแนะนำลูกค้าได้ลูกค้าเข้ามาต้องบอกได้แต่วันนี้กลับกลายเป็นว่าลูกค้าเข้ามาวันนี้ก็จะถามแล้วเอ๊มีทางหนีไฟไหมเนี่ย
0: อ
1: ย
0: ู่
1: ตรงไหนมีเครื่องดับเพลิงหรือเปล่า มีระบบยังไงเนี่ยทุกคนตอบได้เหมือนเป็นการได้ซักซ้อมกันแต่ผมก็ไม่อยากให้มันเป็นเหมือนไฟไม่ฟางว่าพอเกิดเหตุเราก็มานั้นทันทีก็ขอเขาว่าต่อไปให้เขามีการแจ้งเลยเหมือนกับเราไปพักโรงแรมที่มีมาตรฐานเนี่ยท่านจะเห็นว่าในห้องเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้จะทำอย่างไรใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ช่องทางหนีไฟอยู่ทางไหนยังไงจะมีติดไว้ที่ข้างฝาที่ห้องเลย
0: นี่ก็เป็นมาตรการต่างๆด้วยจากการเรียนรู้ถอดบทเรียนแล้วเนี่ยแน่นอนเมื่อกี้ท่านพูดมาเรื่องความยั่งยืนด้วยขยายความนิดนึงครับว่าบทบาทของความยั่งยืนในเรื่องของความปลอดภัยอาชีวะอนามัยกับสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างไรบ้างครับท่าน
1: ครับถ้าความยั่งยืนผมจริงย้อนกลับไปเมื่อสักครู่นี้ครับผมมองว่าถ้าเกิดสังคมเราวันนี้เปลี่ยนเหมือนภูเขาน้ำแข็งเนี่ยนะคนที่ออกจากสถานศึกษาแล้วเนี่ยเข้าสู่ที่ทำงานเนี่ยอยู่เป็นคนทำงานอยู่ในสถานประกอบการต่างๆเนี่ยเขาอยู่เหนือภูเขาน้ำแข็งอยู่เหนือน้ำขึ้นมาเนี่ยนะครับอยู่เหนือน้ำขึ้นมาเนี่ยก็มีนายจ้างดูแลมีมาตรการองค์กรดูแลเพราะนั้นสถานประกอบการก็ต้องมีมาตรการที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและเพิ่มเติมมาตรการของตัวเองไปด้วยนะครับในขณะเดียวกันนักเรียนนักศึกษาก็ต้องช่วยกันครับต้องช่วยกันที่จะบ่มเพาะสร้างวัฒนธรรมวันนี้เราอย่าโยนไปที่เด็กเด็กๆ เลยมันเริ่มได้หมดแล้วครับในมหาวิทยาลัยเราก็เริ่มได้แล้วมหาวิทยาลัยเนี่ยอาจารย์ต้องช่วยกันวันนี้ลงนามกับทางสสพทไว้25มหาวิทยาลัยว่าจะตั้งศูนย์นี้ขึ้นมาแล้วก็จะช่วยกันบ่มเพาะนะครับนักศึกษาที่จะจบใหม่บัณฑิตที่จะจบใหม่ต้องมีความรู้เรื่องความปลอดภัยทั้งในทำงานนอกที่ทำงานความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนต้องไปควบคู่กันหมดเลยครับเพราะวันนี้ชีวิตทุกคนมีค่ามากนะครับกระทรวงแรงงานวันนี้จริงๆแล้วหลายประเทศเรียกว่ากระทรวงทรัพยากรมนุษย์นะครับท่านรัฐมนตรีจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเนี่ยย้ำกับทางผู้บริหารในกระทรวงแรงงานว่าเราต้องช่วยกันให้ทุกคนกลับบ้านด้วยความปลอดภัยทุกวันหน้าที่ของกระทรวงแรงงานหน้าที่ของการในการดูแลนะครับนักเรียนนักศึกษาก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นท่านอาจารย์ก็ต้องช่วยกันนะครับคนที่มีส่วนร่วมก็ต้องช่วยกันเน้นย้ำนะครับสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้ได้สร้างเป็นกฎข้อบังคับไว้นะครับให้คนอยู่ในวินัยในความปลอดภัยมันก็จะก่อให้เกิดความยั่งยืนได้ต้องเลยเห็นว่าความปลอดภัยนั้นไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งไม่ใช่เป็นหน้าที่ของอาจารย์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ใช่เป็นหน้าที่ของโทษนะฮะพันโรงในโรงเรียนน้องๆนักเรียนว่าออกจากห้องเรียนแล้วจะต้องปิดไฟปิดแอร์เนี่ยเป็นหน้าที่ของพันโรงไหมแต่ถ้าบอกทุกคนคิดว่ามันอาจจะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยได้เนี่ยช่วยกันเถอะครับช่วยมองเห็นอะไรแล้วช่วยบอกต่อกันแจ้งกันอย่างนี้ครับ
0: ครับ
1: มันก็จะเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยและจะก่อให้เกิดความยั่งยืนได้ครับ
0: ครับเห็นบอกว่าเร็วๆนี้ทางสสปทกำลังจะมีงานใหญ่ด้วยอยากให้ได้เล่าถึงงานใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นสักนิดนึงครับ
1: ครับผมงานใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะครับเรียกว่างาน Occupation นะครับ Avenue นะครับ International Conference นะครับก็เป็นงานที่เป็นงานอินเตอร์เอาง่ายๆแล้วกันเป็นการสัมมนาระดับนานาชาตินะครับซึ่งผมขอเชิญชวนนะครับทุกท่านที่สนใจมาร่วมงานนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ด้วยนะครับงานนี้ก็จะมีนักความปลอดภัยนะครับจากหลากหลายประเทศจะมาร่วมงานด้วยนะครับไฮไลท์หลักๆเนี่ยจะแบ่งออกเป็น4ส่วนครับก็จะเป็นเรื่องของkeynote speaker นะครับก็จะมาผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติและผู้นำองค์กรระดับท็อปนะครับของไทยที่นำเรื่องESG นะครับ environment นะครับ safety นะครับ governance เนี่ยมาขับเคลื่อนความปลอดภัยจนประสบความสำเร็จเนี่ยเราคัดมาให้แล้วก็จะมาถ่ายทอดวิสัยทัศน์แนวทางปฏิบัติจริงๆนะครับก็คือ safety innovation นะครับ technologyexhibition นะครับเป็นเรื่องของนวัตกรรมความปลอดภัยย
0: ุ
1: คตามยุคสมัยนะครับจนเทคโนโลยี VR AR นะครับที่ใช้ในการฝึกอบรมความปลอดภัยแบบสมจริงที่เป็นแว่นเป็นกล้องที่ท่านจะเคยเห็นนะครับจะมี best practice นะครับจากknowledge sharing นะครับเป็นการแบ่งปันองค์ความรู้และประสบการณ์นะครับจากเครือข่าย networking นะครับก็จากทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับจะนำไอเดียที่เกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยนี้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันครับ
0: ครับงานจะจัดเมื่อไหร่ครับที่ไหนอย่างไรครับ
1: ครับ28 29สิงหาคมครับที่ True Digital Park นะครับแกนฮอลเลยครับครับงานนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับท่านจิรพันธ์อมรนิวัฒน์จะไปเปิดงานแล้วก็จะไปกล่าวสุนทรพจน์ในเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยด้วยครับ
0: ดังนั้นนะครับช่วงนี้ก็ให้ท่านเชิญชวนคุณผู้ฟังแล้วก็สรุปสักนิดนึงครับเรื่องของความปลอดภัยทั้งในส่วนของการทำงานด้วยในส่วนของการปรับการเปลี่ยนเพื่ออนาคตที่ปลอดภัยกว่าในช่วงท้ายสักนิดนึงครับ
1: ครับผมก็ความปลอดภัยนั้นไม่ได้เป็นเรื่องของใครคนใดคนหนึ่งนะครับความปลอดภัยในการทำงานผมว่าวันนี้ท่านจะเห็นว่าบนถนนคนทำงานทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นแก๊ปเป็นน้องไรเดอร์คนขับรถออกไปทำงานเพราะเราจะดำเนินชีวิตอยู่ได้ก็ต้องทำงานถูกไหมฮะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกย่างก้าวเนี่ยมันต้องตระหนักถึงความปลอดภัยต้องตระหนักถึงการอยู่ร่วมสังคมของคนที่อยู่ในสังคมเดียวกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการมีเป็นสังคมที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันนะครับมีอะไรช่วยกันช่วยกันสอดส่องดูแลนะครับผมก็เห็นตัวอย่างดีๆในสังคมนะครับว่าจะเป็นบนถนนบนอะไรก็มีคนดีเยอะมากมายที่เมื่อเห็นเหตุแล้วหรือคาดว่าจะเกิดเหตุแล้วเนี่ยมีการบอกกันนะครับหลายคนเห็นขับรถตามรถคันหน้าประตูปิดไม่สนิทเนี่ยก็พยายามที่จะบอกนะครับหลายคนเห็นรถจักรยานยนต์รุ่นเก่าที่ขาตั้งหรือที่ตั้งรถเนี่ยไม่ได้เอาขึ้นเนี่ยก็จะมีการบอกกล่าวกันเนื่องจากเราก็จะเห็นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเป็นสิ่งที่ดีครับ
0: นะครับ
1: แต่เหนือสิ่งอื่นใดนั้นนะครับก็ไม่ประมาทครับนะครับไม่ประมาททุกคนต้องไม่ประมาทถ้าเห็นอะไรที่มันไม่ปลอดภัยหรือรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยนะครับเราต้องดำเนินการก่อนนะครับเรื่องของหมวกนิรภัยเป็นสิ่งจำเป็นนะครับเพราะนั้นก็จะต้องบ่มเพาะกันตั้งแต่เด็กๆนักเรียนนักศึกษาต้องจริงจังครับ
0: ครับวันนี้ขอบพระคุณครับดร.นันทชัยปัญญาสุรฤทธิ์นะครับผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานครับขอบพระคุณครับ
1: ครับครับขอบคุณคุณบอลสกันครับผมครับขอบพระคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับ
0: ครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับแน่นอนสำคัญที่สุดไปไหนมาไหนนะครับจะเที่ยวจะไปทำงานหรืออย่างไรก็แล้วแต่หัวใจสำคัญคือความปลอดภัยในทุกๆชีวิตในทุกๆเส้นทางนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังด้วยเพราะว่ามีข้อความจากหลายๆท่านเลยที่ส่งเข้ามานะครับเรื่องของความปลอดภัยก็ใส่หมวกนะครับแล้วก็เดินทางบางคนนั่งมอเตอร์ไซค์ต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่อย่ามองข้ามแล้วก็อย่าละเลยด้วยแต่ในขณะเดียวกันครับยังคงต้องติดตามเรื่องหลายเรื่องราวนะครับที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ต้องติดตามเรื่องของแผนในการดูแลความปลอดภัยแล้วก็เร่งสำรวจความเสียหายของพี่น้องประชาชนจากอุทกภัยด้วยดังนั้นของนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยล่าสุดครับก็ลงพื้น ื้นที่ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเดินหน้าช่วยเหลือแล้วก็ฟื้นฟูครับผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องพร้อมกับการพบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทั้งการรับฟังปัญหาความเสียหายนะครับของเหตุการณ์อุทกภัยครั้งนี้แล้วก็ประเมินเรื่องของความเดือดร้อนนะครับวางแผนจัดสรรทรัพยากรช่วยเหลือให้ตรงจุดแล้วก็รวดเร็วที่สุดครับโดยทางด้านของการบูรณาการนะครับในการช่วยเหลือจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านล่าสุดครับก็ได้มีการระดมนะฮะทั้งหน่วยของทรัพยากรเครื่องจักรกลสาธารณะนะฮะเข้าไปช่วยเหลือนะครับเพื่อที่จะเร่งเคลื่อนย้ายสิ่งของแล้วก็ทำความสะอาดด้วยต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยห่วงสำคัญก็คือระดับน้ำเนี่ยก็เริ่มลดลงแล้วแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้คือการฟื้นฟูนะครับล้างบ้านทำความสะอาดดินโคลนแล้วก็เรื่องของขยะตามบ้านเรือนประชาชนด้วยแล้วก็การฟื้นฟูสาธารณูปโภคต่างๆทางด้านของนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านบอกว่าการช่วยเหลือหลังน้ำลดต้องดำเนินการทันทีอันนี้สำคัญนะครับและที่สำคัญเพราะว่าความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยไม่ได้จบลงพร้อมกับระดับน้ำที่ลดลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับบ้านเรือนนะครับพี่น้องประชาชนเรื่องของโคลนอันนี้สำคัญเลยนะครับกว่าที่จะกวาดล้างได้นะโอ้โหบางคนบอกเหนื่อยมากนะครับแล้วก็มีสิ่งสกปรกตกค้างอีกแล้วก็ทรัพย์สินสาธารณูปโภคต่างๆที่ได้รับความเสียหายด้วยนะครับดังนั้นก็ต้องระดมกันครับกำลังคนแล้วก็เครื่องจักรด้วยเข้าไปช่วยเหลือนะครับพร้อมกับกำชับทุกหน่วยงานนะครับต้องติดตามเรื่องนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ฝนและก็ระดับน้ำอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับนอกเหนือจากนี้ครับท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เดินทางไปคุณผู้ฟังโดยเฮลิคอปเตอร์ของปภ.ครับรุ่น KA32 นะครับหลังจากที่ไปติดตามภารกิจในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยที่จังหวัดน่านก่อนหน้านี้ท่านก็ไปลงพื้นที่ที่เชียงใหม่ด้วยไปเป็นประธานเปิดโครงการครับการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือว่าการเวิร์กช็อปนะฮะเรื่องของการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายของรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่2ประจำปีงบประมาณ2569โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับท่านบอกว่าสะท้อนถึงการให้ความสำคัญของรัฐบาลต้องบอกว่ารัฐบาลครับให้ความสำคัญในเรื่องของการติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติครั้งนี้เนี่ยอย่างใกล้ชิดพร้อมกับการเร่งบูรณาการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ดูแลความปลอดภัยทั้งในชีวิตทั้งในทรัพย์สินของประชาชนด้วยนะครับดังนั้นครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ต้องบอกว่าให้ความช่วยเหลือแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนจากเหตุอุทกภัยครั้งนี้หลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับที่ต้องบอกว่ามีการติดตามข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องสำคัญที่พี่น้องประชาชนตอนนี้กำลังประสบพบเจออยู่กับเรื่องของเหตุอุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดน่านนั่นเองนะครับมีข้อความจากหลากหลายพื้นที่ยังคงเดินหน้าในการที่จะส่งข้อความมานะครับเพื่อที่จะติดตามทั้งข้อมูลข่าวสารนะฮะแล้วก็การแจ้งเตือนต่างๆด้วยหลายคนเลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่ากำลังติดตามกันอยู่เรื่องสำคัญที่สุดครับเกาะติดกันได้นะครับเดี๋ยวผมย้ำกันอีกสักนิดนึงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับเกาะติดสถานการณ์อุทกภัยกันแบบเรียลไทม์เลยนะครับทั้งช่วงเช้าเลยครับคุณผู้ฟังตื่นมาแต่เช้านะครับก็มาติดตามกันจันทร์ถึงอาทิตย์ครับ6:10 นข่าวยามเช้าเนี่ยเรียกว่ารายงานสถานการณ์อุทกภัยกันแบบเรียลไทม์เกาะติดในทุกจุดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแจ้งเตือนการเฝ้าระวังนะครับให้กับพี่น้องประชาชนดังนั้นเนี่ยตอนนี้หลายคนที่ติดตามอยู่นะครับต่อจากนั้นครับตีคล้องร้องข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ครับเวลา6:30 นก็จะเป็นการเกาะติดสถานการณ์อุทกภัยแบบนี้แหละนะฮะเช่นเดียวกันเพื่อให้คุณผู้ฟังได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสำนักข่าวนะครับแล้วก็จากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดรวมถึงสวทภูมิภาคบันทึกสถานการณ์ด้วยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรายการสำคัญทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา8:00 นครับติดตามเรื่องราวของการเกาะติดสถานการณ์อุทกภัยทั่วทิศถิ่นไทยนะครับแล้วก็ยังมีหมุนตามวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับ15:00 นจับประเด็นเป็นข่าวครับแน่นอน17:00 นถึง19:00 น 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับทุกวันจันทร์ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์ครับเวลา16:00 นถึง17:00 นแล้วก็ยังมีข่าวภาคหลักด้วยนะครับเวลา7:00 นเวลา12:00 นครับ 19นาฬิกาแล้วก็20นาฬิกาด้วยรวมถึงข่าวต้นชั่วโมงครับสวททั่วประเทศรับสัญญาณการออกอากาศแบบนี้เห็นไหมครับว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราทุกชั่วโมงข่าวต้นชั่วโมงข่าวภาคหลักทุกรายการครับแน่นอนว่าเกาะติดสถานการณ์อุทกภัยให้ข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจนถูกต้องแล้วก็แบบเรียลไทม์เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องชัดเจนตามแนวทางนโยบายของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ท่านกำกับดูแลทั้งกรมประชาสัมพันธ์และอสมท.ท่านเน้นย้ำครับต้องสื่อสารเรื่องราวของภาวะวิกฤตตอนนี้เรื่องราวของอุทกภัยในจังหวัดน่านอัปเดตข้อมูลข่าวสารแบบสดใหม่ทุกช่วงข่าวในทุกๆจุดนะครับของพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับก็นำเรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อให้ได้รับรู้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องแบบเรียลไทม์ด้วยนะครับข้อความจากคุณผู้ฟังที่ส่งเข้ามาบอกว่าติดตามข้อมูลทุกวันเลยทีเดียวนะครับเป็นข้อมูลที่ชัดเจนถูกต้องแล้วก็เป็นการสื่อสารแบบครอบคลุมในทุกมิติทางด้านของท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนายชัยนรงค์วงศ์ใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านแล้วก็ยังมีนายสุรพลเทียนสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่านร่วมลงพื้นที่ครับติดตามการฟื้นฟูเมืองน่านหลังสถานการณ์อุทกภัยเริ่มคลี่คลายครับตอนนี้ต้องบอกว่าที่เทศบาลเมืองน่านตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับเรื่องของน้ำตอนนี้เริ่มลดนะครับโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับนะฮะต้องบอกว่าเป็นการติดตามความคืบหน้าเรื่องของการเข้าไปฟื้นฟูจากเรื่องของผลกระทบอุทกภัยทั้งส่วนของการทำความสะอาดกู้สิ่งกีดขวางนะครับพอน้ำมาเนี่ยเราจะเห็นเลยโอ้โหน้ำแรงมากทั้งน้ำป่านะครับทั้งน้ำที่เป็นฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นเนี่ยก็เรียกว่าสร้างความเสียหายนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่โหมดของการฟื้นฟูนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยากให้เมืองน่านเนี่ยกลับมานะครับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วโดยกรมชลประทานครับมาดูการฟื้นฟูกันในส่วนของกรมชลประทานองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านเทศบาลเมืองน่านแล้วก็มณฑลทหารบกที่38เขาก็มีการสนับสนุนคุณผู้ฟังเป็นเครื่องจักรกลเครื่องบรรทุกน้ำฉีดล้างโคลนนะฮะจากภาพข่าวนี้จะเห็นเลยฉีดไปทุกจุดฉีดไปทุกซอกทุกมุมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนนะฮะทำความสะอาดถนนแล้วก็มีจิตอาสาด้วยนะครับมากันทุกจุดเลยทีเดียวมากันทุกหมู่ทุกเหล่าเลยนะฮะเพื่อที่จะมาช่วยกันทำความสะอาดมีมณฑลทหารบกที่38เทศบาลเมืองน่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านประชาชนจิตอาสานี่จะเห็นภาพเลยโอ้โหช่วยกันคนละไม้คนละมือครับเก็บเศษขยงขยะนะครับแล้วก็เรียกว่าร่วมแรงร่วมใจนะครับเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการเก็บกวาดล้างถนนนะครับแล้วก็เร่งฟื้นฟูเมืองน่านนะครับให้กลับมาสู่ภาวะปกติโดยเร็วเพราะว่าตอนนี้ครับคุณผู้ฟังสถานการณ์ตอนนี้เริ่มคลี่คลายต้องบอกว่าไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับหลายๆคนก็บอกว่าเป็นกำลังใจนะส่งข้อความมาบอกเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจอย่างคุณบอล GYB นะครับบอกเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องที่เมืองน่านด้วยนะครับคุณบอล GYB บอกว่าขอให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วนะครับทางด้านของท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมท่านก็บอกว่าขณะนี้เนี่ยเรื่องของการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณช่วยเหลือและก็ฟื้นฟูนะครับผู้ที่ประสบอุทกภัยผ่านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.เนี่ยโดยใช้ระเบียบนะครับเป็นระเบียบของกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนะครับตอนนี้ก็เร่งเบิกจ่ายเอาง่ายๆเลยเร่งเบิกจ่ายเพื่อที่จะไปช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบในขณะเดียวกันคุณผู้ฟังจังหวัดน่านเนี่ยยังคงบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเร่งฟื้นฟูนะครับคนที่ได้รับผลกระทบแล้วก็เร่งสำรวจความเสียหายดำเนินการช่วยเหลือเพื่อให้เศรษฐกิจนะครับชุมชนการดำเนินชีวิตของประชาชนเนี่ยกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแรงใจครับที่ส่งเข้ามานะครับในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็เร่งนะครับในการที่จะฟื้นฟูนะครับเรื่องของอุทกภัยครั้งนี้ด้วยนะครับทางด้านของท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์อย่างที่ย้ำกันว่าท่านก็ยังคงยืนยันปักหลักบัญชาการนะครับอยู่ในพื้นที่จนกว่าสถานการณ์อุทกภัยจะคลี่คลายระดมทุกสรรพกำลังแล้วก็เฝ้าติดตามด้วยเพราะขณะเดียวกันแม้ว่าที่พื้นที่จังหวัดน่านเนี่ยน้ำเริ่มลดลงแล้วแต่ ก็ยังวางใจไม่ได้ครับเพราะว่าจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็ได้มีการประกาศแจ้งเตือนว่าก็ยังคงมีฝนที่ยังคงตกอยู่ในเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้ทั้งจังหวัดสุโขทัยนะครับทั้งจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับทางด้านของนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะที่ท่านเป็นประธานคณะกรรมการครับป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือท่านติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านก็เดินทางไปนะครับยังศูนย์พักคอยที่เทศบาลเมืองน่านก็ไปให้กำลังใจนะครับแล้วก็สอบถามความเป็นอยู่นะครับของคนที่อพยพมาผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งนี้ครับทุกคนก็บอกว่ากำลังใจดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับเรื่องของการเข้าไปฟื้นฟูบ้านเพราะสถานการณ์ตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็ได้มีการกำชับเจ้าหน้าที่ด้วยต้องดูแลเรื่องอาหารนะฮะเรื่องน้ำดื่มเรื่องเครื่องนอนที่หลับที่นอนห้องน้ำห้องท่านะครับเรื่องของการดูแลอาหารการกินต่างๆเพื่อที่จะให้คนที่นั่นนะครับในศูนย์ต่างๆเนี่ยมีชีวิตดีๆนะครับแล้วก็สุขภาพอนามัยเรื่องของอารมณ์ด้วยนะครับเพราะว่าเวลาที่เราอยู่ที่นี่บางทีอาจจะมีความเครียดใช่ไหมพูดตามตรงว่าอาจจะมีความห่วงบ้านด้วยดังนั้นนะครับก็ต้องมีการดูแลเรื่องนี้กันหลังจากนั้นครับท่านก็ไปที่ชุมชนภูมินแล้วก็ไปที่ท่าลี่นะครับไปเยี่ยมไปให้กำลังใจนะครับจากพี่น้องที่ประสบอุทกภัยที่จังหวัดน่านแล้วก็ไปมอบน้ำดื่มไปมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นเดินทางต่อไปครับที่เทศบาลตำบลกลางเวียงไปแจกถุงยังชีพนะฮะแล้วก็ไปประเมินสถานการณ์พบว่าจุดนี้ยังคงน่าเป็นห่วงเนื่องจากระดับน้ำเนี่ยก็ยังคงสูงอยู่นะครับ 1.50 เมตรแล้วก็คาดการด้วยว่าอาจจะมีมวลน้ำละลอกใหม่ไหลเข้ามาสมทบด้วยนะครับก็เร่งเตรียมความพร้อมครับนะฮะระดมทุกสรรพกำลังนะครับเร่งเยียวยาเร่งฟื้นฟูซ่อมแซมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเสียหายนะครับและท่านก็ไปต่อครับที่สะพานกรมโยธาธิการซึ่งตรงนี้ครับคุณผู้ฟังเป็นจุดสำคัญเขาบอกตรงนี้เป็นสะพานข้ามแม่น้ำน่านเชื่อมระหว่างตำบลเวียงสากับตำบลไหลน่านเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องก็พบครับว่าระดับน้ำในแม่น้ำน่านเนี่ยยังคงหนุนสูงนะครับแล้วก็มีการไหลทะลักผ่านเข้าตัวสะพานส่งผลให้สะพานเนี่ยก็เกิดความชำรุดเส้นทางก็ยังไม่สามารถสัญจรไปมาได้และในขณะเดียวกันคุณผู้ฟังมวลน้ำก็เข้าท่วมพื้นที่ชุมชนโดยรอบนะฮะทำให้เจ้าหน้าที่แล้วก็ชาวบ้านก็ต้องระดมทุกสรรพกำลังก็นำกระสอบทรายเนี่ยมาวางเป็นแนวกั้นนะครับเพื่อป้องกันความเสียหายแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนนะครับแน่นอนว่าใครที่กำลังติดตามอยู่อย่างที่บอกกล่าวกันนะครับในทุกๆจุดในทุกๆพื้นที่นะครับสวทของเราก็ยังคงเฝ้าติดตามนะฮะข้อมูลข่าวสารนะครับสามารถเกาะติดสถานการณ์ได้ครับไม่ว่าจะเป็นทางเพจของกรมประชาสัมพันธ์นะครับทางด้านของ NBT นะครับ NBT Connect NBT World ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านด้วยไปกดติดตามไว้คุณผู้ฟังก็จะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารนะครับว่าตอนนี้แต่ละพื้นที่แต่ละจุดเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ต้องถือว่าเป็นส่วนสำคัญนะครับในการที่จะได้นำเรียนข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องนะครับแล้วก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามกันแบบที่เรียกว่าครบถ้วนในทุกๆจุดนะครับขอบคุณข้อมูลแล้วก็ขอบคุณการติดตามโดยตลอดเลยทีเดียวที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอยู่นะครับทางด้านของประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านครับทางด้านข้อมูลข่าวสารที่ได้มีการนำเรียนกันนะครับก็มีการปักหมุดไว้ด้วยถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนจะแจ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นประสบเหตุนะครับเรื่องของการขอความช่วยเหลือจดเบอร์ไว้นะครับโทรปภ.น่านเนี่ยก็คือ054นะครับ716174นะฮะแล้วก็เพิ่มคู่สายมาแล้วตอนนี้054710000นะครับถึง2นะครับนี่เป็นเบอร์ในการแจ้งนะครับทั้งเหตุอุทกภัยน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากรวมถึงดินโคลนถล่มพร้อมครับปภ.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านเพิ่มคู่สายมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับในการแจ้งเตือนให้กับพี่น้องนะครับแล้วก็ยังมีการเพิ่มคู่สายสายด่วนด้วยนะครับสำหรับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ณที่ว่าการอำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับฝากเบอร์เอาไว้นิดนึงครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามอยู่นะครับได้รับรู้ข้อมูลเพราะว่าตอนนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อยู่หมายเลขโทรศัพท์ครับ054 791 007 054-791-008 054-791-009นะครับนี่ก็เป็นช่องทางต่างๆในการติดตามสื่อสารประสานข้อมูลนะครับทางด้านของข้อมูลต่างๆครับที่มีการนำมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันสบพ.มทบ38ครับบูรณาการกำลังร่วมฟื้นฟูรพสต.นะครับที่อำเภอภูเพียงจังหวัดน่านนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เข้าสู่โหมดในการดูแลฟื้นฟูแล้วนะครับทางด้านของเจ้าหน้าที่ต่างๆครับได้จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการในการบรรเทาสาธารณภัยจากมทบ38ลงพื้นที่นะครับเข้าไปนะครับในการที่จะเร่งฟื้นฟูโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงตื๊ดนะครับที่อำเภอภูเพียงจังหวัดน่านซึ่งต้องบอกว่าได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจากภาพข่าวครับในประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านเนี่ยก็เร่งคนละไม้คนละมือใช้คำนี้ได้เลยนะครับที่จะมาช่วยกันนี่แหละก็คือกำลังใจจากทุกภาคส่วนจริงๆนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเดี๋ยวเรามาเกาะติดกันต่อนะครับในวันจันทร์นะแน่นอนแต่ในขณะเดียวกันครับเสาร์อาทิตย์ก็ยังคงติดตามสถานการณ์เรื่องของอุทกภัยกันอยู่นะฮะแน่นอนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนคนไทยในทุกๆสถานการณ์วันนี้เวลาหมดแล้วครับบรรลาไปก่อนกลับมาเจอกันใหม่คราวหน้าขอบพระคุณสำหรับการติดตามวันนี้สวัสดีครับ
2: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
3: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
7: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านคลี่คลายและเข้าสู่ระยะการฟื้นฟูแต่ประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเมืองน่านเวียงสาหนาน้อยและนามื่นยังต้องเฝ้าระวังเนื่องจากยังคงมีฝนตกหนักนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นผลการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการช่วยยกระดับการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่นำมาซึ่งประโยชน์แก่ทั้งสองประเทศตุรกีอียิปต์และกาตาร์ประนามกรณีการโจมตีรอบล่าสุดของอิสราเอลที่บั่นทอนความพยายามสร้างสันติภาพในฉนวนกาซาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านคลี่คลายและเข้าสู่ระยะการฟื้นฟูหน่วยงานเร่งกู้ระบบไฟฟ้าและประปาได้เกือบครบแล้วแต่ประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเมืองน่านเวียงสานาน้อยและนามื่นยังต้องเฝ้าระวังเนื่องจากยังคงมีฝนตกหนักนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านกล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านว่ายังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์เนื่องจากยังคงมีฝนตก70%ของพื้นที่และตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะพื้นที่โซนใต้ที่ต้องเฝ้าระวังคือที่อำเภอเมืองน่านอำเภอเวียงสาอำเภอนาน้อยอำเภอนามื่นส่วนภาพรวมระดับน้ำที่ท่วมขังลดลงเรื่อยๆโดยได้เข้าสู่ระยะฟื้นฟูแล้วยกเว้นพื้นที่อำเภอเวียงสาที่ระดับน้ำยังทรงตัวจากนั้นระดับน้ำจะลดลงต่อเนื่องและจะไหลลงสู่เขื่อนสิริกิติ์สำหรับแผนการฟื้นฟูได้เร่งดำเนินการในพื้นที่อำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาโดยนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือลงพื้นที่ติดตามการฟื้นฟูอย่างใกล้ชิดจากนั้นจะฟื้นฟูต่อไปที่อำเภอเมืองน่านและอำเภอเวียงสาเมื่อน้ำลดระดับลงทั้งหมดแล้วส่วนความคืบหน้าการกู้คืนระบบสาธารณูปโภคระบบไฟฟ้าสามารถกู้คืนและจ่ายกระแสไฟฟ้าได้เกือบทั้งหมดแล้วเหลือเพียงบางแห่ง

0: วันนี้เราเร่งฟื้นฟูในพื้นที่ของอำเภอปัวและก็อำเภอท่าวังผาการฟื้นฟูในลำดับต่อไปก็จะเป็นอำเภอเมืองนะครับแล้วก็หลังน้ำลดที่เวียงสาแล้วก็จะเป็นการฟื้นฟูของอำเภอเวียงสาต่อ
1: นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้สั่งการด่วนให้ทุกอำเภออบต.และเทศบาลจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยล็อตแรกทันทีเริ่มวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปโดยผู้ประสบภัยยื่นคำร้องได้ที่อบต.เทศบาลและท้องที่ตามที่อยู่ในทะเบียนบ้านกรมทางหลวงชนบทระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือเครื่องจักรซ่อมแซมเส้นทางถนนในจังหวัดน่านเพื่อคืนผิวจราจรให้เร็วที่สุด
2: นายพิชิตหุ่นสิริอธิบดีกรมทางหลวงชนบทประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมสั่งการไปยังสำนักงานทางหลวงชนบทแขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านให้ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังทั้งการฟื้นฟูเส้นทางการคืนผิวจราจรให้ได้เร็วที่สุดการนำรถบรรทุกน้ำเข้าฉีดล้างทำความสะอาดโครงข่ายทางหลวงชนบทในพื้นที่ที่ระดับน้ำได้ลดลงแล้วรวมถึงการนำรถบรรทุกเทท้ายไปใช้ในการขนวัสดุที่ชำรุดเสียหายเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติโดยเร็วนอกจากนี้ยังได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบโครงสร้างสะพานถนนเพื่อเข้าซ่อมแซมฟื้นฟูเบื้องต้นเพื่อให้ประชาชนสัญจรผ่านได้ก่อนและจะทำการประเมินสถานการณ์วางแผนฟื้นฟูซ่อมแซมในระยะยาวต่อไปนอกจากนี้ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อื่นๆที่มีความเสี่ยงในอนาคตนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดมเครื่องจักรกลล้างโคลนดำเนินการตามแผนฟื้นฟูและทำความสะอาดพื้นที่จังหวัดน่านพร้อมคาดการว่ามวลน้ำจะไหลลงเขื่อนสิริกิติ์ในวันพรุ่งนี้และกำชับให้ทุกฝ่ายเตรียมพร้อมรับมือฝนตกระลอกใหม่ในวันที่23สิงหาคมนี้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปภ.ได้ประสานงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดน่านจัดทำแผนบิ๊กคลีนนิ่งโดยระดมเครื่องจักรกลหนักรถเกรดดินและรถฉีดน้ำเข้าตักดินโคลนออกจากพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดส่วนเส้นทางคมนาคมหลักระหว่างอำเภอและจังหวัดยังสามารถเดินทางได้ตามปกติถนนที่ถูกตัดขาดเพียงเส้นทางเล็กภายในหมู่บ้านเท่านั้นด้านการบริหารจัดการน้ำมวลน้ำจากอำเภอปัวได้เคลื่อนถึงตัวอำเภอเวียงสาแล้วและคาดว่าจะไหลลงสู่เขื่อนสิริกิติ์ทั้งหมดภายในวันพรุ่งนี้ซึ่งปัจจุบันเขื่อนสิริกิติ์มีปริมาณน้ำอยู่ที่ประมาณร้อยละ65จึงยังสามารถรองรับมวลน้ำก้อนนี้ได้อย่างปลอดภัยนอกจากนี้อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรียกประชุมวอร์รูมที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อติดตามสถานการณ์สาธารณภัยพื้นที่จังหวัดภาคเหนือเน้นย้ำให้เตรียมพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่ในวันที่23สิงหาคมนี้โดยมีการส่งข้อความแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์กระจายข่าวผ่านสื่อสารตามท้องถิ่นทั้งวิทยุชุมชนและหอกระจายเสียงพร้อมกำชับปภ.จังหวัดในกลุ่มเสี่ยงรวมถึงพื้นที่รับน้ำป่าอย่างจังหวัดตากและจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดประสานงานร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาสทนช.และจิสด้ามอนิเตอร์ระดับน้ำและกลุ่มฝนผ่านระบบเรดาร์ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเร่งขนย้ายสิ่งของและยานพาหนะขึ้นที่สูงรวมถึงเร่งเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางไปยังศูนย์พักพิงโดยทันทีหากสถานการณ์เริ่มวิกฤตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการหน่วยงานในสังกัดสำรวจความเสียหายภาคการเกษตรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัตินายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจะลงพื้นที่ร่วมกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมนี้ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อติดตามการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งสำรวจความเสียหายภาคการเกษตรเพื่อเร่งรัดในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์และระเบียบกระทรวงการคลังต่อไป
3: ผมได้สั่งให้อธิบดีกรมชลประทานนะครับลงพื้นที่และตัวผมก็จะลงไปด้วยนะครับซึ่งในส่วนที่จะต้องดำเนินการก็คือจะต้องรีบแก้ไขปัญหาเรื่องของประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับซึ่งทางกระทรวงเกษตรก็ได้ทำในเบื้องต้นไปแล้วทางกรมชลประทานก็ได้มีการไปช่วยเอาน้ำก็ฉีดน้ำไปฉีดทำความสะอาดทั้งหมดนะครับส่วนในเรื่องความเสียหายต่างๆ

0: พื่อท่านนายกลงไปดูก็คงจะหาทางที่จะเยียวยาประชาชนอย่างไรครับ
1: ส่วนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดศูนย์ปฏิบัติการรับมือและแก้ไขปัญหามลพิษจากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งกรมควบคุมมลพิษหรือคอพอจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรับมือและแก้ไขปัญหามลพิษจากน้ำท่วมลุ่มน้ำน่านเพื่อเฝ้าระวังป้องกันลดผลกระทบด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อมจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านและพื้นที่รองรับน้ำด้านล่างพร้อมเตรียมมาตรการฟื้นฟูหลังน้ำลดอย่างเป็นระบบเพื่อดูแลสุขอนามัยและลดผลกระทบต่อประชาชนขณะนี้คอพอได้เร่งสำรวจและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยระบบบำบัดน้ำเสียแหล่งกำเนิดมลพิษและสถานประกอบการในพื้นที่น้ำท่วมในจังหวัดน่านเพื่อลดความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนในชุมชนและแหล่งน้ำขณะเดียวกันยังเตรียมแผนจัดการขยะหลังน้ำลดทั้งการเตรียมพื้นที่พักขยะชั่วคราวสำรวจปริมาณขยะและจัดระบบขนส่งขยะจากบ้านเรือนเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุที่ได้รับความเสียหายโดยตั้งเป้าเร่งจัดการขยะตกค้างภายใน10วันหลังน้ำลดขณะที่อธิบดีกรมชลประทานสั่งเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและระดับน้ำในลุ่มน้ำยมเนื่องจากยังมีฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่พร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำรับปริมาณน้ำไหลหลากจากตอนบน
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานสั่งการสำนักชลประทานที่4เฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำยมอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยซึ่งมีฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมาประกอบกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสตาเปิดแบบจำลองพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในอำเภอเมืองสุโขทัยเตรียมรับปริมาณน้ำจากแม่น้ำยมโดยให้เฝ้าระวังหากระดับน้ำที่สถานี YC สูงใกล้แต่50เมตร90เซนติเมตรถึง51เมตร40เซนติเมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางขึ้นไปโดยขณะนี้ภาพรวมระดับน้ำในแม่น้ำยมเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่แต่ยังไม่ล้นตลิ่งจึงได้เน้นย้ำให้ทุกโครงการชลประทานประเมินปริมาณฝนที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่ล่วงหน้าควบคู่กับบริหารจัดการน้ำผ่านระบบชลประทานอย่างเต็มศักยภาพรวมทั้งเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่ให้พร้อมเข้าปฏิบัติการทันทีหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น
3: อันนี้ก็อีกลุ่มน้ำหนึ่งนะครับที่กรมชลประทานเฝ้าติดตามอยู่นะครับคือลุ่มน้ำยมนะครับโดยเฉพาะตัวเมืองสุโขทัยนะครับที่ขีดความการระบายน้ำที่อยู่ที่510ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่เราบริหารจัดการที่จุดควบคุมที่ประตูระบายน้ำหาดสะพานจันอยู่นะครับตอนนี้ก็ผมได้มอบหมายให้ท่านรองที่ดีนะครับรองทรงพลสวยสมนะครับลงพื้นที่บัญชาการอยู่ในขณะนี้นะครับน่าจะบริหารจัดการนะครับถ้าดูจากสถานการณ์แล้วก็ปริมาณน้ำที่ตกในพื้นที่ลุ่มน้ำยมนะครับก็ยังที่จะออกยมน่านได้อยู่ในระดับหนึ่งอยู่นะครับก็ติดตามอย่างใกล้ชิดอยู่ครับ
2: อธิบดีกรมชลประทานยังกล่าวถึงสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงที่ต้องเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งโดยกรมชลประทานมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและเครื่องจักรกลที่จะระดมเข้าไปช่วยเหลือในช่วงเผชิญเหตุได้อย่างทันท่วงทีพร้อมทำงานร่วมกับแต่ละจังหวัดอย่างใกล้ชิดติยาพันยังเทียนรายงาน
1: ในการนี้เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือได้ออกหนังสือคำสั่งด่วนถึงผู้ว่าราชการจังหวัด17จังหวัดภาคเหนือให้ใช้6มาตรการหลักเพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างทันท่วงที
4: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือได้ออกหนังสือคำสั่งด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัด17จังหวัดภาคเหนือเพื่อวางกรอบการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยกำชับให้17จังหวัดภาคเหนือดำเนินการใน6มาตรการหลักประกอบด้วยการบริหารจัดการแบบซิงเกิลคอมมานด์โดยให้เตรียมความพร้อมในทุกมิติทั้งการอำนวยการการสั่งการและการสื่อสารสร้างการรับรู้แก่ประชาชนโดยยึดหลักการปฏิบัติงานในรูปแบบศูนย์บัญชาการเดี่ยว การเตรียมความพร้อมกำลังพลและอุปกรณ์เพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างเร่งด่วนและทั่วถึงเน้นย้ำความปลอดภัยและอพยพกลุ่มเปราะบางโดยให้จังหวัดอำเภอองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในพื้นที่ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางและผู้สูงอายุเป็นลำดับแรกรวมถึงกำหนดพื้นที่ปลอดภัยสำหรับจอดรถการเฝ้าระวังข่าวบิดเบือนโดยให้ใช้ช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์ตลอดจนเครือข่ายสื่อมวลชนในการสร้างการรับรู้เพื่อไม่ให้ประชาชนตื่นตระหนกการรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินทันทีตรงถึงประธานกรรมการและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กระทรวงมหาดไทยเป็นลำดับแรกเพื่อส่งกำลังสนับสนุนหากสถานการณ์ในพื้นที่มีความรุนแรงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่วนราชการทหารตำรวจและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นปักหลักปฏิบัติงานและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเร่งจัดการจุดเสี่ยงน้ำท่วม737แห่งพร้อมเตรียมระบบระบายน้ำเพื่อเฝ้าระวังน้ำจากภาคเหนืออย่างต่อเนื่อง
5: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมว่ากรุงเทพมหานครได้สำรวจและแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องจากทั้งหมด737แห่งซึ่งปัจจุบันดำเนินการไปแล้วเกือบ170สำหรับสถานการณ์น้ำจากภาคเหนือได้ติดตามปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิดโดยระดับน้ำในเขื่อนยังไม่สูงมากและหากเกิดผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครคาดว่าจะเป็นเพียงเฉพาะจุดไม่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างอีกทั้งในปีนี้อาจต้องติดตามสถานการณ์ภัยแล้งควบคู่ไปด้วยอย่างไรก็ตามยังคงไม่ประมาทและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องผ่านการติดตามปริมาณฝนระดับน้ำการเตรียมความพร้อมของประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำเครื่องสูบน้ำการขุดลอกคูคลองและการลอกท่อระบายน้ำเพื่อเปิดทางน้ำไหลให้สามารถบริหารจัดการน้ำได้ทันท่วงทีและลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ประชาชนลงทะเบียนโครงการ THAI Passport มากกว่า1ล้านคนแล้วโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลภายในประเทศไทยภายใต้กฎหมาย PDPA และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างเคร่งครัด
6: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่ามีประชาชนให้ความสนใจลงทะเบียนโครงการ THAI Passportแล้วกว่า1ล้านรายจากเป้าหมายทั้งหมด5ล้านสิทธิ์ซึ่งระบบจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่31สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปสำหรับประเด็นข้อกังวลเรื่องการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานกระทรวงดีอียืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บและประมวลผลภายในประเทศไทยภายใต้กฎหมาย PDPA และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างเคร่งครัดโดยมีการใช้ระบบตรวจจับและปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอ่อนไหวก่อนนำข้อมูลคำสั่งไปประมวลผลกับผู้ให้บริการ AI ทั้งในและต่างประเทศซึ่งผู้ให้บริการจะไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นหรือนำไปฝึก AI โมเดลของตนเองได้และไม่มีการเก็บข้อมูลหลังการประมวลผลเสร็จสิ้นคณิษฐาลือสัตย์รายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นผลการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการช่วยยกระดับการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่นำมาซึ่งประโยชน์แก่ทั้งสองประเทศครอบคลุมทั้งความมั่นคงเศรษฐกิจการศึกษาและประชาชน
7: ตลอดวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีภารกิจสำคัญในการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการทั้งการหาเรือระดับผู้นำและการขยายความร่วมมือระหว่างสองประเทศในโอกาสครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตโดยนายกรัฐมนตรีและนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ร่วมลงนามปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์พร้อมขับเคลื่อนความร่วมมือตามแผนปฏิบัติการร่วมปี2026ถึง2030ครอบคลุมด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าและนวัตกรรมการศึกษาวัฒนธรรมและความร่วมมือระดับภูมิภาคด้านเศรษฐกิจตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้า3เท่าสู่ 7,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2588พร้อมส่งเสริมนวัตกรรมเศรษฐกิจสีเขียวและความมั่นคงทางอาหารและพลังงานขณะที่ด้านความมั่นคงจะร่วมรับมืออาชญากรรมข้ามชาติการหลอกลวงออนไลน์และการค้ามนุษย์นอกจากนี้มีการลงนามเอกสารความร่วมมืออีก4ฉบับครอบคลุมวัฒนธรรมการศึกษาตำรวจและภาคเอกชน รวมถึงความร่วมมือระหว่าง Top Flying Limited กับ NC Aero นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเมื่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยและนิวซีแลนด์ได้รับการยกระดับสู่หุ้นส่วนยุทธศาสตร์แล้วเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศจะมีความใกล้ชิดและมีพลวัตมากยิ่งขึ้นพร้อมนำมาซึ่งประโยชน์และความรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศและภูมิภาคช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชม NC Aero โดยนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ร่วมเดินทางและนำชมเครื่องบินเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และต่อยอดความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการบินพร้อมกันนี้การบินไทยมีแผนเปิดเที่ยวบินตรงกรุงเทพโอ๊คแลนด์ในเดือนมีนาคม2570เพิ่มความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวการค้าการศึกษาและประชาชนสะท้อนการยกระดับความสัมพันธ์ไทยและนิวซีแลนด์สู่ความร่วมมือที่ใกล้ชิดและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นวัฒนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์
1: ในวันเดียวกันนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานร่วมกับรัฐมนตรีการค้านิวซีแลนด์ในงานเจรจาจับคู่ธุรกิจณ นครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์ต่อยอดความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA 3ฉบับพร้อมนำเอกชนไทยรายใหญ่ร่วมเจรจาการธุรกิจกับนิวซีแลนด์ผลักดันมูลค่าการค้าเติบโต3เท่ายกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อาหารพลังงานและเทคโนโลยีโอกาสนี้ไทยได้ประกาศความพร้อมในการต้อนรับนักลงทุนด้วยนโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและชูมาตรการ Thailand Fast Pass เพื่ออำนวยความสะดวกและผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานสู่ตลาดอาเซียนกว่า700ล้านคน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเดินหน้าต่อยอดเสน่ห์อาหารไทยหลังประเทศไทยติดอันดับ7ของโลกด้านอาหารไทยที่คนทั่วโลกรักผ่านโครงการรสชาติที่หายไป The Lost Taste รวบรวมและฟื้นมรดกอาหารถิ่นที่เสี่ยงเลือนหายกว่า231เมนูพร้อมพัฒนาเกณฑ์ Thailand Best Local Food เพื่อรักษาอัตลักษณ์และต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป้าหมายคือทำให้อาหารท้องถิ่นไม่เพียงได้รับการอนุรักษ์แต่สร้างอาชีพสร้างรายได้และดึงนักท่องเที่ยวให้เดินทางไปสัมผัสรสชาติและเรื่องราวของชุมชนทั่วประเทศสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
11: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
12: สิบเก้านาฬิกายี่สิบสองนาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับทางการตุรกีอียิปต์และกาตาร์ซึ่งเป็นคนกลางเจรจายุติสงครามในฉนวนกาซาออกแถลงการร่วมประณามกรณีที่อิสราเอลโจมตีเป้าหมายในฉนวนกาซาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย16รายพร้อมระบุว่าปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลที่ทวีความรุนแรงขึ้นได้บั่นทอนความพยายามของทั้งภูมิภาคและนานาชาติในการดำเนินการตามแผนสันติภาพในฉนวนกาซาซึ่งอยู่ในช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อแถลงการร่วมดังกล่าวยังเน้นย้ำว่าประชาคมระหว่างประเทศและคณะกรรมการสันติภาพของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการปฏิบัติตามแผนสันติภาพ15ข้อและป้องกันไม่ให้สถานการณ์ในฉนวนกาซาลุกลามบานปลายมากไปกว่านี้สำนักข่าวท้องถิ่นของฟิลิปปินส์รายงานว่ากระทรวงสวัสดิการสังคมและการพัฒนาของฟิลิปปินส์มอบถุงยางชีพและเงินช่วยเหลือฉุกเฉินมูลค่า 10,000 เปโซหรือประมาณ 6,000 บาทให้แก่ครอบครัวผู้ประสบภัยน้ำท่วมจำนวน583ครัวเรือนที่เมืองคาลุมปิดจังหวัดบูลาคันทางตอนเหนือของกรุงมะนิลา หลังฝนตกหนักจากพายุหมุนเข็นร้อนและมรสุมยังคงส่งผลกระทบต่อหลายพื้นที่ของประเทศมานานกว่า2สัปดาห์แล้วความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังเมืองคาลุมปิดเพิ่งประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อวานนี้ขณะที่หลายพื้นที่ของฟิลิปปินส์ยังคงเผชิญน้ำท่วมรุนแรงด้วยจังหวัดบูลาคันเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดและมีประชาชนทั่วประเทศได้รับผลกระทบแล้วมากกว่า5ล้านคนต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่21สิงหาคม2569ฉบับที่13ประเทศไทยเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคกลางด้านตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุดิเพรสชันบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวอันหนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนได้ทวีกำลังแรงเป็นพายุดิเพรสชันแล้วและคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในช่วงวันที่23ถึง24สิงหาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399 4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีและราชบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:48 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:38 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง48เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:44 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06
13: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
14: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
13: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณอุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
12: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจัญญาอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับโดยผมณธนนท์ชูเมืองนะครับวันนี้คุณบุญประกอบอบกลิ่นของเสียงช่องส่งนะครับวันนี้ ศุกร์ที่21สิงหาคม2569นะครับหลังข่าวภาค19 นาฬิกานะฮะข่าวภาค19 นาฬิกาเราก็เจอกันนะครับทุกช่องทางของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์นะครับในกรุงเทพมหานครต่างจังหวัดด้วยนะครับกรุงเทพมหานครฝนตกช่วงเย็นที่ผ่านมานะประมาณ16นาฬิกาสัก40นาทีนะฝนตกหนักมากนะช่วงนี้เนี่ยฟ้าฝนนะก็ตกนะครับเข้ามานะครับแล้วก็เรื่องของฟ้าฝนแล้วนี่ก็เป็นกำลังใจให้กับชาวชาวน่านนะรวมถึงชาวลมสักเพชรบูรณ์ด้วยนะซึ่งจะมีน้ำไหลลงมานะฮะน้ำป่าไหลลงมานะครับก็ติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแล้วก็ทางปภ.ด้วยที่จะเตือนภัยมาเป็นระยะนะครับการขนของเก็บไว้ที่สูงต่างๆนะการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินอะไรต่างๆรอติดตามข่าวสารนะครับแล้วก็คำแนะนำนะจากเจ้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นด้วยล่ะนะครับทางปภ.ด้วยล่ะมาไทยด้วยล่ะแล้วก็มีสื่อของวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้งวิทยุทั้ง NVT นะเราจะนำเสนอข่าวสารให้กับคุณผู้ฟังนะครับแวดวงกีฬาวันนี้ครับเริ่มที่การเปิดตัวชุดพิธีการนักกีฬาชุดเอเชียนเกม2026ครับโดยวันนี้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานแถลงข่าวงานสิริวรรณวรีฟอร์ทีมไทยแลนด์เปิดตัวชุดพิธีการนักกีฬาในเอเชียนเกม2026ครับนอกจากท่านรัฐมนตรีแล้วนะครับมีดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับที่ห้องบรมโรงแรมเฟรมอนสุขุมวิท20นะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีนะครับบอกว่านับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งแบรนด์สิริวรรณวรีนะทรงตอบรับชุดพิธีการสำหรับนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญในการนำศักยภาพของแบรนด์แฟชั่นไทยและผ้าไทยมาถ่ายทอดบนเวทีระดับนานาชาติผ่านการออกแบบที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของไทยในรูปแบบที่ร่วมสมัยโดยเห็นว่าการออกแบบในครั้งนี้ไม่เพียงมุ่งเน้นในความสวยงามแต่ยังนำเรื่องราวของประเทศไทยมาถ่ายทอดผ่านรายละเอียดต่างๆจนออกแบบมาเป็นชุดพิธีการที่มีเอกลักษณ์สง่างามและสามารถสื่อสารความเป็นไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับสากลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจึงเชื่อมั่นว่าชุดพิธีการนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ครั้งนี้จะไม่เพียงสร้างความภาคภูมิใจให้กับทัพนักกีฬาไทยแต่ยังเป็นอีกหนึ่งภาพแทนองค์ของศักยภาพด้านแฟชั่นและงานหัตถศิลป์ไทยบนเวทีโลกด้วยนะครับหัวใจชุดอยู่ที่การนำผ้าฝ้ายย้อมครามทอมือจากดอนกอยโมเดลจังหวัดสกลนครนะครับโดยผ้าฝ้ายจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพมาใช้ในการตัดเย็บพร้อมออกแบบให้มีความสง่างามและสอดคล้องนะลงตัวด้วยสำหรับนักกีฬานะครับเครื่องแบบประกอบด้วย4ชิ้นนะครับเสื้อสูทผ้าฝ้ายทอมือแบบแจ็คเก็ตนะครับ3กระเป๋านะเสื้อเชิ้ตสีขาวที่มีงานปักบริเวณแผงอกถ่ายทอดเรื่องราวของวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่นนะฮะกางเกงขายาวสีเดียวกับเสื้อนะครับเน็กไทยที่ผูกด้วยไดมอนด์น็อชนะครับแล้วก็เอกลักษณ์ของสิริวรรณวรีนะครับเสื้อสูทตัดเย็บจากผ้าฝ้ายทอมือนะครับองค์ดีไซน์ทรงเดิมเติมรายละเอียดผ้าผ่านด้านของชิลูเอตอันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์สิริวรรณวรีนะครับด้วยแจ็คเก็ต3กระเป๋าโดยกระเป๋าทรงอกนะครับประดับด้วยตราสัญลักษณ์ทีมชาติไทยสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026นะครับและหลังปักว่าไทยแลนด์พร้อมลูกเล่นรูปหัวใจบนจุดอักษร I เสริมด้วยกระดุมพิมพ์โลโก้สิริวรรณวรีสีฟ้าจำนวน4เม็ดบริเวณด้านหน้าและอีก4เม็ดจัดวางไว้แนวเฉียงบริเวณปลายแขนเสื้อนะครับกางเกงนะครับรูปแบบของกางเกงนะก็เป็นแต่เย็บจากผ้าสูตรสากลสีเดียวกับเนื้อผ้านะครับนะเป็นอัตลักษณ์ของเสื้อชุดแข่งขันนะครับส่วนเรื่องของการถ่ายทอดวัฒนธรรมภาพนะครับนำวัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหารเคียงคู่กับต้นโพอันเป็นสัญลักษณ์ประเทศไทยขณะนำอีกฝั่งหนึ่งก็เอาปราสาทนาโกย่าและก็ดอกซากุระนะครับที่สะท้อนเอกลักษณ์ของประเทศภาพญี่ปุ่นนะครับผ่านเชื่อมโยงเข้าผ่านลวดลายนะครับเซลอะนะครับซึ่งลวดลายนะลายมงคลดั้งเดิมของญี่ปุ่นนะฮะไซโอกะนะครับซึ่งหมายถึงความสงบความเจริญรุ่งเรืองและการเดินทางอันราบ รื่นก่อนปิดท้ายด้วยลายจักสานที่มีโครงสร้างใกล้เคียงกันนะครับนะฮะก็นี่คือเสื้อผ้านะฮะเสื้อผ้าในชุดพิธีการรวมถึงเน็กไทด้วยนะฮะไดมอนด์น็อตนะครับสิริวัณณวรีนะครับแล้วก็ได้ไดแบบหลายๆคัดหลายๆคนนักกีฬาทีมชาติไทยนะที่ได้ร่วมสวมใส่นะครับนะมาถ่ายทอดตามคอนเซปต์ไม่ว่าจะวิวกรุ๊ปวิทยสารอยู่บัลลังก์ทับทิมแดงนะครับบีมพิมพิชาโกกรัมสุทัศนีเสวตบุตรนะครับเทนนิสภริพักวงพัฒนกิจอดีตนักเตะเทควันโดนะดีกรี2เหรียญโอลิมปิก2เหรียญทองโอลิมปิกนะมาด้วยนะครับซึ่งชุดพิธีการชุดนี้นะฮะตามภาพเลยนะครับก็จะได้เห็นในการสวมใส่ของนักกีฬาไทยในพิธีเปิดเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับจะมีการแข่งขันกัน19กันยายนถึง4ตุลาคมนะครับเราจะเห็นความสวยงามนะความสวยงามของเสื้อผ้าความเป็นไทยวัฒนธรรมของไทยนะครับแล้วก็สอดคล้องประสานกับทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่นเจ้าภาพด้วยนะอยู่ในเนื้อของเสื้อพิธีการนะครับคุณผู้ฟังครับจากเรื่องของเอเชียนเกมนะครับไปติดตามเรื่องของการแข่งขันแบดมินตันนะครับ BWF World Tour นะครับ World Championship 2026นะครับที่กรุงนิวเดลีประเทศญี่ปุ่นก่อนจะเพชรในอินเดียขออภัยนะฮะอินเดียนะไม่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเอเชียนเกมนะแบดมินตันชิงแชมป์โลกนะแข่งกันที่นิวเดลีประเทศอินเดียนะครับนักกีฬาของไทยได้บายครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศและได้เหรียญน้อยก็คือเหรียญทองแดงก็คือหมิวพรประวีช่อชูวงครับมือ10ของโลกนะฮะผ่านเข้าสู่รอบนี้วันนี้โปรแกรมเดิมต้องเจอกับโนโซมิโอกุฮาระมือ11ของญี่ปุ่นนะครับแต่ปรากฏว่าทางด้านของโนกุฮาระนะครับอดีตแชมป์โลกปี2017นะครับถอนตัวจากการบาดเจ็บนะครับทำให้หมิวเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะเจอกับยามากุชินะอากาเนะยามากุชิจากญี่ปุ่นซึ่งในรอบ8คนเนี่ยเอาชนะมิเชลลีจากแคนาดา2-0เกมนะครับ21-10 21-17หมิวกับอากาเนะเจอกันมาบ่อยนะฮะแต่ว่าโอกาสที่ชนะมีนะถึงแม้ว่าจะแพ้กันมากกว่านะฮะเหมือนกับหมิวเจอกับเฉินยูเฟยอ่ะในรอบที่แล้วนะครับในทุกๆครั้งเนี่ยมักจะแพ้มากกว่าชนะแต่หมิวก็กลับมาชนะได้นะฮะคราวนี้เจอกับอากาเนะยามากุชินะหมิวมีโอกาสที่จะชนะเช่นเดียวกันนะครับขณะเดียวกันวิวกุลุตวิทยสารนะครับมืออันดับที่2ของโลกอดีตแชมป์โลกปี2023และรองแชมป์โลกปี2025นะครับเจอดาวรุ่งจากฝรั่งเศสครับอเล็กลานิแยนะครับมือ10ของโลกจากฝรั่งเศสในเกมที่1นะครับวิวกุลุตเนี่ยแซงนะครับไล่แซงและมาชนะ21-19นะฮะคะแนนตามหลังและไล่แซงชนะนะครับนำ 1-0 ครับเกมที่2เหมือนจะเข้าทางทางด้านของวิวนะครับนำอยู่11-3นะครับออกมาปั๊บเนี่ยทางด้านของลานิแยแก้เกมโค้ชแก้เกมเก่งมากนะครับส่วนวิวเล่นเหมือนเดิมแต่ทางด้านของลานิแยเล่นเกมเก่งมากนะทางด้านฝึกบังคับให้วิวเล่นด้วยลูกโด่งนะลงไปนู่นนะท้ายขอดนะครับไม่มีโอกาสได้ตบได้ถนัดนะและชนะแซงกลับมาชนะวิวในเกมที่2 21-16ครับเกมที่3ตัดสินนะครับลานิเยยังเล่นเหมือนเดิมครับขณะที่วิลก็เล่นได้เต็มที่แต่ว่าลานิเยยิ่งเล่นยิ่งมั่นใจครับนำในช่วงของเซสชั่นแรก11-5นะครับแล้วออกมาแล้วก็นำทิ้งระยะห่าง3แต้ม4แต้ม5แต้มและชนะเราไป21-16นะครับวิลก็ตกรอบไปวิลตกรอบและอีกคนหนึ่งก็คือบาสเดชพลโพรานุเคราะห์นะครับกับเฟรมสุพิศราเพียวสามพรานเมื่อวานในรอบ8คู่สุดท้ายเนี่ยบาสเดชาพลโพรานุเคราะห์นะครับซึ่งเดิมที่เป็นมือ4ของโลกแล้วก็มือ4ของรายการต้องแข่งกับเดิมที่ต้องแข่งกับทอมกีเคลกับเดฟิลเดรูนะฮะมือ5ของโลกจากฝรั่งเศสนะครับแต่ว่านัดที่แล้วที่บาสเดชาพลนะแต้มสุดท้ายที่เอาชนะคู่ของญี่ปุ่นในรอบ16คนนะครับก็คือโออิชิชิโมกามิกับซากายะโอบาระนะครับแต้มสุดท้ายเนี่ยทางด้านของบาสเดชาพลเนี่ยเล่นสุดตัวเลยทุ่มไปเล่นสุดตัวนะทำไมหัวเข่านะหัวเข่าและสะโพกบาดเจ็บครับในจังหวะที่ไปเล่นลูกสุดท้ายนะแต้มสุดท้ายบาดเจ็บกระเพกทำไมต้องถอนตัวจากการแข่งขันในครั้งนี้นะครับบาสเดชาพลบอกว่าขอแสดงความขอก็เสียใจกับแฟนคลับที่ตามเชียร์แต่เขาก็เสียใจไม่แพ้กันนะครับที่ไม่สามารถผ่านก็เข้าไปแข่งขันในรอบต่อไปตอนนี้ขอรักษาตัวให้หายก่อนนะครับเหลือแค่หมิวพรประวีช่อชูวงนะครับในการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลกนะที่อินเดียนะครับนะฮะWorld Championship นะครับก็รอเชียร์กันนะพรุ่งนี้เจอกับทางด้านของอากาเนะยามากุชิจะรายงานให้ทราบนะครับ จากแบดมินตันนะครับเราไปติดตามการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย AVC Women Volleyball Continental Championship นัดแรกกลุ่ม B นะครับซึ่งแข่งขันกัน 21-30 สิงหาคมที่เฉินเจิ้นโอลิมปิกเซ็นเตอร์ยิมเนเซียมเมืองเฉินเจิ้นประเทศจีนนะครับซึ่งวันนี้นักวอลเลย์บอลสาวไทยแชมป์เก่าอันดับที่17ของโลกเจอกับออสเตรเลียอันดับที่80ของโลกนะครับโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตาเกียงไกรนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลทีมชาติไทยนะส่งผู้เล่นผสมนะทั้งตัวจริงตัวหลักผสมกันนะตัวจริงแล้วก็ดาวรุ่งมาผสมประสานกันนะครับซึ่งตัวหลักก็จะไม่ว่าจะเป็นชมพู่พรพันธ์เกิดปลานะครับแนนทัดเอานึกแจ้งออมสินสติภาพรจันทวิสูตรบุ๋มบิ่มชัชชนอนโมกศรีบีมพิมพิชากกรัมนะทิพแก้วกัลยากมุนทลาและแป้นเปียนแป้นน้อยนะสลับกันมานะแล้วมีดาวรุ่งน้องๆหลายคนเพราะว่าดีกรีที่ชั้นเนี่ยเราเหนือกว่าออสเตรเลียนะแต่ว่าเราขอความมั่นใจในนัดแรกนะครับแล้วเราก็ชนะออสเตรเลียไปนะครับยังไม่ยากนะครับ3ต่อ0เซตนะครับ25ต่อ15 25ต่อ15และ25ต่อ18นะเก็บ3แต้มได้สำเร็จนะครับซึ่งโปรแกรมนัดต่อไปของวอลเลย์บอลสาวไทยนะจะเจอกับอินโดนีเซียในวันที่24สิงหาคมนะครับวันนี้ถ่ายทอดสดทางโมโน29ผมไม่แน่ใจนะว่าในวันที่เจอกับอินโดนีเซียนัดที่2เนี่ยจะเป็นโมโน29หรือว่าโมโนแม็กนะคุณผู้ฟังนะก็ติดตามทางเพจของวอลเลย์บอลนะสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลเขาจะแจ้งให้ทราบนะเพราะว่าบางทีก็ถ้าเกิดโมโนช่อง29ก็ดูฟรีส่วนโมโนแม็กนะอาจจะมีเสียตรงเสียตังค์ต้องเข้าใจนะเขาซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดให้ชมนะไม่ใช่มาฟรีๆนะครับในฐานะผู้ชมผู้สนับสนุนเราก็อุดหนุนเขานะครับส่วนถ้าเกิดดูไม่ได้จริงๆนะก็แฟนวงกีฬาก็จะนำผลการแข่งขันมาแจ้งให้ทราบนะครับสำหรับวอลเลย์บอลนะส่วนเรื่องของกอล์ฟรายการกอล์ฟอีกรายการหนึ่งนะก็คือการแข่งกอล์ฟรายการ LPGA Tour รายการ KPKC Women Open นะครับ LPGA Tour รายการ CPKC Women Open นะครับที่ประเทศแคนาดานะครับ20สิงหาคม2569นะครับโปรเมเอเรียจุธานุการโปรกอล์ฟสาวไทยอดีตมือหนึ่งของโลกนะครับแชมป์เก่ารายการนี้เมื่อปี2016นะครับเปิดหัววันนี้นะฮะทำได้4อันเดอร์พาร์66นะครับก็เป็นสาวไทยที่ทำผลงานดีที่สุดนะอยู่ที่8ร่วมเท่ากับอีกโปรอีก5คนนะครับผู้นำก็เป็นมิยูยามาชิตะนะครับโปรญี่ปุ่นมือ7ของโลกนะครับวันเดียวก็8อันเดอร์พาร์นะครับตามหลังเรานำเราอยู่ครึ่งหนึ่งอ่ะเรา4นะญี่ปุ่นเนี่ยมียูยามาชิตะไป8นะครับแล้วก็นำไม่พอเนี่ยเพื่อนร่วมชาติญี่ปุ่นอีกคนนึงนาซาฮาตาโฮกะนะครับก็อยู่ที่27อันเดอร์พาร์นะครับเบอร์1ของโลกตอนนี้นะโปรอเมริกันเนลลี่คอสต้านะครับอยู่ที่14ร่วม3อันเดอร์พาร์นะครับของเราคนอื่นๆนะวันแรกเนี่ยก็มีโปรฮัตสุวิชาวินิจฉัยธรรม2อันเดอร์พาร์นะครับโปรพราวชนิตีวรรณแสนนะครับกับโปรเมียปาจารีอนันต์นฤกาลก็3 19ร่วมนะครับ1อันเดอร์พาร์นะครับส่วนโปรโมโมริยาจุธานุการนะครับอีเวนต์พาร์70อยู่ที่63นะนี่แจ้งกับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับจากนั้นคุณผู้ฟังครับเราไปติดตามเรื่องของฟุตบอลหญิงเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับก็เป็นการแข่งขัน ฟุตบอลหญิง รอบรองชนะเลิศนะระหว่างทีมชาติไทยนะเจอกับมาเลเซียนะครับก็ใครได้ดูก็ได้เห็นแล้วนะว่าทีม ขออภัยนะครับคุณฟังครับทีมชาติไทยก็โชว์ฟอร์มไม่สมราคานะเอาชนะมาเลเซียนะไป5ประตูต่อ1นะ5ประตูต่อ1นะครับซึ่งในการแข่งขันฟุตบอลซีการดี้เมเดก้าครับ2026นะที่3ซุปเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูตูจังหวัดชวากลางประเทศอินโดนีเซียนะครับขออภัยนะครับคุณผู้ฟังก็ไทยเจอกับมาเลเซียนะปรากฏว่าของชุดใหญ่ของเราเหนือกว่ามาเลเซียนะและมาเลเซียเจอใบแดงด้วยนะในครึ่งแรกที่ผมดูอยู่ลูกแรกเนี่ยโซเฟียจินี่สกัดเข้าประตูตัวเองอ่ะไทยนำ 1-0 นะครับแต่พอไทยนำแป๊บเดียวท้ายครึ่งแรกเนี่ยมาเลเซียตีเสมอนะนีน่าบินตินะครับครึ่งหลังโค้ชของเรานะโค้ชธิดารัตน์วิวาสุขุเนี่ยแก้เกมเลยนะแก้เกมแล้วเราเล่นดีขึ้นฮะกวินธิดากิขุนทศนะครับยิงให้ไทยนำ 2-1กนกออนวรรณทองนะยิงเบิ้ลเลยนาทีที่64เคลียร์ปั๊บก็บุกไปยิงต่ออีกไทยนำ 3-1 และ 4-1 ครับสุดท้ายนะซูซาน่าก็เต็ม นะครับยิงไว้ให้ไทยนำ5-1และชนะไปด้วยสกอร์นี้นะครับธีรรัตน์วิวัฒน์สุขุนะผู้ฝึกสอนของเรานะฮะสัมภาษณ์หลังที่ชุด U17 ปีของเรานะชนะ5-1ชนะมาเลเซียนะฮะแล้วก็เข้าชิงนะก็บอกว่าเด็กเล่นตามแท็กติกนะถึงแม้ว่าครึ่งแรกจะค่อนข้างจะอึดอัดนะแต่ครึ่งหลังเราแก้เกมมานะเป็นเกมที่ดีขึ้นนะเราพยายามให้เด็กทุกคนเล่นด้วยความมั่นใจเวลาที่เด็กมีความมั่นใจในตัวเองแล้วสามารถโชว์ฟอร์มออกมาได้อย่างดีนะเขาไม่กดดันลงบอลได้ทุกนัดนะครับเราพยายามกระตุ้นให้เด็กกล้าเล่นนะครับรอบชิงนะครับจะไปชิงกับผู้ชนะระหว่างอินโดนีเซียเอหรือว่าจอร์แดนนะซึ่งจะแข่งขันกันนะรอบชิง23 สิงหาคมนะครับเวลา20 นาฬิกานะครับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบชิงเป็นกำลังใจให้นะครับนะส่วนฟุตบอลชายวันนี้นะสหพันธ์ฟุตบอลแห่งอาเซียนหรือว่า AFC นะเอ้ยขออภัย AFC นี่ไม่ใช่สิฟุตบอลแห่งอาเซียนเป็น AFF นะสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียน AFF นะครับก็เป็นการแถลงข่าวจากการแข่งขันนะเป็นธรรมเนียมแหละนะจัดแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนครับ2026รอบชิงชนะเลิศนัดแรกระหว่างทีมชาติไทยอันดับที่94ของโลกกับเวียดนามอันดับที่99ของโลกในสูสีกันเลยนะอันดับแรงกิ้งฟีฟ่าเนี่ยนะซึ่งมีการแถลงข่าวกันวันนี้ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับของเรานำโดยแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนแล้วก็ยุทธกรบุรพากองหน้าของทีมนะครับฮัสซันบอกว่าความพร้อมของทีมตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในจุดที่เวลาที่ดีนะเรามีความเราได้มีการพักมีเวลานะในการเตรียมตัวมากกว่าเวียดนาม1 วันเราได้ฟื้นฟูร่างกายมากขึ้นแล้วก็เตรียมแผนและแท็กติกอีก1 วันนะแล้วก็ได้ดูวิธีการเล่นของเวียดนามด้วยซักซ้อมแผนการเล่นแล้วก็จบการซ้อมในวันนี้นะเรามีการประชุมนักกีฬากันอีกครั้งหนึ่งตื่นเต้นนะในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศนะฮะแล้วก็ทุกคนเนี่ยอยู่ในจุดที่ดีนะครับผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเวียดนามเนี่ยมีผู้เล่นโอนสัญชาติจากบราซิลด้วยนะด้านของแอนโทนีฮัสซันบอกว่าไม่ได้ติดใจเรื่องนี้นะฮะเรามุ่งมั่นที่จะเกมรอบชิงชนะเลิศในเล็กแรกนะฮะตามแผนของเรานะเราเตรียมพร้อมมากมายนะเตรียมพร้อมมากกว่าเวียดนาม1 วันเราฟื้นฟูร่างกายเตรียมแท็กติกนะครับเรารู้เราดูวิธีการเล่นของเวียดนามซ้อมการเล่นนะฮะมั่นใจว่านะเราจะชนะนะแล้วก็จะมีผลงานดีที่สุดนะแล้วก็เราไม่สนใจนะว่าเวียดนามจะมีผู้เล่นโอนชาติมาไม่สนใจนะไม่ได้ดูด้วยซ้ำนะเราดูเรื่องของเราเอนจอยกับเกมของเราแผนการเล่นของเรานะฮะแล้วก็เอาผลชนะของเราให้กับแฟนฟุตบอลชาวไทยนะครับขณะที่ยศกรบุรพานะกองหน้าทีมชาติไทยนะบอกว่าช่วงนี้เรามีความพร้อมนะโค้ชก็ได้ให้เตรียมทีมพร้อมในการเจอกับเวียดนามนะครับในการเจอเวียดนามรับชิงชนะเลิศนะก็ถือว่าจะทำผลงานให้ดีที่สุดนะครับรับมือเวียดนามการเล่นที่หนักนะแล้วก็ดีที่มี VAR เวียดนามคงไม่กล้าตุกติกอะไรแต่ผมคิดว่าฟุตบอลก็คงมีการปะทะกันปกติแหละพร้อมที่จะเจอกับทุกสถานการณ์นะครับคือยศกรบุรพาก็หน้าตัวใหญ่นะผมเชื่อว่าเวียดนามไม่กล้านะยศกรบุรพาตัวใหญ่ถ้าไปวิ่งใส่วรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญเนี่ยนั่นแหละตัวเล็กไงแต่ยศกรบุรพาเนี่ยบึกเลยนะฮะเวียดนามคงคิดหนักนะเล่นกับยศกรบุรพานะครับบัตรเข้าชมยังมีนะครับพรุ่งนี้นะครับไทยชิงกับทางด้านของเวียดนามนะฮะราชมังคลากีฬาสถาน20 นาฬิกานะครับถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now นะครับโหลดฟรีทุกเครือข่ายนะฮะก็ขอบคุณทางด้านของนายกสมาคมฟุตบอลนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะครับแล้วก็ทางด้านของ True Vision นะครับที่ร่วมกันนะมอบนะให้คนไทยได้ดูฟรีรอบชิงชนะเลิศทั้ง2 นัดนะถึงแม้ว่าจะไม่ผ่านทีวีดิจิตอลแต่ว่าทาง True Vision Now ทุกคนสามารถโหลดได้ฟรีดูได้ฟรีนะครับทุกเครือข่ายนะเครือข่ายไหนก็โหลดดูได้ฟรีได้นะครับนะฮะก็ได้เชียร์กันนะครับอยากจะไปเชียร์บรรยากาศในรอบชิงชนะเลิศที่ราชมังคลากีฬาสถานให้คนมากกว่า 20,000 คน 30,000 คนไปราชมังคลากีฬาสถานบัตรมีจำหน่ายอยู่บัตรราคานี่ขั้นต่ำน่าจะเป็น300นะที่ผมดูน่าจะเป็น300ถึง600บาทนะครับแล้วก็ภาวนาว่าฝนคงไม่ตกนะฝนคงไม่ตกนะเพราะฝนตกก็อีกแบบนึงอ่ะทำให้รูปเล่นรูปแบบการเล่นของเราก็อาจจะมีปัญหาบ้างนะฮะเพราะว่าเราเล่นบอลกับพื้นนะครับแล้วโต้กลับนะฮะแล้วก็ถ้าฝนตกการคอนโทรลบอลทั้งไทยแล้วก็ทางด้านของเวียดนามก็จะมีปัญหาแหละนะเรื่องของฟ้าฝนเนี่ยนะครับภาวนาฝนจะตกแล้วกันนะครับเชียร์ฟุตบอลทีมชาติไทยไปพร้อมๆกันนะครับคุณผู้ฟังครับในวันพรุ่งนี้นะครับจากนั้นคุณผู้ฟังครับเรื่องของจักรยานนะจักรยานนะฮะประเภทคล้ายกับ BMX แหละนะฮาร์ดเทรลนะที่มาเลเซียนะถ้าผมจะไม่ผิดนะนักกีฬาของเรานะลงไปแข่งขันด้วยนะ ก็ผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรได้แชมป์หรือไม่ไปติดตามกันนะครับในการแข่งขันจักรยานเสือภูเขานะก็ทางด้านของการแข่งขันจักรยานเสือภูเขานะที่ประเภท Cross Country นะ Eliminator รายการ See All International Mountain Bike Challenge 2026ที่มาเลเซียนะครับพลเอกดิชัยเหงวศรีนะเสมึกนะครับรองประธานสมาพันธ์จักรยานเอเชียประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียนและนักสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะบอกว่าเตรียมทีมชุดเอเชียนเกมนะครับไปแข่งขันรายการเสือภูเขาทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมนะไปแข่งขันจักรยานเสือภูเขาจักรยานนานาชาติรายการ See All International Mountain Bike Challenge 2026นะครับซึ่งเป็นการแข่งขันระดับ Asian Inter Asian Continental Series 2026นะครับที่กูซิงรัฐสลาวักประเทศมาเลเซียนะครับมีการจัดเก็บคะแนนสะสมระดับโลกด้วยเพื่อลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกมของเราเนี่ยสังคมกีฬาจักรยานส่งทั้งโตมอนนะครับภูลสิริสิริมงคลพงพีระพงอายุกูลนะพรพักปะโทปะโพทังนะครับมีปิ่นพักเชียงสวนนะครับมีโรเบิร์ตเฮเบอร์ชูเนียนะผู้สอนชาวอเมริกันแล้วก็มีเสรีเรืองสิรินะครับเป็นผู้ช่วยผู้สอนนะครับซึ่งการแข่งขันนักแข่งเป็นรอบแรกนะจัดอันดับนะแล้วก็รอบรองชนะเลิศและเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะฮะก็ในช่วงของรอบแรกประเภททรัมป์ไซเอาจับเวลานะภูลสิริสิริมงคลนะก็เข้ามาที่ที่6เข้ามาที่6นะขออภัยแล้วก็พงพิระเนี่ยเข้ามาที่11ทั้งคู่ก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะรอบรองชนะเลิศเนี่ยตัวมอนนะภูลสิริเข้ามาเป็นที่1พงพิระเข้ามาเป็นที่2แต่ว่าผู้ตัดสินก็บอกว่าเช็ค VAR หน้าเส้นนะบอกว่าพงพิระเนี่ยไปทำไปปาดผู้เล่นของคาซัคสถานช่วงเข้าเส้นชัยเนี่ยก็ไม่สามารถเข้าสู่รอบชิงได้นะครับรอบชิงครับทางด้านของภูลสิริชิงเจอกับทางด้านของมาเลเซียครับมูฮัมหมัดไซยาลิฟนะครับปั่นสูสีกันมาสุดท้ายเร่งเครื่องไปเรสนะครับเอาชนะคว้าอันดับที่1รายการ Cross Country Eliminator ในการแข่งขันระดับ Asia Continental Series นะครับก็เป็นการในการสำคัญนะครับกับเก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028นะครับแล้วก็เป็นการตอกย้ำคว้าแชมป์เอเชียนะครับในการคว้าแชมป์เอเชียอย่างสมภาคภูมินะนี่คืออีกรายการหนึ่งนะที่นักกีฬาไทยนะไปคว้าแชมป์นะในการก่อนไปเอเชียนเกมนะครับส่วนการแข่งขันกีฬาเทควันโด President Cup 2026นะครับที่กรุงอิสลามาบัดประเทศปากีสถานนะครับจบเมื่อคืนที่ผ่านมานะก็วันสุดท้ายลงแข่งขันกัน5คนนะฮะก่อนหน้านั้นไทยได้มา1ทอง1เงิน1ทองแดงนะครับวันสุดท้ายเนี่ยรุ่น49กิโลกรัมหญิงกีต้ากมลชนกสีเคนนะครับรอบแรกชนะปากีสถาน2-0ยกนะฮะรอบ2นะเจอกับลีสยูมินจากเกาหลีใต้ชนะ2-1ยกรอบรองเอาชนะคาริมีเชียนาจากอิหร่าน2-0ยกรอบชิงมาเจอกับใครเจอเกาหลีครับฮามินเชียวนะครับปรากฏว่าแพ้ไป0-2ยกได้เหรียญเงินนะครับน้องกีต้านะรุ่นน้ำหนัก49กิโลนะรุ่นพานิพักเลยรุ่นนี้นะเป็นตัวแทนของพานิพักนะครับน้องเทนนิสนะฮะ ส่วนรุ่น87กิโลกรัมชายครับแจ็ควูดี้เมเซอร์นะก็ถึงรอบรองชนะเลิศนะครับแพ้กับทางด้านของโกลัวกาลีปาติกันจากคาซัคสถาน0-2ยกก็ได้เหรียญทองแดงมาครองนะครับรุ่นอื่นๆนี่แพ้หมดเลยนะรุ่น57กิโลกรัมหญิงขนมจีบนัดกำมลวัฒนาเนี่ยแพ้อิหร่านตกรอบ2 68กิโลกรัมชายเนี่ยบิวธนภูมิเฟื่องน้อยแพ้อุซเบกิสถาน1-2ยกตกรอบ2อยู่ครับแพ้ตกรอบ16คนสุดท้ายนะฮะอยู่บาลังทับทิมแดงนี่ตัวเต็งเหรียญเอเชียนเกมนะคนนี้ความหวังของเราแพ้ดาเนียลโอซอกิยุบจากอิหร่านนะฮะตกรอบ16คนสุดท้ายนะไม่แน่ใจว่าใจล่องลอยไปเอเชียนเกมหรือเปล่านะสรุปนะไทยได้มา1ทอง1เงินแล้วก็2ทองแดงนะครับตามเป้าหมายของที่สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยตั้งไว้ก่อนหน้านั้นนะครับ1เหรียญทองจากชุติการจงกรรัตน์วัฒนา53กิโลกรัมหญิงนะครับส่วนเหรียญเงินเมื่อคืนนะกมลชนกสีเคน46กิโลกรัมหญิงนะครับกับพัชรกันพูนเกิด49กิโลกรัมหญิงนะครับเหรียญทองแดงได้จากกริชนะพร้อมปัจจุนะ74กิโลกรัมชายแล้วก็แจ็ควูดี้เมเซอร์นะครับได้เหรียญทองแดง87กิโลกรัมชายวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้คณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านมหาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมมหาเถรสมาคมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษและคณะอนุกรรมการบรรณาธิการพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยประเดิมสนามเอาชนะออสเตรเลีย 3-0 เซตในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่21สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:02 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีภิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนำคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านมหาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยในโอกาสนี้ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะเกษียณอายุราชการในปี2569พร้อมคู่สมรสเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาด้วยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์รจิตวัฒนศิลป์ประธานกรรมการแผนกวิทยาศาสตร์มูลนิธิอนันตมหิดลพร้อมด้วยศาสตราจารย์สุภจิตราชัชวาลกรรมการและเลขานุการแผนกวิทยาศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันตมหิดลแผนกวิทยาศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้นางสาวบุญธิการคูหาสรรพสินผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันตมหิดลประจำปี2561สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาธรณีวิทยาจาก

0: เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวรโอกาสให้รองศาสตราจารย์เจษฎาแก้วกัลยาประธานกรรมการแผนกเกษตรศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์สมจิตสุรพัฒน์กรรมการและเลขานุการแผนกเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์คงศักดิ์เที่ยงธรรมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และรองศาสตราจารย์สุทธิพันธ์แก้วสมพงศ์คณะบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้นางสาวพิมพ์วิสุทธิ์จันทร์เครือผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2560สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีการอาหารและระดับปริญญาเอกสาขาเคมีอาหารณมหาวิทยาลัยวาเกนนิงเกนราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานางสาวนภัสริมคีรีผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารณมหาวิทยาลัยเรดดิ้งสหราชอาณาจักรจบข่าวในพระราชสำนัก
1: มหาเถรสมาคมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษและคณะอนุกรรมการบรรณาธิการพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2: รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมเปิดเผยว่าที่ประชุมมหาเถรสมาคมได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษและคณะอนุกรรมการบรรณาธิการพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ตามที่รัฐบาลและคณะสงฆ์ได้เสนอรายชื่อขึ้นประกอบด้วยผู้แทนของรัฐบาลผู้แทนมหาเถรสมาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงนอกจากนี้ที่ประชุมยังหารือถึงการเตรียมพร้อมจัดงานเทศมหาชาติเวสสันดรชาดก13กันเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569พร้อมสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี2569ระหว่างวันที่27ถึง30กันยายนโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินไปทรงสดับกันที่4วันประเวศของเทศมหาชาติในวันที่28กันยายน2569โอกาสนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะมีหนังสือส่งไปยังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมเป็นเจ้าภาพพร้อมเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีโดยเสด็จพระราชกุศลในโอกาสสำคัญดังกล่าวมาริชโยรายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับบรอดคาสต์ไทยทีวีชั่นจัดฉายภาพยนตร์รอบพิเศษ Her in Frame เธอในภาพนั้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายวันที่22ถึง23สิงหาคมนี้
3: วันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในงานฉายภาพยนตร์รอบปฐมทัศน์เรื่อง Her in Frame เธอในภาพนั้นณศูนย์การค้าสยามภารกรโดยกระทรวงพลังงานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัทบอสคาร์ไทยเทเลวิชั่นจำกัดจัดทำขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยภาพยนตร์ได้ถ่ายทอดเรื่องราวที่มีคุณค่าและมีความหมายในรูปแบบที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายนำเสนอเรื่องราวของความรักความทรงจำและความผูกพันเหนือกาลเวลาและหนึ่งในสถานที่สำคัญที่ปรากฏในภาพยนตร์คือเขื่อนสิริกิติ์ซึ่งเป็นเขื่อนพระนามของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นเขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีหน้าที่สำคัญในการกักเก็บน้ำผลิตไฟฟ้าการชลประทานและชุมชนบ้านห้วยต้าที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณผ่านโครงการศิลปาชีพในการส่งเสริมอาชีพทอผ้าและหัตถกรรมโดยภาพยนตร์เรื่องนี้

0: ได้นำเสนอเรื่องราววิถีชีวิตชุมชนตลอดจนความสวยงามและเอกลักษณ์ของผ้าไทยทั้งนี้ภาพยนตร์ Her in Fame เธอในภาพนั้นเปิดโอกาสให้ประชาชนในภูมิภาคต่างๆได้รับชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยจัดฉายรอบพิเศษจำนวน10รอบในวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้ในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ซินีเพ็กซ์4จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครเชียงใหม่ขอนแก่นและสงขลาโดยสามารถกดบัตรได้ทางทิกเก็ตเมลอนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยณบ้านศิลาแดงจังหวัดน่านเร่งสั่งการนำเครื่องจักรหนักตักดันดินโคลนฟื้นฟูชุมชนเป็นการด่วน
2: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากณบ้านศิลาแดงหรือบ้านฝายอำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อสำรวจความเสียหายและการฟื้นฟูเขตชุมชนพบว่ามีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากจากกระแสน้ำและดินโคลนถล่มพร้อมทั้งได้รับทราบถึงปัญหาของประชาชนที่ไม่ได้รับการแจ้งเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยและสัญญาณโทรศัพท์ถูกตัดขาดนายกชนันท์จึงได้เน้นย้ำถึงมาตรการเร่งด่วนในการฟื้นฟูพื้นที่ว่าได้สั่งการให้นำเครื่องจักรหนักเข้ามาตักและดันดินโคลนออกจากชุมชนทันทีเนื่องจากปริมาณดินโคลนหนาแน่นเกินกำลังคนจะรับไหวและได้ประสานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมขอขยายวงเงินทดรองราชการฉุกเฉินเป็น100ล้านบาทพร้อมเตรียมบูรณาการงบซ่อมแซมบ้านเรือนจากปภ.ประมาณ 88,000 บาทร่วมกับงบสมทบจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อีกประมาณ 49,000 บาทเพื่อเร่งจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยกว่า33ครัวเรือนที่เสียหายหนักพร้อมกล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างว่ารัฐบาลได้เตรียมผลักดันการสร้างฝายและอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กถึงขนาดกลางในพื้นที่ตอนบนของอำเภอโซนเหนือของจังหวัดน่านเพื่อเป็นจุดชะลอและดักน้ำควบคู่ไปกับการขุดลอกลำน้ำน่านเพื่อเพิ่มความลึกในการรับน้ำรวมถึงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเพื่อสร้างความยั่งยืนในระยะยาวเป็นต้นชวนันท์มาลีรายงาน
1: การประปาส่วนภูมิภาคจัดงานวันประปาวิวัฒน์ประจำปี2569พลังความรู้สู่พลังการเปลี่ยนแปลงถอดบทเรียนสู้ภัยวิกฤตพร้อมเปิดโครงการโซล่ารูฟท็อปสนับสนุนพลังงานสะอาด
3: นายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภเป็นประธานเปิดงานวันประปาวิวัฒน์ประจำปี2569ภายใต้แนวคิดพลังความรู้สู่พลังการเปลี่ยนแปลง The Power of Knowledge The Power of Change ณสำนักงานใหญ่กปภ.เพื่อส่งเสริมการจัดการความรู้และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนองค์กรท่ามกลางวิกฤตและความเปลี่ยนแปลงโดยเปิดเผยว่ากปภ.มุ่งเน้นการปรับตัวและพัฒนาองค์กรอย่างรวดเร็วพร้อมส่งเสริมให้บุคลากรนำประสบการณ์จริงมาต่อยอดเป็นนวัตกรรมตามวัฒนธรรมองค์กรสไตรเวอร์ผ่านกิจกรรมภายในงานอาทิการจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมการบรรยายพิเศษการมอบรางวัลประปาวิวัฒน์และการเสวนาถอดบทเรียนวิกฤตจริงเช่นปัญหาคุณภาพน้ำในแม่น้ำกกจังหวัดเชียงรายและอุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อวางแนวทางป้องกันและรับมือในอนาคตนอกจากนี้กปภ.ได้เปิดโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโซล่ารูฟท็อปอาคารจัดการพลังงานและสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อมุ่งสู่การใช้พลังงานสะอาดและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปัจจุบันกปภ.ให้บริการใน74จังหวัด234สาขาครอบคลุมกว่า 6.8 ล้านหลังคาเรือนท่ามกลางความต้องการใช้น้ำสะอาดที่เพิ่มขึ้นกปภ.จึงนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อส่งมอบน้ำประปาที่สะอาดปริมาณเพียงพอและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กบขยกระดับสร้างความรู้ทางการเงินรูปแบบใหม่จัดกิจกรรม GPF Daily Challenge ชวนสมาชิกเรียนรู้การเงินการลงทุนวัดความพร้อมเกษียณวิเคราะห์ศักยภาพแต่ละด้านรายบุคคลนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบขเปิดเผยว่า กบข.ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความรอบรู้ทางการเงินควบคู่กับการสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและแนวคิดการเรียนรู้ของเกมกระตุ้นพฤติกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อเปลี่ยนการเรียนรู้เรื่องการเงินการลงทุนให้กลายเป็นประสบการณ์ที่เข้าใจง่ายและสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงกบข.จึงจัดกิจกรรม GPF Daily Challenge เกมตอบคำถามสะสมความรู้วัดความพร้อมเกษียณลุ้นรับ GPF Point รวมกว่า10ล้านคะแนนซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้สมาชิกได้ทบทวนและสร้างวินัยในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงความรู้ทั้ง6ด้านได้แก่ความรู้และสิทธิประโยชน์กบข.การวางแผนเกษียณด้วยเครื่องมือดิจิทัล My Digital Twins การบริหารจัดการเงินส่วนบุคคลความรู้ด้านการลงทุนตัวช่วยทวีค่าเงินกบข.และบริการและเครื่องมือของกบข.รวมถึงมีรูปแบบคำถามที่ออกแบบให้มีความหลากหลายกบข.มุ่งหวังให้สมาชิกทุกคนมีพื้นฐานความรู้ทางการเงินและการลงทุนที่สามารถนำไปใช้ในการวางแผนชีวิตและการเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอย่างมั่นคงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1179
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: ยี่สิบนาฬิกาสิบหกนาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเปิดเผยว่ารัสเซียพร้อมรับฟังข้อเสนอที่สมเหตุสมผลเพื่อหาทางยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนอย่างไรก็ตามข้อเสนอดังกล่าวต้องสอดคล้องกับเป้าหมายของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียและสภาพความเป็นจริงในพื้นที่นายลาฟรอฟกล่าวเพิ่มเติมว่ารัสเซียจะเดินหน้าเจรจากับสหรัฐต่อไปเนื่องจากสหรัฐแสดงท่าทีพร้อมเจรจาอย่างสร้างสรรค์และเข้าใจจุดยืนของรัสเซียแต่สหรัฐจะต้องผลักดันให้ยูเครนและชาติยุโรปที่สนับสนุนยูเครนให้ยอมรับแนวทางที่รัสเซียต้องการทั้งนี้รัสเซียควบคุมพื้นที่ราว1ใน5ของดินแดนยูเครนหลังสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนยืดเยื้อมานานเกือบ4ปีครึ่งนับตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ปี2565สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียที่ระบุว่าทางการออสเตรเลียตั้งข้อหาชายที่ถือ2สัญชาติทั้งรัสเซียและออสเตรเลียวัย27ปีในความผิดฐานแทรกแซงเพื่อผลประโยชน์ของต่างชาติหลังพยายามส่งข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางทหารของยูเครนให้รัสเซียโดยผู้ต้องหารายดังกล่าวเคยรับการฝึกทหารในรัสเซียเมื่อเดือนตุลาคมปี2567และเดินทางไปยูเครนในปี2568เพื่อเข้าร่วมกับกองทัพยูเครนก่อนจะกลับมาออสเตรเลียและยังติดต่อกับบุคคลที่เขาเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับหน่วยข่าวกรองรัสเซียด้านสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำออสเตรเลียยืนยันว่ายังไม่ได้รับการแจ้งข้อมูลอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลออสเตรเลียและขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคดีดังกล่าวทำเนียบขาวสหรัฐออกแถลงการที่ระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐลงนามบันทึกข้อตกลงที่จะเพิ่มขีดความสามารถด้านการขนส่งอวกาศของสหรัฐและสร้างการเข้าถึงบริการขนส่งอวกาศที่น่าเชื่อถือมีราคาสมเหตุสมผลและทันสมัยโดยมีเป้าหมายที่จะมีการปล่อยและกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกของจรวดขนส่งบนแผ่นดินของสหรัฐมากกว่า 1,000 ครั้งต่อปีภายในปี2573ทั้งนี้บันทึกความตกลงดังกล่าวกำหนดให้หน่วยงานรัฐบาลกลางสหรัฐที่เกี่ยวข้องดำเนินการร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งอวกาศและอำนวยความสะดวกให้เอกชนสามารถเข้าถึงฐานปล่อยจรวดและการกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของรัฐบาลสหรัฐนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้มีการนโยบายเก็บค่าใช้จ่ายที่เป็นธรรมและโปร่งใสสำหรับการบริการสินค้าและโครงสร้างพื้นฐานทั่วไปต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
7: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย AVC Women Continental Championship 2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดแรกทัพนักตบสาวไทยประเดิมสนามได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะออสเตรเลียขาดลอย 3-0 เซต 25-15 25-15 และ 25-18 คว้า3แต้มแรกได้สำเร็จสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปสาวไทยจะลงสนามพบกับอินโดนีเซียในวันที่24สิงหาคมนี้เวลา 14:00 นถ่ายทอดสดทาง Monomax และ Monomax Sport TV ช่อง29แบดมินตันชิงแชมป์โลก BWF World Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียรอบก่อนรองชนะเลิศคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มือ4ของโลกต้องถอนตัวออกจากการแข่งขันเนื่องจากเดชาพลมีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าส่งผลให้ทอมกีเซลและเดลฟินแดรูคู่มือวางอันดับ5ของโลกจากฝรั่งเศสซึ่งเป็นคู่แข่งในรอบนี้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศโดยไม่ต้องลงแข่งขันขณะที่ประเภทหญิงเดี่ยวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ10ของโลกชนะบายผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศหลังโนโซมิโอกุฮาระมือ11ของโลกจากญี่ปุ่นขอถอนตัวออกจากการแข่งขันแบรนด์สิริวรรณวรีเปิดตัวชุดพิธีการสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ภายใต้แนวคิด The Art of Unity ติดตามได้จากรายงาน
8: นางสุรศักดิ์พันจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและนางรัติรสจุลชาติรองประธานบริหารแบรนด์สิริวรรณวรีร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวชุดพิธีการสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ครั้งที่20ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งแบรนด์สิริวัณวรีทรงรับอีกหนึ่งบทบาทสำคัญตามคำทูลเชิญของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการทรงออกแบบชุดพิธีการสำหรับทัพนักกีฬาไทยภายใต้แนวคิด The Art of Unity หรือศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวถ่ายทอดอัตลักษณ์และภูมิปัญญาแห่งผ้าไทยผ่านงานออกแบบแฟชั่นร่วมสมัยนางรติรสจุลชาติรองประธานบริหารแบรนด์สิริวัณวรีกล่าวว่าองค์ดีไซเนอร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงตั้งพระทัยนำอัตลักษณ์และภูมิปัญญาของผ้าไทยมาผสานเข้ากับแฟชั่นร่วมสมัยโดยเลือกผ้าฝ้ายทอมือย้อมครามของดอนกอยโมเดลจังหวัดสกลนครและผ้าฝ้ายของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพมาเป็นหัวใจหลักของชุดเพื่อสะท้อนคุณค่าของงานหัตถศิลป์ไทยควบคู่กับความสง่างามและความคล่องตัวในการสวมใส่โดยนักกีฬาและทีมงานชายหญิงกว่า900คนจะสวมชุดพิธีการดังกล่าวเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ผานิชคาดนาครายงาน
7: สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือ AFF จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศนัดแรกระหว่างทีมชาติไทยกับเวียดนามแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าการเตรียมทีมอยู่ในจุดที่ดีได้เวลาฟื้นฟูร่างกายและเตรียมแท็กติกมากกว่าเวียดนาม1วันทุกคนพร้อมและตื่นเต้นกับรอบชิงส่วนสถิติที่ผ่านมาไม่ใช่สิ่งที่ให้ความสำคัญเพราะทุกเกมมีบริบทต่างกันโฟกัสสำคัญที่สุดคือเกมนัดชิงชนะเลิศและการแข่งขันในวันพรุ่งนี้ด้านยศกรบุรพากองหน้าทีมชาติไทยกล่าวว่าเป้าหมายของทีมในครั้งนี้คือการคว้าแชมป์โดยทุกคนจะเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่สำหรับการพบกับเวียดนามเพื่อเก็บชัยชนะในบ้านก่อนบุกไปคว้าแชมป์และรับถ้วยแชมป์ที่บ้านของเวียดนาม
9: เป้าหมายของเราเป็นแชมป์ครับผมมองว่าโค้ชแล้วพี่ทุกคนครับก็จะเตรียมพร้อมเจอเขาครับก็จะทำแบบให้ดีที่สุดครับก็จะเอาเก็บชัยชนะที่บ้านของเราได้ครับแล้วก็ไปรับถ้วยที่บ้านของเขาครับ
7: สำหรับรอบชิงชนะเลิศเกมแรกทีมชาติไทยจะเปิดราชมังคลากีฬาสถานต้อนรับการมาเยือนของเวียดนามในวันพรุ่งนี้ก่อนจะบุกไปเยือนสนามมีดินสเตเดียมในวันที่26สิงหาคมโดยทั้ง2นัดจะลงสนามเวลา 20:00 นถ่ายทอดสดผ่านทาง True Vision Now ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
10: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
11: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
10: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
11: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
6: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการเป็นคนดีโดยพระเทพวชิระเวที
12: ขาดอากาศอยู่ได้เพียง 2-3 นาทีแต่ถ้าขาดความดีอยู่ร้อยปีก็ไม่มีประโยชน์เพราะนั้นท่านจึงบอกว่าคนเราทุกคนนั้นสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวดีชั่วอยู่ที่ตัวทำเป็นการตอกย้ำให้ทราบว่ากรรมเป็นผู้ลิขิตชีวิตมนุษย์ดังพุทธพจน์ที่ได้อัญเชิญมาเป็นอุทเทศเทศนาณเบื้องต้นวันนะชัดจาวัสโรโหติณชัดจาโหติปรมโนกรรมมุนาวัสโรโหติกรรมมุนาโหติปรมโนแปลความว่าจะเลวทรามต่ำช้าหรือจะสูงส่งล้ำเลิศหาใช่เพราะชาติตระกูลไม่แต่เป็นเพราะกรรมคือการกระทำ
13: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
6: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน

เพลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้นะคะดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะกลับมาพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะซึ่งเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะสำหรับรางวัลนี้นะคะก็จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นเวทีของการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะโดยรัฐสภานะคะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมทางการเมืองค่ะให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะชื่อของการประกวดนะคะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าที่นอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศด้วยค่ะและสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะเป็นตอนต่อจากเมื่อวานในตอนที่มีชื่อว่าซากดึกดำบรรพ์ในพิพิธภัณฑ์ไม่มีชื่อค่ะประพันธ์โดยจักรจันทรความเดิมในตอนที่แล้วค่ะคุณผู้ฟังก็ได้เล่าถึงครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่มีลูกชายคนโตหายตัวไป28ปีตั้งแต่ตอนที่น้องชายอายุ12ปีจนถึงตอนที่เขาอายุ40ปีพี่ชายก็กลับมาแต่พี่ชายก็ดูมีพฤติกรรมหลายอย่างที่แปลกไปจนชาวบ้านมองว่าเป็นคนสติไม่ดีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อนะคะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะซึ่งผู้ที่นำมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงค่ะยังคงเป็นคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยนะคะเชิญไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะในตอนที่มีชื่อว่าซากดึกดำบรรพ์ในพิพิธภัณฑ์ไม่มีชื่อซึ่งมานำเสนอกันเป็นตอนจบในวันนี้ค่ะ
1: แดดเปรี้ยงตะวันจวนจะตรงหัวเสียงหมาเห่าดังมาจากประตูรั้วหน้าบ้านผมเดินออกมาดูเห็นชายหนุ่มใบเล่เลี่ยกันกับผมยืนอยู่คนหนึ่งมาหาใครครับผมถามออกไปมีคนบอกว่าผู้ชายผมยาวๆที่สติไม่ค่อยดีแกอยู่บ้านหลังเนี้ยแล้วชายหนุ่มก็เล่าให้ฟังว่ามีชาวบ้านเห็นพี่เสกไปทุบเสาปูนเอาเหล็กแล้วก็ป้ายของแขวงทางหลวงชนบทใส่รถเข็นลากมาเมื่อวันก่อนชายหนุ่มต้องการนำป้ายกลับไปติดตามเดิมเพื่อจะได้ถ่ายรูปส่งงานบำรุงซ่อมแซมให้หัวหน้าผมไม่แน่ใจแต่ก็รับปากว่าจะเป็นธุระให้ชายหนุ่มกล่าวขอบคุณแล้วก็จากไปช่วงบ่ายพี่เสกกลับเข้าบ้านพร้อมกับข้าวของที่เก็บมาอย่างเคยผมเอ่ยถามหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วถามว่าพี่เสกไปทุบเอาป้ายของแขวงการทางมาจริงๆป้ายนั้นเป็นป้ายหยุดพี่เสกอธิบายว่าเห็นมันถูกรถชนหักกองอยู่ข้างทางนานเกือบ2เดือนได้แล้วไม่เห็นมีใครสนใจก็เลยเข้าใจว่าทางการเขาทิ้งแล้วจึงเอาค้อนไปทุบเสาเอาเหล็กกับป้ายมาตกเย็นสารวัตรกำนันซึ่งเป็นเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกับพี่เสเป็นธุระแวะมาทวงถามขอป้ายคืนให้แขวงทางหลวงชนบทอีกครั้งแต่ว่าพี่เสไม่ให้สารวัตรกำนันว่าพี่เสบ้าแบบนี้จะจับส่งโรงพยาบาลบ้าซะให้เข็ดพูดพร้อมกับเดินปรีเข้าไปจะเอาป้ายคืนพี่เสถือมีดไดย่าออกมายืนขวางไว้จดสิทธิ์ดูพี่เองมันบ้าใหญ่แล้วสารวัตรกำนันเห็นท่าไม่ดีก็เลยตะโกนลั่นแล้วก็ถอยกลับออกไปข้าไม่ได้บ้าเองนั่นแหละที่บ้าพี่เสตะโกนสวนออกไปแล้วก็ยังยืนยันไม่ให้ป้ายคืน

จนจะสายชายหนุ่มจากแขวงทางหลวงชนบทแวะมาทวงถามหาป้าอีกครั้งพี่เสขี่รถจักรยานออกไปจากบ้านไปหาเก็บของเก่าตั้งแต่เช้าคงอีกนานกว่าจะกลับแม่ตะโกนมาจากในบ้านว่าป้ายนั้นหมกอยู่ในกองวัสดุหลังบ้านพร้อมกำชับให้คืนป้ายเข้าไปพร้อมเปิดประตูให้ชายหนุ่มเดินตามเข้ามาเมื่อถึงบริเวณที่เก็บของกองทับถมเอาไว้ชายหนุ่มแสดงอาการตกใจเพราะไม่คิดว่าพี่เสรู้ว่าคนบ้านในสายตาคนอื่นจะเก็บข้าวของต่างๆมากองรวมไว้เป็นภูเขาขยะได้มากถึงเพียงนี้ผมกับชายหนุ่มช่วยกันรื้อค้นอยู่พักหนึ่งก็เจอแผ่นป้ายที่ต้องการก่อนชายหนุ่มจะจากไปเขาบอกว่าตอนขับรถเข้ามาเห็นคนรับเร่ซื้อของเก่าจอดอยู่ปากทางเข้าหมู่บ้านคาดว่าอีกสักพักคงจะเข้ามาถึงผมเห็นดีกับเจตนาที่ชายหนุ่มบอกอย่างน้อยก็จะช่วยแปลกองขยะเป็นเงินให้พี่เสไว้ได้ใช้เมื่อเสียงประกาศจากรถเร่รับซื้อของเก่าดังเข้ามาใกล้ผมจึงเดินออกไปดักรอที่ประตูรั้วหน้าบ้านคนรับซื้อของเก่ากุลีกุจอเดินตามผมเข้ามาดูของที่ต้องการขายก่อนจะออกไปถอยรถเข้ามาในบ้านเขากับภรรยานำกระสอบปุ๋ยเก่าๆลงมาช่วยกันคัดแยกสิ่งของขวดแก้วขวดพลาสติกเศษเหล็กมัดใส่กระสอบปุ๋ยแล้วก็ชั่งกิโลใช้เวลานานกว่าจะแล้วเสร็จจากนั้นจึงได้คิดคำนวณเงินให้ตามราคารับซื้อของในเพิงสังกะสีนั่นน่ะขายด้วยหรือเปล่าครับคนรับซื้อของเก่าถามพลางเดินไปดูผมมองตามไปในเพิงสังกะสีซึ่งมีลังไม้ที่พี่เสหอบหิ้วกลับมากับสิ่งของต่างๆที่พี่เสเก็บสะสมเอาไว้ส่วนใหญ่เป็นข้าวของที่คนไม่ได้ใช้แล้วซึ่งก็เป็นทีวีเก่าๆโทรศัพท์หม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนอะไหล่ชิ้นส่วนรถกล่องสินค้าโคมไฟป้ายสังกะสีหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กหนังสือพิมพ์ทุกอย่างถูกวางเรียงไว้อย่างเป็นระเบียบภายในเพิงขายแค่นี้ก็พอแล้วล่ะครับผมบอกกับคนรับซื้อของเก่าออกไปแบบนั้นเขาช่างสีหน้าแสดงถึงความเสียดายก่อนที่จะจากไปพร้อมกับข้าวของที่รับซื้อจนล้นพูนคอกเหล็กบริเวณกระบะหลังพี่เสกกลับเข้ามาถึงบ้านหลังจากคนรับซื้อของเก่าจากไปไม่นานนักเขากลับมาพร้อมกับขวดพลาสติกและเศษเหล็กที่เก็บมาจำนวนหนึ่งผมยื่นเงินที่ขายของทั้งหมดให้เงินอะไรอ่ะพี่เสถามผมอย่างสงสัยเงินขายของที่พี่เก็บมาผมพูดจะไม่ทันจบพี่เสก็เดินรีบไปยังบริเวณลานเก็บของพลันทิ้งของในมือลงแล้วก็ยืนนิ่งข้าบอกไม่ขายแล้วเองขายของที่ข้าเก็บมาทำไมพี่เสเดินกลับไปที่จักรยานแล้วก็ขี่ออกจากบ้านผมมองดูธนบัตรในมือมองไปยังลานเก็บของซึ่งตอนนี้ว่างเปล่าผมรู้สึกสำนึกผิดขึ้นในพลันผิดอย่างไม่น่าให้อภัยผมน่าจะเคารพสิทธิ์และความเป็นส่วนตัวของกันและกันให้มากกว่านี้พลบค่ำพี่เสยังไม่กลับเข้าบ้านผมขับรถออกตามหาจนสิ้นสุดเวลาพรกฉุกเฉินแต่ก็ไม่พบแน่ล่ะแม่ย่อมเป็นทุกข์ที่เห็นผมขับรถกลับเข้าบ้านเพียงลำพัง

เช้าวันรุ่งขึ้นผมขับรถออกตามหาพี่เสแต่เช้าจากนั้นจึงเลยเข้าตัวเมืองไปเปิดสำนักงานเพื่อปัดกวาดเช็ดถูแล้วก็ปิดไว้ตามเดิมก่อนกลับเข้าบ้านผมแวะตลาดสดเพื่อซื้อหมูไก่และข้าวของเก็บไว้เพื่อให้แม่ทำกับข้าวตลาดดูเงียบเหงาผู้คนส่วนใหญ่ระมัดระวังตนเองจากไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาดด้วยการใส่หน้ากากทางเข้าตลาดมีเจลแอลกอฮอล์ให้ล้างมือผมเดินเอาข้าวของที่ซื้อไปใส่ไว้ในรถแล้วก็แวะร้านชำที่คุ้นเคยกันเพื่อซื้อน้ำแข็งและน้ำอัดลมเจ้าของร้านบอกกับผมว่าแกกับเมียได้เงินเยียวยากันทั้งสองคนคนละ 5,000 แกว่าขนาดไอ้คนขายพระเครื่องออนไลน์ที่เช่าพระกับมันยังได้เลยผมถอนหายใจลึกลงปอดยิ้มมุมปากเล็กน้อยแล้วก็เดินกลับขึ้นรถระหว่างขับรถกลับบ้านผมครุ่นคิดต่างๆนานาคิดว่าจะไปหาพิเศษที่ไหนเป็นกังวลว่าถ้าเจ้าหน้าที่รัฐมาพบจะเป็นเรื่องเอาได้แต่แวบหนึ่งก็อดคิดไม่ได้ว่าทำไมเจ้าของร้านชำสองผัวเมียจึงไปลงทะเบียนเพื่อรับเงินทั้งที่ยังเปิดร้านขายของอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเป็นปกติยังไม่นับรวมไอ้คนที่ขายพระเครื่องออนไลน์ที่กล่าวถึงนั่นอีกพรานคิดไปถึงผู้คนมากมายในภาพข่าวที่เดือดร้อนจริงๆแต่เข้าไม่ถึงเทคโนโลยีแล้วก็ถูกตัดสิทธิ์เพราะว่าระบบ AI มีปัญหาในการคัดกรองผมเอาข้าวของที่ซื้อมาจากตลาดไปเก็บที่บ้านแล้วก็เปลี่ยนจากรถกระบะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ขับวนเพื่อหาพิเศษไปทั่วขับไปตามตรอกซอกซอยทุกซอยขับไปตามทิวไม้ปลายนาจนสุดท้องทุ่งคุ้งน้ำขับล้อไปตามถนนริมคลองซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านออกไปไกลขับรถจนล้าจนตะวันเริ่มทิ้งตัวรับทิวไม้ฟากตะวันตกพลบค่ำผมขับรถกลับเข้าบ้านผมท้อใจแต่ไม่ถอดใจความหวังดีของผมในครั้งนี้กลายเป็นคมมีดกรีดใจทำร้ายความรู้สึกของพี่ชายตัวเองผมหยิบไฟฉายเดินตรงไปยังบริเวณลานที่พี่เสเคยนำวัสดุตลอดจนขยะรีไซเคิลต่างๆมากองเอาไว้ซึ่งบัดนี้เตียนโล่งเพราะว่าฝีมือผมและก็คนรับซื้อของเก่าผมเดินเข้าไปในเพิงสังกะสีมองไปรายรอบในใจนึกอยากจะงัดลังไม้ที่พี่เสหอบหิ้วกลับมาด้วยใครรู้ว่ามีอะไรอยู่ในลังแต่ก็ละอายใจเกินกว่าจะทำในพลันนั้นเท้าผมสะดุดเข้ากับไม้กระดานแผ่นหนึ่งที่กองวางอยู่กับพื้นเป็นแผ่นไม้สีน้ำตาลเจาะรูสองมุมมีโซ่ขนาดย่อมร้อยไว้สำหรับแขวนผมหยิบแผ่นไม้กระดานขึ้นพลิกดูข้อความสีขาวที่เขียนด้วยสีน้ำมันเลือนรางด้วยกาลเวลาข้อความว่าพิพิธภัณฑ์

2วัน2คืนที่พี่เสไม่กลับเข้าบ้านผมนอนหลับๆตื่นๆตลอดคืนแม่เป็นทุกข์จนไม่เป็นอันทำอะไรถามใครต่อใครในหมู่บ้านก็ไม่มีใครพบเห็นบางคนว่าทำไมไม่ไปแจ้งความเรื่องคนหายไว้ก่อนผมเป็นทนายความผมย่อมรู้แต่ผมรู้ว่ามันเปล่าประโยชน์ช่วงบ่ายของวันนั้นแม่ขยันขย้อยผมพาไปวัดผมกับแม่สวมหน้ากากเช่นคนอื่นๆก่อนออกจากบ้านที่วัดผู้คนยังมาให้สมภารดูดวงกันเช่นปกติจะแปลกตาก็ตรงที่ทุกคนในวันนี้ล้วนใส่หน้ากากคุยกันไม่เว้นแม้แต่พระลูกวัดและสมภารทุกคนนั่งอยู่ห่างกันตามจุดกำหนดผมกับแม่รอนานหลายคิวกว่าจะได้ดูดวงแม่นำเงินหย่อนใส่ตู้บริจาคแล้วก็ใส่พานอีกจำนวนหนึ่งถวายให้ท่านสมภารก่อนดูดวงท่านสมภารบอกให้แม่เขียนวันเดือนปีเกิดของพี่เสใส่กระดาษมองดูสักพักแล้วก็หลับตาทำปากขมุบขมิบยกมือขึ้นมานับนิ้วไปมาจึงลืมตาขึ้นเดี๋ยวมันก็กลับมาเองไม่ต้องเป็นห่วงท่านสมภารพูดจบแม่ก็ก้มลงกราบด้วยความศรัทธาแล้วก็สบายใจผมขับรถกระบะพาแม่กลับไปส่งที่บ้านแล้วก็เปลี่ยนเป็นมอเตอร์ไซค์เพื่อความคล่องตัวออกตระเวนหาพี่เสเช่นที่เคยบ่าย4 โมงเย็นผมวนรถมาจอดบริเวณหน้าวัดหัวใจผมเต้นตูมตามด้วยความดีใจคิดไพล่ไปว่าหรือว่าความเชื่อของแม่ที่มีต่อท่านสมภารจะเป็นจริงเพราะว่าผมเห็นรถจักรยานของพี่เสจอดพิงอยู่ใต้ร่มไม้ผมจอดรถแล้วก็รีบจ้ำเดินแต่เมื่อไปถึงผมเห็นเพียงรถจักรยานไม่เห็นเจ้าของรถใจผมก็รู้สึกห่อเหี่ยวลงในทันทีผมเดินดูรอบๆบริเวณก็ไม่พบจึงตะโกนเรียกหาพี่เสตะโกนอยู่นานจนเจ็บคอแวบหนึ่งได้ยินเสียงคลื่นคล้ายคล้ายเสียงสัตว์คำรามดังแว่วมาจากพงหญ้าผมรวบรวมสติและความกล้าแหวกเข้าไปดูผมเห็นพี่เสนอนหลับกลนคลอกก็คลอกทั้งที่ตัวทั้งตัวแช่อยู่ในแอ่งน้ำผมเรียกอย่างไรก็ไม่ยอมลุกขึ้นผมจึงลงไปเขย่าตัวพี่เสงวงเงียลืมตาขึ้นใบหน้าอิดโรยขอบตาคล้ำดำตามตัวมีรอยยุงกัดเต็มไปหมดพี่เสหยัดตัวลุกขึ้นแล้วก็เดินลงไปอาบน้ำล้างตัวในคูน้ำที่ลึกลงไปก่อนที่จะกลับขึ้นมานั่งบนยาสูบพ่นควันฉุยฉุยกลับเข้าบ้านเถอะพี่เสผมพูดอย่างวิงวอนพี่เสนิ่งเงียบครู่หนึ่งแล้วก็บอกให้ผมนั้นกลับไปก่อนผมไม่อยากจะเซาซีเพราะว่าเดี๋ยวจะพานหงุดหงิดโกรธผมขึ้นมาแล้วก็หายไปอีกผมขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปซื้อข้าวกล่องน้ำดื่มแล้วก็ยาเส้นมาทิ้งไว้ให้แม่ดีใจพลางยกมือไหว้ขึ้นท่วมหัวเมื่อผมเล่าว่าเจอพี่เสแล้วมันยังไม่กลับเข้าบ้านก็ช่างมันเถอะเองก็อย่าเพิ่งไปกวนใจมันผมรับคำแล้วก็ทิ้งตัวลงนอนในเปลยวนหน้าบ้านด้วยความอ่อนล้าและก็ง่วง

0: ผมตื่นขึ้นมาอีกทีเมื่อเวลาจวนจะโพลเพลเห็นพี่เสสวมใส่เสื้อผ้าชุดใหม่กำลังนั่งคุยกับแม่อยู่ที่ระเบียงบ้านผมถอนหายใจลึกลงปอดอย่างโล่งอกครู่หนึ่งพี่เสจึงลุกแยกจากแม่แล้วก็เดินไปทางพิงสังกะสีผมลุกจากเปลแล้วก็เดินตามไปพี่เสก้มหน้าก้มตาเก็บกวาดบริเวณรายรอบแล้วก็หยิบป้ายไม้ที่มีข้อความเขียนว่าพิพิธภัณฑ์ขึ้นแขวนไว้ตรงด้านหน้าพิงสังกะสีผมหยุดยืนมองพี่เสผมพล่องออกไปที่พี่เสนิ่งเงียบพี่เสผมขอโทษพี่เสหันมาพยักหน้าแล้วก็แขวนป้ายพิพิธภัณฑ์ต่อจนเสร็จเอ็งว่าพิพิธภัณฑ์ข้าเนี่ยดูดีไหมพี่เสถามผมยิ้มแล้วก็เดินไปนั่งลงที่ม้านั่งซึ่งทำมาจากปีกไม้มองดูพี่เสจัดเรียงข้าวของในเพิงสังกะสีเอ็งอยากรู้ใช่ไหมว่าในกล่องไม้มีอะไรจู่ๆพี่เสก็ร้องถามในสิ่งที่ผมอยากรู้ขึ้นมาพี่หายไปไหนมาทำไมผมหาพี่ไม่เจอผมพูดเสียงราบเรียบสวนกลับไปพี่เสเดินลงมาซุดตัวนั่งข้างๆผมแล้วก็มวนยาขึ้นจุดสูบข้าก็ไปนอนใต้สะพานทางที่เอ็งขับรถไปคุ้งน้ำนั่นแหละคืนแรกตอนดึกๆหนาวชิบหายข้าทั้งคืนกลัวก็กลัวเอ็งรู้หรือเปล่าว่าในทุ่งกว้างแถวบ้านเราอ่ะมีหมาป่าซ่อนอยู่มันอยู่รวมกันเป็นฝูงพวกมันน่ะคอยกัดกินเนื้อคนยากไร้ที่อ่อนล้าบางตัวก็กัดกินความหวังกัดกินอนาคตผมนิ่งเงียบเพราะรับรู้ว่าพี่เสไม่ปกติและคงเพราะว่าพี่เสแกเป็นคนแบบนี้ใครต่อใครในหมู่บ้านจึงพากันว่าพี่เสนั้นวิกลจริตที่ข้าหายไปตอนเด็กๆวันที่เล่นซ่อนแอบกันก็เพราะข้าซ่อนเองแล้วดันไปเจอไอ้หมาป่าพวกนี้แหละมันจะกินความฝันข้าข้าก็เลยต้องหนีเสว่าไงนะผมร้องถามด้วยความตกใจพี่เสนิ่งไปครู่หนึ่งแล้วก็พูดต่อเมื่อคืนเนี่ยข้าจับมันได้ตัวหนึ่งมันจะกินความฝันของข้าแต่ข้าไม่ใช่เด็กๆแล้วข้าก็เลยฟาดมันตายด้วยท่อนฟืนจากนั้นก็ชำแหละแล้วก็ย่างเนื้อมันกินจนอิ่มในท้องของมันนะมีแต่ความฝันของเด็กๆกับความหวังของคนยากจนเต็มท้องไปหมดข้าก็เก็บเอาหัวหมาป่าความฝันและก็ความหวังใส่กระสอบปุ๋ยกลับมาด้วยพรุ่งนี้ข้าจะเอาความฝันความหวังไปคืนให้เด็กๆแล้วก็ชาวบ้านส่วนหัวของมันข้าก็จะสตั๊บแขวนไว้ให้เอ็งดูไว้ในพิพิธภัณฑ์ผมหัวเราะนึกขันกับจินตนาการและก็เรื่องเล่าของพี่เสพร่ายคิดไปถึงบางเรื่องราวตอนเด็กๆเพราะว่าหลังจากที่พี่เสหายตัวไปไม่นานก็มีข่าวรัฐประหารเกิดขึ้นจากนั้นอีกไม่กี่ปีต่อมาก็เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งค่าเงินบาทลอยตัวคนทำธุรกิจล้มละลายกันไม่น้อยปีนี้พี่เสกลับมาพร้อมกับวิกฤตไวรัสโควิด-19ประชาชนทั่วโลกเสียชีวิตมากมายเศรษฐกิจชะงักงันเพราะว่าไม่สามารถทำมาหากินได้เป็นปกติผมคิดประติดประต่อเรื่องไปเรื่อยพี่เสหยิบแฉลงส่งให้ผมและบอกให้ผมค่อยๆงัดตะปูที่ตอกลังไว้ออกช้าๆผมใคร่รู้แล้วก็ปฏิบัติตามเมื่อถอนตะปูออกจนหมดฝาลังก็หลุดพี่เสทำราวกับว่าทุกอย่างในลังที่ขนหอบหิ้วกลับมามันมีค่าขนานับข้าวของประดามีในลังไม้ที่ผมเห็นมีอยู่สองสามอย่างม้วนวิดีโอสภาพกโรโกโสหนังสือพจนานุกรมเก่าคล่ำและซากวัสดุดึกดำบรรพ์คับคล้ายรูปหล่อจำลองแบบลอยตัวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมองเผินๆคล้ายชิ้นส่วนฟอสซิลแตกหักแหว่งวิ่นจากบรรพการพี่เสลงนั่งหยิบสิ่งต่างๆออกจากลังขึ้นวางเรียงบนชั้นที่ต่อไว้หยาบๆในเพิงสังกะสีพี่เก็บพจนานุกรมนี้ไว้ทำไมอ่ะผมถามด้วยความสงสัยเองรู้หรือเปล่าว่าความยุติธรรมมันมีอยู่จริงก็แค่ในพจนานุกรมที่เองเห็นอยู่ตรงหน้านี้เท่านั้นแหละพี่เสเปิดพจนานุกรมหน้าที่มีเชือกขั้นเอาไว้แล้วก็ยื่นให้ผมดูยุติธรรมผมอ่านถ้อยคำแล้วก็ความหมายของมันในวงกลมที่วงรอบไปด้วยหมึกดำแล้วก็มองไปที่กระสอบปุ๋ยใบเคือง รอยคราบเลือดซึมไหลเป็นทางออกมานอกกระสอบแห้งกลังผมเอื้อมือกระตุกเชือกที่มัดปากกระสอบปุ๋ยหลุดออกมากลิ่นคาวเลือดอวนเหม็นคลุ้งขึ้นถีบจมูกสายตาจ้องมองสิ่งที่อยู่ภายในพลันนั้นความรู้สึกของผมเหมือนดิ่งจมลงไปในภวังค์เรื่องเล่าของคนที่ใครในหมู่บ้านต่างก็ว่าเขาเป็นคนวิกลจริต
1: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าซากดึกดำบรรพ์ในพิพิธภัณฑ์ไม่มีชื่อประพันธ์โดยจักรจันทร์ค่ะเรื่องราวได้จบลงแล้วรายการศาลาวรรณกรรมนะคะจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในสัปดาห์หน้าช่วงเวลาประมาณ 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะส่วนในวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการ

ศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับกระทรวงสาธารณสุขเผยสถานการณ์อุทกภัยภาคเหนือพบมีผู้เสียชีวิตแล้ว3รายบาดเจ็บ4รายยังคงมีสถานการณ์ใน7จังหวัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: คำบางคำค
4: ุ
5: ณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
6: โอ้ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
5: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
1: กระทรวงสาธารณสุขเผยสถานการณ์อุทกภัยภาคเหนือพบมีผู้เสียชีวิตแล้ว3รายบาดเจ็บ4รายยังคงมีสถานการณ์ใน7จังหวัดย้ำสถานพยาบาลต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องพร้อมเตรียมเส้นทางส่งต่อผู้ป่วยค้นหาผู้ติดค้างและกลุ่มเปราะบาง
7: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรายงานสถานการณ์อุทกภัยภาคเหนือวันนี้ข้อมูลยืนยันมีผู้เสียชีวิตสะสม3รายที่จังหวัดน่าน2รายแม่ฮ่องสอน1รายมีผู้บาดเจ็บ4รายที่อำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนภาพรวมยังคงมีสถานการณ์ใน7จังหวัดได้แก่น่านเพชรบูรณ์แพร่ตากแม่ฮ่องสอนพิษณุโลกและสุโขทัยจากคาดการณ์24ชั่วโมงข้างหน้าจะมีฝนตกหนักในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนโดยจุดเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังคือแม่สอดลุ่มน้ำจึงให้ยืนยันระดับน้ำและผลกระทบทุก 2-3 ชั่วโมงประสานเส้นทาง EMS Refer สำรองค้นหาผู้ติดค้างและกลุ่มเปราะบางในจุดเสี่ยงสูงอำเภอแม่สอดอำเภอศบเมยอำเภอเนินมะปรางและอำเภอศรีสำโรงส่วนการดูแลประชาชนเขตสุขภาพที่1ภาคเหนือตอนบนได้เตรียมศูนย์พักพิงไว้ 1,569 แห่งรองรับได้ 482,004 คนเปิดทำการแล้ว31แห่งได้แก่น่าน30แห่งแม่ฮ่องสอน1แห่งมีผู้เข้าพักรวม189คนให้การดูแลกลุ่มเปราะบางรวม 4,640 คนดูแลสุขภาพจิตประชาชนแล้ว 1,201 คนส่วนเขตสุขภาพที่2ภาคเหนือตอนล่างมีประชาชนได้รับผลกระทบรวม 3,769 คนเปิดศูนย์พักพิง2แห่งที่วัดหม่อนแก้วจังหวัดสุโขทัยและวัดชมพูจังหวัดพิษณุโลกมีผู้เข้ารับบริการ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการสาระสารพันค่ะกับดิฉันจิตตินันตั้งประเสริฐวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ฟังมาพบกับประโยชน์ของกระเจี๊ยบเขียวค่ะเป็นผักพื้นบ้านมากประโยชน์คุณผู้ฟังคะกระแสของคนรักสุขภาพในปีนี้ยังคงมาแรงแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากเลยนะคะเรามักจะเห็นจากคนรอบข้างและในสังคมออนไลน์ก็มีการนำเสนอเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายการรับประทานอาหารหรือเมนูที่ทำเองได้ง่ายๆแล้วก็ได้ประโยชน์หนึ่งในผักที่เริ่มเห็นได้ว่ามีคนนำมาปรุงเป็นเมนูสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักควบคุมความหิวทั้งยังช่วยในการขับถ่ายได้ดีก็คือกระเจี๊ยบเขียวนั่นเองค่ะและกระเจี๊ยบเขียวเป็นพืชผักยอดนิยมที่มีคุณค่าทางโภชนาการอาหารสูงทั้งยังมีสรรพคุณทางยาและมีประโยชน์กับร่างกายของเรามากมายค่ะมีสารอาหารหลากหลายชนิดทั้งวิตามิน B2 นะคะมีโฟเลตแล้วก็มีแคลเซียมที่ยังช่วยบำรุงกระดูกแล้วก็ข้อแล้วก็มีโพแทสเซียมแล้วก็มีเบต้าแคโรทีนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระค่ะจึงมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งได้สำหรับกระเจี๊ยบเขียวนั้นยังเป็นผักที่มีแคลอรี่ต่ำแล้วก็มีใยอาหารสูงมีไฟเบอร์สูงด้วยนะคะเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักช่วยทำให้เราอิ่มได้นานแล้วก็บรรเทาอาการถ่ายลำบากทำให้ขับถ่ายได้ดีคล่องตัวขึ้นนอกจากนั้นค่ะในฝักอ่อนของกระเจี๊ยบเขียวมีสารเพคตินซึ่งเป็นสารพรีไบโอติกที่ดีให้กับลำไส้ใหญ่ของเราด้วยอย่างนั้นเราเห็นแล้วนะคะว่ากระเจี๊ยบเขียวผักพื้นบ้านมีประโยชน์มากมายอย่าลืมล้างให้สะอาดก่อนรับประทานนะคะไม่ว่าจะรับประทานเป็นผักสดหรือต้มนึ่งก่อนก็ตามเพื่อเลี่ยงสารเคมีที่อาจตกค้างและควรรับประทานแต่พอดีไม่มากจนเกินไปในแต่ละวันนะคะและไม่มากไม่น้อยจนเกินไปประมาณ 10-15 ฝักต่อวันนะคะควรระมัดระวังในการรับประทานสำหรับผู้มีโรคประจำตัวด้วยอย่างเช่นในกระเจี๊ยบเขียวเนี่ยมีสารออกซาเลตค่อนข้างสูงอาจจะทำให้เกิดภาวะนิ่วในไตได้หากรับประทานมากจนเกินไปค่ะดังนั้นเราจึงควรรับประทานกระเจี๊ยบเขียวแต่พอดีร่วมกับการเลือกรับประทานอาหารให้หลากหลายแล้วก็ครบ5หมู่ดื่มน้ำให้เพียงพอในแต่ละวันนะคะกระเจี๊ยบเขียวเป็นพืชผักยอดนิยมที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงทั้งยังมีสรรพคุณทางยาแล้วก็มีประโยชน์มากมายด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะกระเจี๊ยบเขียวข้อควรระวังอีกหนึ่งอย่างในผู้ป่วยเบาหวานที่รับประทานยาเมทฟอร์มินซึ่งเป็นยาที่ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะคุณผู้ฟังไม่รับประทานกระเจี๊ยบเขียวมากจนเกินไปต่อวันเพราะอาจจะยับยั้งการทำงานของยานี้ได้อย่างที่3ในผู้ที่มีภาวะแน่นท้องปวดท้องอยู่หรือท้องอืดได้ง่ายระมัดระวังในการรับประทานด้วยค่ะเนื่องจากกระเจี๊ยบมีไฟเบอร์สูงอาจทำให้เกิดอาการเนี่ยเป็นขึ้นมากได้4. รับประทานไฟเบอร์มากเกินไปอาจขัดขวางการดูดซึมของวิตามินและแร่ธาตุบางชนิดได้ค่ะดังนั้นอย่าลืมรับประทานนะคะควบคู่กับการรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ดื่มน้ำให้เพียงพอในแต่ละวันด้วยหากมีความจำเป็นต้องรับประทานมากๆหรือรับประทานเป็นประจำเพื่อเป็นยารักษาโรคอย่างการรับประทานในรูปแบบผงหรือแคปซูลสกัดก็อย่าลืมปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นรายบุคคลนะคะเพื่อพิจารณาต่อไปถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพร่างกายของเราด้วยค่ะขอบคุณข้อมูลดีๆวันนี้นะคะจากมหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกค่ะสำหรับช่วงแรกก็ได้ฟังประโยชน์นะคะของกระเจี๊ยบเขียวผักพื้นบ้านมากประโยชน์ไปแล้วพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามรายการสาระสารพันในเบรกต่อไปค่ะ

0: าจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสาระสารพันโดยในช่วงนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในวันนี้นะครับผมก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังเปลี่ยนมือถือกันบ่อยไหมครับและราคามือถือในทุกวันนี้คุณผู้ฟังว่าแพงไหมครับโอ้โหถ้าเราสามารถเปลี่ยนมือถือได้เหมือนกับการที่เราเช่ารถหรือว่าการที่ไปเช่าดูหนังในแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งต่างๆเนี่ยมันจะดีกว่าไหมครับหลายๆคนเนี่ยก็ซื้อมือถือใหม่ทุก 2-3 ปีแต่ในวันนี้เนี่ยทาง Apple หรือว่าผู้ผลิต iPhone เนี่ยเขาก็ออกมาบอกว่าคุณเนี่ยไม่ต้องซื้อมือถือใหม่แล้วนะสามารถที่จะเช่าใช้แทนก็ได้แล้วถ้าเกิดมันมีทางเลือกให้2ทางแบบนี้ก็คือการซื้อแบบซื้อขาดเลยกับค่าเช่าเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังจะเลือกแบบไหนฟังดูเหมือนก็เป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมครับที่เราจะผ่อนมือถือแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นการเปลี่ยนโมเดลธุรกิจครั้งใหญ่ของการซื้อขายมือถือเลยก็ได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ย Apple กำลังเริ่มที่จะทดลองให้ลูกค้าเช่า iPhone รายเดือนแทนการซื้อขาดเป็นเจ้าของเครื่องซึ่งอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีของเราทั้งหมดในอนาคตไปเลยก็ได้นะครับส่วนสาเหตุของการที่ Apple เนี่ยได้เลือกเปิดโมเดลธุรกิจนี้มาคืออะไรครับก็เรื่องมาจากต้นทุนการผลิตอุปกรณ์ที่สูงขึ้นโดยเฉพาะต้นทุนของตัวชิปหน่วยความจําและก็การจัดเก็บข้อมูลนั่นเองซึ่งความต้องการชิปจากอุตสาหกรรม AI เนี่ยทําให้การแข่งขันแย่งชิงชิปต่างๆเหล่านี้ในตลาดสูงขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับส่งผลให้ราคาชิ้นส่วนหลายประเภทเนี่ยมันก็แพงขึ้นตามไปด้วยซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ย Apple เขาก็เพิ่งปรับราคาตัวเครื่อง Mac แล้วก็ iPad ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยบางรุ่นเนี่ยเขาเพิ่มขึ้นอย่างน้อยถึง100ดอลลาร์หรือว่า 3,000 กว่าบาทเลยนะครับขณะที่บางรุ่นเนี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่า 1,000 ดอลลาร์หรือว่า 30,000 กว่าบาทด้วยซ้ำซึ่ง Apple เขาก็ให้เหตุผลว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นผลมาจากภาวะขาดแคลนชิปหน่วยความจำและทิมคุกหรือว่า CEO ของ Apple เนี่ยก็เคยส่งสัญญาณว่าการปรับขึ้นราคาของ iPhone อาจจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยากเพราะต้นทุนของชิปหน่วยความจำและก็ชิปจัดเก็บข้อมูลในปัจจุบันนี้เนี่ยมันแพงขึ้นอย่างมหาศาลเพราะ AI นั่นเองนะครับทีนี้มาดูตัวบริการเช่า iPhone ของ Apple กันดีกว่านะครับ Apple เนี่ยเขาก็เปิดตัวบริการที่ชื่อว่า Apple Update ในสหรัฐโดยร่วมมือกับแพลตฟอร์มที่ชื่อว่าคราวหน้าซึ่งให้ลูกค้าเนี่ยเช่าใช้อุปกรณ์ Apple ได้ไม่ใช่แค่ iPhone เท่านั้นแต่ยังรวมไปถึง iPadแล้วก็เครื่อง Mac อีกด้วยโดยผู้ใช้เนี่ยก็จะต้องจ่ายเป็นรายเดือนเมื่อครบสัญญาก็จะมี3ทางเลือกนะครับโดยผู้ใช้เนี่ยก็จะต้องจ่ายเป็นรายเดือนโดยเมื่อครบสัญญาแล้วก็จะมีทางเลือกที่จะคืนเครื่องให้เขาหรือว่าเปลี่ยนเครื่องอัปเกรดเป็นรุ่นใหม่แล้วก็จ่ายค่าเช่าต่อไปหรือว่าถ้าบางคนเนี่ยมีความผูกพันกับเครื่องนั้นไปแล้วเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะซื้อเครื่องนั้นเป็นของตัวเองเลยก็ได้โดย Apple ก็อธิบายว่าระบบนี้เนี่ยก็ช่วยให้คนเข้าถึงอุปกรณ์รุ่นใหม่ได้ง่ายขึ้นค่าใช้จ่ายต่อเดือนก็ต่ำลงและก็สามารถที่จะเปลี่ยนเครื่องได้สะดวกมากขึ้นกว่าเดิมจริงๆแล้วแนวคิดเรื่องของการเช่าอุปกรณ์รายเดือนเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะครับเราเห็นกันในหลายๆธุรกิจแล้วซึ่งธุรกิจแบบนี้เนี่ยเราเรียกว่าโมเดล Subscription ไม่ว่าจะเป็นการเช่ารถหรือว่าการที่จะเลือกซับNetflix สตรีมมิ่งต่างๆแทนการซื้อแผ่นหนังแผ่น DVD หรือว่าเลือกใช้ YouTube Music ในการฟังเพลงแทนการซื้อแผ่น CD หรือแม้แต่โปรแกรมซอฟต์แวร์อย่าง Microsoft Word Windows Excel อะไรพวกนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเช่าแทนการซื้อโปรแกรมแบบขายขาดได้แล้วซึ่งตอนนี้เนี่ย Apple เขาก็กำลังทำสิ่งเดียวกันเนี่ยกับตัวฮาร์ดแวร์หรือว่าอุปกรณ์นั่นเองนะครับจากเดิมเนี่ยที่เราเนี่ยก็ซื้อเครื่องแล้วก็ใช้หลายปีแล้วก็ขายต่อหรือเก็บไว้ซึ่งก็เปลี่ยนเป็นการจ่ายรายเดือนแล้วก็ใช้โทรศัพท์ต่อไปแล้วเมื่อถึงครบกำหนดสัญญาเช่าก็มีทางเลือกที่จะเปลี่ยนเครื่องใหม่หรือว่าจ่ายต่อก็ได้นะครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่าโมเดล Subscription Economy หรือว่าเศรษฐกิจแบบการสมัครสมาชิกนั่นเองที่บริษัทเนี่ยพยายามที่จะเปลี่ยนจากการขายขาดครั้งเดียวเป็นการมีรายได้เข้ามาทุกเดือนสำหรับบริษัทโมเดลนี้เนี่ยก็ทำให้รายได้มีสม่ำเสมอนะครับคาดการได้ง่ายและก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยอยู่ในระบบของบริษัทได้นานมากยิ่งขึ้นและคำถามที่หลายๆคนกังวล นะครับก็คือเรายังสามารถเป็นเจ้าของโทรศัพท์เครื่องนั้นได้จริงหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเราเลือกวิธีการเช่าใช้เนี่ยเราอาจจะมี iPhone รุ่นใหม่อยู่กับตัวตลอดเวลา แต่ก็ต้องจ่ายเงินเช่าก็ต่อเนื่องซึ่งหากหยุดจ่ายเนี่ยก็ต้องคืนเครื่องเข้าไปและในระหว่างสัญญาเนี่ยเครื่องเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นทรัพย์สินของผู้ให้เช่าในทางกฎหมายอยู่นะครับจนกว่าจะมีการซื้อขาดตามเงื่อนไขที่เขากำหนดเอาไว้ซึ่งในอีกมุมนึงเนี่ยสำหรับคนที่เปลี่ยนมือถือทุกปีอยู่แล้วเนี่ยการเช่าเนี่ยก็อาจจะคุ้มก็ได้เพราะว่าไม่ต้องกังวลเรื่องราคาที่จะขายต่อหรือว่าต้องไปเสียเวลาโพสต์ขายอะไรพวกนี้นะครับดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยจึงไม่มีคำตอบว่ามันดีหรือไม่ดีแต่ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของแต่ละคนนั่นเองซึ่งข่าวนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นแค่เรื่องของการเช่า iPhone เท่านั้นนะครับแต่มันกำลังสะท้อนถึงแนวโน้มใหญ่ของโลกเทคโนโลยีจากยุคของการที่จะซื้อขาดเป็นเจ้าของกำลังเข้าสู่ยุคการเช่าแล้วก็การสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆได้ในอนาคตเราอาจจะไม่จำเป็นจะต้องซื้อรถหรือว่าซื้อคอมพิวเตอร์อีกแล้วแต่เราสามารถจ่ายรายเดือนเพื่อเข้าถึงบริการนั้นแทนแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับถ้าสามารถเลือกได้เนี่ยอยากจะเช่าแล้วก็เปลี่ยนเครื่องใหม่ๆทุกปีหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะซื้อขาดเป็นของตัวเองมากกว่ากันแล้วก็ใช้มันไป3ปี4ปีคุณผู้ฟังล่ะครับคิดว่ายังไงเขียนมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดียวกลับมาช่วงหน้ายังคงมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันต่อครับ

0: าจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มด็อกเตอร์สราวุธทองศรีคำ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เบรกที่3ของรายการสาระสารพันคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับผมนะครับอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในช่วงนี้ผมก็ยังคงมีเรื่องราวมาฝากคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยเรื่องราวที่ผมอยากจะมาชวนคุณผู้ฟังคุยในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของ AI นั่นเองก็ยังคงหนีไม่พ้นเรื่องของเทคโนโลยีนะครับโดยเฉพาะเทคโนโลยีที่มันล้ำๆแบบ AI อย่างนี้คุณผู้ฟังชอบดูซีรีส์แนวตั้งในมือถือไหมครับตอนนี้เนี่ยซีรีส์แนวตั้งเนี่ยเขาไม่ได้นิยมกันเฉพาะแค่ในเอเชียในประเทศจีนหรือว่าในไทยเท่านั้นแต่ตอนนี้เนี่ยทางอเมริกาเนี่ยหรือว่าอุตสาหกรรมบันเทิงทั่วโลกเลยก็เริ่มที่จะยอมรับแล้วก็ติดซีรีส์แนวตั้งกันงอมแงมเลยนะครับซึ่งเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าซีรีส์แนวตั้งเนี่ยมันเป็นนวัตกรรมใหม่เป็นรูปแบบความบันเทิงใหม่ๆที่เราดูผ่านๆดูกันแบบไม่ได้เอามาซีเรียสจริงจังโอ้ต้องใช้ศิลปะหรือว่าสุนทรียะอะไรในการพินิจพิเคราะห์มันมากมายนักเป็นคอนเทนต์รูปแบบนึงที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแต่ว่าพอมันผ่านเข้ามาในหน้าจอมือถือเราแต่ละครั้งเนี่ยกว่ามันจะผ่านไปเนี่ยยากเย็นเหลือเกินนะครับบางคนเนี่ยโอ้โหติดงอมแงมเลยยอมเสียสตุ้งสตางค์เพื่อที่จะดูตอนต่อไปกันเยอะแยะมากมายจนกลายเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งไปแล้วนะครับและโดยเฉพาะในฮอลลีวูดเนี่ยนะครับเขาก็เริ่มเล็งเห็นแล้วก็มองว่าในเมื่อคอนเทนต์มันเป็นรูปแบบของการฉาบฉวยแบบนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้แง่มุมทางศิลปะอะไรมาวิเคราะห์มันมากนักดังนั้นเขาจึงมองว่าเอ๊ะบางทีเนี่ยการเอา AI มาทำซีรีส์แบบนี้เนี่ยก็น่าจะเหมาะสมดีเหมือนกันยิ่งไปกว่านั้นตอนนี้เนี่ยก็มีดาราคนใหม่เกิดขึ้นแล้วซึ่งก็ไม่ใช่ดาราที่เป็นคนจริงๆแต่เป็นดาราที่สร้างขึ้นมาจาก AI และเธอก็ยังมีชื่อด้วยนะครับเธอชื่อว่าทิลลี่นอร์ทวูดนะครับทิลลี่นอร์ทวูดเนี่ยไม่ใช่มนุษย์นะครับเธอก็คือนักแสดง AI หรือว่านักแสดงที่สร้างมาจากระบบ Artificial Intelligence ของคอมพิวเตอร์นั่นเองซึ่งถูกสร้างโดยสตูดิโอและก็ศิลปินดิจิตอลนะครับซึ่งหน้าตาของเธอเนี่ยก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างนักแสดงสาวสวยอย่างกาล กาด็อกหรือว่านางเอกจากเรื่อง Wonder Woman นั่นเองรวมไปถึงนักแสดงอย่างวานิซ่าฮัตเชสเธอเพิ่งเปิดตัวไปที่เทศกาลภาพยนตร์ซูริคและเอเจนซี่ในฮอลลีวูดหลายแห่งก็ให้ความสนใจเธอเป็นอย่างมากเลยผลงานที่ผ่านมาของทิลลี่นอร์ทวูดในรูปแบบของภาพยนตร์ AI เนี่ยก็มีทั้งหนังสั้นตลกและมิวสิกวิดีโอเพลงป๊อปและที่น่าจับตามองที่สุดก็คือเธอกำลังจะมีผลงานภาพยนตร์ขนาดยาวเรื่องแรกนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่เซตฉากอยู่ในโลกจินตนาการโลกดิจิทัลโดยทิลลี่เนี่ยก็จะรับบทเป็นหุ่นยนต์ที่ถูกชักจูงให้ฝ่าฝืนโค้ดคำสั่งจนเริ่มที่จะมีความรู้สึกและก็รู้จักอับอายแบบมนุษย์นั่นเองนะครับโอ้ซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นพล็อตหนังที่เรียกได้ว่าน่าจะคิดเช่หรือว่าเล่ากันมาจนเบื่อแล้วเหมือนกันนะครับสำหรับหนังที่หุ่นยนต์ที่เริ่มจะมีชีวิตเริ่มจะมีความคิดเริ่มที่จะมีจิตวิญญาณแต่คราวนี้เนี่ยมันไม่ได้เล่นโดยมนุษย์แล้วนะครับมันกลับเล่นด้วย AI ล้วนๆทีนี้หลายคนคงสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่าคนในวงการฮอลลีวูดเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับการมาของทิลลี่นอร์ทวูดหรือว่าดารา AI คนนี้นะครับบอกได้คำเดียวเลยนะครับว่าต่อต้านกันหนักมากโดยสหภาพนักแสดงนะครับของทางอเมริกาเนี่ยก็ได้ออกแถลงการฟาดแรงเลยนะครับว่าทิลลี่นอร์ทวูดเนี่ยไม่ใช่นักแสดงแต่เป็นเพียงคาแรคเตอร์ที่ถูกสร้างจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์เท่านั้นซึ่งก็ไปดึงเอาผลงานทางการแสดงของนักแสดงมืออาชีพจำนวนมากมาฝึกฝนโดยไม่ได้รับอนุญาตและก็ไม่จ่ายค่าตอบแทนให้กับคนที่เอามาเป็นต้นแบบเหล่านั้นเลยพวกเขามองว่า AI เนี่ยไม่มีประสบการณ์ชีวิตไม่มีความรู้สึกจริงๆที่จะถูกดึงเอามาใช้ในการแสดงดาราดังหลายคนเลยอย่างเช่นคุณมาริซ่าบาเรล่าหรือคุณมาร่าวิลสันเนี่ยต่างก็ตั้งคำถามอย่างเจ็บปวดว่าผู้หญิงจริงๆมีเป็นร้อยเป็นพันคนทำไมถึงไม่จ้างเขาแต่กลับไปขโมยใบหน้าของพวกเธอมายำรวมกันเพื่อที่จะสร้างเป็น AI แทนแต่ทางฝั่งผู้สร้างสรรค์นะครับก็ไม่นิ่งเฉยเขาก็ได้ออกมาโต้แย้งว่าคุณทิลลี่นอร์ทวูดเนี่ยไม่ได้มาแย่งงานมนุษย์แต่เธอกำลังสร้างงานเพราะด้วยตัวเธอเองต่างหากคุณเอลลีเนี่ยบอกว่าตั้งแต่สตูดิโอของเธอหันมาใช้ AI เธอสามารถจ้างพนักงานเพิ่มได้ถึง40คนเลยทีเดียวทั้งโปรดิวเซอร์นักเขียนและก็นักแสดงจริงๆนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับการใช้นักแสดง AI ยังช่วยหันต้นทุนการผลิตลงได้ถึง 90% ซึ่งก็เอื้อให้บริษัทเล็กๆสามารถสร้างงานคุณภาพสูงไ และก็ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากการถ่ายทำได้มากถึง 80-90% เลยทีเดียวโอ้คุณผู้ฟังครับพอเธอเอาเหตุผลตรรกะอะไรมาเชื่อมโยงอย่างนี้นะครับก็น่าคิดไม่น้อยเลยว่าเออเวลาเราสร้างหนังกันแต่ละเรื่องเนี่ยโดยเฉพาะพวกซีรีส์แนวตั้งพวกเนี้ยบางทีมันก็ไม่ได้เป็นงานที่โอ้โหจะมาซาบซึ้งดื่มด่ำในทางศิลปะหรือว่าสุนทรียะอะไรมากมายแต่มันทำมาเพื่อดูประเดี๋ยวประดาวดูเพื่อปัดผ่านไปและมันก็ช่วยให้ไม่เกิดการใช้ทรัพยากรโลกโดยไม่จำเป็นขนาดนั้นแต่เหรียญก็มี2ด้านนะครับอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องของแรงงานมนุษย์เรื่องของความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์และมนุษย์เนี่ยจะอยู่ตรงไหนในสมการนี้ของโลก AI นั่นเองนะครับซึ่งแม้ว่าผู้สร้างเนี่ยจะอ้างข้อดีมากมายแต่ความกลัวของคนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องที่คิดไปเองนะครับไม่ใช่แค่นักแสดงนำที่อาจจะเดือดร้อนแต่รวมไปถึงตัวประกอบด้วยนะครับที่เขาบอกว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่สุดซึ่งตอนนี้สตูดิโอใหญ่ๆก็เริ่มที่จะเรียกนักแสดงประกอบไปสแกนร่างกายแบบ3มิติเพื่อที่จะสร้างสำเนาดิจิตอลขึ้นมาเป็นนักแสดง AI เอาไว้ใช้ในฉากที่จะต้องใช้ตัวแสดงเยอะๆนั่นเองนะครับท้ายที่สุดแล้วนะครับแม้ว่าปัญญาประดิษฐ์เนี่ยจะก้าวหน้าจนสร้างภาพได้สมจริงแค่ไหนแต่หลายคนในวงการเนี่ยก็ยังเชื่อมั่นในมนุษย์อยู่นะครับแต่ตอนนี้มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์จุดเริ่มต้นของการปฏิวัติ AI เท่านั้นเองฮอลลีวูดหรือว่าวงการบันเทิงอาจจะต้องหาจุดสมดุลระหว่างนวัตกรรมใหม่ๆและการปกป้องสิทธิคนทำงานการปกป้องความคิดสร้างสรรค์ให้เจอครับแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับคิดว่ายังไงการเอา AI มาใช้ในการเป็นนักแสดงจริงๆเนี่ยเหมาะสมหรือเปล่าเขียนมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะครับและนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวของรายการสาระสารพันในช่วงเรื่องเล่าจากรอบโลกสำหรับวันนี้เวลาหมดจริงๆแล้วครับคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการได้ใหม่ในเวลาดีๆเวลาสบายๆแบบนี้สำหรับวันนี้ผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยภาคเหนือณอุทยานแห่งชาติดอยภูคาจังหวัดน่านเพื่อช่วยเหลือหลายชุมชนที่ยังถูกตัดขาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
6: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
5: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
6: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
5: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
6: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยณอุทยานแห่งชาติดอยภูคาจังหวัดน่านเพื่อช่วยเหลือหลายชุมชนที่ถูกตัดขาดจากถนนและสะพานได้รับความเสียหาย
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าได้สั่งการหน่วยงานในสังกัดเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านโดยเฉพาะพื้นที่ดอยภูคาซึ่งหลายชุมชนยังถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเนื่องจากถนนและสะพานได้รับความเสียหายพร้อมเปิดศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยณอุทยานแห่งชาติดอยภูคาเพื่อเป็นจุดรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบและเป็นฐานประสานความช่วยเหลือในพื้นที่อย่างเร่งด่วนประสานจังหวัดน่านและมูลนิธิที่เกี่ยวข้องนำอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังตกค้างโดยใช้เฮลิคอปเตอร์ลำเลียงอาหารน้ำดื่มและถุงยางชีพเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ที่ถนนถูกตัดขาดพร้อมย้ำให้นำเทคโนโลยีและข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมจากจิสดามาใช้สนับสนุนการบริหารจัดการสถานการณ์เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถวางแผนเส้นทางการเข้าถึงพื้นที่และกำหนดจุดให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขจับมือกระทรวงคมนาคมพลิกโฉมพื้นที่รอบสถานีการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรถไฟฟ้าสายสีส้มตั้งคลินิกคัดกรองมะเร็งเชิงรุกต้นแบบสถานีสุขภาพเชื่อมโยงระบบคมนาคมกับระบบสุขภาพให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้สะดวกด้วยขนส่งมวลชนสาธารณะ
8: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้เช่าอาคารอเนกประสงค์สถานีรฟม.โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีนบุรีระหว่างการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.กับสถาบันมะเร็งแห่งชาติเพื่อเดินหน้าโครงการพัฒนาการให้บริการรถไฟฟ้าด้านสาธารณสุข รับปรุงพื้นที่ภายในสถานีรฟม.พัฒนาให้เป็น NCI Wellness and Cancer Prevention Center at MRT สถานีรฟม.บนถนนพระราม9เป็นศูนย์บริการสุขภาพรูปแบบใหม่ที่เน้นการป้องกันโรคการค้นหาความเสี่ยงการตรวจคัดกรองและการสร้างเสริมสุขภาพควบคู่กับการให้บริการผู้ป่วยนอกและการให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนเป็นการทดลองสร้างต้นแบบของสถานีสุขภาพหรือ Health Station ที่เชื่อมโยงระบบคมนาคมกับระบบสุขภาพช่วยเพิ่มโอกาสให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงบริการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งโดยสามารถรองรับผู้รับบริการได้มากถึง 60,000 รายต่อปีนฤมลอุดมพรรายงาน
1: ทางการญี่ปุ่นประท้วงกรณีที่กองเรือแปซิฟิกของรัสเซียมีแผนทดสอบขีปนาวุธนอกชายฝั่งเกาะหมู่เกาะคูริวพื้นที่พิพาทระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการญี่ปุ่นยื่นประท้วงรัสเซียในวันนี้หลังได้รับแจ้งว่ากองทัพรัสเซียมีแผนทดสอบขีปนาวุธนอกชายฝั่งเกาะหมู่เกาะคูริวหรือที่ญี่ปุ่นเรียกว่าดินแดนทางเหนือซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นทั้งนี้สำนักข่าวเกียวโดรายงานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาว่ากองเรือแปซิฟิกของรัสเซียดำเนินการทดสอบขีปนาวุธนอกชายฝั่งที่รัสเซียครอบครองและญี่ปุ่นอ้างสิทธิ์แต่ไม่มีการระบุอย่างชัดเจนว่าเกิดขึ้นเมื่อใดขณะที่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเดินทางเยือนหมู่เกาะคูริวเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งสร้างความไม่พอใจอย่างมากให้กับทางการญี่ปุ่นและส่งผลกระทบเชิงลบต่อความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศที่มีความซับซ้อนอยู่แล้วปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่อง

0: สุขภาพดีวิถีไทยมาแล้วครับผู้ฟังที่รออยู่ก็ขอบคุณอย่างยิ่งทีเดียวนะครับจันทร์ถึงศุกร์จันทร์ถึงศุกร์ครับออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับหลังข่าว4ทุ่มถึง5ทุ่มนะครับแต่ถ้าวันพฤหัสก็จะเพิ่มตั้งแต่หลังข่าว3ทุ่มถึง5ทุ่มเลยนะก็ติดตามได้นะครับสำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยอภัยภูเบศนะครับวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์หลายท่านเดินทางอยู่ก็ขอให้ระมัดระวังเรื่องของการเดินทางด้วยนะครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเสี้ยววินาทีนึกถึงเสมอครับให้ปลอดภัยไว้ก่อนนะครับปลอดภัยไว้ก่อนน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากทางภาคเหนือต้องติดตามข่าวหน่อยเนาะแล้วก็เห็นว่ามีการช่วยเหลือกันคนไทยไม่ทิ้งกันสามัคคีกันดูแลกันละกันนะครับบริจาคสิ่งของเงินทองอะไรก็เท่าที่กำลังเราจะสามารถช่วยเหลือกันได้นะครับสมุนไพรก็ต้องเตรียมไว้ด้วยนะฮะในปัญหายามภัยพิบัติอาจจะต้องมีสมุนไพรติดบ้านเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นฟ้าทะลายโจรที่เราทำเป็นแคปซูลเอาไว้นะกระมิ่นชันก็ดีนะครับหรือว่าพวกจากมังคุดนะผลิตภัณฑ์จากมังคุดกาซิดีนยาทาแผลจากผลิตจากเปลือกมังคุดเป็นหลักสมุนไพรเปลือกมังคุดก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่ามีไว้นะประจำครัวประจำบ้านนะประจำยาที่ติดบ้านไว้นะครับก็ดูความจำเป็นว่าตัวไหนมีความจำเป็นจะต้องติดบ้านไว้ก็ควรจะมีนะเลือกใช้สมุนไพรให้เหมาะสมนะครับหรือจะปลูกทิ้งไว้ใช้ในภาวะทั่วๆไปนะครับก็ได้ก็ต้องแต่ว่าต้องศึกษาทำความเข้าใจในเรื่องของการใช้การปลูกสมุนไพรที่ถูกต้องด้วยนะครับฝากเอาไว้เลยนะฮะคืนนี้คืนวันศุกร์ที่เท่าไหร่นะ21สิงหาคมนะครับ2,569 คืนนี้จะเน้นที่แพทย์แผนไทยครับคุณผู้ฟังครับเพราะว่าคืนนี้หมอปอนมานะครับหมอปอนอาจารย์ธีรพลงามน้อยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีท่านเป็นวิทยากรในค่ำคืนนี้ก็จะเน้นที่แพทย์แผนไทยแล้วก็เดี๋ยวใครที่อยากจะปรึกษากับทางหมอปอนนะเกี่ยวกับเรื่องของแพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือกที่จะสามารถเอาไปดูแลสุขภาพรักษาดูแลสุขภาพก็หลังเบรกครับหลังเบรกก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้โทรศัพท์เข้ามาสอบถามปรึกษากันเหมือนเดิมนะอาจารย์ปอนท่านมารอแล้วนะครับอาจารย์ธีรพลงามน้อยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีอาจารย์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณมนโลม
0: โอเคเชิญครับคืนนี้เตรียมเรื่องราวสาระความรู้อะไรมาฝากแฟนคลับครับเชิญครับ
1: ก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับก็วันนี้วันศุกร์ที่21สิงหาคมนะครับผมสถานการณ์บ้านเราตอนนี้ก็ยังคงเป็นไปในลักษณะของความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเนาะ
0: ครับ
1: ทั้งมรสุมด้วยนะครับผม
0: แล้วยังดีไม่มีแผ่นดินไหวเรื่องแรง
1: ใช่
0: จะมีปัญหาก็น้ำท่วมที่จะหนักหน่อยครับ
1: ใช่คือต้องบอกว่ามันก็เป็นเรื่องของภัยธรรมชาตินะครับผมแต่ว่าส่วนนึงเนี่ยมันก็จะเกี่ยวกับเรื่องของภาวะโลกร้อนเหมือนกันนะครับผมหรือสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปนะครับผมส่วนหนึ่งก็ไม่ทวนหนึ่งหลักๆก็มาจากมนุษย์ด้วยกันเนาะถ้าเป็นไปได้ก็ดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับผมระวังเรื่องของอาหารระวังเรื่องของขยะอะไรอย่างนี้ละกันนะครับผมวันนี้ก็จะมาคุยถึงผลกระทบหนึ่งนะครับผมที่มันอาจจะมาในลักษณะของสิ่งรอบตัวนะครับผมแต่มันก็จะเกิดจากร่างกายเรานี่แหละเป็นตัวที่ต่อต้านนะครับวันนี้ก็จะมาคุยกันในหัวข้อของพืชลมพิษนะครับ
0: ครับ
1: พืชลมพิษเนี่ยก็ คุณผู้ฟังก็อาจจะคุ้นหูแล้ววันนี้ขออภัยเจ็บคอ
0: เชิญครับเชิญครับ
1: คุณผู้ฟังก็อาจจะคุ้นกับคำว่าพืชลมพิษอยู่แล้วนะครับพืชลมพิษก็ตรงตัวเลยนะครับผมถ้าเราเคยเห็นกันหน่อยก็จะเป็นเหมือนกับคนที่มีอาการระคายเคืองเมื่อไปสัมผัสหรือว่าถูกกับวัสดุหรือว่าพื้นผิวหรืออะไรบางอย่างนะครับผมแล้วก็เกิดเป็นผื่นขึ้นมานะครับผมผื่นลมพิษเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เล่นเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันของร่างกายนะครับผมเป็นผื่นที่มีปฏิกิริยาของผิวหนังเนี่ยตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นนะครับผมหรือสารก่อภูมิแพ้เนี่ย โดยผื่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือมักจะเกิดขึ้นเป็นตุ่ม

0: นูนสีแดงนะครับมีอาการคันนะครับผมคล้ายๆกับผื่นยุงกัดนะครับผมบางครั้งก็อาจจะมีอาการบวมรอบๆผื่นเข้าไปอีกด้วยเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็คือคนเราเนี่ยถ้าเป็นก็มักจะหายได้ในวันนึงนะครับผม24ชั่วโมงนะครับผม
1: ครับ
0: แต่บางคนถ้าภูมิคุ้มกันผื่นมันกระตุ้นมากหน่อยมันก็อาจจะเรื้อรังเป็นสัปดาห์ได้เหมือนกันนะครับผมสาเหตุหลักๆที่เรามักจะพบนะครับผมคนที่ขึ้นผื่นลมพิษเนี่ยก็จะมีหลายลักษณะเหมือนกันถ้าอย่างใกล้ตัวหน่อยอาหารนะครับผมบางคนแพ้อาหารอะไรกินแล้วผื่นขึ้นหรืออาหารที่มันถูกถนอมไว้มีการใส่สารกันบูดนะครับผมหรือสีผสมอาหารบางอย่างเนี่ยกินแล้วโอ้ขึ้นเลยนะครับผมอย่างที่สองยานะครับผมบางคนเนี่ยก็ยาบางชนิดเนี่ยกินแล้วแพ้ยาก็ทำให้เกิดผื่นลมพิษได้นะครับผม
1: ครับ
0: ติดเชื้อนะครับผมติดเชื้อก็คือก็จะเหมาะกับช่วงนี้หน่อยช่วงนี้จริงๆก็คือจริงๆไวรัสก็ระบาดนะครับผมโควิดแถวบ้านผมเยอะขึ้นมากเลยคุณบรรลม
1: ใช่ตอนนี้ระบาดเยอะใช่ใช
0: ่โควิดเนี่ยก็เป็นไวรัสชนิดหนึ่งที่เขาเหมือนจะเงียบไปนะครับผมแต่จริงๆตัวเขาก็อาจจะยังอยู่แล้วก็มันก็กลายพันธุ์นะอาจจะเล่นกับภูมิคุ้มกันของคนเรานี่แหละนะครับผมผู้สูงอายุคนที่เจ็บป่วยได้ง่ายอะไรเงี้ยก็อาจจะมีโอกาสเสี่ยงเรื่องของการติดเชื้อไวรัสนะครับผ
1: ม
0: ฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังคงต้องระวังเรื่องนี้กันต่อไปเหมือนกันนะครับผมนอกจากเรื่องของไวรัสและแบคทีเรียเชื้อราหรือพยาธิก็ทำให้เกิดลมพิษได้ทั้งหมดเลยนะครับผมหรือใครที่เป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบต่อมไร้ท่อนะครับผมอย่างเช่นต่อมไทรอยนะครับผมหรืออิทธิพลทางกายภาพบางอย่างนะครับผมบางคนเนี่ยก็คือตอบสนองผิดปกติเจอความร้อนเจอความเย็นนะครับผมมีการรัดหรือใส่เสื้อผ้ารัดแน่นหรือใส่เนื้อผ้าบางอย่างแสงแดดหรือการออกกำลังกายบางอย่างเนี่ยก็ทำให้เกิดอาการผื่นกำเริบได้นะครับ
1: ครับ
0: แพ้สารที่สัมผัสนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกนอกลมผ้าเนาะแพ้ขนสัตว์แพ้พืชอะไรเงี้ยนะอย่างผมนี่แพ้หญ้ากับผ้ากำมะหยี่ผมเจออะไรคันๆนี้ไม่ได้เลยนะ
1: ครับ
0: หรือบางคนแพ้แมลงนะครับผมอย่างเช่นพิษจากแมลงเช่นผึ้งต่อยอะไรเงี้ยนะครับผมหรือโรคบางอย่างเช่น ขออนุญาตนะ
1: ครับ
0: โรคบางอย่างที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันนะครับผมเช่นโรคมะเร็งนะครับผมหรือโรคที่เป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องนะครับผม
1: ครับ
0: ก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยมีการกระตุ้นให้มีการหลั่งสารต่อต้านเขาเรียกอะไรสารภูมิคุ้มกันต้านการอักเสบขึ้นมาก็อาจจะทำให้เราเนี่ยภูมิไวนะครับผมหรือ บางคนเป็นโรคเส้นเลือดอักเสบอะไรเงี้ยนะครับผมผื่นก็อาจจะเป็นหายๆนะครับผม แน่นอนว่าพอเรามีอาการอย่างเงี้ยบางทีถ้ามันเป็นแล้วหายไปเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ผิดสังเกตอะไรนะครับผมแต่ผู้ป่วยลมพิษจำนวนมากเนี่ยแม้ว่าแพทย์จะพยายามหาสาเหตุอย่างละเอียดแล้วเนี่ยมันก็ยังหาสาเหตุไม่เจอคือมันเป็นนั่นแหละเรารู้ว่ามันเป็นแต่บางทีมันไม่รู้ชัดว่าเป็นจากอะไรนะครับผม
1: ครับ
0: แต่หลักๆเนี่ยมันก็มักจะพอมันเริ่มเป็นบ่อยๆเนี่ยคนที่เป็นเขาจะเริ่มสังเกตได้ว่าเขาอาจจะไวต่ออะไรบางสิ่งนะครับผมก็จะนำไปสู่การปรับพฤติกรรมนะครับผมก็คือรู้แล้วว่าแพ้อะไรโดนอะไรแล้วคันก็ต้องเลี่ยงสิ่งนั้นนะครับผมการรักษาแผนปัจจุบันส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นในลักษณะของการควบคุมนะครับผมป้องกันไม่ให้ลุกลามก็คือหมายถึงว่าคุณอาจจะต้องอาการกำเริบขึ้นมาแล้วเป็นนะครับแล้วได้ยานะครับเช่นยาที่ช่วยแบบต้านการอักเสบนะครับผมลดอาการคันและบวมนะครับผมลดการหลั่งสารต้านการอักเสบในร่างกายนะครับผมหรือขึ้นยกระดับขึ้นหน่อยยาสเตียรอยนะครับผมสเตียรอยก็ตรงตัวเลยมันเป็นยากดภูมินะครับผมถ้าภูมิเราทำงานไวเกินตอบสนองต่อสิ่งต่างนี้อย่างเงี้ยมากเกินก็จะกลายเป็นการใช้ยากดภูมินะครับผมแน่นอนว่าอย่างที่บอกว่าพอสาเหตุไม่ชัดเจนเนี่ยการกินยามันก็จะเป็นเหมือนการระงับปลายเหตุมากกว่านะครับผมแต่ก็ค่อนข้างรวดเร็วนะครับผมอย่างบางคนเนี่ยจะชัดเนาะเป็นผื่นขึ้นแล้วต้องกินยาแก้แพ้ปรากฏกินยาแก้แพ้ผื่นหายไปง่วงแทนนะครับผมอันนี้ก็เป็นผลของยากดภูมินะครับผมพอมีการดูแลตัวเองประมาณนี้มันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งเนาะแต่ว่าหลักๆเนี่ยก็คือการดูแลตัวเองในผู้ที่มีปัญหาของเรื่องผื่นลมพิษเนี่ยจะต้องเป็นอะไรที่เฉพาะเจาะจงในแต่ละคนมากๆนะครับผมหลักๆก็เป้าหมายง่ายๆเลยไม่ให้ลุกลามแล้วก็ไม่ให้รุนแรงนะครับผม คือเวลาพูดถึงภูมิคุ้มกันเนาะถ้าเป็นลมถ้าเป็นผื่นลมพิษเนี่ยมันก็จะเป็นภายนอกเนาะแต่ว่าถ้าเกิดมันเกิดขึ้นกับอวัยวะบางอย่างภายในอย่างเช่นแบบทางเดินหายใจอะไรเงี้ยมันก็อันตรายนะครับผมฉะนั้นเนี่ย คุณผู้ฟังก็หนึ่งเนี่ยต้องหลีกเลี่ยงอาหารหรือสิ่งที่ก่อให้เกิดอาการแพ้นะครับผมอย่างที่สองนะครับผมพอเราเป็นเนี่ยผิวหนังเราจะมีความไวต่อปัจจัยกระตุ้นมากการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเนี่ยก็ควรจะเลือกที่เป็นแบบอ่อนโยนกับผิวนะครับผมบางทีหมอแผนปัจจุบันหรือว่าอย่างแผนไทยเนี่ยก็จะมักจะแนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เด็กเล็กเด็กทารกเนี่ยใช้กันนะครับผมเพราะว่ามีความอ่อนโยนต่อผิวเด็กนะฮะถ้าเราใช้เนี่ยเราก็อาจจะทำให้เราไม่อาการไม่รุนแรงมากแล้วก็ไม่ระคายเคืองต่อเคมีด้วยนะครับผมอันที่3แผนไทยเนี่ยก็มีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของภูมิคุ้มกันเนี่ยเป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องของระบบเสมหะเนาะแผนปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะมองคล้ายๆกันก็คือเรื่องของการดื่มน้ำนะครับผมการดื่มน้ำเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับการทำให้น้ำเนี่ยไปช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายนะไม่ว่าจะเป็นการขับถ่ายนะครับการขับถ่ายอุจจาระเขาถึงจะเป็นของแข็งเขาก็มีน้ำผสมอยู่นะครับผมทางปัสสาวะทางเหงื่ออะไรเงี้ยนะครับผมก็ช่วยให้ขับออกนะครับผมแล้วก็สิ่งสำคัญเลยก็คือเรามองว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยที่ดีนะครับผมจะต้องมากับสุขภาพที่ดีด้วยก็คือการพักผ่อนให้เพียงพอการหลีกเลี่ยงปัจจัยผ่าทางกายภาพอย่างเช่นความเครียดหรือเรื่องต่างๆที่มันทำให้เราถูกกระตุ้นได้ง่ายนะครับผม ในมุมมองแผนไทยเนี่ยก็อย่างที่บอกเลยนะครับผมผื่นลมพิษเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็คือเรามองว่าเลือดน้ำเหลืองเนี่ยไม่ดีนะครับผมแต่หลักๆธาตุที่จะถูกกระทบให้เกิดอะไรได้ง่ายก็มักจะเป็นลมกับไฟนะครับผมถ้าลมกับไฟมันกำเริบเยอะเนี่ยมันก็จะทำให้ระบบในร่างกายมันรวนนะครับผมก็จะทำให้มันเกิดอาการคันอาการร้อนนะครับผมแล้วพอความร้อนมันเยอะน้ำก็จะไม่ดีนะครับเผลอๆน้ำที่เรามองว่าเป็นเหมือนเลือดน้ำเหลืองที่ไม่ดีตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็จะทำให้ไฟลมเนี่ยมันกำเริบได้นะครับผมพูดง่ายๆก็คือเหมือนของเสียในร่างกายเนี่ยมันสูงแล้วมันก็ถูกกระตุ้นออกมาทางผิวหนังนะครับผมอย่างหลักๆเนี่ยแผนไทยก็จะมีในเรื่องของอย่างเช่นล้างจืดนะครับผมล้างจืดเนี่ยเขาก็จะเด่นในเรื่องของการขับพิษนะครับผมการบรรเทาอาการผื่นคันนะครับผมล้างจืดเนี่ยใช้ได้หลายรูปแบบมากนะครับผมตัวเขาเองเนี่ยใบสดของเขาก็เอามาทาเอามาตำพอแหลกแล้วก็เอามาพอกผื่นที่มันไม่ใช่แผลเปิดเนี่ยช่วยลดการอักเสบได้นะครับผมบ้านเราเนี่ยล้างจืดก็ใช้ในหลายลักษณะด้วยเหมือนกันก็อย่างเช่นในเรื่องของการเอาตัวล้างจืดเนี่ยมาทำเป็นเครื่องดื่มนะครับผมหลักๆ ก็จะเป็นเหมือนชานะครับผมช่วยขับปัสสาวะนะครับผมช่วยขับของเสียนะครับหรืออย่างของแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลเนี่ยการจ่ายชาล้างจืดเป็นอันดับแรกเนี่ยก็คือเหมือนกับช่วยเคลียร์ของเสียออกก่อนการขับล้างสารพิษออกก่อนแล้วค่อยเริ่มจ่ายยาที่บำรุงร่างกายนะครับผม
1: ครับ
0: หรืออย่างในผู้ป่วยที่เป็นแบบผื่นอักเสบอะไรเงี้ยเราก็มีการจ่ายชาล้างจืดเพื่อใช้ในการเอาไปชะล้างแผลได้ด้วยเหมือนกันนะครับผมก็มองว่ามีส่วนช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดเนาะแล้วก็ช่วยลดการอักเสบนะครับผมเขาก็จะมีความเย็นๆหน่อยนะครับผมทีนี้มันก็จะมีในการเอาล้างจืดเนี่ยมาปรุงที่ชัดๆเนี่ยก็คือเขาบอกล้างจืดเนี่ยหลักๆถ้าเอามาต้มเนาะล้างจืดตัวใหญ่เนี่ยก็จะมีล้างจืดดอกสีขาวดอกสีเหลืองดอกสีม่วงนะครับผมดอกสีม่วงเนี่ยจะเป็นตัวที่มีเขาเรียกอะไรสารสำคัญที่รากและใบมากกว่าชนิดอื่นนะครับผมล้างจืดเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งสดทั้งแห้งเนาะส่วนใหญ่บางทีเราไม่ได้ปลูกหรอกแต่ว่าเรามักจะพบเจอเขาได้ง่ายนะครับผม
1: อืมครับ
0: ทีนี้ถ้าสมมติว่าใช้เกี่ยวกับเรื่องของการเอามาพอกนะครับผมการใช้ใบสดเนี่ย 4-5 ใบเนี่ยล้างสะอาดแล้วก็ตำผสมน้ำนะครับผมอันนี้เขาก็จะมีภูมิปัญญาชาวบ้านมาว่าถ้าใช้เป็นน้ำซาวข้าวเนี่ยก็จะยิ่งดีนะครับผมหรือถ้าเอามาใช้ดื่มเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับผมหลักๆ ก็แนะนำว่าต้มเดือดแล้วค่อยมาดื่มเนี่ยก็จะดีนะครับผมหรืออย่างของโรงพยาบาลเนี่ยถ้าบางทีเราดูแล้วมันเป็นเรื่องของเราอยากให้เขาดื่มน้ำมากขึ้นด้วยนะครับชาชงล้างจืดของทางโรงพยาบาลเนี่ยมันเป็นซองพร้อมใช้อยู่แล้วเนาะบางทีเราก็บอกอ๋อไม่ต้องต้มหรอกเอาไปใส่ขวดน้ำลิตรเลยเดี๋ยวสีเดี๋ยวอะไรเขาก็จะออกล้างจืดเนี่ยข้อดีคือเขาทานง่ายนะครับผมรสชาติเขาไม่ขมแล้วก็ไม่ได้เด็ดมากมันจะเหมือนกินชาจริงๆนะครับผมเราก็จะเหมือนกับให้ดื่มจิบตลอดวันอะไรเงี้ยนะครับช่วยขับปัสสาวะแล้วก็เหมือนกับการดื่มน้ำชดเชยให้ร่างกายด้วยนะครับผม แล้วก็มันก็จะมีอันนี้เหมือนกันครับผมยาล้างจืดของโรงพยาบาลนะครับผมจะมีคำถามมาตลอดนะว่าทำไมถึงไม่ใส่ล้างจืดแบบเดียวๆนะครับผมก็หลักๆ ก็เรื่องของอย.นะครับผมเพราะว่าล้างจืดเนี่ยขึ้นไม่อนุญาตให้ขึ้นล้างจืดเป็นขึ้นทะเบียนล้างจืดเป็นยาเดี่ยวนะครับผมเพราะว่าเป็นยาแผนโบราณนะครับผมฉะนั้นเนี่ยอีกส่วนหนึ่งก็คือในตำรับคัมภีร์เนี่ยมันก็จะไม่ได้ใช้ในลักษณะยาเดี่ยวด้วยนะครับผมเราก็เลยมีการเอามาใช้ร่วมกับยาอื่นนะครับผมก็จะมีแบบลูกใต้ใบย่านางนะครับผมก็จะมีความเย็นเพิ่มขึ้นมาก็ช่วยในเรื่องของการขับพิษร้อนนะครับผมแล้วก็มีใบเตยแต่งกลิ่นให้ทานง่ายฉะนั้นเนี่ยตัวชาล้างจืดของโรงพยาบาลเนี่ย ก็จะค่อนข้างทานง่ายนะครับผม แต่ก็เชื่อว่าถ้าเกิดคุณผู้ฟังอาจจะ ไม่สามารถหายาได้นะครับผมก็สามารถเอาตัวใบล้างจืดที่หาได้ตามบ้านอะไรเงี้ยก็มาชงผสมกับใบเตยหรือว่าจะเป็นมะตูมอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับผมก็คือแต่งกลิ่นแต่งรสเข้าสักหน่อยอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: ก็จะช่วยได้เหมือนกันนะครับ
1: ครับ
0: ตัวล้างจืดเนี่ยแก้แพ้แก้ลมพิษแก้ผื่นคันนะครับผมลดอาการอักเสบนะครับผมผื่นจากแมลงเนี้ยเราก็มีในลักษณะของสเปรย์ล้างจืดด้วยนะครับผมตรงเนี้ยก็เอามาทำยาราดได้นะครับผมในส่วนของทางโรงพยาบาลเนี่ยเขามีแจกสูตรทำสเปรย์ล้างจืดเองด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าช่วงนี้อากาศเดี๋ยวมันร้อนเดี๋ยวมันฝนเนาะบางทีร่างกายปรับตัวไม่ทันก็จะเกิดผื่นหรืออะไรงี้ได้นะครับผมก็จะมีมาแนะนำเรื่องของสูตรยานะครับผมที่เป็นสเปรย์ล้างจืดนะครับผมส่วนประกอบนะครับผมถ้าคุณผู้ฟังแล้วไม่ทันก็สามารถโทรมาถามอีกทีนึงได้นะครับผมแต่หลักๆเนี่ยของที่ต้องเตรียมก็จะเป็นสมุนไพรประมาณ4ชนิดนะครับผมก็คือจะเป็นใบล้างจืดนะครับแห้งหรือสดก็ได้นะครับผมประมาณ20ใบนะครับใบบัวบกนะครับผมประมาณ20ใบนะครับแตงกวา4ลูกนะครับผมแล้วก็ว่านหางจระเข้ที่เป็นใบเขาก็คือเป็นแท่งๆเนาะ4นะครับผมแล้วก็น้ำสะอาดประมาณ1ลิตรนะครับผมเท่ากับว่าสัดส่วนเนี้ยคุณจะสามารถทำสเปรย์ล้างจืดเนี่ยใช้ได้ประมาณ1ลิตรเลยนะครับก็นำใบล้างจืดนะครับผมไปต้มกับน้ำสะอาดนะครับผม1ลิตรนะครับผมพอต้มเดือดแล้วเนี่ยให้ต้มเดือดต่อไปอีกประมาณ5นาทีนะครับนำแตงกวาใบบัวบกว่านหางจระเข้ปั่นแล้วคั้นเป็นน้ำกองแยกไว้นะครับผมก็คือเราอันนี้ไม่ได้ใส่ลงไปในหม้อต้มนะเอาแตงกวาบัวบกว่านหางไปปั่นแล้วคั้นน้ำแยกไว้นะครับผมพอมันเดือดลดลงนะครับน้ำล้างจืดเดือดลดลงเนี่ยก็เอาน้ำคั้นเนี่ยใส่ลงไปนะครับผมแล้วก็ใส่น้ำคั้นของใบบัวบกกับแตงกวาลงไปนะครับพอเริ่มเย็นลงอีกหน่อยก็ค่อยใส่น้ำคั้นว่างหันจระเข้ลงไปนะครับผม
1: ครับ
0: เท่านี้เราก็เอาไปบรรจุใส่ขวดสเปรย์ก็ได้แล้วนะครับผมก็สามารถฉีดเนี่ยลดการอักเสบลดพิษร้อนได้นะครับผมสิ่งสำคัญเลยคือไม่ใช้กับแผลเปิดนะครับผมใช้กับผื่นที่มันมีการอักเสบร้อนๆคันๆอะไรเงี้ยช่วยได้นะครับผม
1: ครับ
0: เขามีความเย็นแล้วก็ช่วยเรื่องดับพิษร้อนด้วยนะครับผมล้างจืดเนี่ยจริงๆมันก็จะค่อนข้างเด่นในลักษณะของเรื่องของผื่นเนาะแต่จริงๆเนี่ยนอกจากเรื่องของล้างจืดเนี่ยทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรเนี่ยเราเวลามีเรื่องของผื่นเข้ามาเนี่ยเราก็จะประเมินเป็นคนๆไปนะครับบางทีถ้าอย่างแมลงสัตว์กัดต่อยเงี้ยก็อาจจะใช้เป็นในลักษณะของเป็นพยายอเนาะคุณบรรลงพยายอเนี่ยมีเยอะเลยนะครับผมมีทั้งครีมพยายอยาหม่องพยายอนะครับผมหรือถ้าเป็นแบบร้อนในนะครับผมเราก็มีกลีเซอรินพยายอด้วยนะครับผมเรื่องผื่นอื่นๆเนี่ยหลักๆ ก็จะมีเป็นแบบเหมือนครีมทาแก้คันอะไรเงี้ยนะครับน้ำมันทาแก้คันก็มีมันขึ้นอยู่กับบริบทเหมือนกันนะฮะน้ำมันเนี่ยก็จะชุ่มหน่อยแต่ว่าถ้ามันเหนอะเกินก็สามารถใช้เป็นครีมได้เหมือนกันนะครับผมแต่ล้างจืดเนี่ยก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างมีความหลากหลายนะครับผมเขาก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของการเป็นเครื่องดื่มนี่แหละนะครับหรือเป็นชาที่เราใช้เป็นตัวตั้งต้นในก่อนจ่ายยาสมุนไพรนะครับผม
1: ครับ
0: ซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงๆถ้าคุณผู้ฟังนะครับผมมีคนที่เป็นโรคนี้หรือว่าเขาเรียกว่าไงนะหรือเราก็มีอาการลักษณะนี้เป็นอยู่นะครับผมเบื้องต้นผมอาจจะแนะนำให้โทรมาติดต่อกันก่อนเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยยาแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับผมหลักๆที่เราอาจจะช่วยพ่อระวังไว้ก่อนก็คือบางทีอาจจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุแล้วผู้สูงอายุเนี่ยมีปัญหาเรื่องโรคตับโรคไตอย่างเงี้ยนะครับผม พอมันเป็นชาเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ามันจะทานไม่ได้เลยแต่ว่าเราก็อาจจะต้องแนะนำให้ระวังในเรื่องของปริมาณการทานนะครับผมอย่างไตเสื่อมเรื้อรังอะไรเงี้ยนะครับผมการทานชาลังจืดก็จะควรทานที่ปริมาณที่ไม่เยอะมากแล้วก็ทานในระยะสั้นนะครับผมหรือถ้าผื่นมันเป็นแล้วมันมีน้องมีอะไรที่มันมากกว่าปกติแล้วเราเอายาไปชาล้างเนี่ยก็อาจจะไม่แนะนำซะทีเดียวนะครับผมสิ่งสำคัญเลยก็คือถ้าเรารู้สึกว่ามันเป็นและมันเป็นบ่อยขึ้นหรือเป็นมากขึ้นนะครับผมเป็นรุนแรงขึ้นอะไรเงี้ยควรพบแพทย์แผนปัจจุบันเป็นอันดับแรกนะครับผมเพราะบางทีมันก็จะมีเนาะบางคนก็จะใช้เรื่องของอ่ะใช้รักษาเบื้องต้นแล้วไม่ดีก็ปล่อยไว้อะไรเงี้ยบางทีมันเป็นลุกลามหนักแล้วมันก็อาจจะไม่ใช่ลักษณะของผื่นลมพิษนะครับ ช่วงนี้ที่ผมเจอบ่อยๆเนี่ยพอมันมีเรื่องของมลภาวะเยอะเนาะหรือเรื่องของพวกเชื้อไวรัสแบคทีเรียอะไรเงี้ยโรคต่างๆมันก็จะกลับมาเด่นขึ้นนะครับโควิดจริงๆนอกจากอาการทางระบบทางเดินหายใจแล้วเนี่ยบางคนที่เป็นเนี่ยก็มีอาการกำเริบทางเรื่องของผื่นได้เหมือนกันนะครับผมหรืออย่างเริมงูสวัดอีสุอีใสอะไรเงี้ยมันก็ยังเป็นลักษณะของผื่นอยู่นะครับบางทีพอเราเป็นอะไรที่มันเป็นผื่นขึ้นมาแล้วมันเบื้องต้นมันบรรเทาแล้วอาทิตย์นึงไม่ดีขึ้นหรือมันมีอาการมากขึ้นอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ใช่โรคที่เราคาดไว้ก็ได้เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นผื่นอะไรนั้นแนะนำอย่างนี้ก็คือ1อาจจะถ่ายรูปไว้ก่อนเดือนอาทิตย์นี้เป็นแบบนี้อาทิตย์นี้เป็นแบบนี้แล้วก็ถ้าไปพบแพทย์ก็อาจจะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนอย่าทาอะไรพอกไว้นะครับผมแล้วก็ไม่ควรสวมเสื้อผ้าที่มันไปเสียดสีกับเรื่องของผื่นนะครับผมตรงก็อาจจะทำให้ผื่นมันกำเริบแล้วก็อาจจะแยกยากขึ้นก็ได้เหมือนกันบางทีเหมือนไปเอายาอะไรอย่างนี้มาทาเงี้ยเขาก็จะอาจจะปิดมันจะทำให้บดบังอาการละกันเนาะ
1: ครับ
0: ถ้าไม่มั่นใจพบแพทย์เป็นอันดับแรกนะครับผมโอเคทีนี้ในส่วนของการติดต่อพูดคุยนะครับผมอย่างที่บอกเลยก็คือไม่ว่าคุณผู้ฟังจะสนใจที่จะเดินทางมาโรงพยาบาลนี้หรือต้องการสอบถามข้อมูลเนี่ยก็สามารถโทรมาคุยกับเราได้ก่อนนะครับผมงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะครับผมก็เปิดให้บริการทุกวันเลยนะครับผมจันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะครับจะเลิกก็เปิดนะครับผมช่วงเวลาที่แนะนำให้โทรมาติดต่อสอบถามข้อมูลเนี่ยก็จะแนะนำอยู่ที่ประมาณสัก 9:30 นเนาะถึง11:00 นแล้วก็อีกทีก็บ่าย13:00 นถึงสัก14:30 นเนี่ยกำลังดีนะครับผม
1: ก็
0: ติดต่อมาได้เลยนะครับผมที่เบอร์085นะครับ391นะครับ2255นะครับผม085 391 2255นะครับผมอันนี้คือไม่จำเป็นว่าโทรมาแล้วแบบทางนี้จะบังคับให้เดินทางมาอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะครับผมโทรมาพูดคุยกันก่อนได้ว่าอาการเป็นยังไงแล้วอยากลองใช้สมุนไพรไหมหรือว่าทำยังไงต่ออะไรดีหรือว่าถ้าสะดวกมาโรงพยาบาลก็อาจจะมาคุยกันก่อนว่าควรเตรียมยาที่ทานมานะผลเลือดนะประวัติการรักษาอะไรงี้นะครับผมหรือในกรณีที่คุณผู้ฟังเนี่ยไม่สะดวกเดินทางเนาะเราก็มีเป็นช่องทางออนไลน์ด้วยนะครับผมก็คือคลินิกออนไลน์นะครับผมก็ให้คำปรึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ใน LINE application นะครับผมมีทั้งให้คำปรึกษาแล้วก็ถ้าเบื้องต้นเนี่ยคุยกันแล้วโอเคอยากลองใช้ยาสมุนไพรดูก็มีบริการคุณหมอเขาก็จะแนะนำเนาะแล้วก็จะมีบริการจัดส่งยาด้วยนะครับผมซึ่งในส่วนของคลินิกออนไลน์เนี่ยจะไม่ได้ครอบคลุมกับการใช้สิทธิการรักษาอะไรนะครับผมก็คือเป็นชำระเงินเองแล้วก็จะมีค่าบริการส่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ150 บาทนะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าเราไม่มีค่าปรึกษานะคุยได้ไม
1: ่ฟรีปรึกษาฟรี
0: ใช่หมายถึงแบบกลัวคุยแล้วเขาจะคิดเงินไม่นะครับผมเพียงแค่ว่าถ้าเกิดคุณโทรติดต่อมาในช่วงที่มีคนเยอะอะไรเงี้ยเขาอาจจะตอบล่าช้านิดนึงนะครับผมก็เพิ่มเพื่อนนะครับผมมาได้ที่ LINE application นะครับผมที่ตัว assign นะครับผมตัว A ตัว B ตัว H นะครับผม ABSThaimed นะครับผม ABSThaimed นะครับผมในส่วนตรงนี้ก็ขอบอกเผื่อไว้ด้วยเหมือนกันนะครับผมถ้าเกิดติดต่อไปแล้วพยายามบันทึกข้อมูลหรือว่าพิมพ์สิ่งที่เราสนใจเนี่ยเป็นข้อความใหญ่ๆทีเดียวเลยนะครับผมเพราะว่าถ้าคุณพ
1: ิ
0: มพ์ข้อความมันจะเป็นข้อความใหม่ขึ้นเรื่อยๆเนาะเขาจะไล่ตอบจากข้อความที่เก่าที่สุดก่อนบางทีมันอาจจะทำให้ตอบเจ้าที่เขาตอบล่าช้าได้นะครับเจ้าที่ก็เป็นแพทย์แผนไทยนะครับผมฉันก็ ไม่มีปัญหาเหมือนโทรคุยกันเลยนะครับผม
1: ครับ
0: ครับก็เน้นย้ำสุดท้ายนะครับผมจริงๆช่วงนี้ไม่ว่าจะฝนหรือจะแดดเนาะยังไงก็ถ้าเรามีอาการกำเริบต่อสิ่งกระตุ้นอะไรบางอย่างเนี่ยก็หลีกเลี่ยงนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกช่วงนี้โควิดมันระบาดอยู่นะครับผมยังไงถ
1: ้
0: าเข้าออกสถานที่เนี่ยบ้านเราให้ปฏิบัติตัวคล้ายๆกับตอนโควิดเลยนะครับคุณผู้ฟังก็คือเหมือนเราอยู่บ้านกับพ่อแม่หรือผู้สูงอายุอะไรเงี้ยเราออกจากบ้านไปกลับมาบ้านอย่าลืมล้างมือนะครับผม
1: มัน
0: จะคล้ายๆเดิมเลยเนาะคุณบรมกินร้อนช้อนกลางล้างมือเนาะแล้วก็หมั่นดูแลเรื่องความสะอาดเนาะถ้าไปเจอฝุ่นเจอมลภาวะอะไรมากลับมาอาบน้ำดีกว่านะครับผม
1: ถูกต้องครับ
0: หรือก่อนเข้าไปหาผู้สูงอายุอะไรเงี้ยเราเช็คดีๆว่าเรามีสิ่งสกปรกมีอะไรไหมอะไรเงี้ยนะครับผมก็จะดีหน่อยนะครับผมเพราะว
1: ่
0: าเด็กเล็กผู้สูงอายุเสี่ยงหมดเลยนะครับผมช่วงนี
1: ้
0: มันมาไวถึงมันจะไม่รุนแรงเหมือนเมื่อก่อนแต่มันก็อันตรายอยู
1: ่ใช่ไม่เป็นดีที่สุดครับ
0: ไม่เป็นดีที่สุดนะครับถ้ามีอาการฟ้าทลายโจรเบื้องต้นหรือยาน้ำแก้ไออะไรเบื้องต้นบรรเทาอาการดูก่อนถ้าไม่ดีขึ้นภายใน5วัน7วันอะไรอย่างนี้ก็ไปพบคุณหมอดีกว่าหรือถ้าเอาชัวร์ตรวจ ATK ครับยังคงใช้ได้เหมือนเดิมนะครับผม
1: อ
0: ันนี้ชัวร์กว่า
1: ครับ
0: โอเคประมาณนี้ครับคุณบรรลง
1: โอเคเลยครับอ่ะให้ทางอาจารย์ปอนนะหมอปอนอาจารย์ธีรพลงามน้อยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรพักแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังครับวันนี้พอมีเวลาพอสมควรนะเดี๋ยวใครอยากจะปรึกษาในเรื่องราวของสุขภาพแล้วก็ทางเลือกในการใช้สมุนไพรต่างๆนะครับหรือว่าตำรับยาสมุนไพรไทยต่างๆที่อยากจะขอคำแนะนำเพิ่มเติมกับทางหมอปอนของเรานะครับหลังเบรกครับหลังเบรกนะโทรเข้ามาได้นะครับหลังเบรกโทรเข้ามาได้022900473นะเบอร์เดียวครับเรารับทีละท่านนะฮะ022900473หลังจบสปอร์ตแล้วโทรเข้ามาได้เลยนะฮะช่วงนี้พักฟังสปอร์ตครับ
2: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
3: ์ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
4: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: กจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจียสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ

0: นไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
2: มีสิลูก
1: แม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
2: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
1: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
2: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
3: โอเคครับอ่ะจบสปอตเรียบร้อยครับฝากผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศไว้ด้วยนะครับของเราเน้นทั้งคุณภาพและความปลอดภัยนะครับคนไทยสนับสนุนคนไทยใช้สินค้าไทยแล้วก็เป็นภูมิปัญญาไทยมาแต่โบราณแล้วด้วยนะครับโทรศัพท์ว่างครับคุณผู้ฟังครับตอนนี้โทรมาได้เลยนะผู้ฟังที่ต้องการจะปรึกษาปัญหาสุขภาพกับทางหมอปอนนะครับวันนี้เน้นแพทย์แผนไทยนะครับย้ำวันนี้เน้นแพทย์แผนไทยกับหมอปอนนะครับอาจารย์ธีรพลงามน้อยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีเบอร์โทรศัพท์นะจดใส่สมุดไว้เซฟใส่เครื่องไว้เลยครับแล้วโทรเข้ามาได้เลยนะฮะ02-290-0473เรารับทีละท่านนะเบอร์เดียวนะเปิดสายเบอร์เดียวแล้วก็รับทีละท่านเคลียร์ทีละท่านจบไปก็สายใหม่เข้ามาจบไปก็สายใหม่เข้ามานะครับ02-290-0473ครับผู้ฟังที่ฟังอยู่เชิญครับตอนนี้เป็นโอกาสดีที่จะได้มีโอกาสปรึกษานะครับวันนี้เน้นแพทย์แผนไทยเลยใครจะถามเกี่ยวกับสมุนไพรหรือว่าจะอยากจะถามเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศนะบางทีก็ยังสงสัยอยู่เอ๊ะใช้ตัวนี้ได้ไหมใช้ตัวนี้ร่วมกับตัวนี้ตัวนั้นนะใช้ร่วมกับยาแผนปัจจุบันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาสอบถามนะกับทางหมอปอนได้นะครับมีไหมครับวันนี้ทำไมเงียบๆเอ่ยปกติขยันโทรกันจังวันนี้เงียบเนาะฝนตกหลับกันหมดแล้วเหรอฮะ02-290-0473นะครับรับทีละท่านนะเดี๋ยวสายแรกวางเสร็จสายต่อมาเตรียมโทรได้เลยนะครับผู้ฟังโทรมาแล้วนะครับสายแรกโทรจากไหนครับ
4: จากสระบุรีจะหมอวันดีจ
3: ้
4: ะ
3: เชิญครับเชิญครับเธออะไรครับการปอนฟังอยู่ครับเชิญครับ
4: อาจารย์จ้ะเพราะว่ายายเป็นอะไรมันเป็นเคยเป็นเวียนเป็นมึนอ่ะทีนี้มันหมอเขาบอกว่าไม่เป็นอะไรแต่ยายก็จะเป็นตีสี่ตีห้าตีสามเนี้ยลุกขึ้นมาแล้วหน้ามืดบางครั้งต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วมันก็ไม่หายแล้วก็ยายก็อยากไปหาหมอปอนโทรไปก็ไม่ติดคือไฮโซเบนอ่ะทีนี้มันจะต้องนอนแบบไหนอะหมอหมอนต่ำหรือว่าหัวสูงหรือ
5: เบื้องต้นนะครับผมคือตอนเนี้ยถ้าต้องตื่นมาทำอะไรแม่เช้ามืด
4: ไม่ได้ทำมาจากยายแก่ละอายุ76แล้วอ่ะหุงข้าวซักผ้าบ้างถูบ้านบ้างอะไรตามภาษาบ้านใหญ
5: ่ลูกตื่น
4: ไปทำงานจะมง
5: แล้วเป็นมานานหรือยังครับ
4: โอ้ยายเป็นมาที่เรียนที่มันเป็นมา30กว่าปีแล้วแต่ก็กินยาโหมเขาอะ กระหอมที่ทาประจันเทศแล้วก็กลิ่นของหมอนี่ด้วยแล้วก็ใช้ยาหมองเขียวมาตลอดตอนนี้พอมันสะอาดไม่ได้มันนี่มันจะให้ใจกินอะไรถึงจะดี
5: เมื่อกี้เห็นถามเรื่องหมอนคือมันนอนไม่สบายหรอหรือว่ายังไงไหมครับ
4: ไม่เข้าใจนะถ้านอนหมอนมันก็ธรรมดานะเป็นพวกบางคนก็มองให้นอนหมอนต่ำไว้นอนง่ายหรอ
3: มันจะเกี่ยวไหมหมอนมีส่วนเกี่ยวไหมหมอนต่ำหมอนสูงยังไงใช่ไหมอยากจะถามตรงนี้ด้วยใช่ไหมเอาเรื่องหมอนก่อนเอาเรื่องหมอนก่อนว่ามันเกี่ยวไหมหรือว่าแนะนำหมอนยังไงดีครับหมอปอน
5: คือจริงๆอะครับผมถ้าสมมติว่าคุณยายไม่ได้มีอาการปวดร่วมด้วยแล้วมันนอนไม่หลับอะมันอาจจะไม่ใช่ที่หมอนนะครับผม
4: หลับ
5: คือนะอะไรนะครับ
4: หลับดี
5: แต่ว่าตื่นบ่อยเน
4: า
5: ะ
4: ไม่อะบางทีห้าทุ่มฟังหมอเสร็จแล้วก็หลับไปถึงตีสองตีสามตี 5ก็มี
5: นอนดึกจัง
3: แล้วที่ตื่นเนี่ยตื่นจากอะไรครับ
4: อ๋อก็มันก็จะเป็นเวลาตื่น
3: มันตื่นเองตื่นไม่ใช่ตื่นเพราะปวดหัวใช่ไหม
4: หัวนี่มันจะตึงอยู่ตลอดเส้นขวาละทางเส้นเอ็นเนี่ยมันแข็งเป๊ะเลยและมันเป็นไหลทั้งไหลทั้งขวามันสะบักมันจมมานานละเป็นหลังโค้งด้วยเพราะว่าตกโอง
3: อาจารย์เชิญต่อเลยครับ
5: คือเหมือนพอคุณยายเล่าให้ฟังเพิ่มเนาะมันเหมือนเริ่มมีโรคกล้ามเนื้อโผล่เข้ามานิดนึงแล้วนะครับผมแล้วปกติอยู่สระบุรีได้นวดบ้างไหมครับ
4: โอ้นวดตอนแรกก็อยู่ใกล้โรงพยาบาลมะขุนตบาทแต่ตอนนี้เขาไม่มีคิวให้เลย
5: คือเบื้องต้นเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นหลายๆอย่างเนาะอาจจะเป็นเรื่องตื่นเนี่ยมันอาจจะเป็นความเคยชินแต่ว่าพอเราบอกมันหมอนมันมีอย่างนั้นเรารู้สึกไม่สบายตัวอย่างนี้ผมว่ามันอาจจะมีเรื่องของเรื่องกล้ามเนื้อเข้ามาด้วยเหมือนกันคือนอนอาจจะนอนดีนั่นแหละแต่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยสุขสบายตัวเท่าไหร่ก็จริงๆถ้ายังไหวก็ยังแนะนำนวดอยู่นะแล้วถ้าที่โรงพยาบาลไม่มีแล้วอนามัยใกล้บ้านมีไหมฮะ
4: ไม่มีแต่ไม่เคยไปสักทีอยู่แบบประมาณ4 หรือ 5 โล
5: อยู่ตรงไหนนะครับ
3: 4-5 โลห่างกันนะ 4-5 โลใช่ไหม
5: ที่ไหน
3: แล้วที่อนามัยเนี่ยมีนวดแผนไทยไหม
4: มีน่าจะมีไม่เคยไป
3: ก็ต้องไปเช็คดูนะอาจจะเป็นทางเลือกเสริมคือถ้าที่โรงพยาบาลเต็มเราก็จะมาทางเลือกทางอนามัยต้องลองไปเช็คดูหรือไม่ก็ต้องไปจองคิวนะ
4: จ้ามันก็จองอยู่แล้วแหละแต่ม
3: ัน
4: ไม่ท
3: ัน
4: หรอก
3: ไม่จองแล้วไม่ทันยังไงเขาก็ต้องให้คิวเราสิก็คิวเราจะมาวันไหนอีก5 วันมา6 วันมา10 วันมาคือไปจองคิวแบบนั้นอ่ะ
5: ปกติเป็นคนยังครับมีลูกหลานพาไปอะไรงี้ไ
4: หมจ้ะ
5: ให้เขาช่วยดูช่วยจองให้
3: ใช่ต้องไปจองคิวต้องไปจองคิวครับไม่ใช่จองวันนี้นวดวันนี้ครับบางทีมันจองแล้วนวดอีกหลายวันเนี่ยต้องไปจองคิวไว้ก่อนนะ
4: มันจะได้
3: เป็นเดือนก็ต้องไปครับโอเคนะเอาเคลียร์เรื่องนวดเรื่องแล้วก็แต่ต่อเชิญนะครับอาจารย
5: ์คือตอนนี้ผมแยกเป็น2 ประเด็นเนาะประเด็นหนึ่งเนี่ยก็คือคิดว่าการนอนมันพฤติกรรมการตื่นเนี่ยอาจจะเป็นความเคยชินระดับหนึ่งแต่ว่าการนอนเนี่ยสรุปคุณยายเนี่ยบอกว่านอนดีนะครับผมแต่ว่าที่บอกเพิ่มขึ้นมาก็คือมันมีเรื่องหมอนกับเรื่องบาสะบักไหลเนาะตรงนี้ผมอยากให้ลองดูก่อนเหมือนกันคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราอายุเรามันยังได้อยู่นะผมก็อยากเชียร์ให้กลับอยากให้กลับมานวดต่อเนื่องดูนะครับผมคือถ้ามันสบายตัวมากขึ้นอะไรเงี้ยไอความปวดเนื้อปวดตัวเนี่ยมันอาจจะดีขึ้นแล้วเราก็อาจจะนอนสบายขึ้นก็ได้นะครับผมเรื่องหมอนอะไรเงี้ยก็อาจจะลองดูอีกทีนึงจริงๆถ้ามันไม่ใช่มันก็คงจะปวดตึงนั่นแหละแล้วมันนอนแล้วมันไม่สบายตัวเฉย
3: ๆนอนหมุนแล้วหนุนหมอนแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างเบื้องต้นเนี่ย
4: มันก็เขาให้นอนง่ายก็นอนง่ายจ้ะตอนแรกผมนอนตะแคงทีนี้มันเจ็บใจ
3: ใครให้นอนง่ายครับ
4: หมอเขาบอกว่าให้นอน
3: เพราะว่านอนให้นอนง่ายเนื่องจากว่า
4: หลังมันโก่ง
3: เลยหมอให้นอนหงายแล้วนอนหงายแล้วเรารู้สึกคอเราชันไปไหมหรือคอเราต่ำไปไหมเราสังเกตตัวเองไหม
4: ฉันก็หนุนขากับหนุนหมอนนั่นแหละเท่ากัน
3: แล้วรู้สึกเป็นยังไงนุ่นแล้วเมื่อยคอเคล็ดคออะไรไหมล่ะมันปกติไหมล่ะ
4: ไอ้คอนี่มันไม่เมื่อยแต่มันปวดเนี่ยมันปวดเส้นที่ว่าเป็นอยู่ทีนี้ฉันก็อยากถามหมอเดี๋ยวอยากไปหาที่โรงพยาบาลลูกก็ให้สบายเหมือนกันเป็นจะหมดหลังไหมลูก
5: เอ้ยแล้วนอนแล้วปวดหลังบ้างไหมนอนหลังโก่งแล้วนอนไงไม่ปวดหลังใช่ไหมครับ
4: ไม่ปวดนะหมอแต่มันหลังอะกระดูกมันโตขึ้นไม่เยอะไม่ปวดไม่ปวด
5: คือไม่ได้ปวดหลังเนาะแต่ว่าตึงบ่าตึงสะบักตึงไหล่เนาะ
4: อย่างตึงคอตึงเส้นคอที่มันเลือดมันอะไรแข็งๆค
5: อเอางี้ก่อนยายก
3: ็ยายฟังนิดนึงยายฟังนิดนึงจ้า
5: เบื้องต้นเนี่ยมันเรื่องกล้ามเนื้อมันอยู่เอาเท่าที่ผมพอเห็นเนาะจริงๆการไปอนามัยใกล้บ้านเนี่ยต่อให้เราไม่เจอแพทย์แผนไทยเนี่ยก็อาจจะมีกายภาพอยู่เหมือนกันนะครับผมมันเป็นพื้นฐานหรือระเบียบเขานี่แหละนะถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมแนะนำว่าถ้าเป็นไปได้เนาะเราลองไปอนามัยดูก่อนก็ได้ถ้าเรารู้สึกว่าจองโรงพยาบาลยากนะเพราะว่าไม่ว่าแพทย์แผนไทยหรือว่าเป็นกายภาพบำบัดเนี่ยเขาก็สามารถดูแลเราในเรื่องของส่วนตรงนี้ได้นะส่วนเราจะจองไปโรงพยาบาลต่อไหมเนี่ยผมก็อยากให้ลองดูก่อนนะครับคือมันคงไม่ได้แบบจองวันนี้มีคิวเลยหรอกส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้มันก็แล้วแต่ช่วงเนาะแต่ถ้าเป็นไปได้ก็โทรไปล่วงหน้าสัก 3-4 วัน
3: เราจองไว้เถอะถึงเวลาก็ไปนวด
5: อย่างเราจะไปเสาร์อาทิตย์เราโทรสักวันจันทร์อังคารอะไรเงี้ยมันน่าจะมีคิวแหละผมว่า
4: ต้องไปเองจากหมอก็ไม่ถูกผมไม่รับ
3: ก็ไปจองได้ก็ให้ลูกหลานไปจองก็ได้เนาะ
5: ใช่ครับ
3: โอเคเรื่องจองเคลียร์นะพยายามไปจองแล้วก็พยายามหาเวลาไปให้เร็วที่สุดที่อนามัย
5: ใช่ไหมอนามัยก่อนใช่ครับผม
3: หรือที่ไหนที่เขารับเราดูแลเราเบื้องต้นได้ก็ไป
5: เพราะอย่างนวดตามบ้านเนี้ยผมก็ยังไม่มั่นใจเท่าไหร่เพราะบางทีเรากระดูกอะไรอย่างงี้
3: โอเคอ่ะโอเค
4: เขาไม่ใช่เห็นลูกแบบลืมไม่ใช่ได้มันเป็นเม็ดจุดใกล้เต็มหมดตา
3: อาจารย์ฟังเข้าใจไห
4: ม
3: อาจารย์ฟังไม่เข้าใจหยุดก่อนเดี๋ยวเอาถามใหม่ดิเดี๋ยวอาจารย์ฟังไม่รู้เรื่องถามใหม่ที่ว่าอะไรนะ
4: ตามันลืมไม่ขึ้นสองสามวินาทีจะลืมได
3: ้หลับตาเสร็จแล้วนอนอยู่หรือนอนอยู่ดีกว่าจะลืมตาได้มันไม่ตามันไม่แหกออกมาต้องใช้เวลา 2-3 วินาทีถึงจะเบิ่งบ้างตาลืมได
4: ้อ
3: ันนี้ผิดปกติไหมหรือว่ายังไงแก้กันดีอาจารย
5: ์จริงๆคิดว่าเป็นความล้าของหนังตานะครับผมจริงๆมันอันนี้ไม่มั่นใจนะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยรู้สึกว่าอาจจะเป็นเรื่องหนังตามันล้าได้นะครับผมมีนัดไปโรงพยาบาลบ้างไหมแบบโรคเบาหวานความดันไขมันอะไรเงี้ยที่หมอเขานัดอะไรเงี้ยมีไหมครับ
4: นัดไปแล้วล
5: ู
4: กไม่เอาไปน
3: ั
4: ดมาเลย
3: กลาย
4: เป็น3 เดือนแล้วก็น
3: ั
4: ดไปอ
3: ี
4: ก3 เดือน
3: ไม่ถูกเนี่ยนั่นแหละไปเมื่อไหร่ก็ไปให้หมอดูให
5: ้
3: หมอไปถามหมอเข
5: าว่าตาหมอตาแต่เราอาจจะต้องบอก
3: เดี๋ยวดิอย่าเพิ่งพูดฟังให้เข้าใจก่อน
5: คือ
3: เชิญครับอาจารย
5: ์คือสรุปหมอเขานัดเดือนไหนนะครับ
4: อีก3 เดือนเพิ่งไปเมื่อวันก่อน
3: อีก3 เดือนก็ไม่เป็นไรอาการนี้มันไม่น่าจะหนักหนาอะไรใช่ไหมอาจารย์
5: คือถ้ารู้สึกว่ามันเป็นเยอะขึ้นอะไรเงี้ยครับไปหาหมอตาด้วยก็ดีเพราะว่ามันเสี่ยงเป็นโรคตาล้าเหมือนกันตามันจะปิดตามันไม่แข็งอ่ะหนังตา
3: ถ้ามีโอกาสไปหาหมอตาดูหน่อยก็ดีแต่ถ้าไม่รีบร้อนอะไรยังปกติยังใช้งานได้ปกติไม่มีอะไรน่ากลัวก็ไปตามนัดแล้วก็ไปหาหมอที่นัดเราแจ้งเขาด้วยให้เขาดูให้เราหน่อยส่วนหมอนถ้าจะลองเปลี่ยนก็ลองถามลูกดูลองปรับดูสิปรับแล้วเอามานอนแล้วมันเป็นไงดีไหมเหมาะกับเราไหมสะดวกสบายไหมถ้ามันดีขึ้นก็เปลี่ยนถ้ามันไม่ดีขึ้นก็กลับไปใช้ของเดิม
4: ก็ได้เบอร์หมอมะนาวไว้แล้วเมื่อกี้เดี๋ยวจะโทรไปถาม
3: เรื่องอะไรอ
4: ยากจะไปหาที่โรงพยาบาล
3: อ๋อไปของใครหลุดเนี่ยโอเคของยายหลุดไปแล้วจะไปหาหมอมะนาวที่คลินิกที่วิทยาลัยใช่ไหมโทรไปก่อนก็ดีนะเพราะว่าบางทีอาจจะไม่เจอนะครับหรือไม่ก็ถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรมีหมออื่นอยู่ก็ไปขอคำแนะนำขอคำปรึกษาบ้าได้นะครับคุณยายนะฮะ ถ้าคุณยายยังมีข้อสงสัยอะไรโทรมาเพิ่มเติมใหม่ได้นะครับสายนี้จากไหนครับฮัลโหล
6: เจ้าจ้า
3: เชิญครับถามหมอปอนได้เลยครับ
6: สวัสดีค่ะคุณหมอ
5: สวัสดีครับ
6: คืออยากถามว่าโรคไตเนี่ยมันบวมด้วยเหรอคะ
5: โรคไตบวมได้ครับผมต้องคือต้องอันนี้ตรวจโรงพยาบาลมาแล้วใช่ไหมครับ
6: จ้า
5: เป็นเราเองก็เป็นคนครับเป็นญาติครับ
6: เป็นเองจ้ะ
5: คือหมอบอกว่าเป็นไตเสื่อมใช่ไหมครับ
6: เขาบอกว่าต้องล้าง
3: โอ้โหเยอะแล้ว
5: ถ้าต้องล้างไตเนี่ยผมขอผมไม่แน่ใจเนาะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยคือถ้าหมอบอกว่าต้องล้างไตแล้วอะครับมันมักจะเป็นไตระยะที่ห้า
3: ของเสียเยอะแล้วของเสียเยอะแล้วเกิดอาการบวมแล้ว
6: แล้ว
3: คำถามคืออะไรครับเดี๋ยวแป๊บอาจจะแป๊บคำถามของคุณคืออะไรครับ
6: คืออยากรู้ว่ามันบวมด้วยเหรอ
3: บวมครับของเสียมันตกค้างครับมันไม่ออกแล้วครับ
6: เนี่ยมันบวมสองข้างแทบจะแตกแยะเลย
3: บวมครับบวมครับต้องไปถ่ายออกไปล้างออกครับหมอจำกัดน้ำแล้วใช่ไหม
5: หมอให้กินน้ำน้อยๆแล้วใช่ไหมครับ
6: ใช
3: ่ถูกต้องแล้วครับบวมแล้วครับมันอาการหนักแล้วครับ
5: อันนี้บวมตรงไหนนะครับสองข้างขาเหรอครับ
3: เท้า
6: ข้างขา
3: ข้างขา
5: โอเคก็คือมันคือไตอ่ะมันมีหน้าที่กรองของเสียเนาะทีนี้พอไตมันเสื่อมของเสียมันก็จะค้างหน่อยการไหลเวียนมันก็จะแย่ลงหน่อยนะครับวิธีดูแลตัวเองเบื้องต้นก็คือปฏิบัติตามที่คุณหมอแนะนำเลยนะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าต้องไปอันนี้ยังสรุปเขานัดฟอกไตแล้วใช่ไหมครับ
6: ไม่ฟอกจ้ะ
3: ล้างเฉยๆหรอ
5: เอาล้าง
6: ไม่ได้ล้างทั้งฟอกทั้งไม่ล้าง
3: เอางี้หมอเขานัดคุณทำอะไรบ้าง
6: เขาก็จะนัดให้ไปล้างแต่ว่าไม่ล้างเพราะอยู่คนเดียว
3: ควรจะล้างครับ
5: คือมันจะแย่ลงนะครับผมอันนี้เป็นห่วงมาก
3: เดี๋ยวติดเชื้อได้นะถึงตายนะครับ
5: คือก็จะอย่างที่คุณบรรลมพูดครับถ้าขยายความเบื้องต้นก็คือมันจะไม่ใช่จากข้างนอกหรอกมันจะจากร่างกายเราที่ของเสียมันเยอะขึ้นนะครับผม
6: ตอนนี้ก็ฉีดยากระตุ้นเม็ดเลือดอยู่เพราะว่าต้องให้เลือดทุก7วันน่ะนะ
5: คือที่บอกว่าอยู่คนเดียวมันประมาณไหนครับหมายถึงว่าเราเดินทางไปไม่สะดวกหรอหรือว่าไม่ไหวอะไรยังไงครับ
6: จริ
5: งจริงตรงนี้ผมจะขอเสนอเพิ่มเติมนะคือถ้าโรงพยาบาลส่วนใหญ่ที่เขามีเรื่องฟอกไตหรือว่าล้างไตอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นในลักษณะของโรงพยาบาลใหญ่เนาะเขาจะมีเหมือนตัดกรมส่งเคราะห์อะไรอย่างนี้ด้วยนะเราอาจจะขอความช่วยเหลือเขาก็ได้นะครับผมว่าเราเดินทางลำบากอะไรเงี้ยมันพอจะมีหน่วยงานหรืออะไรเงี้ยเข้ามาดูได้ไหมเพราะว่าถ้าไม่ล้างอ่ะมันจะแย่ลงอีกนะครับเราจะเหนื่อยง่ายเราจะค่อนข้างอ่อนเพลียนะครับผมแล้วไตเขาก็จะแย่ลงอีก
6: พอบวมขึ้นมาสองข้าง
3: อันตรายมากครับอันตรายครับ
6: อย่า
5: ไปนวดหรืออะไรนะครับถ้าเต็มที่ก็อาจจะนอนยกขาสูงนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะครับผม
3: ไป
5: ลองคุยจริงๆว่าเราอาจจะไม่สะดวกเดินทาง
6: อย่างนี้ห้ามกินอะไรบ้างจ้ะ
5: ถ้าเอาแบบกว้างๆเลยนะครับผมตอนนี้ถ้าเป็นเรื่องของโรคไตระยะเนี้ยก็คืออาจต้องอาจจะพยายามทานอาหารอ่อนครับแต่ก็คือทานให้หลากหลายแต่ว่าไม่ทานรสจัดจนเกินไปแล้วก็ไม่ทานสิ่งที่มันเป็นน้ำมากจนเกินไปอะครับผมตอนนี้คุณหมอให้ใบคำแนะนำอะไรไหมครับ
3: อาหารรสจัดหยุดเลยรสเค็มหยุดเลยกินจืดจืดเลยกินจืดอย่างเดียวเลยครับ
6: กินแต่จืดแต่ว่าพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันอึดอัดไปหมดเลยบวม
3: ใช่ระบบมันเริ่มรวนแล้ว
5: เขาก็จะแนะนำเป็นแบบเหมือนอาหารที่มันมีโปรตีนด้วยเพราะว่าไม่งั้นถ้าทานแต่ข้าวเดี๋ยวมันไม่มี
3: กินไข่ขาวได้ครับไข่ขาวไข่ขาวกินวันละ3ฟอง4ฟองได้เลยครับ
5: ใช่
6: ไข่ขาวทำยังไงก็ต้มหรือว่า
3: แล้วแต่เราเลยต้มก็ดีที่สุดต้มแล้วกินแต่ไข่ขาวไข่แดงไม่ต้องกินวันละ4ฟอง5ฟองกินไปเลยครับ
5: คือเขาก็จะบอกว่ามันก็ให้หลากหลายเนาะเนื้อสัตว์ อาจจะมีแต่ว่าต้องเป็นแบบไม่มันไม่หนังเนื้อปลาเนื้ออกไก่เนื้ออกไก่ขันในอะไรเงี้ยที่มันไม่มันไม่หนังนะครับผมก็คืออาจจะเอามาต้มหรือเอามาตุ๋นให้มันง่ายอะไรเงี้ยนะครับผม
6: กุ้งกินได้ไหมจ๊ะ
5: อะไรนะ
6: กุ้ง
5: กุ้งเหร
3: อก็น่าจะพอได้เนาะ
5: กุ้งจริงๆกุ้งเขาก็เป็นคอเลสเตอรอลนะแต่ผมจะบอกว่ากินบ้างก็ดีนะ
3: กินได้บ้างตัวสองตัวแล้วก็นานๆสัปดาห์สองสามหนพอได้นะ
5: คือเอาลองคิดที่เขาไม่แนะนำ
3: แต่ปลาแนะนำให้กิน
5: กุ้งเนี่ยถ้าแนะนำคือกินเนื้อกุ้งนะครับมันกุ้งหัวกุ้งอะไรเงี้ยไม่แนะนำนะครับผมแล้วก็ปรุงตื่นนะ
3: เวลามันจะหมดเรื่องกินก็เอาประมาณเท่านี้ก่อนแล้วกันนะกินผักสีขาวเข้าไว้กินผักสีขาวเข้าไว้แล้วปัญหาคือคุณต้องไปฟอกอ่ะต้องไปล้างอ
5: ่
3: ะ
5: ต้องลองคุยกับ
3: หาช่องทางดูนะ
5: ลองคุยกับโรงพยาบาลให้ลองขอความช่วยเหลือเขาก่อนนะผมไม่ปฏิเสธ
3: มันไปไม่ได้เพราะไม่มีคนพาไปหรือไม่มีตังหรือไม่มันยังไงปัญหาจริงๆคืออะไร
6: ทั้งสองอย่างค่ะตังก็น้อย
5: มันใช้สิทธิ์บัตรทองได้อยู่ไหมครับ
3: ก็ลองถามทางอบต.ดูนะเขามีน่าจะมีไม่จะมีเงิน
5: หรือ
3: พาไปอะไรเงี้ยลองถามทางอบต.ดูนะทางอสม.ดูว่ามีอะไรช่วยเหลือได้บ้างนะโอเคนะหมดเวลานะขอบคุณอาจารย์มากครับอาจารย์ครับ
5: ครับ
3: โอเคครับสวัสดีครับไปฟังข่าวครับ
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
8: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงศึกษาธิการผนึกกำลัง5หน่วยงานรัฐประกาศเจตนารมณ์งดใช้สื่อหน้าจอในเด็กอายุต่ำกว่า2ปีเดินหน้าพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
9: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
11: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
12: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
11: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
12: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
13: เรารักประเทศไทย
14: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
8: กระทรวงศึกษาธิการผนึกกำลัง5หน่วยงานรัฐประกาศเจตนารมณ์งดใช้สื่อหน้าจอในเด็กอายุต่ำกว่า2ปีเดินหน้าพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย
15: นายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่ารัฐบาลได้ยกให้การพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นวาระแห่งชาติพร้อมเห็นชอบนโยบาย3เร่ง3ลด3เพิ่มเพื่อให้เด็กไทยเติบโตสมวัยและเต็มศักยภาพ โดยในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่5เรื่อง Journey Through the Little Galaxy ชวนลดชวนเล่นชวนรู้เสริมสร้างสุขเด็กปฐมวัยไทยที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นวันนี้5หน่วยงานได้แก่กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ลดการใช้สื่อหน้าจอในเด็กปฐมวัยและงดใช้ก่อนอายุ2ปีโดยมีแนวทางปฏิบัติ3ข้อคืองดการใช้สื่อหน้าจอสื่อดิจิทัลและอุปกรณ์ดิจิทัลทุกชนิดในเด็กอายุต่ำกว่า2ปีอย่างเด็ดขาดลดการใช้สื่อหน้าจอในเด็กอายุตั้งแต่2ปีขึ้นไปอย่างมีเงื่อนไขและอยู่ภายใต้การดูแลใกล้ชิดของผู้ปกครองและครูและให้หน่วยงานที่มีสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในสังกัดกำหนดมาตรการควบคุมการใช้สื่อหน้าจออย่างเคร่งครัดพร้อมส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามช่วงวัยจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
8: กระทรวงคมนาคมผลักดันเมกะโปรเจกต์ระบบราง 50,000 ล้านบาทยกระดับจังหวัดสุพรรณบุรีสู่ศูนย์กลางโลจิสติกประเทศ
16: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมให้การต้อนรับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในโอกาสลงพื้นที่ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมในจังหวัดสุพรรณบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงโดยนายวราวุฒิได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงคมนาคมเพื่อซ่อมแซมเส้นทางที่ชำรุดทรุดโทรมจากปัญหาน้ำท่วมขังโดยเฉพาะทางหลวงหมายเลข340โดยนายพิพัฒน์ได้รับข้อเสนอพร้อมระบุว่ากระทรวงคมนาคมได้รับการจัดสรรงบประมาณกว่า 2,200 ล้านบาทเพื่อมุ่งยกระดับสุพรรณบุรีให้บรรลุเป้าหมายเมืองเศรษฐกิจมูลค่าสูงโดยมีไฮไลท์สำคัญคือการผลักดันโครงการเชื่อมต่อระบบรางมูลค่ากว่า 50,000 ล้านบาทเพื่อให้สุพรรณบุรีเป็นศูนย์กลางการขนถ่ายสินค้าเชื่อมโยงระหว่างภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้และท่าเรือแหลมฉบังปฏิพลสันทกรมมารายงาน
8: กรมการแพทย์แผนไทยจับมือปปส.เดินหน้าสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากพืชเสพติดและพืชควบคุมพิเศษในทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกควบคู่การป้องกันปัญหายาเสพติดและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
17: นายแพทย์พงศธรพ่อเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่าได้ลงนามบันทึกความเข้าใจการสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากพืชเสพติดและพืชในการกำกับดูแลพิเศษของรัฐในทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเศรษฐกิจกับพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เพื่อขับเคลื่อนการนำพืชเสพติดและพืชควบคุมได้แก่กระท่อมช่อดอกกัญชาฝิ่นและเห็ดขี้ควายมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทยนวัตกรรมสุขภาพและระบบบริการสาธารณสุขอย่างเป็นรูปธรรมควบคู่กับการควบคุมความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่คุณค่าโดยจะเดินหน้าศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมโดยมุ่งเน้นสร้างองค์ความรู้กำหนดมาตรฐานการปลูกการสกัดและผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรเพื่อยกระดับระบบบริการสาธารณสุขและการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดเฝ้าระวังและป้องกันเน้นการบูรณาการมาตรการกำกับดูแลที่รัดกุมป้องกันการนำไปใช้ในทางที่ผิดเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและความมั่นคงของชาติสนับสนุนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแหล่งทุนเชื่อมโยงข้อมูลสถิติและกฎหมายพร้อมประสานแหล่งทุนวิจัยเพื่อต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมเวลเนสนฤมลอุดมพรรายงาน
8: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจครับจันทร์ถึงศุกร์ยังคงพบกันเป็นประจำนะครับตั้งแต่ห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนครับหลังข่าวต้นชั่วโมงเล็กน้อยนะครับห้าทุ่มเศษเราก็เจอกันนะครับที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz 819 kHz ครับแต่จันทร์อังคารพุธเนี่ยก็พบกันที่ AM 819 kHz ส่วนพฤหัสบดีและศุกร์ก็พบกันทั้ง FM 92.5 MHz AM 891 kHz และ AM 819 kHz รวมไปถึงสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณรายการของเราด้วยนะครับเอกพงศ์นพสกุลยังคงกลับมารับหน้าที่เหมือนเดิมมาพร้อมกับเสียงที่แหบแห้งฝนก็มีบ้างนะบางทีก็ไม่มีแต่ว่าช่วงหลังนี้ผมไม่ได้โดนฝนแต่รู้สึกว่าอยู่ๆเสียงมันก็หายไปนะครับก่อนหน้านี้เสียงหายไปเยอะกว่านี้อีกนะวันนี้เริ่มดีขึ้นละก็เลยใช้เสียงได้แต่จริงๆที่ผ่านมาก็ใช้อยู่แต่ว่าใช้ได้ไม่เยอะนะครับวันนี้เสียงแหบก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้เพลง2เพลงเริ่มต้นรายการไปนะครับจบไปเมื่อสักครู่นี้กรุงเทพราตรีก่อนหน้านี้กลิ่นราตรี2เพลงที่มีชื่อลงท้ายว่าราตรีนะครับก็ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันสบายๆครับเพลงประทับใจมีสาระน่ารู้นะครับแล้วก็เพลงเพราะๆมาฝากกันเป็นประจำนะครับใครที่ฟังรายการเราเป็นประจำก็คงจะเข้าใจแล้วคงจะรู้ว่าเมื่อเปิดรายการเพลงประทับใจเราแล้วก็จะได้ฟังเพลงเพราะๆแบบนี้แหละครับ

มาถึงช่วงที่2ของรายการนะครับหลายคนกำลังกังวลอะไรบ้างในชีวิตผมเชื่อนะฮะว่าแต่ละวันเนี่ยคือการดำเนินชีวิตของเรามันก็ไม่ได้ราบรื่นนะเสมอไปแต่ถ้าใครที่ราบรื่นก็ดีถ้าใครที่ราบรื่นน้อยก็พยายามหาสาเหตุแล้วก็แก้ปัญหานะครับพูดถึงความกังวลมีนะมีทุกคนอย่างผมตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าร่างกายเราเนี่ยแต่ละวันเนี่ยไม่อะไรก็อย่างนึงนะมันก็ต้องเดี๋ยวปวดคอเมื่อยไหล่แล้วตอนนี้ลามไปถึงหูเวลาอยู่ในที่เงียบๆเมื่อก่อนเนี่ยนะก็จะรู้สึกว่าจะได้ยินเสียงเหมือนวีดวีดในหูดังแว่วๆแต่พออายุเราเริ่มเยอะขึ้นหรือจะสาเหตุอะไรด้วยอีกอันนี้ก็ไม่แน่ใจมันเริ่มดังขึ้นละตอนเนี้ยดังขึ้นจนเราเกิดความรำคาญผมเคยไปศึกษาจากคลิปต่างๆจากคุณหมอเนี่ยก็บอกว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นกันทุกคนเมื่อหูเรามีความเสื่อมลงการได้ยินอาจจะน้อยลงหรือ เสียงแหลมๆอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยได้ยินหรือทดสอบหรือเสียงไกลๆก็จะไม่ค่อยได้ยินอะไรเงี้ยนะครับบางคนก็อย่างผมนี่ผมมีประวัติตอนเด็กๆเนี่ยจะไปหาหมอเรื่องเนี่ยหูบ่อยเวลาเป็นหวัดนะฮะมันจะมีปัญหากับหูแล้วมันจะทำให้หูได้ยินสองข้างไม่เท่ากันบ้างปวดบ้างอะไรเงี้ยพอไปเช็คแล้วปรากฏว่าแก้วหูชั้นกลางน่าจะมีปัญหาตั้งแต่นั้นเราก็เลยประคองดูแลกันตลอดก็จะไม่ค่อยได้ใส่หูฟังเท่าไหร่ถ้าไม่จำเป็นแต่ว่าพอตอนเนี้ยมันรู้สึกว่ามีเสียงแว่วๆวิดวิดดังก็ว่าเดี๋ยวว่างๆก็จะไปปรึกษาหาหมอที่เชี่ยวชาญเนี่ยนะครับแล้วท่านผู้ฟังล่ะครับมีสาเหตุเดียวกันนี้ดังอยู่ในหูของท่านผู้ฟังด้วยบ้างหรือเปล่าถ้าดังแล้วสามารถแก้ปัญหาได้หรือทำยังไงถึงหายก็แชร์กันได้นะครับส่งมาที่รายการเพลงประทับใจนี่แหละสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพ10400บอกมานะจะได้ทำตามแต่ว่าการปรึกษาหมอเนี่ยผมว่าดีที่สุดแล้วนะครับเรื่องของไม่ว่าจะอะไรก็ตามถ้าเราหาคำตอบไม่ได้มันบางทีมันก็เกิดความผิดปกติในร่างกายของเราร่างกายเราอาจจะบอกอาจจะไม่บอกอาจจะฟ้องอาจจะไม่ฟ้องเรื่องน้ำในหูไม่เท่ากันตอนแรกผมเข้าใจว่าเอ๊ะจะได้ยินไม่เท่ากันหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วยืนแล้วมันก็เวียนหัวอะไรเงี้ยบ้านหมุนคำตอบก็คือน้ำในหูไม่เท่ากันก็ต้องไปดูพอไปดูแล้วมีหินปูนหล่นลงมาเกาะบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยคุณหมอก็ให้ยาหรือฉีดยาอะไรไปก็เลยนั่นแหละครับร่างกายเรามันก็จะมีภาวะแบบเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องสุขภาพอย่าปล่อยอย่าละเลยกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเราเห็นแล้วว่ามันน่าจะมีปัญหากับร่างกายเราเราก็ควรที่จะไปปรึกษาแพทย์นะครับการตรวจสุขภาพปีละ1ถึง2ครั้งดีที่สุดครับเพราะบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะเราจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเราอวัยวะภายในทำงานปกติอยู่ไหมหัวใจเราเต้นปกติอยู่หรือเปล่านะครับเรื่องของเลือดเราเป็นยังไงเชื้อนู่นนี่นั่นมีภาวะอะไรบ้างหรือเปล่าบางทีคุณหมอแล้วก็เครื่องมือแพทย์นี่แหละจะตอบคำถามเราได้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นไปตรวจสุขภาพนะครับด้วยความปรารถนาดีจากเพลงประทับใจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จะพาท่านผู้ฟังไปทำความรู้จักกับการแสดงพื้นบ้านที่ถือเป็นอัตลักษณ์ของชาวใต้โดยเฉพาะนั่นคือหนังตะลุงค่ะในช่วง50ปีที่ผ่านมาก่อนที่วัฒนธรรมจากเมืองหลวงจะมีอิทธิพลเหนือวัฒนธรรมท้องถิ่นนั้นนะคะในชนบทภาคใต้จะมีกลุ่มบุคคลที่มีความสำคัญต่อการสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและทัศนะในการดำเนินชีวิตของชาวบ้านอยู่4กลุ่มคือพระภิกษุสูงอายุที่ชาวบ้านเรียกว่าพ่อหลวงครูประถมศึกษากำนันผู้ใหญ่บ้านและนายหนังตะลุงทั้ง4กลุ่มที่กล่าวมานั้นนายหนังตะลุงจะมีลักษณะพิเศษกว่ากลุ่มอื่นๆกล่าวคือมีความเป็นอิสระในการนำสาระต่างๆมาถ่ายทอดให้แก่ชาวบ้านโดยไม่มีพันธะใดๆมาเป็นเครื่องจำกัดค่ะนายหนังตะลุงที่มีชื่อเสียงจะได้รับความเชื่อถือจากชาวบ้านทั่วไปยิ่งกว่าคนของทางราชการที่ชาวบ้านเรียกกันว่านายหนังตะลุงเป็นขวัญใจของชาวบ้านอย่างแท้จริงไม่แพ้นักร้องนักแสดงที่เป็นขวัญใจของวัยรุ่นอยู่ในสมัยนี้เลยค่ะการที่หนังตะลุงคณะหนึ่งคณะใดจะเป็นที่นิยมชมชอบของชาวบ้านได้นั้นนะคะจะต้องมีมุกตลกที่ชาวบ้านชื่นชอบหนังตะลุงแต่ละคณะจะมีตัวตลกเอกประจำคณะของตนเองอย่างเช่นหนังจันแก้วจะมีอ้ายเมืองเป็นตัวชูโรงหนังพร้อมน้อยตะลุงสากุลจะมีอ้ายหลำหนังปฐมจะมีอ้ายลูกหมีเป็นตัวตลกเอกเป็นต้นค่ะตัวตลกในหนังตะลุงมีหลายตัวแต่ที่เป็นตลกสากลที่ต้องมีทุกคณะคืออ้ายเท่งและอ้ายหนูนุ้ยนอกจากนั้นแล้วแต่คณะใดจะใช้ตัวตลกใดก็ได้เช่นอ้ายแก้วอ้ายพูนอ้ายปราบอ้ายเมืองอ้ายยอดทองอ้ายดิกเป็นต้นตัวตลกทุกตัวในหนังตะลุงจะมีนิสัยสำเนียงการพูดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเช่นอ้ายเท่งไม่ว่านายหนังคนไหนจะเชิดรูปอ้ายเท่งก็ต้องพากเสียงของอ้ายเท่งให้เหมือนจริงจะพากตามใจชอบไม่ได้นะคะนอกจากนี้ตัวตลกในหนังตะลุงนั้นเชื่อกันว่ามีประวัติความเป็นมาจากคนที่มีชีวิตอยู่จริงทั้งสิ้นเช่นอ้ายเท่งเอาเขามาจากชาวบ้านคนหนึ่งชื่อเท่งอยู่บ้านคูขุดอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาหนังจวนบ้านคูขุดนำมาตัดรูปตลกเป็นครั้งแรกหนังคณะอื่นๆนำไปเรียนแบบรูปร่างผอมบางสูงท่อนบนยาวกว่าท่อนล่างผิวดำปากกว้างหัวเถิกผมงอหยิกใบหน้าคล้ายนกกระหังนิ้วมือขวายาวโตนิ้วชี้กับหัวแม่มือซ้ายงอหงิกเป็นวงเข้าหากันนุ่งผ้าสโรงลายตาหมากรุกคาดพุงด้วยผ้าขาวม้าไม่สวมเสื้อที่สะเอวก็จะเหน็บมีดอ้ายครกหรือมีดปลายแหลมด้านงอโค้งมีฝักชอบพูดจาผงผางไม่เกรงใจใครขู่สำทับผู้อื่นล้อเลียนเก่งซึ่งเป็นคู่หูกับอ้ายหนูนุ้ยค่ะสำหรับอ้ายนุ้ยนำเขามาจากคนซื่อๆแกมโง่ผิวดำรูปร่างค่อนข้างเตี้ยพุงยานโยกคอตกทรงผมคล้ายแส้ม้าจมูกปากยื่นออกไปคล้ายกับปากวัวมีคราวยาวคล้ายหนวดแพะใครพูดเรื่องวัวเป็นไม่พอใจนุ่งผ้าสโรงแต่ไม่มีลวดลายไม่สวมเสื้อถือมีดตะไคร่หนีบหมากเป็นอาวุธพูดเสียงต่ำสั่นเครือดันขึ้นนาสิกชอบคล้อยตามคนยุยงส่งเสริมอ้ายหนูนุ้ยนั้นชอบแสดงความซื่อออกมาเสมอๆค่ะตัวตลกในหนังตะลุงภาคใต้ถือว่าเป็นขวัญใจของชาวภาคใต้โดยแท้นะคะเพราะการแต่งเนื้อแต่งตัวสำเนียงการพูดนิสัยใจคอต่างๆล้วนถอดมาจากชีวิตจริงของชาวบ้านแท้ๆแม้ปัจจุบันนี้หนังตะลุงจะไม่เฟื่องฟูเหมือนสมัยก่อนแต่ก็ใช่ว่าหนังตะลุงจะหมดไปเสียทีเดียวนะคะยังคงได้รับความนิยมอยู่พอสมควรยิ่งในปัจจุบันนี้นายหนังตะลุงส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีการศึกษาถึงระดับปริญญาตรีและบางคนก็เป็นถึงมหาบัณฑิตปริญญาโทเสร็จด้วยซ้ำไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวของหนังตะลุงในปัจจุบันนอกเหนือจากจะสอดแทรกความสนุกสนานแล้วก็ยังคงสอดแทรกในเรื่องของปัจจุบันข่าวสารต่างๆของบ้านเมืองอีกด้วย
และนี่คือเรื่องราวของตัวตลกในหนังตะลุงภาคใต้ที่นำมาฝากกันในสัปดาห์นี้ค่ะขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์หนังตะลุง .com รวมถึงแฟนเพจเจาะเวลาหาอดีตด้วยนะคะวันนี้ชื่นชมนิยมไทยหมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

าถึงช่วงสุดท้ายของเพลงประทับใจในคืนนี้แล้วนะครับเรื่องของอะไรอะไรใกล้ๆตัวเนี่ยมีเยอะแต่ละวันเกิดขึ้นนะครับดูข่าวแล้วตกใจเลยอุบัติเหตุเกิดขึ้นเมาแล้วขับรถไปชนคนที่ไม่รู้อหน่วยเน่โอ้โหผมรู้สึกว่าเป็นห่วงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจริงๆบางครั้งเราก็ระมัดระวังแล้วอยู่ริมถนนแล้วขับช้าๆแล้วแต่คนที่เขาขับมาโดยประมาทแล้วไปดื่มมาอีกเนี่ยทำให้เราแบบว่าที่ขับถูกกฎจราจรก็ต้องมาจบชีวิตหรือมาบาดเจ็บนะครับยังไงก็วิงวอนนะวิงวอนว่าถ้าเราจะดื่มก็คงไม่เป็นไรแต่ดื่มแล้วเนี่ยอย่าขับเดี๋ยวนี้กฎหมายเนี่ยมันแรงมากคุณผู้ฟังครับถ้าไปตรวจเจอแอลกอฮอล์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดก็ถือว่าคุณเมาแล้วขับคุณก็รับโทษกันไปทั้งจำและปรับเอาให้หนักๆเลยคุณผู้ฟังจริงๆการดื่มเนี่ยก็ดื่มได้นะบางคนก็ดื่มแค่เป็นกระสายบางคนก็ดื่มแบบสังสรรค์บางคนก็ดื่มแบบติดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็คงต้องดูแลกันต่อไปแต่ว่าถ้าจะดื่มแล้วขับเนี่ยโอ้มันจะไปเดือดร้อนกับคนอื่นอีกหลายๆคนเพราะฉะนั้นก็ฝากกับท่านผู้ฟังไว้ด้วยนะครับดูแลตัวเองแล้วก็ให้มีสติเวลาเราขับรถอยู่บนถนนเนี่ยก็ต้องคิดว่าขับรถอยู่บนถนนเนี่ยเราใช้ถนนร่วมกับคนอื่นนะครับคนอื่นก็ใช้กับเราด้วยเราก็ต้องเคารพกฎจราจรเราก็ต้องรู้อย่างเคร่งครัดว่าอะไรควรอะไรควรอะไรใช่อะไรไม่ใช่ถ้าเมาก็นอนหรือจะไปไหนก็เรียกรถเดี๋ยวนี้รถระบบเยอะแยะรถแท็กซี่ข้างถนนก็ได้ระบบต่างๆก็มีหรือให้เพื่อนขับไปส่งก็ได้นะครับถ้าขับเองแล้วมันไม่ไหวจริงๆก็แวะข้างทางไปจอดในปั๊มคงไม่มีใครว่าอะไรแล้วพักงีบให้สบายตาตื่นมาขับต่อได้นะครับอันนี้อาจจะหมายรวมไปถึงคนที่ไม่ได้เมาก็ได้นะครับบางคนแบบขับรถแล้วรู้สึกว่าเราไม่ไหวอ่ะก็ไปพักก่อนนะครับแล้วค่อยขับต่อไปเวลาคุณเดินทางไกลๆแล้วขับรถคนเดียวอย่างเงี้ยครับก็ฝากคุณผู้ฟังไว้ทิ้งท้ายสำหรับวันนี้นะครับเพลงประทับใจจะกลับมาพบกันใหม่ในวันต่อไปนะครับหลังข่าว 5:00 น. ถึงเที่ยงคืนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 GHz วันนี้ผมเอกพงศ์นพสกุลพร้อมทีมงานรายการทุกคนต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้อง2เลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะขอยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันผองภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

อรุณสวัสดิ์ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งเลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100 เมกะเฮิรตซ์การส่งกระจายเสียงเริ่มตั้ง

ความสามัคคีปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับความรักใคร่เผื่อแผ่ช่วยเหลือกันฉันญาติพี่น้องสองประการนี้คือคุณลักษณะสำคัญของไทยที่ช่วยให้ชาติบ้านเมืองอยู่รอดเป็นอิสระและเจริญมั่นคงมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพระราชดำรัสพระบรมราโชวาทในหลวงรัชกาลที่9อรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้วันเสาร์ที่22เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น9ค่ำเดือน9ปีมะเมียดิฉันมาชนกขาวทองปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกาศประวิทย์ยังอมรปฏิบัติหน้าที่ช่างเทคนิคประจำวันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ก่อนที่คุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีต่อไปขอแจ้งรายการส่งกระจายเสียงในภาคเช้าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการธรรมะรับอรุณเวลา6นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา6นาฬิกา7นาทีข่าวยามเช้าเวลา7นาฬิกาข่าวภาค7นาฬิกาเวลา8นาฬิกาเทียบเวลา8นาฬิกาเคารพธงชาติหลังจากนั้นคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการเพลงจากสถานีเวลา9นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา9นาฬิกา7นาทีรายการคนไทยหันไปข้างหน้ากับชัยยายิ้มเวลา9นาฬิกา30นาทีรายการสไตล์ดีเวลา10นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกา7นาทีอาสาพาเที่ยวเวลา11นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา11นาฬิกา7นาทีรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกเวลา12นาฬิกาถ่ายทอดข่าว12นาฬิกาจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ไปจนถึงเวลา13นาฬิกาหลังจากนั้นเป็นการส่งกระจายเสียงในภาคบ่ายภาคค่ำต่อไปคนไทยจะไร้ชาติถ้าขาดความสามัคคีคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการธรรมะรับอรุณและรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็นำรายการธรรมรับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์ที่22สิงหาคมปีพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น9ค่ำเดือน9ก็คือ99เลยนะคะปี2569ค่ะก็ในทุกวันเสาร์เช่นนี้ดิฉันก็จะได้มีโอกาสมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังทางบ้านคือเสาร์อาทิตย์แหละเตือนใจสินทุกวันนี้ก็มีบุญที่จะได้มาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังทางบ้านในการร่วมจัดรายการกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเป็นประจำเสมอมาตั้งแต่รับราชการจนกระทั่งเกษียณราชการออกมานี่ก็10กว่าปีแล้วนะคะซึ่งก็ถือเป็นบุญวาสนาอย่างยิ่งเลยที่ได้มีโอกาสมาทำหน้าที่อันสำคัญนี้ค่ะพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพร้อมอยู่แล้วค่ะเพราะว่าพบกันในเช้าวันเสาร์ก็จะเป็นเรื่องของการขุดเพชรในพระไตรปิฎกนะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยก่อนเลยดีไหมคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เยี่ยมบานเยี่ยมบาน
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ในทุกวันเสาร์เราก็มามีนัดกันที่จะมาสุมหัวใส่ใจทำการศึกษาไขข้อข้องใจเรื่องราวต่างๆในคำสอนของพระพุทธเจ้าช่วงที่เราเรียกว่าขุดเพชรในพระไตรปิฎกทุกวันเสาร์โดยพระอาจารย์ก็จะไปอ่านทำความเข้าใจแต่ละข้อแต่ละเรื่องท่านผู้ฟังก็ไปอ่านมาด้วยต่างคนต่างไปอ่านมาแล้วมีความเข้าใจในข้อนี้ประเด็นเป็นอย่างไรเรามาพูดคุยฟังกันอธิบายทำความเข้าใจบุคคลที่เป็นอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าบอกว่าจะเป็นบริษัทที่น่าเจริญใจหมายความว่าน่าไปหาน่าพบหน้าพูดคุยด้วยหน้าที่จะคบหาสมาคมเพราะว่าจะเป็นบริษัทที่เลิศแต่ว่าถ้าตรงกันข้ามนะคือถ้าไม่ศึกษาไม่ทำความเข้าใจแบบขี้เกียจขี้คร้านไม่ปฏิบัติด้วยโอ้นี่ไม่อยากจะเจอเลย
0: ชกค่ะ
1: เพราะฉะนั้นในทุกวันที่เราฟังเทศฟังธรรมไม่เรื่องไหนก็เรื่องหนึ่งเอาสักวันหนึ่งล่ะขอไว้ให้เรามาศึกษาในพระไตรปิฎกแล้วการศึกษาของเราเนี่ยก็แบบลุยไม่เว้นสักหนึ่งข้อหนึ่งบรรทัดเอาไปทีละเล่มเพราะว่าจะเป็นลักษณะที่ว่าเราเก็บหมดนะเก็บหมดทุกข้อจะไม่เหมือนกับในช่วงของคลังพระสูตรที่พระอาจารย์ก็เลือกมาที่มันน่าสนใจมาอ่านให้ฟัง
0: ค
1: ่ะแต่อันนี้ช่วงขุดเพชรเนี่ยไม่อ่านแต่อธิบาย
0: เจ้าค่ะ
1: โดยท่านผู้ฟังก็จะอ่านมาตามหลังหรืออ่านมาก่อนได้หมดมามีข้อสงสัยเกี่ยวกับพระสูตรเกี่ยวกับในพระไตรปิฎกส่งมาถามพระอาจารย์ก็จะมาคุยในช่วงของรายการวันเสาร์อย่างนี้ด้วยที่มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของพระไตรปิฎกเรื่องพระสูตรข้อมูลต่างๆแล้วเมื่อมาพูดคุยกันก็จะมีคุณเตือนใจมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังมาร่วมพูดคุยด้วยอ่านด้วยทำความเข้าใจกันไปด้วยความรู้ของเราก็จะกว้างขวางขึ้นและเต็มสมบูรณ์ขึ้นเห็นข้อมูลต่างๆทุกแง่มุมคือไม่ใช่ใครหรอกคุณใจพระอาจารย์เองนี่แหละที่ว่าพอเราจัดรายการนี้มาสักคือทุกครั้งนะคือมันเป็นการบังคับตัวเองให้เราได้ต้องไปอ่านเดี๋ยวพออ่านมันก็จะเจอเรื่องราวที่โอ้ตรงนี้ก็เป็นอย่างนี้ตรงนี้ก็เป็นอย่างนี้เลยเนี่ยแต่ได้ความรู้กว้างขวางมากขึ้นตัวพระอาจารย์เองน
0: ะ
1: แล้วถ้าพระอาจารย์ได้ความรู้กว้างขวางเท่าไหร่ท่านผู้ฟังก็ได้เหมือนกันเพราะว่าท่านผู้ฟังรายการนี่ก็ตามที่พระมหาไพบูลย์ได้ละก็ได้ไปด้วยกันนะก็ได้ไปด้วยกันกับตามที่พระพุทธเจ้าท่านมอบให้ไว้ก็กำไรไปด้วยกันเราศึกษาทำความเข้าใจนี่มีแต่กำไรมีแต่ได้ไม่มีเสียเลยเพราะฉะนั้นเราก็มาทำความเข้าใจกันตรงนี้ทุกวันเสาร์สัปดาห์ละครั้งนั่นเองเช่นบ้าง
0: เจ้าค่ะแล้วก็รายการช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกนี่เกิดขึ้นจากดำริหรือการบังคับนะเจ้าค่ะขู่แกมบังคับของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโน ก็คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรนะเจ้าคะซึ่งขณะนี้ท่านก็ได้ลาสังขารไปแล้วก็เลยอยากจะขอถือโอกาสนี้เจ้าค่ะได้นำท่านผู้ฟังทางบ้านมารับฟังเรื่องที่ทางมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยการนำของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนจะได้จัดงานนะเจ้าค่ะซึ่งเราเรียกว่าเป็นวันบูรพาจารย์เป็นประจำทุกปีเสมอมาตั้งแต่ท่านสิ้นไปเมื่อปี2565ก็นิมนต์พระอาจารย์ได้ชี้แจงตอนต้นรายการก่อนเลยดีไหมคะเจ้าค่ะเพราะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยบางท่านฟังตอนต้นรายการท้ายรายการก็ไม่ได้ฟังอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะอาจจะเผลอหลับไปหรือว่าบางคนตื่นมาสายก็เลยต้องมาพูดย้ำทั้งตอนหัวและตอนท้ายของรายการเรื่องกิจกรรมของเรานิมนต์เจ้าค่ะ
1: คือวันก่อนนี้มีท่านผู้ฟังคนหนึ่งคุณใจชื่อคุณวันเพ็ญมาหาพระอาจารย์ที่วัดบวรนี่แหละกำลังฉันข้าวอยู
0: ่
1: เธอก็มาเลยนะกับญาติกับพี่สาวหรือน้องสาวนี่แหละมาแล้วก็เล่าให้ฟังว่านี่ฟังทุกวันเลยแต่ว่าฟังได้ประมาณสัก3/4เท่านั้นเองเพราะว่าตี5:40เนี่ยต้องไปละใส่บาตรฟังได้ตี5ถึงตี5:40ช่วงท้ายไม่ได้ฟังเราก็เลยต้องมาพูดทั้งตอนต้นตอนท้ายนิดหนึ่งข้อมูลใดๆที่ต้องการจะให้อัปเดตให้ท่านผู้ฟังฟังเนาะผมพูดถึงรายการคุณเป็นในพระสไตรปิฎกอันนี้เลยเจาะจงอันนี้เลยคือก็มาจากการที่อาจารย์ของพระมหาไพบูลย์นี่คือหลวงพ่อดร.สะอาดนี่ท่านขอไว้ว่านี่ให้มหาไพบูลย์เนี่ยอ่านพระสไตรปิฎกให้มันจบได้ไหมพูดอยู่เรื่อยพูดแล้วพระอาจารย์ก็ไปอ่านแป๊บนึงก็ผ่านไป 3-4 วันอาทิตย์นึงก็ไม่ได้อ่านท่านก็ถามอีกอ่านให้จบนะเราก็โอ้โหวันนี้ยังไม่ได้อ่านเลยเงี้ยก็จะว่า
0: เจ้าค่ะ
1: พอถามครั้งที่3นั้นแล้วแหละโอ้ยเราอยู่ไม่ได้แล้วเพราะว่าคือถ้าท่านถามงี้เราต้องทำให้สำเร็จก็เลยเป็นการบังคับตัวเองนะว่าให้ทำยังไงนะเราถึงจะอ่านมันได้ทุกวันหรืออย่างน้อยทุกสัปดาห์ต้องมีหลายๆพระสูตรเนี่ยนะก็จึงมีดำริในการนำเสนอรายการช่วงสักวันหนึ่งที่เรามาคุยกันโดยก็มีลงล็อกกันในวันเสาร์ก็เลยจัดทำเป็นช่วงกุดเพชรในพระไตรปิฎกขึ้นมาที่ลุยอ่านกันไปเลยแต่คราวนี้เราจะไม่อ่านให้ฟังนะให้ท่านผู้ฟังกับคุณดลใจไปอ่านกันมาด้วยทุกคนชวนกันอ่านหลวงพ่อสั่งมาให้อ่านเราอ่านแล้วคนที่เกิดประโยชน์นี่คือตัวเราเองหรืออ่านฉบับไหนก็ได้บางคนอ่านออนไลน์อ่านจากเล่มอ่านจากที่สรุปมาแล้วใดๆก็ได้ฉบับไหนก็ได
0: ้ชูค่ะ
1: อ่านมาแล้วถ้ามีข้อสงสัยใดๆก็มาคุยกันอย่างที่ว่าอันนี้รายการนี้ก็ดำริมาจากท่านที่บอกให้เราอ่านพระไตรปิฎกก็ได้ประโยชน์นะพระอาจารย์ได้ประโยชน์จึงก็ยังระลึกถึงท่านอยู่ทุกปีมันก็ไม่ใช่ลึกถึงทุกปีแต่คือลึกถึงทุกวันนะแต่ว่าเรามาจัดงานเพื่อที่จะระลึกถึงท่านเนี่ยก็ปีละครั้งโดยนี้ก็เป็นงานของมูลนิธิแต่งานของมูลนิธิเราเนี่ยจะเจอท่านผู้ฟังเนี่ยก็อย่างจัดแบบออฟฟิเชียลเลยก็ต้นปีนั่นคืองานที่เราเรียกว่ากลุ่มทรัพย์แห่งใจแล้วก็กลางปีเราก็มีครั้งหนึ่งเป็นงานที่จะจัดที่วัดบวรปีนี้เราก็จัดกำหนดจริงๆแล้วก็จะเป็นอาทิตย์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมแต่ปีนี้ก็จะตกลงมาวันที่30สิงหาคมเป็นวันอาทิตย์โดยก็จะจัดที่วัดบวรนิเวศวิหารคณะสูงกุฏินานาชาติชั้นที่1โดยเราก็จะเริ่มเวลาบ่ายโมงตรงบ่ายโมงตรงนั้นก็จะเป็นการทำทักษิณานุปทานหมายความว่าก็ถวายผ้าให้พระสงฆ์มารับทานแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้นี่คือในประมาณสักครึ่งชั่วโมงจากนั้นก็จะเป็นการบูชาด้วยการปฏิบัติละจะเป็นการฟังธรรมเป็นการปฏิบัติธรรมสอบถามปัญหาก็ช่วงนั้นแล้วก็สำหรับท่านที่มาเราก็จะมีท่านผู้ฟังที่มาจัดโรงทานเนาะโรงทานนี่ก็จะเป็นน้ำดื่มสแน็
0: คของ
1: กบเคี้ยวนิดๆหน่อยๆอย่างนั้นเพื่อให้เป็นของว่างในช่วงที่เรามีเบรกกันแล้วก็จะเป็นวันที่
0: วันอาทิตย์ที่30สิงหาคมก็คืออาทิตย์หน้านี้แล้วนะเจ้าคะที่วัดบวรสำหรับการจัดงานวันบูรพาจารย์ที่พระอาจารย์ได้เมตตาชี้แจงมาแล้วนะเจ้าคะสำหรับท่านผู้ฟังที่สนใจจะมาร่วมงานนี้ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าคะ
1: พอมาได้เลย
0: แต่งกายยังไงหรือต้องเอาพวงมาลัยหรืออะไรอย่างเงี้ยเจ้าคะมาไหมอะไรอย่างเง
1: ี้ยคิดว่าก็เราเตรียมเครื่องบูชาตามที่เราต้องการจะบูชาใดๆเนาะก็มาบูชาท่านได้หรือถ้าไม่มีเครื่องบูชาใดๆก็เราก็บูชาด้วย10นิ้วประนมมือของเราบูชาด้วยการปฏิบัติบูชาด้วยศีลอย่างนี้ว่าไปก็ได
0: ้เจ้าค่ะ
1: เราก็เครื่องแต่งกายก็ธรรมดาเนาะแบบเวลามาวัดแล้วงานนี้เราไม่ต้องลงทะเบียนไม่เหมือนงานกลุ่มทรัพย์แห่งใจเนาะเรามีที่นั่งจำกัดตรงนั้นแต่ว่างานนี้คือใครว่างก็มาแล้วก็ได้ฟังเทศฟังธรรมอย่างนั้นแหละจะเป็นงานบุญร่วมบุญกันโดยบาง
0: เจ้าค่ะก็ขอย้ำกับท่านผู้ฟังนะคะวันอาทิตย์หน้านี้ค่ะที่30สิงหาคมนั้นเราพบกันในงานวันบูรพาจารย์ที่คณะสูงกุฏินานาชาติวัดปวรนิเวศวรวิหารบางลำพูนี่เองนะคะในชั้นที่1ค่ะก็เริ่มในเวลา 13:00 นเป็นต้นไปก็อยากจะขอเรียนเชิญชวนบรรดาลูกศิษย์ลูกหาของทั้งพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสและท่านผู้ฟังทางบ้านที่มีจิตศรัทธาแล้วก็อาจจะเป็นลูกศิษย์ของท่านรับฟังรายการตั้งแต่หลวงพ่อท่านเมตตาที่จะเทศบ้างในรายการธรรมารับอรุณก็ขอเรียนเชิญเลยนะคะสำหรับปีนี้พระอาจารย์ว่าจะมีพิเศษอีกนิดนึงก็คือจะสอบถามความคิดเห็นหรือความรู้สึกของลูกศิษย์ใช่ไหมเจ้าคะ
1: ก็จะมีอยู่สองข้อในข้อแรกก็จะมีการเทศอันใหม่ที่คือยังไม่ใช่อันใหม่แล้วคืออันที่เก็บไว้นานแล้วแต่ยังไม่ได้รีลีสออกมาเป็นรีคอร์ดใหม่ของหลวงพ่อมันก็จะเปิดให้ฟังเปิดให้ดาวน์โหลดได้ในทาง YouTube กับพอดแคสต์แล้วก็สำหรับท่านที่มีเรื่องราวใดๆที่เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อพระอาจารย์อยากจะรวบรวมสตอรี่เรื่องราวเหล่านี้มาเป็นเนื้อหาที่จะทำประวัติของท่านจากมุมมองของลูกศิษย์หรือว่าเรามีความประทับใจในครูบาอาจารย์อย่างไรอย่างไรเคยเจอท่านเมื่อไหร่ท่านสอนที่เป็นยังไงหรือว่าเราได้อะไรจากท่านบ้างอย่างนี้นะ
0: ก็คือ
1: เพราะช่วงนี้ยังเป็นช่วงที่ยังร่วมสมัยกันอยู่เนาะคนที่ยังเคยเจอหลวงพ่อก็ยังมีอยู่ทีนี้อย่างไรก็ตา

0: ได้พบเจอกันกับปีละ2ครั้งช่วงต้นปีกับกลางปีนอกจากนี้เรายังมีกิจกรรมปฏิบัติธรรมเป็นกิจกรรมมูลนิธิการปฏิบัติธรรมหลักๆ ก็จะจัดที่วัดภูทอกเจติยากิริวิหารจังหวัดบึงกาฬปีนี้ก็จัดปีละ2ครั้งครั้งหนึ่งปีนี้เราจัดไปแล้วตอนต้นปีก็ปลายปีก็อีกครั้งหนึ่งเดือนพฤศจิกาคาบเกี่ยวกับธันวาตามวันที่คุณเตือนใจว่าไป
1: เจ้าค่ะ
0: เนี่ยในการปฏิบัติธรรมมันจะมีที่อื่นอีกแต่ว่าปีนี้หมดละแล้วสำหรับปีหน้าเดี๋ยวพระอาจารย์ก็จะมาเรียบเรียงแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งในช่วงท้ายปีเราจะแจ้งให้ทราบว่าปีหน้าเรามีที่ไหนบ้างนอกจากที่วัดภูทอกก็จะสำหรับปีนี้ก็ยังมีที่ภูทอกนี่เองเวลาสมัครก็ไปที่เว็บไซต์ได้เลยที่ปัญญา .org panya.org แล้วก็มีทริปเดินทางด้วยเราทริปเดินทางไปสังเวชนียสถาน4ที่ประเทศอินเดียและก็เนปาล
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วเราก็กำหนดไว้เป็นเดือนมีนาคมปี2570วันที่13ถึง21มีนาคมมีนาคม2570รายละเอียดก็ดูที่เว็บไซต์ได้เหมือนกันเราจะสมัครยังไงจะจองยังไงใส่รายละเอียดไว้ที่นั่นได้เลยรายละเอียดเป็นยังไงแต่ละวันไปไหนก็ดูที่ตรงเว็บไซต์ได้เดี๋ยว
1: เจ้าค่ะก็เรียกว่าใครมีจิตศรัทธาจะร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยการนำของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็ทราบกิจกรรมคร่าวๆ3กิจกรรมหลักอย่างที่ได้พูดไปแล้วนะคะคราวนี้เราก็มาเข้าถึงขุดเพชรในพระไตรปิฎกในวันนี้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เดี๋ยว
1: เราก็จะมาถึงพระสูตรที่16แล้วใช่ไหมเจ้าค่ะสำหรับทัสกะนิบาตนะเจ้าค่ะ
0: ใช่ใช่
1: ธรรมะที่มี10ข้อนิมนต์เลยเจ้าค่ะ
0: หมวดธรรมะที่มี10ประการพระสูตรที่16นะชื่อว่าอาหุไนยสูตรแล้วคราวนี้ท่านก็ตรัสถึงบุคคลที่ตามชื่อเลยอาหุไนยบุคคลอาหุไนยก็คือควรที่จะต้อนรับควรที่จะนำของมาถวายควรที่คือจริงๆก็จะมีคำพูดที่เราจะได้ยินกันอยู่เป็นประจำเนาะอาหุไนโยทักกินไนโยแล้วก็ตรงนี้คืออาหุไนโยอัญชลีกรณีโยเนาะ
1: เจ้าค่ะ
0: บุคคลคู่สี่แปดจำพวกที่ควรแก่การต้อนรับควรในการบูชาตรงนี้คือคำว่าอาหุไนยควรแก่การนำของมาถวายก็คือสิบพวกต่อไปนี้ถ้าเราจะไล่กันมาคือจากสูงสุดไปต่ำสุดของความเป็นอริยบุคคลนี่ออกมาแจกแจงแบบละเอียดเอาเริ่มตั้งแต่พระพุทธเจ้าก่อนเรื่องกับประการที่หนึ่งคือพระพุทธเจ้าหมายถึงว่าบุคคลนะเนี่ยเราพูดถึงบุคคลเนาะ
1: เจ้าค่ะ
0: ประการที่สองคือพระปัจเจกพุทธเจ้าประการที่สามคือพระอรหันต์ที่เป็นอุปัตโตภาควิมุตติ3กับ4เนี่ยเป็นพระอรหันต์แต่พระอรหันต์จะมี2ประเภทนี่คือขั้นอรหัตผลนะอรหัตผลที่เป็นข้อที่3ประการที่3คืออุปัตโตภาควิมุตติบรรลุโดย2ส่วน2ส่วนหมายถึงสมาธิและปัญญาเต็มขึ้นในลักษณะที่กิเลสเนี่ยมันตั้งอยู่ไม่ได้ก็เรียกว่าอุปัตโตภาควิมุตติสมาธิมาก่อนแล้วก็ปัญญาเนี่ยก็เต็มขึ้นมาหรือพระอรหันต์ประเภทที่2คือในประการที่4ที่เป็นปัญญาวิมุตติคือเอาปัญญานำพอเอาปัญญานำเสร็จแล้วสมาธิมันเกิดเต็มขึ้นมาพอดีในลักษณะที่กิเลสจะตั้งอยู่ไม่ได้อาสวะจะกำจัดไปนี่จะเป็นประเภทปัญญาวิมุตติซึ่งประการที่4 3 4นี่เป็นพระอรหันต์2ประเภททั่วๆไปที่เราเป็นอนุพุทโธคือตั้งแต่ข้อที่ประการที่3ถึง1ประการที่10เนี่ยเป็นอนุพุทโธหมดเลยหนึ่งเป็นสัมมาสัมพุทโธ2เป็นปัจจิพุทโธ3ถึง10เป็นอนุพุทโธแยกโดยประการที่3ประการที่4เป็นอรหันต์5 6 7 8 9 10นี่ก็จะเกรดลงไปตั้งแต่เป็นอรหันต์ก็มีแล้วก็น้อยลงไปที่สุดประการที่5ก็คือเป็นกายสักขีกายสักขีนี่คือผู้เป็นพยานในนามกายไม่ใช่คำนี้เป็นพยานในนามกายเ

0: ว่าเป็นพยานในนามกายหมายถึงได้สัมผัสวิโมกข์8ด้วยนามกายแล้วเห็นคืออาสวะบางส่วนที่สิ้นไปด้วยปัญญาทำให้บุคคลที่เป็นกายสกีเนี่ยคือเป็นอริยบุคคลประเภทโสดาปัตติผลนะจนถึงเป็นอรหันต์ก็เรียกว่าเป็นอรหัตตมรรคเป็นอรหัตตมรรคนั่นคือเพราะถ้าเป็นอรหันต์เนี่ยก็จะเป็นอรหันต์ประเภทใดประเภทหนึ่งใน2ประเภทที่กล่าวไปแล้วแต่อันเนี้ยจะเป็นกายสกีเนี่ยจะเป็นตั้งแต่โสดาปัตติผลจนถึงอรหัตตมรรคเป็นโสดาปัตติผลจนถึงอรหัตตมรรคกายสกีนะ
1: เจ้าค่ะ
0: โดยที่จะมีก็เรียกสมาธิอินทรีย์แก่กลางเพราะฉะนั้นก็จะมีแนวโน้มว่าคนที่เป็นกายสกีเนี่ยจะได้อุปโตภาวิมุตติมีแนวโน้มโอเคนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ถัดมาประเภทที่6ตะกี้5คือกายสกี6ก็คือทิฏฐิปัตตะทิฏฐิปัตตะก็คือผู้บรรลุสัมมาทิฏฐิคือความเห็นเนี่ยปรับเปลี่ยนไปให้ตรงได้เป็นสัมมาทิฏฐิด้วยสัมมาทิฏฐิเนี่ยอาสวะบางส่วนของเขาสิ้นไปทำให้เขาบรรลุเป็นโสดาปัตติผลจนถึงขั้นอรหัตตมรรคได้หมดเลยทิฏฐิปัตติทีนี้บุคคลที่ปรับทิฏฐิมาจะทำให้ปัญญาอินทรีย์ของเขาเนี่ยแก่กลางเพราะนั้นก็จะมีแนวโน้มว่าจะเป็นพระอรหันต์ประเภทปัญญาวิมุตติแต่ยังไม่แน่มีแนวโน้มโอเคไหม
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าอินทรีย์คือปัญญาแก่กล้าโอเคอันนี้คือประเภท
1: ที่หก
0: ใช่ใช่ต่อมาประเภทที่7คือสัทธาวิมุตติสัทธาวิมุตติสัทธาวิมุตตินี่ก็คือหลุดพ้นด้วยศรัทธาคำนี้แปลว่านี้สัทธาวิมุตติคือหลุดพ้นด้วยศรัทธาหมายความว่าเข้าใจอริยสัจสี่ถูกต้องแล้วก็มีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าใจอริยสัจสี่เกิดปัญญาขึ้นเป็นโสดาปัตติผลขึ้นไปแล้วจนถึงอรหัตตมรรคที่มีอินทรีย์คือศรัทธาแก่กลางอินทรีย์คือศรัทธาแก่กลางนี่คือประเภทที่7เพราะฉะนั้นถามว่าคนที่เป็นศรัทธาวิมุตติจะมีแนวโน้มในการบรรลุเป็นพระอรหันต์ประเภทไหนเพราะฉันว่าอินทรีย์แก่กล้าใช่ไหมก็อาจจะได้สมาธิมั้งคืออุปโตภาวิมุตตินะคิดว่านะ
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ว่าก็ได้ทั้งสองแบบไม่แน่แล้วแต่คนถัดมาประการที่8คือธรรมานุสารีธรรมานุสารีเนี่ยแปลว่าแล่นไปตามธรรมธรรมานุสารีแล่นไปตามธรรมคือดำรงอยู่ในโสดาปัตติมรรคนี่ยังไม่ได้โสดาปัตติผลนะกำลังเพื่อที่จะได้โสดาปัตติผลนี่คือธรรมานุสารีเพราะนั้นหมายความว่าไงหมายความว่าขั้นตั้งแต่กายสกีที่ติปัสสทาวิมุตติ3ขั้นนี้สูงกว่าเอาใหม่นะกายสกีที่ติปัสสทาวิมุตติคือโสดาปัตติผลแล้วจนถึงอรหัตตมรรคอรหัตตมรรคดูตามความแก่กล้าของอินทรีย์กายสกีนี่คือสมาธิอินทรีย์แก่กล้าที่ติปัสสนี่คือปัญญินทรีย์แก่กล้าสัทธาวิมุตตินี่คือสัทธาอินทรีย์แก่กลางแล้ว3ประเภทนี้ที่เป็นโสดาปัตติผลแล้วเนี่ยจะไปต่อบรรลุอรหัตผลแบบไหนใน2แบบคืออุปโตภาวิมุตติหรือปัญญาวิมุตติโอเคไหม
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคทีนี้ถามว่าเอาแล้วที่เหลือธรรมานุสารีกับสัทธานุสารีก็คือความที่ว่าอยู่ในโสดาปัตติมรรคแล้วเนี่ยแต่จะมันจะรู้เป็นโสดาปัตติผลนั่นหมายความว่าธรรมานุสารีหรือสัทธานุสารีเนี่ยจะเป็นตัวที่ฟีดเข้าไปหมายถึงว่าต่อไปเนี่ยคุณจะบรรลุเป็นโสดาปัตติผลเนี่ยยังไงล่ะกายสกีทิฏฐิปัตติสัทธาวิมุตติ
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นมันจะเหมือนสายการผลิตสายการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมโอเคไหมถ้าเราจะพูดถึงโรงงานอุตสาหกรรมเน
1: า
0: ะ
1: แยกเป็น2สายนะเจ้าค่ะ
0: สายที่มาก็เป็นขั้นเป็นตอนก่อน
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: อันดับแรกจริงๆมันต้องมีอันที่10ก็พูดไปด้วยพร้อมกันเลยอันที่10นี่คือโคตรภูโคตรภูเนี่ยจากคนที่เป็นปุถุชนแล้วกำลังจะบรรลุเป็นโสดาปัตติมรรคนี่ก็เรียกโคตรภู
1: เจ้าค่ะอ
0: ย่างท่านผู้ฟังเทศฟังธรรมเสร็จปุ๊บจิตใจเราก็น้อมไปนะรู้สึกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยไม่เที่ยง นี่คุณเลยโคตรภูแล้วคุณมาเป็นโสดาปัตติมรรคแล้วนี
1: ่อืมเจ้าค่ะ
0: คุณเป็นโสดาปัตติมรรค
1: แล้ว
0: ใช่ใช่
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ว่าคนที่แบบว่าเดี๋ยวน้อมมั่งเดี๋ยวไม่น้อมมั่งยังแบบยังกินเหล้าอยู่ยังอยากเที่ยวเล่นอยู่อันนี้เป็นยังปุถุชนอยู่แต่ว่าก็น้อมไปอยู่นะนี่คือตรภูไง
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้พอคุณหลุดออกมาจากปุถุชนขึ้นไปเนี่ยเป็นโสดาปัตติมรรคเนี่ยโสดาปัตติมรรคประเภทไหนเรามี2ประเภทธรรมานุสารีหรือสัทธานุสารีแล่นไปตามธรรมหรือแล่นด้วยศรัทธาแล้วอย่างพระมหาไพบูลย์นี่บอกได้เลยแต่พระอาจารย์เนี่ยคือแล่นไปตามธรรมคือจิตใจเนี่ยเราตอนแรกเราไม่ค่อยศรัทธาเท่าไหร่ในคำสอนของพระพุทธเจ้านะพระมหาไพบูลย์เนี่ยตอนยังไม่ได้บวชนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ก็แสวงหาเรื่องปัญญาความรู้อะไรต่างๆแต่หลวงพ่อเนี่ยไม่ใช่งั้นหลวงพ่อรัตนสารเนาะท่านลอยฝั่งตอนท่านเป็นเด็กน้อยเด็กน้อยสัก10ขวบนี่แหละไปช่วยคุณตาทำนานะแล้วพอเก็บเกี่ยวอะไรเสร็จแล้วลูกตาก็ถามว่าหลานจะบวชไหมท่านตอบเลยบวชครับตอนนั้นอายุ10ขวบด้วยศรัทธาแบบมากเลยเห็นผ้าเหลืองนี่ท่านชื่นใจสบายใจนี่คือศรัทธาไงคือเล่นไปตามศรัทธานุสารีแต่พระมหาไพบูลย์ไม่ได้เป็นอย่างนั้น
1: ต้องมาศึกษาพระธรรมก่อน
0: ใช่ใช่ใช่ก็จะเป็นธรรมานุสารีบอกได้เลยทีนี้คนที่จากโคตรภูมาคุณจะเป็นแบบไหนสัทธานุสารีหรือธรรมานุสารีนี่คือโสดาปัตติมรรคขันมรรคพอคุณได้มรรคแล้วคุณจะได้ผลเนี่ยผลมันแยกออกเป็น3อย่างนี่คือรายการผลิตนะจาก1โคตรภูมาแยกเป็น2ธรรมานุสารีหรือสัทธานุสารีพอคุณผ่านขั้นมรรคไปสู่ผลออกมาเป็นแบบไหนล่ะ3อย่างนี้กายสักขีทิฏฐิปัตหรือสัทธาวิมุตตินี่คือตั้งแต่โสดาปัตติผลขึ้นไปแล้วกรณีของท่านพระสารีบุตรเป็นทิฏฐิปัตท่านบอกไว้ว่าท่านเป็นทิฏฐิปัตส่วนของท่านพระมหาโมกขลานะถ้าอาจารย์จะไม่ผิดนะนี่อาจจะผิดก็ได้แต่ว่าท่านผู้ฟังลองเช็คดูว่าท่านพระมหาโมกขลานะตอนที่บรรลุโสดาบันก่อนที่จะมาเจอพระพุทธเจ้าเนี่ยเข้าใจว่าถ้าจำไม่ผิดคือเป็นกายสักขีโอเคก็เป็นนิโสดาปัตติผลทีนี้จากโสดาปัตติผลก็ไต่เต้าขึ้นไปเลยบางคนอาจจะไต่เต้าขึ้นไปเป็นสกทาคามีอนาคามีหรืออรหัตมรรคหรือบางคนก็อาจจะไม่ได้ไปงั้นก็คือโสดาปัตติผลแล้วก็ไปอรหัตผลเลยผลนี่แหละที่จะแยกเป็น2คือปัญญาวิมุตติหรืออุปาโตภาวิมุตติจริงๆก็ต้องเรียกอุปาโตภาวิมุตติหรือปัญญาวิมุตติ2อย่างนี้
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้คือเหล่าอนุพุทโธทั้งหลายรวมถึงพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดนี้เรียกว่าเป็นคนที่ควรนำของมาถวายควรเกิดการต้อนรับควรรับทักษิณาทานควรทำอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งไปกว่า
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่าเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกนี้เลยนะเจ้าค่ะสูงสุดเลยเจ้าค่ะ
0: ซึ่งในญาตินี้นะถ้าเราจะดูแล้วมันครบถ้วนที่สุดแล้วนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ครบถ้วนที่สุดเลยคืออื่นๆเนี่ยเราอาจจะเห็น10อย่างก็อาจจะแจกแจงเฉพาะอนาคามีแต่อันนี้ก็จะมีอนาคามีมีส่วนต่างๆแล้วแต่อันนี้คือจะครบถ้วนตั้งแต่โสดาปัตติมรรคและนี่ยังก่อนโสดาปัตติมรรคอีกคือจนถึงคนจะปุถุชนหรือโสดาปัตติมรรคด้วยซ้ำคือโคตรภูด้วยซ้ำ
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้คิดว่าครบถ้วนทั้งสายเลยจนถึงพระพุทธเจ้าเลย
1: เจ้าค่ะโยมก็เพิ่งเคยได้ยินคำว่าโคตรภูนะเจ้าค่ะคนพวกนี้ซึ่งคิดว่าขณะนี้เนี่ยก็มีพี่น้องชาวไทยเยอะอยู่นะเจ้าค่ะที่ว่านับถือศาสนาพุทธแล้วก็รู้แหละว่าหลักธรรมคำสอนหลักๆขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธโคดมเนี่ยท่านว่ายังไงแต่บางทีมันก็ยังต้องอยู่ในสังคมยังละไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอย่างที่อาจารย์ว่านะเจ้าค่ะ
0: คือเรื่องการละเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ละได้หมดไงก็ละได้บ้าง
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ที่บ้างเนี่ยเราดูตรงไหนดูตรงที่ศีลเนี่ยเต็มไหมถ้าศีลยังไม่ค่อยเต็มศรัทธาก็ยังไม่ค่อยเต็มคุณเป็นโคตรภูได
1: ้เจ้าค่ะ
0: แต่ถ้าศีลเต็มแล้วแล้วก็ศรัทธาก็เต็มด้วยอันนี้คือคุณเป็นโสดาปัตติมรรคได้เลยนะโสดาปัตติมรรคเป็นได้มรรคต่างกับผลก็คือว่าสังโยชน์สามอย่างมันยังไม่ละไปแค่นั้นเอง แล้วถ้าเป็นศีลเต็มสมาธิเต็มแล้วเราก็ละสังโยชน์3อย่างได้นี่คุณเป็นโสดาปัตติผลเลยประเภทไหนล่ะก็มี3ประเภทอย่างที่ว่านั่นเอง
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะอันนั้นก็คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังแล้วคงกระจ่างแล้วนะคะแล้วหลายท่านก็ฝากเนี่ยคิดไว้ละกันว่าท่านอยู่อันดับอะไรคือ8 9หรือ10นะเจ้าค่ะก็คือเป็นโสดาปัตติมรรคหรือยังและเป็นธรรมานุสารีหรือสัทธานุสารีมาทางพระธรรมหรือมาทางด้านของศรัทธาแล้วหลายท่านที่เป็นโคตรภูก็คือยังตัดกิเลสอะไรไม่ค่อยได้อยู่นั้นเนี่ยจะก้าวขึ้นไปอีกลำดับที่8ที่9นั้นอยู่ที่ตัวท่านโดยเฉพาะเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะอันนี้ก็อยู่ที่ความตั้งใจของแต่ละท่านพระสูตรถัดไปเป็นเรื่องอะไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เป็นเรื่องที่พึ่งพระพุทธเจ้าบอกว่าจงอยู่อย่างมีที่พึ่งอย่าอยู่อย่างไม่มีที่พึ่งคนไม่มีที่พึ่งจะอยู่เป็นทุกข์คนมีที่พึ่งจะอยู่เป็นสุข
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วที่พึ่งเป็นยังไงก็มีสองในอย่างในข้อที่17และ18นี้มาคู่กันก็17ก่อนดีกว่าเพราะว่าจะได้ครบถ้วนไปแล้ว18นี่ก็นิดหนึ่งแค่นั้นเองเปลี่ยนแปลงนิดหน่อย
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: เอาข้อ17ก่อนคือว่าอะไรจะเป็นที่พึ่งนั่นนี่จริงๆเป็นบทสวดที่เป็นพระสูตรนะพระสงฆ์ก็จะสวดกันอยู่วนรอบไปเรื่อยๆแต่ว่าที่พึ่ง10ประการจริงๆที่พึ่งเนี่ยเราก็พูดอยู่แล้วนะก็มีพูดไปทำพระสงฆ์ใช่ไหมพุทธังสรณังคัจฉามิอย่างเงี้ยธรรมังสรณังคัจฉามินี่คือสรณะสรณะนี่ก็คือแปลว่าที่พึ่งในที่นี้ใช้คำว่านาถะไม่ใช้คำว่าสรณะนาถะนี่ก็แปลว่าที่พึ่งเหมือนกัน
1: เจ้าค่ะ
0: แต่เป็นที่พึ่งในลักษณะที่ว่าเหมือนกับคนอนาถาคืออนาถานี่คือไม่มีที่พึ่งไปเลยเขาจึงใช้คำนี้คนอนาถาอนาถาที่พึ่งอนาถาคือไม่มีที่พึ่งก็คือเวลาเรามีทุกข์ใดๆเราต้องการแก้ปัญหาโอ้ยทำไงดีอันนี้แหละคือคุณต้องการที่พึ่งละจังหวะจิตที่เราโอ้ยทำไงดีเรื่องนี้ทำไมเป็นงี้นะนี่จังหวะจิตนั่นคุณต้องการที่พึ่งอ่ะ
1: ถูกค
0: ่
1: ะ
0: อ้าวแล้วที่พึ่งอะไรนี่ไงสิบอย่างนี้เรียกว่าธรรมะอันเป็นที่พึ่งสิบอย่างนี้นะ
1: ถูกค่ะ
0: ที่พึ่งยังไงก็เป็นคุณธรรมเราไม่ใช่ว่าพึ่งเครื่องรางของขลังเลขยันหรือว่าพึ่งคนบุคคลนั้นบุคคลนี้ไม่ใช่แต่ว่าพึ่งคุณธรรม10อย่างต่อไปนี้แล้วข้อแรกคือศีลศีลเป็นที่พึ่งของเราศีลในที่นี้พระพุทธเจ้าพูดละเอียดเลยนะไม่ใช่บอกว่าศีลคือถ้าสมมติคารวะเนี่ยก็ศีล5แหละนะ
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ถ้าสำหรับพระสงฆ์เนี่ยมันจะมีศีลเรื่องปาฏิโมกข์ด้วยศีลเนี่ยยังมีเล็กๆน้อยๆอภิสมาจารเกี่ยวกับเรื่องอาจารณโคจรอาจารณ์นี่คือหมายถึงมารยาทโคจรนี่คือที่เที่ยวไปนี่นะแต่ศีลพระนี่มันเยอะหรือว่าศีลของญาติโยมมี5ข้อแต่5ข้อมันก็ละเอียดได้แล้วก็เราทำให้มันละเอียดขึ้นต่างๆรายละเอียดพวกนี้คือศีลนี่คือประการที่1คือเรื่องของศีลทำไมศีลหนึ่งเป็นที่พึ่งได้เพราะว่าถ้าเรามีศีลเนี่ยเราจะมีความไม่ร้อนใจคนไม่มีศีลเนี่ยคุณจะมีความร้อนใจร้อนใจตรงไหนร้อนใจตรงที่ว่าโอ้ยกลัวเขาจะมาว่าเราผิดศีล
1: ใช่ค่ะ
0: กลัวเขาจะมาว่าเราผิดศีลก็เราไม่ได้ผิดศีลเราจะไปกังวลใจอะไรใช่ป่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: เราจึงไม่มีความร้อนใจในข้อนี้เนี่ยก็คือดูอย่างทุกวันนี้ที่เขามีเรื่องราวคดีความในศาลบ้างทะเลาะกันบ้างตามท้องถนนก็นี่แหละเรื่องศีลผิดศีลเนี่ยแบบ 99% เลยอะเนี่ยมันเซตเทอร์ไม่ลงตัวแก้ปัญหาอะไรไม่ได้ก็ผิดศีลนี่แหละไม่โกหกก็ลักทรัพย์ไม่ลักทรัพย์ก็กล่าวตูสักอันใดหนึ่งแน่นอนนะ
1: เจ้าค่ะ
0: นั่นคือประการที่1เรื่องของศีลประการที่2สิ่งที่จะเป็นที่พึ่งเวลาที่เราไม่สบายใจกลุ้มใจเนี่ยคือพระหูสูตรความเป็นผู้ฟังมากนี่คือฟังอะไรฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าสุตตะต้นใจคำนี้ แต่คือสิ่งที่เป็นคำสอนเป็นธรรมะที่มีความงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอรรถะพร้อมทั้งพยัญชนะธรรมะแบบนี้เราฟังให้มากคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็นเป็นพระสูตรนี่จะเป็นที่พึงได้คืออันที่พูดกันมาเนี้ยคืออันใดอันหนึ่งก็ได้นะไม่ใช่ว่าต้องมีทุกอันอันใดอันหนึ่งก็ได้เช่นว่าบางทีพระอาจารย์ก็เป็นประจำตัวเองเป็นอย่างเงี้ยอยู่ประจำเช่นเวลาเราเจอสถานการณ์ที่ไม่น่าพอใจคนนี้ว่าอย่างนี้การข่าวนี้เกิดขึ้นหรือเจอเหตุการณ์นี้รถติดบ้างเขาคนนั้นพูดอย่างนี้ปุ๊บใดๆเนี่ยมันจะวาร์ปขึ้นมาข้อความอันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าใดหนึ่งที่มันจะแบบมันตอบโจทย์เรื่องนี้ได
1: ้อืมใช่ค่ะ
0: คือมันนึกได้ขึ้นมาไอ้การที่เรานึกขึ้นตรงนี้ได้เนี่ยคือพระหูสูตรที่เราฟังเรื่องราวต่างๆมาเราอย่างท่านผู้ฟังก็มีหลายท่านนะมาเล่าให้ฟังเลยว่านี่วันนั้นฟังนิทานเรื่องนี้โอ้เจอเหตุการณ์นี้เลยนึกถึงเรื่องนั้นได้เป็นประจำมี
1: อืมเจ้าค่ะ
0: ก็จะพูดให้ฟังอย่างนี้นี่คือประการที่สองก็แสดงว่าคุณมีเป็นพระสูตรได้ฟังคำสอนต่างๆจึงมีคำสอนเหล่านี้เป็นที่พึงได้
1: อืมคือเริ่มสั่งสมสุตตะแล้วถูกไหมเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะ
0: ใช่ใช่
1: เจ้าค่ะ
0: ถัดมาประการที่สามคือความที่มีมิตรดีเรามีเพื่อนดีมีสายดีเรามิตรก็คือกัลยาณมิตรนั่นเองในที่นี้พูดถึงกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรคือมิตรที่จะนำกัลยาณธรรมมาให้เราได้เป็นกัลยาณธรรมเพราะฉะนั้นไอ้ความที่ดีๆทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นบางทีก็มีกัลยาณมิตรเป็นผู้นำมาอันนี้ก็ประการที่
1: สี่
0: ประการที่สามใช่แล้วถัดมาประการที่สี่คือความเป็นผู้ว่าง่ายและประกอบด้วยธรรมะอันเป็นเครื่องทำให้เป็นผู้ว่าง่ายการว่าง่ายในหมายความว่ารับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นเวลาที่เราทำผิดพลาดอะไรแล้วมีคนเตือนเราอันนี้ก็เรียกว่าจะเป็นผู้ที่เป็นที่พึ่งได้ทำไมสิ่งนี้เป็นที่พึ่งได้เพราะว่าการพัฒนามันจะเกิดขึ้นไงคุณใจถ้าเปรียบเทียบกับคนที่แบบพูดอะไรก็หูทวนลมแบบบอกอย่างทำไปอีกอย่างนึงเนี่ยนะหรือไม่ทำตามอะไรเงี้ยมันก็โอ้
1: เข้าหูซ้ายทะลุหูขวาไปอะไรอย่างเงี
0: ้
1: ยนะคะ
0: พอเป็นงี้ครั้งนี้ครั้งที่สองเขาไม่พูดละ
1: อืมก็เบื่อละ
0: คุณก็เสียเพื่อนดีไปกัลยาณมิตรเนี่ยคำว่ากัลยาณมิตรไม่ได้หมายว่าเพื่อนเราที่เสมอกันเท่านั้นนะแต่จะหมายถึงคนที่เป็นครูบาอาจารย์คนที่แบบจะบอกสอนเราได้อย่างเงี้ย
1: เจ้าค่ะ
0: ความที่ถ้าเราบอกยากอ่ะคนพวกนั้นเขาก็จะไม่มาเสียเวลากับเรามากไงเพราะว่าพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ถึงการที่ว่าเปรียบเทียบกันระหว่างเรากับคนอื่นว่าศีลสมาธิปัญญาใครมีมากใครมีน้อยกว่ากันถ้าคุณมีมากคุณอย่าไปคบคนที่มีน้อยนะไม่งั้นคุณตกต่ำเอ้าเพราะนั้นคนที่เขามีมากกว่าเขาจะมาคบกับเราเหรอเขาก็ไม่อยากคบกับเราใช่ไหมเพราะจะทำให้ศีลสมาธิปัญญาเขาตกต่ำ
1: เรา
0: ต้องไปสแสวงหาคนที่มีศีลสมาธิปัญญามากไม่ใช่เหรอใช่แต่ว่าเขาไม่อยากคบกับเราทำไงอ่ะมันก็เลยจะเกื้อกูลกันไม่ได้แล้วทีนี้ทำไงก็ตรงนี้แหละข้อ3ข้อ4ถ้าคุณมีคนที่เขาเป็นบัณฑิตแล้วเขามีเมตตาเขาแบบกรุณามีอุเบกขาที่จะบอกเราโอ้เราต้องควรจะว่าง่ายไม่งั้นถ้าเราว่ายากเขาไม่บอกนะ
1: อืมเจ้าค่ะ
0: ครั้งที่2ที่3นี่เงียบไปเลยเสียโอกาสนั่นเองประการที่5คือความเป็นผู้ที่ขยันไม่เกียจคร้านขยันไม่เกียจคร้านในที่นี้ไม่ใช่หมายคือว่ามีความเพียรในการที่จะทำกุศลและทำอะไรต่างนั่นจะเป็นข้อที่7แล้วก็ที่7แต่ในที่นี้หมายถึงการงานที่จะต้องช่วยกันทำการงานที่ต้องช่วยกันทำนี่เป็นนัยยะเดียวเลยคุณใหญ่ที่จะพูดถึงการงานที่ต้องช่วยกันทำจัดแจงประกอบการงานไม่ว่าจะเรื่องบางทีกวาดลานวัดอ่ะบางทีช่วยกันเก็บขยะอ่ะบางทีช่วยกันจูเซนาสนะอ่ะบางทีทำนั่นทำนี่ต้องช่วยกันทำ
1: อืมเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เกียจคร้านนะที่จะทำเองก็ได้หรือว่าจัดให้กระทำก็ได้นี่คือประการที่5 ทำไมข้อนี้ถึงสำคัญเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นการที่ช่วยเหลือกันนะคุณใจ
1: เจ้าค่ะ
0: เราช่วยเขาช่วยเรางานนี้เหมือนกับว่าช่วยกันสมัยก่อนประเทศไทยตอนทำเกษตรกรรมที่ยังไม่ใช้เครื่องจักรเนาะเขาก็มีงานลงแขกเกี่ยวข้าว
1: เจ้าค่ะ
0: ตรงนี้เลยขยันช่วยกันประการที่6คือเป็นผู้ใคร่ในการฟังธรรมชอบในการฟังธรรมยินดีในการฟังธรรมไม่ใช่ว่าฟังโอ้เท่อีกแล้วหลับ
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่ใช่อย่างนั้นไม
1: ่
0: เป็นที่พึ่งแต่ว่าใครที่ฟังลงเงี่ยโสดลงสนับเฮ้ท่านจะพูดยังไงท่านจะว่ายังไงคนนี้เขาเทศเรื่องนี้มีความดีใจที่จะได้ฟังเทศฟังธรรมนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่ใช่ว่าพอเริ่มเทศปุ๊บโอ้ยนาเบ้เลยเมื่อไหร่จะเสร็จอะไรเงี้ยต
1: ่
0: อให้ไม่หลับก็ตามคิดในใจก็ไม่ได้ละนี่คือประการที่6
1: เจ้าค่ะ
0: ประการที่7คือความเพียรหรือความเพียรในที่นี้คือเพียรละอกุศลเจริญกุศลละนี่เป็นเรื่องของสัมมาวายามะนะสัมมาวายามะนี่คือประการที่7การทำความเพียรประการที่8คือการสันโดษด้วยบริขารทั้งหลายตามมีตามได้แต่บริขารก็ปัจจัย4นั่นเองผ้าหมายถึงเครื่องนุ่งห่มอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคปัจจัย4แล้วตามมีตามได้สำหรับประสงค์แต่ว่าตามมีตามได้เนี่ยต้องเปรียบเทียบคู่ตรงข้ามนิดหนึ่งว่ากับอะไรนั่นก็คือถ้าไม่ได้ตามดีตามมีตามได้ก็คือเที่ยวขอนั่นขอหรือว่าทำในลักษณะที่มันไม่ถูกความเป็นพระเช่นนอกจากขอแล้วอาจจะได้มาโดยเกษตรกรรมอย่างเงี้ยนะหรือ ได้มาโดยซื้อขายอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็จะไม่ถูกเขาเรียกว่าอเนสนกรรมคือการแสวงหาที่ไม่ชอบทีนี้ถ้าชอบเขาก็เรียกว่าสันโดษหรือสันโดษซึ่งคำว่าสันโดษไม่ได้หมายว่าต้องมีน้อยนะคุณเดินใจ
1: เจ้าค่ะ
0: ก็ถ้าสำหรับบางคนอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็สันโดษแต่ว่าท่านมีมากกว่าท่านด้วยบุญที่ท่านทำมาเพราะฉะนั้นคำว่าสันโดษไม่ได้ว่ามีน้อยแต่ว่าก็ตามมีตามได้มันมียังไงได้ยังไงก็ตามนั้นบางคนก็ได้มากบางคนได้น้อยธรรมะประการที่9คือเป็นผู้ที่มีสติสติคือการระลึกได้ระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม่นานได้สติในที่นี้ก็จะแยกออกเป็นอนุสติ10อย่างมีอนาปานสติมีพุทธานุสติเป็นต้น
1: เจ้าค่ะ
0: นี่คือประการที่9และประการที่10คือปัญญาปัญญาที่นี้คือปัญญาที่จะเห็นความเกิดขึ้นความดับไปของสิ่งต่างๆปัญญาที่จะให้เห็นการเกิดดับนั่นเองเป็นการที่จะชำระกิเลสออกจากจิตเราได้นี่คือประการที่10เพราะฉะนั้นก็เริ่มจากศีลสมาธิปัญญาถ้าจะพูดง่ายๆนะศีลสมาธิปัญญาส่วนสมาธินั้นก็จะมีข้อปฏิบัติอยู่หลายๆจุดอยู่เช่นอดทนเช่นขยันความเพียรพวกนี้อยู่ในนี้10ประการมีในประสูตรที่17ทีนี้18เนี่ยหัวข้อเดียวกันไส้ในก็ไส้ในของประการต่างๆเนี่ยก็เหมือนกันนะแต่มีรายละเอียดนิดหน่อยๆที่แตกต่างกันนิดหนึ่งเท่านั้นเอง
1: ตรงไหนเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: คือตรงข้อ3ในข้อ1ไล่ย้ำอีกครั้งนึง1คือศีลใช่ไหม2คือพระหูสูตร3คือกัลยาณมิตร4เป็นผู้ว่าง่ายรับฟังคำตักเตือนด้วยความอดทน5ขยัน6
1: ไม่เกียจคร้าน
0: ขยันไม่เกียจคร้านเนาะ6คือเป็นผู้ใคร่ในธรรมรับฟังทำยินดีในการฟังธรรม7คือปรารภความเพียร8สันโดษ9มีสติ10มีปัญญาทั้งหมดเนี้ยเหมือนกันเลยต่างกันนิดเดียวตรงข้อที่18นั้นเพิ่มอะไรเพิ่มคำพูดที่ว่าเป็นพระนวกะก็ดีพระเถระก็ดีพระมัชฌิมะก็ดีพระนวกะก็ดีเพิ่มเข้ามาตรงไหน ตรงข้อที่3แล้วข้อที่1ด้วยนะ1 2 3 4นี่คือเพิ่มตรงนี้หมดเลยคลอสเนี้ย
1: อืมเจ้าค่ะ
0: เพิ่มคลอสตรงที่พูดถึงผู้ที่เป็นพระเถระหมายถึงภาษาเกิน10ขึ้นไปเป็นมัชฌิมะคือตั้งแต่5ถึง10หรือเป็นนักนวกะคือหมายถึงต่ำกว่า5ลงไป
1: หมายถึงบวชมานานกี่พรรษาแล้วจ้ะคะ
0: ใช่
1: ถ้าพูดอย่างพระจานี่ก็เป็นพระเถระแล้วนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ก็เกิน10เนาะเกิน10
1: เจ้าค่ะ
0: ก็20 21นะปีนี้21
1: ใช่เป็นพระเถระผู้ใหญ่แล้วเจ้าค่ะ
0: ทีนี้เวลาที่พระเหล่านั้นเถระมัชฌิมะหรือนวกะเนี่ยมาตักเตือนนะมาตักเตือนสั่งสอนคนที่ภิกษุที่เป็นเถระมัชฌิมะนวกะอื่นนั้นน่ะว่าควรจะเป็นอย่างนี้เหมือนกันในที่นี้ก็คือกล่าวสอนกันนั่นเองอ่ะอื
1: มเจ้าค่ะในทุกข้อนะ
0: ท
1: ุ
0: กข้อใช่
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: พูดตรงนี้ย้ำขึ้นมาอีกว่าแม้เถระมัชฌิมะนวกะเราก็ควรจะสั่งสอนกล่าวบอกกันนี่คือพูดด้วยคำของเราอะนะของภาษาปัจจุบันเราเนี่ยว่าให้มีสิ่งเหล่านี้อยู่สิบประการนี้อยู่เราจะเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเลย
1: อืมเจ้าค่ะ
0: ก็ความตัวนี้ก็มีตัวนี้ถ้าผมว่าท่านผู้ฟังอาจจะจำกันได้เราเคยพูดถึงเรื่องอปริหานิยธรรมธรรมที่จะไม่เสื่
1: อม
0: ธรรมที่จะมีแต่ความเจริญท่าเดียวไม่มีเสื่อมเลยนี่คือคำพูดตรงนี้เดียวกันเลยคุณใจความเจริญอย่างเดียวในกุศลธรรมทั้งหลายไม่มีความเสื่อมเลยนี่คืออปริหานิยธรรมเลยแต่นี่พูดถึง10ข้อไงอปริหานิยธรรมอันนั้น7ข้อเนี่ยตามที่ได้เคยกล่าวกับวัสกรพราหมณ์เนี่ยนะอันนั้นก็เป็นอันนั้นที่เราเคยพูดกันแล้วในหมวด7นะแต่ว่าคลอสตรงนี้นาถากรณธรรม10มีนัยยะที่2ตรงนี้ที่มีคำว่าไม่เสื่อมนี่ก็ด้วยเหมือนกันนะ10ประการนี้หัวข้อและรายละเอียดหมายถึงว่าแต่ละประการใน10ประการนี้เหมือนกันเลยแล้วก็เพิ่มตรงการที่จะเตือนกันกล่าวสอนบอกสอนกันของทั้งพระเถระพระนวกะพระมัชฌิมะและพระนวกะเหล่านั้นนั่นเอง
1: อืมเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: นี่คือข้อที่18
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะก็เรียกว่าต้องเป็นที่พึ่งของกันและกันก็จะดีที่สุดเพราะว่าก็ถ้าไม่มีที่พึ่งทั้ง10ประการนี้ก็จะอยู่เป็นทุกข์นะเจ้าคะถ้ามีก็จะอยู่เป็นสุขได้ต่อไป
0: เรียบร้อย
1: ก็เป็นพระธรรมหรือพระสูตรข้อที่18นะเจ้าคะ
0: เรียบร้อย
1: ข้อที่19กล่าวถึงอะไรเจ้าคะพระสูตรเจ้าคะ
0: 19 20คิดว่าเรารวบไปได้เลย
1: เจ้าคะ
0: ก็คือการอยู่อย่างพระอริยะตัวพระอริยะเจ้าเนี่ยเขาจะอยู่ด้วยลักษณะ10ประการนี้ทั้งข้อ19นี้เป็นหัวข้อเฉยรายละเอียดของหัวข้อในข้อ19นั้นมาปรากฏในข้อที่20และท่านผู้ฟังก็มาดูในข้อที่20ได้เลยแต่เฉพาะข้อที่20เนี่ยเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าอยู่ที่แคว้นกุรุแล้วก็ตรัสกับภิกษุทั้งหลายแคว้นกุรุในปัจจุบันก็คือเมืองนิวเดลี
1: อืมจ้ะค่ะ
0: 19นี่ไม่ได้บอกว่าอยู่ที่ไหนแต่ข้อ20บอกว่าอยู่ที่เมืองกุรุแล้วรายละเอียดก็มีมากกว่าเรามาดูข้อที่20กันคือได้พูดถึงองค์5นะพระอริยเจ้าหมายถึงพระอรหันต์หมายถึงว่าพระอริยเจ้าแล้วกันนะตั้งแต่โสดาบันขึ้นไป
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: อยู่ด้วยเครื่องอยู่10ประการนี้และองค์5ประกอบด้วยองค์6มีธรรมเป็นเครื่องรักษาอย่างเอกมีอปัสเสนธรรมมีปัจเจกธรรมมีการสมัยหันสลัดได้แล้วความดุริไม่ขุ่นมัวมีการสังขารอันสงบระงับมีจิตหลุดพ้นด้วยดีมีปัญญาหลุดพ้นด้วยดี10อย่างเนี้ยเอ๊ะรายละเอียดเป็นยังไงนะท่านก็มาอธิบายต่อมาแต่ว่าละองค์5นี่คือละนิวรณ์5ได้หมด
1: อืมเจ้าค่ะ
0: นิวรณ์5คืออะไรความยินดีในกามเนาะพยาบาทความง่วงซึมความฟุ้งซ่านรำคาญใจความเครียดความเห็นแย้งนี่ละได้หมด
1: อืมเจ้าค่ะ
0: เป็นผู้อยู่ด้วยองค์6ก็คือสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายและใจหมายความว่า จอรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมรมที่น่าพอใจก็ไม่ดีใจที่น่าเสียใจก็ไม่เสียใจเข้าใจไหมมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดสำรวมอินทรีย์นั่นเอง
1: เจ้าค่ะอืมเจ้าค่ะ
0: รักษาอย่างเอกมีทำเครื่องรักษาอันเดียวเลยเครื่องรักษาอันเดียวเลยสติเลยอันนี้สติเป็นธรรมอันเอกที่จะรักษาเราได้อันนี้คือประการที่3เนาะ
1: เจ้าค่ะ
0: ประการที่4คือมีเขาเรียกว่าอัปปเสนธรรม4อย่างหมายความว่า4อย่างนี้คุณต้องพิจารณาแล้วจึงเสพพิจารณาอดกลั้นพิจารณาเว้นพิจารณาบรรเทาแล้วพิจารณาแล้วจึงเสพนี่ก็พวกปัจจัย4
1: อืมเจ้าค่ะ
0: อันนี้คุณต้องถ้าไม่กินข้าวมันก็ไม่ได้แต่ว่าต้องพิจารณาก่อน
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วพิจารณาอดกลั้นนี่คือภาษาทั้งหลายที่มันกระทบเราต้องอดทนได้แล้วพิจารณาจึงเว้นคือพวกที่อโคจรเราไม่ไปดีกว่าพิจารณาจึงบรรเทาหมายถึงการละอกุศลทั้งหลายละอกุศลที่มันเกิดขึ้นในจิตเราถ้าเรามีอกุศลธรรมเกิดขึ้นในจิตเราต้องบรรเทามันลงพิจารณาแล้วนะมันเห็นว่ามันโผล่เนี่ยเสียงในหัวบ้าบ้าบอต้องลดลงไปต้องกำจัดออกไปโอเคขออภัยต้องแก้ตรงนี้หนึ่งคือที่พิจารณาอดกลั้นเนี่ยนะหมายถึงอดทนต่อความหนาวความร้อนอย่างนี้ถึงจะถูกถ้าเราดูตรงเชิงอัดนะน
1: ี่
0: คือส่วนที่เป็นอรรถกถาในท่านอธิบายเอาไว้แล้วก็ถ้าเราดูในหมวด9นะถ้าว่าอาจารย์จะไม่ผิดหมวด9ที่แบ่งเป็น4กับ5จะมีตอนหนึ่งที่จะพูดถึงข้อนี้แล้วก็หมวด4นี้มีแน่นอนอัปปเสนธรรม4ประการสิ่งที่ควรอดกลั้นคือความหนาวความร้อนเหลือบยุงลมแดดเนี่ยบางทีต้องอดทนมีขันติขันติก็ตรงนี
1: ้
0: อันนี้คือประการที่4ประการที่5มีปัจเจกสัจจะคำว่าปัจเจกสัจจะนี่คือละกำจัดไปได้ปัจเจกสัจจะนี่คือไอ้ที่ความเห็นที่มันสุดโต่งไปแบบเห็นดิ่งไปว่าโลกต้องเที่ยงเท่านั้นอย่างเงี้ยโลกไม่เที่ยงไปหมดไม่ใช่อันนี้คือทิฏฐิ10ประการเขาเรียกว่าปัจเจกสัจจะต้องละกำจัดให้ได้มันจะไม่มี
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ผู้มีการแสวงหาอันละได้ดีนั่นคือละการแสวงหากามละการแสวงหาภพละการแสวงหาพรหมจรรย์3อย่างแสวงหากามแล้วก็คือความสุขต่างๆหูจมูกลิ้นกายแสวงหาภพคือไม่ต้องมีที่เกิดแล้วแล้วการประพฤติพรหมจรรย์ก็จบแล้วนั่นเองประการต่อมามีความดำริไม่ขุ่นมัวแล้วคือละความดำริทางกามพยาบาทและเบียดเบียนได้แล้วไม่ขุ่นมัวมีกายสังขารระงับคือมีสมาธินั่นเองขั้นฌาน4ด้วยนะกายสังขารระงับนี่สเปคตามพระพุทธเจ้าคือได้ฌาน4นี่คือประการที่8
1: เจ้าค่ะ
0: ประการที่9จิตหลุดพ้นคือหลุดพ้นจากราคะโทสะและโมหะและประการที่10เป็นผู้ที่มีปัญญาหลุดพ้นด้วยดีก็คือรู้ชัดว่าราคะโทสะโมหะนี่ละขาดแล้ว
1: อืมเจ้าค่ะ
0: นั่นคือมีวิมุตติญาณทัสสนะนั่นเองในข้อที่มีปัญญามีจิตหลุดพ้นเนี่ยก็คือมีปัญญาเกิดขึ้นละกำจัดกิเลสได้ละและประการที่10นี่คือมีวิมุตติญาณทัสสนะคือรู้ถึงสภาวะแห่งการหลุดพ้นนั้นด้วยดี
1: จะค่ะ
0: คือ10ข้อว่าพระอรหันต์นี่ท่านอยู่กันอย่างนี้นั่นเองเชิญบัง
1: เจ้าค่ะนี่ก็คือเครื่องอยู่แห่งพระอริยะ10ประการนะเจ้าค่ะที่พระอริยะอยู่แล้วกำลังอยู่และจะอยู่ต้องเป็นแบบนี้ทั้ง10ประการตามที่พระอาจารย์ได้อธิบายมานะเจ้าค่ะ
0: เชิญบัง
1: ค่ะเวลาในรายการธรรมรับอรุณเหลืออยู่หน่อยนึงแต่คงจะขึ้นพระสูตรใหม่ไม่พอนะเจ้าค่ะพระอาจารย์โยมเลยอยากจะขอเอาใจท่านผู้ฟังบางท่านที่อาจจะไม่ได้ฟังรายการตอนต้นแต่ฟังตอนท้ายให้ได้ทราบถึงกิจกรรมสำคัญของเราในเดือนสิงหาคมนี้นิดนึงเป็นการส่งท้ายรายการนะเจ้าค่ะแน่นอนก็คือวันอาทิตย์หน้านี้อาทิตย์ที่30สิงหาคมจะเป็นเรื่องของการจัดงานวันบูรพาจารย์ที่คณะสูงก ุฏินานาชาติวัดบวรนิเวศวิหารนะเจ้าคะอยู่บางลำพูชั้นหนึ่งนี่เองคณะสูงกุฏินานาชาติชั้นหนึ่งเราก็จะมีกิจกรรมวันบูรพาจารย์ขอความเมตตาพระอาจารย์ย้ำอีกนิดนึงเจ้าค่ะว่าวันนั้นจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างเผื่อว่าท่านผู้ฟังที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาก็จะได้มาร่วมกิจกรรมกันได้โดยทั่วถึงรวมทั้งท่านผู้ฟังทางบ้านที่ท่านอื่นที่สนใจด้วยเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ
0: ก็เวลาบ่ายโมงตรงบ่ายโมงตรงเราก็จะมีพิธีทักษิณานุปทานแล้ววันบูรพาจารย์เนี่ยคือเป็นวันที่เราจะระลึกถึงครูบาอาจารย์และสิ่งที่เราได้เรียนรู้ปฏิบัติธรรมมาเนี่ยมันก็สืบต่อมาจากครูบาอาจารย์รุ่นก่อนๆที่ท่านได้ทรงจำปฏิบัติแล้วก็สืบทอดกันมาไม่เป็นคนสุดท้ายแต่เราระลึกถึงท่านเราปฏิบัติได้เราก็ส่งต่อไปเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้มาพบเจอกันแล้วก็อีกครั้งหนึ่งในช่วงกลางปีปีนี้ก็จะเป็นวันที่30สิงหาคมวันบูรพาจารย์เวลาบ่ายโมงตรงที่วัดบวรนิเวศวิหารคณะสูงกุฏินานาชาติเดือนบัง
1: เจ้าค่ะอันนี้ก็จัดขึ้นเพื่อที่จะกราบรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรซึ่งได้ละสังขารไปเมื่อวันที่30สิงหาคมปีพุทธศักราช2565ก็คือประมาณ4ปีที่ผ่านมานะเจ้าคะค่ะท่านผู้ฟังสำหรับกิจกรรมอื่นๆทั้งเรื่องของการสมัครไปปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาระหว่างวันที่28พฤศจิกายนถึง6ธันวาหรือว่ากิจกรรมที่จะไปเขาเรียกว่าไปปฏิบัติบูชาที่4สังเวชนียสถานหรือสังเวชนียสถาน4ตำบลที่ประเทศอินเดียและเนปาลของมูลนิธิปัญญาภาวนาในเดือนมีนาคมปี70คือ13มีนาถึง21มีนานั้นท่านผู้ใดสนใจก็เข้าไปดูรายละเอียดต่างๆแล้วก็สมัครไปทั้งเรื่องของการอบรมปฏิบัติธรรมที่วัดภูทอกจังหวัดบึงกาฬในเดือนพฤศจิกายนนี้หรือว่าสมัครเข้าเดินทางไปปฏิบัติบูชาที่อินเดียเนปาลในเว็บไซต์ของทางมูลนิธิปัญญาภาวนานะคะก็คือปัญญา .org ค่ะ panya.org นะคะก็คิดว่ายังมีรายละเอียดอยู่นะคะก็ถึงเวลาที่จะต้องขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาด้วยเวลาเพียงแค่นี้เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะโยมขออนุญาตนำท่านผู้ฟังกราบลานะเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีพบปะชุมชนไทยในนครโอ๊คแลนด์ก่อนเดินทางกลับประเทศไทยหลังเสร็จสิ้นภารกิจเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
4: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
5: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีพบปะชุมชนไทยในนครโอ๊คแลนด์ก่อนเดินทางกลับประเทศไทยหลังเสร็จสิ้นภารกิจเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการ
7: เช้าวันนี้ที่นครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาพบปะชุมชนไทยในนครโอ๊คแลนด์ก่อนเดินทางกลับประเทศไทยหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้พบปะและรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนไทยแลกเปลี่ยนมุมมองกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพในนิวซีแลนด์รวมถึงส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของไทยกับนิวซีแลนด์ซึ่งการพบปะชุมชนไทยเป็นภารกิจสุดท้ายของการเยือนก่อนที่นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาและคณะจะเดินทางออกจากท่าอากาศยานโอ๊คแลนด์กลับประเทศไทยในวันนี้ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีและคณะมีกำหนดเดินทางถึงท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ในเวลาประมาณ 19:45 นาทีซึ่งเป็นการเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 17-22 สิงหาคมนี้วาสนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด
1: ์กรมอนามัยเร่งส่งทีมเซิร์ชดูแลสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดน่าน
8: แพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านได้มอบให้ทีมปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อมหรือทีมเซิร์ชศูนย์อนามัยที่1เชียงใหม่เข้าสนับสนุนการจัดการด้านสุขาภิบาลสุขอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมวัสดุและอุปกรณ์สำหรับประเมินและเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านสุขภาพรวมทั้งประสานความพร้อมกับทีมเซิร์ชสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านและหน่วยงานในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการประเมินศูนย์พักพิงตามหลักการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม7มิติครอบคลุมการจัดการน้ำสะอาดน้ำบริโภคการจัดการการสุขาภิบาลอาหารการจัดการห้องน้ำห้องส้วมสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยการควบคุมสัตว์และแมลงพาหะนำโรค การจัดสภาพแวดล้อมและการระบายอากาศภายในศูนย์พักพิงให้สะอาดปลอดภัยและเหมาะสมตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพและดูแลกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเปราะบางหากได้รับการร้องขอจากพื้นที่เบื้องต้นทีมโลจิสติกศูนย์อนามัยที่1เชียงใหม่เตรียมวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนจังหวัดน่านประกอบด้วยชุดวีคลีน100ชุดส้วมกระดาษพร้อมปูนขาวและถุงดํา200ชุดชุดตรวจคอรีนอิสระคงเหลือในน้ำบริโภค5ชุดชุดตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหารและชุดตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำอย่างละ150ชุดนฤมลอุดมพรรายงาน
1: เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยข้อควรรู้สำหรับผู้สูงอายุวัย60ปีขึ้นไปที่เริ่มทำงานใหม่ไม่ต้องส่งเงินสมทบมาตรา33แต่ยังได้รับความคุ้มครองจากกองทุนเงินทดแทนส่วนคนที่ทำงานต่อกับนายจ้างเดิมหลังอายุครบ60ปียังคงต้องจ่ายเงินสมทบมาตรา33
9: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมชี้แจงว่าบุคคลที่มีอายุเกิน60ปีและเพิ่งเข้าทำงานใหม่จะไม่อยู่ในความเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33และไม่มีการหักเงินสมทบประกันสังคมจากค่าจ้างอย่างไรก็ตามลูกจ้างกลุ่มนี้ยังคงได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายกองทุนเงินทดแทนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดอาทิค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นตามที่กฎหมายกำหนดและค่าทดแทนกรณีหยุดพักรักษาตัวในอัตราร้อยละ70ของค่าจ้างตามระยะเวลาที่แพทย์สั่งให้หยุดงานรวมถึงกรณีมีการสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพและเสียชีวิตจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมย้ำว่าต้องแยกให้ชัดเจนระหว่างการเริ่มทำงานใหม่เมื่ออายุเกิน60ปีกับการทำงานต่อเนื่องกับนายจ้างเดิมโดยหากลูกจ้างเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33อยู่ก่อนอายุ60ปีและยังคงทำงานกับนายจ้างเดิมอย่างต่อเนื่องจะยังคงมีสถานะเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33และต้องส่งเงินสมทบในอัตราร้อยละ5ของค่าจ้างต่อไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายตราบเท่าที่ยังคงมีสถานะเป็นลูกจ้างนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ข่าวยามเช้าวันเสาร์แล้วครับ22สิงหาคม2569ครับคืน9ค่ำเดือน9ปีมะเมียครับวันนี้อยู่กับผมต้นอานนท์อันตสุคนครับ
0: และอยู่กับไอวรินอนันทเมธนะคะ
1: ครับผมก็พบกันเป็นประจำเลยทุกวันเลยนะ
0: ทุกวัน
1: จันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะครับ6โมงเช้าหลังข่าวต้นชั่วโมงจนถึง7โมงเช้า FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz นะครับรวมไปถึงเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์หอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยแล้วก็ Facebook Live Fanpage ครับ
0: ตอนนี้
1: ข่าวยามเช้า
0: ไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะ
1: เข้ามาทักทายพวกเราทั้ง2คนแล้วก็ทีมงานกันได
0: ้
1: วันนี้อยู่กับพี่บุญประกอบอบกลิ่นนะครับแล้วก็ทีมงานนิวมีเดียพี่ฟิวพี่บดพี่แดนด้วยครับ
0: ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นด้วยข่าวพยากรณ์อากาศกันเลยดีกว่านะคะเพราะว่ามีเรื่องที่เราจะต้องอัปเดตหลายๆเรื่องเลยเอาเรื่องแรกก็แล้วกันนะคะเรื่องของการพยากรณ์7วันข้างหน้
1: า
0: ของกรมอุตุนิยมวิทยาอันนี้เขาก็อัปเดตแบบเรียลไทม์เหมือนกันนะเพราะว่าก็จะมีการอัปเดตเรื่องของประกาศของกรมอุตุนิยมต่างๆนะคะมาดูอันนี้ในช่วงวันที่22ถึง27สิงหาคมนะคะประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะส่วนมากในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมนะคะเลื่อนพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือแล้วก็ประเทศลาวตอนบนด้วยเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางค่ะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณอันดามันนะคะก็มีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรด้วยทีนี้คำแนะนำของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะบอกว่าขอให้ประชาชนโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนี่ยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากนะและฝนตกที่สะสมด้วยนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งแล้วก็สำหรับชาวเรือก็ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังเช่นเคยค่ะทีนี้พอพูดถึงเรื่องของน้ำท่วมนะน้องต้นก็แน่นอนเราก็มาพูดคุยกันเรื่องสถานการณ์เกาะติดกันนะคะจังหวัดน่านใช่ไหม
1: ใช่ครับผมในพื้นที่ของจังหวัดน่านเองเนี่ยหลายเขาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยสถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังคงมีฝนอยู่นะคือแม้ว่าสถานการณ์น้ำจะเบาบางลงแล้วก็ตอนนี้น้ำจากน่านเนี่ยจากตอนแรกที่ต้นน้ำในอำเภอปัวนะครับมาที่อำเภอเมืองน่านแล้วก็มาที่อำเภอเวียงสาของน่านแล้วก็ตอนนี้เตรียมเข้าสู่อุตรดิตถ์แต่คือจะเข้าไปสู่ในส่วนของเขื่อนสิริกิติ์ด้วยซึ่งเขื่อนสิริกิติ์เนี่ยเมื่อวานมีโอกาสได้พูดคุยกับทางกรมชลประทานเขาบอกว่าทางเขื่อนสิริกิติ์เองเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยสามารถรองรับยังมีพื้นที่ว่างเยอะอยู่ในการที่จะรองรับปริมาณน้ำที่มาจากทางของทางจังหวัดน่านด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องของฝนเรื่องของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับซึ่งยังคงต้องเฝ้าระวังกันอยู่เพราะกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังคงออกประกาศเตือนเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนอยู่นะครับในโซนของภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน11จังหวัดนะครับยังคงเสี่ยงฝนตกหนักมากซึ่งต้องเฝ้าระวังกันนะครับซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองเขาออกประกาศจริงๆเมื่อวานเนี่ยมีประกาศออกมาฉบับหนึ่ง
0: เป็นอัปเดตใช่ไหมคะ
1: ใช่เป็นอัปเดตนะครับทีนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่าจะมีอีกหนึ่งประกาศออกมาเตือนในส่วนของเรื่องของพยากรณ์อากาศเนี่ยนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเพราะว่ามันต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดแล้วก็สถานการณ์เนี่ยเปลี่ยนแปลงได้เรื่อยๆเลยนะครับอย่างของเมื่อวานเนี่ยฉบับเมื่อวานเนี่ยเขาบอกว่าให้เฝ้าระวังกันในส่วนของลำปางกำแพงเพชรอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์นะครับรวมไปถึงแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนพะเยาน่านและแพร่ที่ยังมีฝนตกหนักอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ต้องติดตามระดับน้ำอย่างต่อเนื่องส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและแนวริมโขงเนี่ยฝนยังหนักอยู่เหมือนกันนะครับเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นนะครับเนื่องจากว่าร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังมีกำลังค่อนข้างแรงอยู่นะครับแล้วก็ทางปอพอ
0: ค่ะจริงๆแล้วเมื่อวานปอพอเนี่ยก็มีการส่งเซลล์บอดแคสต์ไปนะแจ้งเตือนแม่น้ำป่าสักที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็คาดว่าจะล้นตลิ่งนะคะที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ยกของขึ้นสู่ที่สูงด้วยใครที่อยู่บริเวณนั้นบริเวณที่ได้รับผลกระทบนะคะหรือว่าบริเวณที่ทางปอพอหรือว่ารัฐบาลเนี่ย เตือนก็เข้ามาคอมเมนต์กันหน่อยอัปเดตกันหน่อยนะคะว่าสถานการณ์แถวบ้านเป็นยังไงกันบ้างนะด้วยความเป็นห่วงนะคะ
1: ครับผมแล้วก็นอกจากนี้ปภ.เขามีการรายงานสถานการณ์ล่าสุดมานะครับเบื้องต้นเนี่ยที่จังหวัดน่านเนี่ยฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดกันแล้วเมื่อวานนี้นะครับซึ่งปภ.เนี่ยมีการระดมพวกเครื่องจักรกลสาธารณภัยต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่แล้วคือไม่ได้มาแค่ในพื้นที่ของน่านเท่านั้นนะจากปภ.เขต5นครราชสีมาก็ส่งพวกเครื่องจักรกลสาธารณภัยชุดใหญ่เนี่ยเข้ามาช่วยเหลือกันอย่างเต็มที
0: ่
1: นะครับส่วนทางปภ.เขต8กำแพงเพชรเองเขาก็มีการส่งรถสมรรถนะ

0: ก็ล้นตลิ่งในช่วงเย็นวานนี
1: ้
0: นะครับก็ส่งเซอร์บอร์ดแคร์แจ้งไปอย่างที่คุณไอวอลินบอกไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
1: แล้วก็สำหรับพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมที่เราจะต้องมีการอัปเดตแล้วก็เฝ้าระวังในระดับเสี่ยงมากนะคะซึ่งก็เป็นบริเวณกว้างเหมือนกันเชื่อมต่อเป็นพื้นที่ใหญ่เลยครอบคลุมพื้นที่กว่า 3,900 ตารางกิโลเมตรซึ่งมีการอัปเดตเมื่อวานนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้ถ้ามีการอัปเดตอะไรอีกก็น่าจะพูดคุยกันในรายการต่างๆแต่เดี๋ยวอัปเดตตอนนี้ก่อนละกันเขาบอกว่าการติดตามพื้นที่น้ำท่วมนะคะจากแอปเช็คน้ำนี่บ้านเรามีแอปเยอะนะแอปหนึ่งในแอปนั้นนะคะก็คือแอปเช็คน้ำนะพบว่ามีพื้นที่เฝ้าระวังระดับน้ำเสี่ยงมากหรือว่าสีแดงเนี่ยปรากฏบริเวณเป็นวงกว้างแล้วก็เชื่อมต่อกันเป็นผืนใหญ่นะคะที่จังหวัดสุโขทัยพิษณุโลกแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงรวมกว่า 3,900 ตารางกิโลเมตรโดยจังหวัดสุโขทัยเนี่ยได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างเลยพบพื้นที่เสี่ยงระดับมากหนาแน่นกระจายตัวครอบคลุมพื้นที่ตอนกลางและตอนล่างของจังหวัดอย่างชัดเจนนะคะในพื้นที่อำเภอสวรรคโลกอำเภอศรีสำโรงอำเภอเมืองสุโขทัยแล้วก็กงไกรลาดด้วยรวมถึงบางส่วนของอำเภอศรีสัชนาลัยทางตอนบนส่วนจังหวัดพิษณุโลกพื้นที่ตอนกลางและตะวันตกค่ะพบเป็นพื้นที่เสี่ยงระดับมากบริเวณกว้างเหมือนกันโดยมวลน้ำเชื่อมต่อจากทางสุโขทัยนะครอบคลุมพื้นที่ในอำเภอพรหมพิรามนะคะอำเภอบางระกำอำเภอเมืองพิษณุโลกรวมถึงบางส่วนของอำเภอวัดโบดด้วยมาดูพื้นที่ใกล้เคียงและจังหวัดรอยต่อกันบ้างค่ะพบพื้นที่เสี่ยงระดับเสี่ยงมากหรือว่าเสี่ยงแดงสีแดงและเสี่ยงน้อยคือสีเหลืองนะกระจายตัวต่อเนื่องข้ามเขตขอบจังหวัดนะคะไปพื้นที่โดยรอบได้แก่พื้นที่บางส่วนของจังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดพิจิตรแล้วก็กำแพงเพชรซึ่งข้อมูลนี้นะคะคุณผู้ฟังคะถ่ายได้จากภาพถ่ายดาวเทียมของจิสตาของเรานั่นเองซึ่งมีความแม่นยำสูงแล้วก็อัปเดตแบบเรียลไทม์นะคะซึ่งเป็นเครื่องมือที่เชื่อถือได้แล้วก็ติดตามสถานการณ์คำแนะนำสำหรับพื้นที่สำหรับพี่น้องในพื้นที่เสี่ยงด้วยจริงๆแล้วเนี่ยคำแนะนำจากพื้นที่เสี่ยงเนี่ยนะคะก็จำเป็นเหมือนกันส่วนเราก็ต้องแนะนำคนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเหมือนกันว่าหนึ่งอย่าตื่นตระหนกนะอันนี้ให้รับรู
0: ้
1: แล้วก็ให้เตรียมพร้อมอย่างมีสติเพราะว่าทางจิสตาเองกรมอุตุนิยมวิทยาเองปภเองนะคะรวมถึงทางด้านของหน่วยงานต่างๆที่บูรณาการกันตอนนี้เนี่ยก็ร่วมมาร่วมมือกันใช้เทคโนโลยีเข้ามานะคะสอดส่องดูแลแล้วก็ให้ความช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ค่ะ
0: ครับผมขณะเดียวกันเองนะครับทางด้านมวลน้ำจากน่านอย่างที่บอกไปเนี่ยจะทยอยเข้าสู่เขื่อนสิริกิติ์แล้วก็เขื่อนเนี่ยยังมีพื้นที่รองรับน้ำได้อีกมากนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากทางสวทอุตรดิตถ์นะบอกว่ามวลน้ำจากน่านเนี่ยหลังเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่เนี่ยได้ทยอยตามลำน้ำน่านเนี่ยเข้าสู่เขื่อนสิริกิติ์แล้วในบางส่วนซึ่งโดยปกติเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ 17-24 ชั่วโมงและยังจะมีมวลน้ำทยอยเติมเข้าสู่อ่างเก็บน้ำต่อเนื่องซึ่งเขื่อนสิริกิติ์เนี่ยคาดการณ์นะครับว่ามวลน้ำก้อนนี้เนี่ยรวมเนี่ยประมาณ800ล้านลูกบาศก์เมตรจะทยอยไหลเข้าสู่เขื่อนแล้วก็ยืนยันว่ามวลน้ำจากน่านเนี่ยยังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้และเขื่อนยังมีศักยภาพในการรองรับน้ำได้อีกมากนะครับซึ่งข้อมูลเมื่อวานนี้ช่วงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยเขื่อนสิริกิติ์มีปริมาณน้ำในอ่าง 6,500 กว่าล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นประมาณ 68% นะยังคงสามารถรองรับน้ำได้อีกถึงเกือบ 3,000 ล้านลูกบาศก์เมตรหรืออีกประมาณ 31% นะครับขณะที่เขื่อนเนี่ยยังคงระบายน้ำตามแผนการระบายน้ำของทางอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำอยู่ที่8ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันอันนี้คือสิ่งที่เขาระบายและก็ยังไม่มีแผนในการเพิ่มการระบายน้ำเนื่องจากว่าจำเป็นที่จะต้องกักเก็บน้ำไว้ใช้ในระยะต่อไปด้วย
1: ค่ะแล้วก็พูดอันนี้พูดถึงเรื่องของการกักเก็บน้ำทางด้านของมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติก็ได้ย้ำถึงสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านแล้วก็สุโขทัยเนี่ยจริงๆก็เริ่มคลี่คลายลงแล้วนะคะแต่ว่าต้องเฝ้าระวังอิทธิพลพายุที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงวันที่25-26สิงหาด้วยรวมถึงวันที่29สิงหาก็จะส่งผลให้มีฝนตกหนักด้วยนะคะสำหรับทางด้านของนายเสรีสุปราทิตนะคะผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัตินะได้บอกนะคะว่าสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านแล้วก็สุโขทัยเนี่ยจริงๆตอนนี้เนี่ยก็ได้มีการเฝ้าระวังแล้วก็ระดับน้ำเนี่ยก็ค่อยๆลดละจากปริมาณน้ำฝนที่คาดว่าจะลดลงแต่ว่าถ้าในเมื่อระดับน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือลดลงไปตามปริมาณน้ำฝนก็ต้องมีการเฝ้าระวังกันในช่วงวันที่25-26สิงหารวมถึงวันที่29สิงหาคมด้วยเพราะว่าเราจะได้รับอิทธิพลจากพายุบริเวณเกาะไหหลำทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นแต่ว่าไม่ได้ส่งผลกระทบรุนแรงเหมือนวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาแต่ก็คาดนะคะว่าจะมีฝนตกหนักบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตกภาคเหนือตอนบนแล้วก็อีสานตอนบนด้วยรวมถึงภาคตะวันออก ซึ่งการติดตามอิทธิพลของพายุเนี่ยก็ยังพบว่าอาจจะเกิดขึ้นอีกหลายลูกนะซ
0: ึ่
1: งป
0: ั
1: จจุบันเนี่ยเกิดขึ้นไปแล้ว18ลูกซึ่งเป็นไต้ฝุ่น5ลูกแล้วก็ยังมีโอกาสนะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นอีก7ถึง9ลูกเลยทีเดียวซ
0: ึ่
1: งข้อมูลเนี่ยนะคะ

0: ในอดีตนะที่ผ่านมาเกิดเอลนิโยรุนแรงพายุเนี่ยก็จะไม่เข้าประเทศไทยเนื่องจากว่ากำเนิดจุดกำเนิดของพายุเนี่ยเลื่อนไปทางตะวันออกแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยอาจจะมีผลกระทบอยู่บ้างนะคะก็ให้เฝ้าระวังแล้วก็เฝ้าติดตามสถานการณ์และข่าวสารจากหนึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาจากสวทของเรานะคะที่มีอยู่ทั่วประเทศเลยที่หอกระจายข่าวนะคะ
1: ครับผมขนาดเดียวกันเองท่านนายกรัฐมนตรีหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจที่ออสเตรเลียกับนิวซีแลนด
0: ์
1: เดี๋ยวท่านจะลงพื้นที่จังหวัดน่านด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้มาจากนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าทางด้านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวิรกูลตอนนี้อยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจที่ออสเตรเลียกับที่นิวซีแลนด์นะครับซึ่งก็จะช่วยต่อยอดเรื่องของด้านการค้าการลงทุนยกระดับความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศขณะเดียวกันท่านก็ยังติดตามสถานการณ์เรื่องของอุทกภัยในไทยนะอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะจังหวัดน่านก็มีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งช่วยเหลือประชาชนกันซึ่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีกำหนดการทางกลับประเทศไทยในช่วงค่ำของวันเสาร์ก็คือวันนี
0: ้
1: แล้วก็ถึงเช้าวันอาทิตย์เนี่ยจะเดินทางไปที่จังหวัดน่านทันทีเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยตนเองแล้วก็รับฟังปัญหาความต้องการในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือหลังน้ำลดเนี่ยฟื้นฟูสามารถฟื้นฟูได้โดยเร็วนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนั้นเนี่ยอาทิตย์บ่ายท่านนายกก็จะไปที่อุบลราชธานีต่อไปให้กำลังใจกำลังพลหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการเหยียบทุ่นระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่ที่ช่องอันม้าของอุบลราชธานีเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาด้วยครับ
0: ในก็พูดถึงเรื่องของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีแล้วนะคะไปนิวซีแลนด์กับประเทศอะไรนะน้องต้น
1: ออสเตรเล
0: ียนะคะนายกรัฐมนตรีนะคะได้มีการหารือนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด
1: ์
0: ยกระดับความสัมพันธ์ไทยและนิวซีแลนด์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ผลักดันความร่วมมือสี่ด้านนะคะพร้อมตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันถึง3เท่าเลยทีเดียวค่ะต่อกันเลยนะคะสำหรับท่านนายกรัฐมนตรีของเรานายอนุทินชาญวีรกูลค่ะแถลงผลหารือร่วมกับนายคริสโตเฟอร์ลักซ์นะคะนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ในโอกาสเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการโดยผู้นำทั้งสองประเทศเนี่ยร่วมลงปฏิญญาว่าด้วยหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ยกระดับความสัมพันธ์ไทยนิวซีแลนด์ค่ะในโอกาสครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตนะคะทั้งนี้ค่ะการหารือเนี่ยมุ่งขับเคลื่อนความร่วมมือ4ด้านนะภายใต้แผนปฏิบัติการร่วมมือปี2026ถึง2030ได้แก่การเมืองและความมั่นคงค่ะโดยเฉพาะการรับมืออาชญากรรมข้ามชาติการหลอกลวงออนไลน์และการค้ามนุษย์ด้วยส่วนทางด้านเศรษฐกิจการค้าแล้วก็นวัตกรรมเนี่ยทั้งสองฝ่ายมุ่งขยายการค้าแล้วก็การลงทุนค่ะโดยตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าทางการค้า2ประเทศไปถึง3เท่าสู่ 7,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2588พร้อมส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียวนะคะเศรษฐกิจสีเขียวเกษตรกรรมยั่งยืนและความมั่นคงทางอาหารรวมถึงพลังงานด้วยส่วนทางด้านการศึกษาวัฒนธรรมแล้วก็ประชาชนค่ะจะขยายความร่วมมือด้านการศึกษาแล้วก็พัฒนาทักษะขณะที่ด้านภูมิภาคแล้วก็พหุภาคีจะประสานงานผ่านอาเซียนเอเปกแล้วก็กรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงค่ะนอกจากนี้นะคะทั้งสองฝ่ายเนี่ยยังลงนามความร่วมมือด้านวัฒนธรรมแล้วก็การศึกษาแล้วก็ยินดีต่อแผนการบินไทยที่เปิดเที่ยวบินตรงกรุงเทพโอ๊คแลนด์ด้วยนะในเดือนมีนาคม2570ค่ะซึ่งจะเพิ่มความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจของทั้งสองประเทศได้ดีเลยทีเดียวพอพูดถึงเรื่องของการศึกษานิวซีแลนด์เนี่ยก็ยกให้เป็นลำดับต้นๆของโลกเลยนะในเรื่องของการศึกษานะคะถ้าใครได้ไปได้หาข้อมูลนะก่อนหน้านี้นิวซีแลนด์ได้เป็นลำดับติดท็อป5นะบางปีเป็นท็อป3เลยด้วยซ้ำนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาอันนี้จะมีเที่ยวบินไทยบินตรงกรุงเทพโอ๊คแลนด์ด้วย
1: แล้วคือนิวซีแลนด์เนี่ยจริงๆเป็นหนึ่งในประเทศที
0: ่ใฝ่ฝันนะ
1: อยากไป
0: นะ
1: ไปมาก
0: บรรยากาศเขาโรแมนติกคุณต้น
1: ต้องบรรยากาศดีสีเขียวชอุ่มเลย
0: วิธีฉันพูดได้ไหมล่ะถ้าคนที่มีแฟนก็คือไปโรแมนติกกันที่ประเทศนี้ได
1: ้หรอ
0: ไม่เขาไปเขาเรียกว่าเขาไปถ่ายรูปพรีเวดดิ้งกัน
1: โอ้โหต้อง
0: ฮันนีมูนด้วยฮันนีมูนด้วยนะ
1: เ
0: ขาไปตรงนั้นกันได้ค่ะแล้วก็เป็นความใฝ่ฝันของเราไป
1: แต่ติดที่ต้องหา
0: หาเงินก่อน
1: ไม่
0: หาเงินด้วย
1: หา
0: คนข้างกายด้วย
1: อะไรมันยากกว่ากันไม่แน่ใจแล้ว
0: คนข้างกายค่ะสำหรับดิฉัน
1: หายากกว่า
0: ไปที่ข่าวต่อไปเลยเพราะว่ามันกระแทกใจนะ
1: เออในไหนก็พูดถึงเรื่องระดับโลกอะไรแบบนี้นะจริงๆอย่างของไทยเองเนี่ยจริงๆก็มีหลายอย่างที่เป็นระดับโลกเหมือนกันหนึ่งในนั้นคือต้มยำกุ้ง
0: อุ้ยพูดแล้วคุณพูดต้มยำกุ้งตอนเช้านะ
1: ท้องร้องเมื่อกี้ผมท้องผมร้องออกใหม่หรือเปล่านะซึ่งอย่างต้มยำกุ้งเองเนี่ยทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเองเขาเตรียมที่จะผลักดันเรื่องของต้มยำกุ้งเป็นอาหารไทยมรดกโลกนะ ให้ยังมีชีวิตและเติบโตสู่อนาคตไม่หมายถึงว่าไม่ได้หมายถึงว่ากุ้งในต้มยำกุ้งจะมีชีวิตนะแต่หมายถึงเมนูอาหารเนี่ยเป็นอาหารไทยมรดกโลกให้ยังคงมีชีวิตและเติบโตสู่อนาคตซึ่งเรื่องนี้มาจากอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมคุณโชติกาอัครกิจโสภากุลนะเป็นการเปิดการประชุมเวทีสาธารณะเผยแพร่แผนขับเคลื่อนการส่งเสริมและรักษาต้มยำกุ้งเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกนะครับกลุ่มคนที่มาร่วมฟังเนี่ยทั้งเกษตรกรเลี้ยงกุ้งแง
0: ่
1: ผู้เพาะปลูกสมุนไพรนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิวัฒนธรรมจังหวัดประธานสภาวัฒนธรรมเขตโอ้มากันเยอะแยะมากมายสำหรับต้มยำกุ้งเนี่ยเขามองว่าไม่ได้เป็นเพียงอาหารที่คนทั่วโลกอาหารไทยที่คนทั่วโลกรู้จักเท่านั้นแต่สะท้อนภูมิปัญญาวิถีชีวิตความสัมพันธ์ของไทยกับคนไทยธรรมชาติชุมชนซึ่งการที่ยูเนสโกเนี่ยขึ้นทะเบียนต้มยำกุ้งเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะในการสืบสานรักษาภูมิปัญญานี้ให้คงอยู่และก็จะจัดทำแผนขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมจึงเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐชุมชนผู้ปฏิบัติทุกภาคส่วนเลยเนี่ยเพื่อให้ต้มยำกุ้งเนี่ยยังคงมีชีวิตคือพูดง่ายคือไม่หายไปไหน
0: นะ
1: สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนนะโดยยังคงเอกลักษณ์และภูมิปัญญาของชุมชนไว้ควบคู่กันไปเขาก็มีแผนในการที่จะดำเนินการในการที่จะผลักดันต้มยำกุ้งเนี่ยให้เป็นเขาคือมาเป็นที่รู้จักอยู่แล้วแหละแต่เพื่อให้ที่ว่าอยู่คงอยู่ต่อไปนะครับนำไปพัฒนาให้มีความรอบด้านนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองครับ
0: ค่ะพอมาพูดถึงต้มยำกุ้งนะคะพูดถึงอีกเรื่องนี้ด้วยก็แล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เป็นวันสุดท้ายของการจัดงาน นะคะอ่ะในเรื่องของทางด้านของคุณชอบนวดไหมล่ะ
1: นิดหนึ่ง
0: ทำไมไม่ชอบนวดหรอนิดนึง
1: ไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าเป็นอาจจะเพราะกลัวเจ็บเวลาแบบเขามาจับหรืออะไรเงี้ยครับ
0: เป็นบอบบาง ไม่คนที่เขาแบบว่าขี้จั๊กจี้นะ
1: ใช่
0: ขี้จั๊กจี้นะเขาก็จะ
1: แบบน
0: ะเข้าใจเข้าใจแต่ว่าดิฉันชอบนวดมากนะคะซึ่งทางด้านของจริงๆแล้วเนี่ยช่วงเนี้ยมีงานมหกรรมนวดไทยและเวลเนสแห่งชาติด้วยนะจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง22สิงหาคมซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วภายใต้แนวคิดเชิดชูภูมิปัญญาไทยต่อยอดเศรษฐกิจใหม่ก้าวไกลสู่สากลนะคะที่ฮอล์8ศูนย์การค้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะโดยจุดเริ่มต้นเนี่ยก็มาจากทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะนายพัฒนาพร้อมพันธ์ได้บอกว่าการที่จะเอาองค์ความรู้ดั้งเดิมสู่การสร้างมูลค่าเศรษฐกิจรูปแบบใหม่จากทุนปัญญาท้องถิ่นแล้วก็ทุนปัญญาไทยเนี่ยจะบอกว่าการนวดเนี่ยเป็นภูมิปัญญาไทยอย่างแท้จริงเลยนะเป็นการเปิดโอกาสให้ประเทศไทยในเวทีสากลด้วยนะคะแล้วก็ทางด้านของนายแพทย์พงศธรพอกเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์และแผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะคะได้บอกว่ามหกรรมนวดไทยหรือว่าเวลเนสแห่งชาติเนี่ยจัดขึ้นมี4เป้าหมายสำคัญนะก็คือเชิดชูเผยแพร่คุณค่าของนวดไทยยกระดับมาตรฐานบริการนวดไทยแล้วก็เวลเนสไทยนะคะแล้วก็เปิดพื้นที่การเชื่อมโยงระหว่างองค์ความรู้กันด้วยนะคะซึ่งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะที่ประเทศเนี่ยมีทุนทางวัฒนธรรมทางด้านสุขภาพน้องต้นว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีทุนทางวัฒนธรรมเยอะแยะมากมายเลยเนาะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราพูดถึงเรื่องของทุนเรื่องอาหาร
1: อันนี้คือเรื่องของการนวดเรื่องของกิจกรรมจริงๆยังมีทั้งชุดไทยสถานที่อย่างเงี้ยนะที่แบบว่าอย่างสถานที่เนี่ยอย่างวัดวาอารามของไทยเราเองเนี่ยได้รับความนิยมเยอะมากแล้วอย่างชาวต่างชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยชาวจีนเนี่ยชอบมาแต่งชุดไทยแล้วถ่ายรูปเนี่ยเยอะมากหรือแม้กระทั่งชุดนักเรียนของไทยเราเองเน
0: ี่
1: ยเราจะเห็นว่าต่างชาติเนี่ยมาเรียกได้ว่าแต่งเป็นคอสตูมถือกระเป๋าย้อนวันวานอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากนะครับนี่คือเรื่องของทุนวัฒนธรรมเรื่องของเครื่องแต่งกายนะครับยังมีอีกหลากหลายอย่างกิจกรรมเนี่ยอย่างนวดไทยก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่โอ้โหชาวต่างชาติชอบมากน
0: ะ
1: มีที่ไหนคือไปเลยไปนวดเลยถูกไหมซึ่งไม่เพียงแค่ทางเรื่องของกิจกรรมอย่างของชุดเองเนี่ยเมื่อวานนี้มีการเปิดตัวชุดพิธีการของนักกีฬาไทย
0: ใช่ค่ะ
1: ถูกไหมเป็นยังไงครับ
0: เป็นของแบรนด์สิริวรรณวรีค่ะซึ่งจะบอกว่าดิฉันน่ะเราก็อยู่ในโลกโซเชียลอยู่แล้วเนาะ
1: ครับ
0: เขาแชร์กันทั่วโลกโซเชียลเลยค่ะเขาบอกว่าชุดนี้เนี่ยนะคะเป็นชุดที่ออกแบบโดย
1: โดยสมเด็จพระนาง
0: โดย
1: ทางเจ้าฟ้าหญิงสิริวัณวรีนะที่ออกแบบชุด
0: แบรนด์สิริวัณวรีนะคะโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาค่ะซึ่งจะบอกว่าพระองค์ท่านนะคะก็ได้รับอีกหนึ่งบทบาทสำคัญในการตามคำทูลเชิญของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการทรงออกแบบชุดพิธีการสำหรับทัพนักกีฬาไทยในครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งการออกแบบเนี่ยดิฉันเห็นแล้วคุณงดงามมาก
1: ใช
0: ่และที่สำคัญดิฉันชอบอะไรที่สุดรู้ไหมด
1: ิ
0: ฉันชอบหมวก
1: เ
0: พราะว่าข้างหลังเนี่ยมีการเหมือนผูกน่ะเก๋ๆเลยคุณแล้วก็กางเกงเนี่ยนะเป็นเหมือนกางเกงขาม้านิดนึงมีขาข้างแล้วก็คำว่าไทยแลนด์เนี่ยตัวไอเนี่ยเป็นหัวใจค่ะคุณแสดงว่าเป็นการร่วมมือร่วมใจกันของคนไทยทุกคนคุณ
1: ใช่ซึ่งจากแบรนด์สิริวัณวรีนะครับโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วคือชุดนี้จะไปแข่งใช้ในการเปิดตัวเป็นแบบชุดพิธีการของ
0: นักกีฬา
1: ไทยเวลาแบบเดินขบวนเปิดเนี่ยนะครับ
0: ถือธงถือธง
1: ใช่ซึ่งการแข่งขันเอเชียนเกม2026ครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะจัดการ19กันยาถึง4ตุลาคมนี้นะครับซึ่งชุดนี้เนี่ยมันเป็นในการที่แบบว่าออกแบบร่วมสมัยเนี่ยใช้ผ้าฝ้ายย้อมครามทอมือจากธรรมชาติของดอนกอยโมเดลซ
0: ึ่
1: งเป็นโครงการหมู่บ้านยั่งยืนโครงการภายใต้พระราชดำโครงการภายใต้พระดำรินะครับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจังหวัดสกลนครแล้วก็ผ้าฝ้ายทอจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพของสมเด็จพระพันปีหลวงนะคร
0: ับ
1: ซึ่งเดี๋ยวเขาจะให้นักกีฬาทั้งชายทั้งหญิงเนี่ย900คนใส่ชุดนี้แหละนะครับในคอนเซ็ปต์ศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียว The Art of Unity
0: ก็เดี๋ยวดูกันได้นะถึงความงดงามแล้วก็สื่อถึงความเป็นไทยอย่างแท้จริงค่ะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปพักฟังตีของร้องข่าวกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
3: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
7: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
8: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลครับเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระราชทานยารักษาโรคมะเร็งอิมครานิปกระจายให้โรงพยาบาลแล้ว 2,880 กล่องคาดกระจายครบ 23,000 กล่องภายในเดือนตุลาคมนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระราชทานยาอิมครานิปซึ่งเป็นยารักษามะเร็งแบบมุ่งเป้าชนิดรับประทานผ่านทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือตัวย่อว่าสปสช.ครับจำนวน 690,000 เม็ดหรือ 23,000 กล่องครับเพื่อจะนำไปกระจายแก่โรงพยาบาลต่างๆสนับสนุนครับให้ผู้ป่วยทั่วประเทศนั้นสามารถจะเข้าถึงยารักษาโรคที่มีประสิทธิภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายครับและเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยและครอบครัวรัฐบาลโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ครับได้ทยอยจัดส่งยาอิมครานิปให้แก่โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์สถาบันมะเร็งแห่งชาติและโรงพยาบาลราชวิถีแล้วครับรวม 2,880 กล่องมีผู้ป่วยครับได้รับยาแล้ว215รายครับจากจำนวนผู้ป่วยทั้งหมด 4,420 รายและก็เตรียมส่งเพิ่มนะครับอีก3งวดด้วยกันครับให้โรงพยาบาลต่างๆจนครบตามจำนวน 23,000 กล่องครับภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้ครับเพื่อจะเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยมะเร็งสิทธิ์บัตรทองเข้าถึงยารักษามะเร็งที่มีประสิทธิภาพครับทางนี้ครับในปีงบประมาณ2570ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะสามารถผลิตยาอิมมาทินิปได้ทั้งขนาด100และ400มิลลิกรัมซึ่งจะช่วยให้แพทย์นั้นสามารถเลือกขนาดยาได้เหมาะสมกับแผนการรักษาของผู้ป่วยในแต่ละรายครับเพื่อเพิ่มความสะดวกในการรับประทานยาและส่งเสริมให้ผู้ป่วยใช้ยาได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองครับพี่น้องประชาชนไปดูกันต่อที่เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีหารือนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ยกระดับความสัมพันธ์ไทยนิวซีแลนด์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ผลักดันความร่วมมือ4ด้านพร้อมตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกัน3เท่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลได้หารือร่วมกับนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์นายคริสโตเฟอร์ลักซอนในโอกาสครับเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการโดยนายกครับผู้นำทั้งสองประเทศนั้นร่วมลงนามปฏิญญาว่าด้วยหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ยกระดับความสัมพันธ์ไทยนิวซีแลนด์ในโอกาสครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตครับทั้งนี้ครับในการหารือของผู้นำทั้งสองประเทศนั้นมุ่งขับเคลื่อนความร่วมมือ4ด้านภายใต้แผนปฏิบัติการร่วมปี2026ครับปีนี้ถึงปี2030ได้แก่เรื่องการเมืองและความมั่นคงโดยเฉพาะครับการรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติและการหลอกลวงออนไลน์รวมไปถึงการฆ่ามนุษย์ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนรวมไปถึงครับด้านเศรษฐกิจการค้าและนวัตกรรมที่ทั้งสองฝ่ายสองประเทศนั้นมุ่งขยายการค้าและการลงทุนโดยมีการตั้งเป้านะครับว่าจะเพิ่มมูลค่าการค้าสองประเทศ3เท่าสู่ 7,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2588ครับพร้อมส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียวเกษตรกรรมยั่งยืนและความมั่นคงทางอาหารและพลังงานครับ ส่วนด้านการศึกษาวัฒนธรรมและประชาชนนั้นจะมีการขยายความร่วมมือด้านการศึกษาและพัฒนาทักษะขณะที่ด้านของภูมิภาคและพหุภาคีจะประสานงานผ่านอาเซียนเอเปกและกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงครับนอกจากนี้ครับทั้งสองฝ่ายฝ่ายไทยและฝ่ายนิวซีแลนด์นั้นได้ลงนามความร่วมมือด้านวัฒนธรรมและการศึกษาพร้อมยินดีต่อแผนการบินไทยเปิดเที่ยวบินตรงครับกรุงเทพโอ๊คแลนด์ในเดือนมีนาคมปี2570ครับซึ่งจะช่วยเพิ่มความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนและภาคธุรกิจของทั้งสองประเทศของทั้งไทยและนิวซีแลนด์นั่นเองแหละครับจากเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไปดูกันที่เรื่องของน้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือกันบ้างครับรองนายกยศชนันท์ลงพื้นที่ติดตามฟื้นฟูเมืองน่านหลังอุทกภัยเร่งคืนสู่ภาวะปกติพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับโดยเฉพาะผู้ที่ประสบภัยนะครับตีคองร้องข่าวขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะครับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอว.ครับลงพื้นที่ติดตามการฟื้นฟูเมืองน่านครับหลังสถานการณ์อุทกภัยนั้นเริ่มจะคลี่คลายซึ่งในการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับท่านรองนายกนั้นติดตามความคืบหน้าการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งการทำความสะอาดการเก็บกู้สิ่งกีดขวางและการฟื้นฟูสภาพพื้นที่และระบบสาธารณูปโภคครับเพื่อให้เมืองน่านครับกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วครับโดยกรมชลประทานครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านเทศบาลเมืองน่านและมณฑลทหารบกที่38ก็สนับสนุนเครื่องจักรกลรถบรรทุกน้ำฉีดล้างโคลนทำความสะอาดบ้านเรือนและถนนพร้อมด้วยจิตอาสามณฑลทหารบกที่38เทศบาลเมืองน่านและองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านรวมไปถึงครับพี่น้องประชาชนจิตอาสาที่ร่วมกันเก็บกวาดล้างถนนเร่งฟื้นฟูเมืองน่านภายหลังประสบอุทกภัยครับทั้งนี้ครับฝากฝั่งของรัฐบาลเองนั่นก็จะเร่งเบิกจ่ายงบประมาณในการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยผ่านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ครับซึ่งเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลังเพื่อจะบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับจังหวัดน่านเองครับยังคงบูรณาการทุกภาคส่วนในการเร่งสำรวจความเสียหายและฟื้นฟูพื้นที่เพื่อให้เศรษฐกิจให้ชุมชนและโดยเฉพาะชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนทุกคนครับกลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดจากเรื่องของอุทกภัยที่น่านครับมาดูกันที่เรื่องของนิทรรศการ Speak Up รัฐมนตรีสุภาพมาศชวนประชาชนชมนิทรรศการ Speak Up ครั้งแรกของไทยครับเปลี่ยน200เสียงร้องเรียนเป็นงานศิลป์พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภาพอิสระภักดีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อครับว่าสคบเป็นประธานเปิดนิทรรศการศิลปะสะท้อนปัญหาผู้บริโภคหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า Speak Up เราต้องไม่ยอมจำนนซึ่งสภาองค์กรของผู้บริโภคในฐานะตัวแทนภาคประชาชนครับจัดขึ้นและครั้งนี้เป็นครั้งแรกของประเทศไทยเลยครับร่วมด้วยรองศาสตราจารย์ดร.ชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำหรับในงานครับในการจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้นั้นเป็นการแสดงผลงานกว่า200ภาพที่กลั่นจากเรื่องจริงของผู้บริโภคครับโดยนายบุญเชิดเข็มเงินศิลปินผู้รังสรรค์ผลงานครับนำ4ประเด็นนโยบายมาตีความเป็นภาพเล่าเรื่องขณะที่นางสาวจารินีเมธีกุลศิลปินผู้รังสรรค์ผลงานลงพื้นที่พูดคุยกับประชาชนมากกว่า100คนแล้วนำถ้อยคำเหล่านั้นครับและประสบการณ์จริงมาถ่ายทอดเป็นผลงานอีกชุดหนึ่งทั้งหมดครับเชื่อมโยงกับ4ประเด็นนโยบายที่ภาคประชาชนขับเคลื่อนในปีนี้ครับได้แก่การยืนยันตัวตนผู้ขายออนไลน์การจัดระเบียบสายสื่อสารการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะท้องถิ่นและความเป็นธรรมของสัญญาห้องเช่าและหอพักครับโดยประเด็นที่อยู่ในอำนาจของสคบโดยตรงมีความคืบหน้าแล้วครับทั้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาที่ควบคุมสัญญาธุรกิจให้เช่าที่พักอาศัยพุทธศักราช2568ซึ่งมีการกำหนดเงื่อนไขนะครับค่าน้ำ ค่าไฟและเงินประกันให้เป็นธรรมกับผู้เช่าและข้อเสนอเรื่องการยืนยันตัวตนผู้ขายออนไลน์ที่สคบนั้นก็รับไปดำเนินการร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยครับทางด้านของพ่อเมืองกรุงเทพครับรองศาสตราจารย์ดร.ชัดชาติผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ระบุนะครับว่าเสียงของประชาชนนั้นไม่ใช่การสร้างปัญหาให้เมืองครับแต่เป็นข้อมูลครับที่บอกว่าเมืองนั้นยังมีจุดใดที่ต้องทำให้ดีขึ้นขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนครับร่วมชมนิทรรศการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆนะครับระหว่างวันที่18ครับถึง30สิงหาคมนี้ครับณห้องนิทรรศการชั้น3หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครและหากพี่น้องประชาชนครับพบการถูกเอารัดเอาเปรียบขอให้ร้องเรียนมาได้ที่สายด่วนสคบเลยครับ1166หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ก็ www.ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมในทุกจังหวัดครับทุกเรื่องที่ส่งเข้ามาครับคือหลักฐานที่ทำให้เรานั้นแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้นครับไปดูกันต่อครับที่เรื่องของภารกิจกระทรวงมหาดไทยครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเจเศรษฐ์บินลงพื้นที่น่านอีกครั้งครับหลังเสร็จภารกิจที่เชียงใหม่เพื่อกลับไปติดตามภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยพ่อแม่พี่น้องครับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับรุ่น KA32 ไปยังจังหวัดน่านครับเพื่อจะกลับไปติดตามสถานการณ์และภารกิจการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่กำลังประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านภายหลังครับเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่2ภาคเหนือณโรงแรม The Empress จังหวัดเชียงใหม่ครับซึ่งในการเดินทางลงพื้นที่ครั้งนี้ครับของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนั้นมีเป้าหมายครับเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดน่านอย่างใกล้ชิดไปรับทราบปัญหาและความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนตลอดจนติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนครับเป็นไปอย่างรวดเร็วทั่วถึงและทันต่อสถานการณ์ซึ่งในการลงพื้นที่ของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครั้งนี้นั้นสะท้อนถึงการให้ความสำคัญในการติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติอย่างใกล้ชิดเร่งบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนเพื่อจะบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มกำลังความสามารถครับมาดูกันต่อที่เรื่องของ THAI Passport กันบ้างครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ THAI Passport แล้ววันนี้ชวนคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปสร้างบัญชีล่วงหน้าเตรียมพร้อมครับใช้งานจริง31สิงหาคมนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือกระทรวง DE ครับเปิดให้ประชาชนไทยครับอายุ15ปีขึ้นไปลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ THAI Passport ครับซึ่งเป็นการลงทะเบียนนะครับล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ de.aipass.net เพื่อจะสมัครครับยืนยันตัวตนและสร้างบัญชีสำหรับเข้าใช้งาน AI Pass ครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม AI ภายใต้โครงการก่อนจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการครับในสิ้นเดือนนี้วันที่31สิงหาคมครับซึ่งในการลงทะเบียนครับพี่น้องประชาชนสามารถดำเนินการได้โดยตนเองครับผ่านโทรศัพท์มือถือหรือจะคอมพิวเตอร์ก็ได้ครับโดยเข้าเว็บไซต์ de.aipass.net ผ่านเบราว์เซอร์ในโหมดปกติจากนั้นครับสมัครหรือเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Google Microsoft หรือ Apple กรอกข้อมูลตามที่ระบบกำหนดครับและยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือไทยดีและเมื่อเราดำเนินการเสร็จแล้วนะครับระบบจะสร้างบัญชี AI Pass ไว้ล่วงหน้าเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดใช้งานนั่นเองล่ะครับทั้งนี้ครับผู้สมัครต้องเข้าเว็บไซต์ผ่านเบราว์เซอร์ในโหมดปกติเนื่องจากระบบนั้นไม่รองรับการลงทะเบียนผ่านโหมดไม่ระบุตัวตนหรือโหมดไม่บันทึกประวัติการใช้งาน และการลงทะเบียนในช่วงดังกล่าวนั้นเป็นการสมัครและยืนยันตัวตนและสร้างบัญชีไว้ล่วงหน้าครับโดยครับจะสามารถเข้าใช้งานโมเดล AI ภายในแพลตฟอร์มได้ตั้งแต่วันที่31สิงหาคมเป็นต้นไปครับทั้งนี้ครับสามารถจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการหรือการขอความช่วยเหลือเรื่องการลงทะเบียนและการใช้งานได้นะครับสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลคอลเซ็นเตอร์ครับโทร020210300ย้ำนะครับ020210300ครับหรือที่อีเมลครับ aipass@bde.go.th ครับหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ de.aipass.net ครับพี่น้องจากเรื่องของ TH AI Passport ครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปครับกรมประชาสัมพันธ์จับมือบรูไนเดินหน้ากระชับความร่วมมือด้านสื่อเร่งขับเคลื่อนคอนเทนต์ดิจิทัลยุคใหม่ยกระดับความสัมพันธ์สองประเทศพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางสุดฤทัยเลิศเกษมเป็นประธานร่วมกับนายอัชมันเมลูดินปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีบรูไนดารุสซาลามในการประชุมคณะกรรมการเทคนิคร่วมไทยบรูไนครั้งที่17ครับหน้าหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์โดยผู้เข้าร่วมประชุมครับประกอบด้วยคณะผู้แทนจากกรมประชาสัมพันธ์และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งบรูไนครับเรดิโอเทเลวิชันบรูไนครับหรือ RTB ได้มีการทบทวนผลการดำเนินงานครับและการหารือแนวทางขับเคลื่อนความร่วมมือด้านสื่อและสารสนเทศระหว่าง2ประเทศครับเพื่อให้สอดรับกับพฤติกรรมผู้รับสารในยุคดิจิทัลแบบนี้และทั้งสองฝ่ายนั้นยังร่วมกันกำหนดทิศทางเพื่อต่อยอดความร่วมมือที่มีอยู่ทั้งด้านโทรทัศน์วิทยุการแลกเปลี่ยนข่าวสารและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสื่อโดยเห็นชอบในการยกระดับการผลิตรายการเพื่อเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมวัฒนธรรมส่งเสริมเศรษฐกิจและการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับนอกจากนี้ครับยังได้หารือแนวทางการผลิตคอนเทนต์ร่วมกันเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวาระสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ของทั้งสองประเทศครับในปีพุทธศักราช2570ได้แก่นะครับวาระครบรอบ100ปีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรของไทยและพระราชพิธีพัชราภิเษกครองราชครบ60ปีของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนเพื่อกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างกันครับทั้งนี้ครับกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะหน่วยงานด้านสื่อและสารนิเทศของประเทศไทยมีความร่วมมือกับประเทศบรูไนดารุสซาลามมายาวนานครับภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศว่าด้วยความร่วมมือด้านสารสนเทศและการแพร่ภาพกระจายเสียงที่ได้ลงนามร่วมกันมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544ครับโดยมีการประชุมคณะกรรมการเทคนิคร่วมไทยบรูไนเป็นกลไกสำคัญครับในการขับเคลื่อนความร่วมมือครับและปิดท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับมานึกย้อนนะครับกลับไปในปีคริสตศักราช1991ครับประเทศไทยนั้นได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกครั้งที่46ครับซึ่งครั้งนั้นเป็นหนึ่งในการประชุมระดับโลกที่สำคัญและเป็นหมุดหมายที่สะท้อนบทบาทของไทยบนเวทีนานาชาติในขณะนั้นครับและภาพแห่งความทรงจำเมื่อปี1991ครับกำลังจะวนกลับมาอีกครั้งในปีคริสตศักราช2026นี้แหละครับกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกที่ประเทศไทยเราครับได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพอีกครั้งโดยประเทศไทยครับถือเป็น1ใน3ประเทศของโลกนะครับต่อจากตุรกีและญี่ปุ่นที่ได้รับโอกาสเป็นเจ้าภาพการประชุมนี้ถึง2ครั้ง2คราด้วยกันครับสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยและเป็นอีกหนึ่งในโอกาสสำคัญในการแสดงความพร้อมบนเวทีระดับโลกครับขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยครับมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการนับถอยหลังสู่การต้อนรับงานประชุมระดับโลกไปด้วยกันนะครับ พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับแล้ววันนี้หมดเวลาของตีคองรองข่าวแล้วนะครับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

0: 6 นาฬิกากับอีก55 นาทีข่าวยามเช้านะกลับมาสู่ในช่วงของข่าวยามเช้ากันต่อนะครับทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดนึงละกันนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างในช่วงเช้าวันนี้นะครับ
1: หลายพื้นที่นะคะอย่างเช่นทางบ้านโคกจานนะบอกว่าอุณหภูมิ25 องศาเสียงชัดเจนดีนะคะ
0: ครับผมมีพี่เพ็ญพิชามาสวัสดีเจ้านะครับมีคุณจิราภาส่งสติกเกอร์มานะครับมีพี่เสวียนอยู่สระบุรีเสาร์ให้ชัดเจนนะครับ
1: ค่ะแล้วก็หลายๆท่านก็สวัสดีวันเสาร์มานะ มีหัวจิตหัวใจนะคะ มีดอกมงดอกไม้มานะแล้วก็ทางด้านของมาบตาพุทธระยองขอส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวนาแล้วก็ทุกจังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วมด้วยนะคะรวมถึงหลายๆคนเลยนะคะก็ได้บอกพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการชักชวนให้มาเที่ยวนะจังหวัดของตัวเองด้วยนะคะที่ตอนนี้หลายๆพื้นที่ก็อาจจะมีการจัดเตรียมแล้วอย่างเช่นหลายๆพื้นที่ก็จัดเตรียมในเรื่องของเทศกาลกินจุงกินเจบ้างนะมีศาสตร์จีนบ้างนะคะพอพูดถึงในเรื่องของเทศกาลของน้องต้นช่วงจริงๆแล้วช่วงของเดือนนี้ไปจนเดือนนี้ก็จะเป็นกลางปีเนาะค่อนๆไปทางปลายปีนะคะซึ่งทางด้านของปลายปีเนี่ยอีกหนึ่งช่วงเทศกาลที่เราให้ความสำคัญก็คือเรื่องของการใช้รถใช้ถนนก็จะขอประชาสัมพันธ์นะในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนแล้วก็การเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุกันนิดนึงนะคะในช่วงนี้ค่ะทางด้านของรัฐบาลนะคะได้มีการเตรียมตัวในเรื่องของการประชาสัมพันธ์หารือในเรื่องของงานวิชาการสัมมนารณรงค์ลดอุบัติเหตุครั้งที่17นะคะหรือว่า Unlocking Safe City ปลดล็อกถนนปลอดภัยเพื่อเมืองที่ปลอดภัยนะคะจะมีการจัดขึ้นในวันที่19ถึง20พฤศจิกายนนะที่ Impact เมืองทองธานีนะคะก็ประกอบด้วยหลายหน่วยงานเลยนะคะที่บูรณาการร่วมกันนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระทรวงคมนาคมเองนะคะในเรื่องของกปท.หรือว่ากระทรวงสาธารณสุขสสส.นะคะหรือศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางท้องถนนสวปท.เองรวมถึงกรมประชาสัมพันธ์ของเราด้วยค่ะในส่วนของสวท.นะคะของเราเองก็เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์มาตลอดในเรื่องของให้ข้อมูลข่าวสารติดตามเฝ้าระวังในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนนะหรือว่าอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลเช่นการจัดงานจัดรายการ7วันอันตรายน้องต้นก็ได้เป็นพิธีกรด้วยใช่ไหม7วันอันตราย
0: ในช่วง7วันอันตรายของทางสถานีเราเองเนี่ยจะมีในส่วนของการรณรงค์เรื่องของความปลอดภัยกันอยู่แล้วนะคร
1: ับ ก็จะมีการจับตาเป็นพิเศษนะในเรื่องของก่อนเทศกาลแล้วก็หลังเทศกาลเราก็จะมีการสรุปรวมกันนะสำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเพื่อถอดเป็นบทเรียนในทุกๆปีเลยนะคะแล้วก็ทุกปีเช่นเดียวกันที่รัฐบาลก็จะร่วมมาร่วมมือกับบูรณาการกับหลายๆหน่วยงานที่จะมาพูดคุยกันเรื่องนี้ส่วนสวท.ของเราก็มีการเรียกได้ว่ามอนิเตอร์กันทุกปีนะคะเป็นการจับตาการลดอุบัติเหตุการให้สัมภาษณ์บุคคลนะหรือว่าบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็หรือส่วนที่จะต้องมาพูดคุยร่วมกันนะคะการสัมมนาในครั้งนี้ก็เป็นการเตรียมตัวสำหรับเทศกาลที่จะมาถึงในช่วงสิ้นปีด้วยถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าในส่วนของกิจกรรมหรือว่าการมีส่วนร่วมในภาคประชาชนยังไงเดี๋ยวเราจะอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะคะ
0: ครับผมก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะช่วงพฤศจิกายนนะ19 ถึง 20พฤศจิกายนนะครับ9 โมงเช้าจนถึง6 โมงเย็นนะครับที่ศูนย์การประชุม Impact Forum เมืองทองธานีนะครับตอนนี้6 นาฬิกากับอีก58 นาทีนะครับหมดเวลาลงแล้วกับข่าวยามเช้าเดี๋ยวเราส่งต่อให้กับข่าวภาค7 โมงเช้าก็ต่อตอนนี้ผู้ประกาศสุดหล่อสุดแล้วก็สาวสวยมารอเราแล้วนะครับวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานข่าวยามเช้าลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
3: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
2: ยังคุยกัน2 เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
3: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
2: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
3: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา